0: บรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังเฉลิมฉลองนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมี 4th of July ด้วยค่ะ
1: ครับพูดถึงบอลโลกนะครับทางฝั่งของคู่ที่ถือว่าเขาบอกว่าเป็น the most dramatic นะเป็นคู่ที่ดราม่าที่สุดก็คือซีเนกัลกับเบลเยียมนะก็คือตอนแรกเนี่ยคุลิซาเหลือจะเชื่อคือซีเนกัลเนี่ยนำ 2-0 นะตอนแรกเนี่ยแล้วคนก็มองโอ้ยซีเนกัลสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วนะครับแต่เบลเยียมมาตีเสมอได้และเฉือนชนะไปนะฮะด้วยคือยิงลูกโทษเข้าไปเนี่ยนะครับในนาทีที่มีการทดเวลาเนาะเขาบอกเป็นนาทีบาปเลยคือเซเนกัลไม่รู้จะทำคะแนนยังไงแล้วไม่สามารถจะเอาคืนได้อะก็เลยเฉือนชนะไปนะครับจากโดนนำ 2-0 น่ะมาชนะ 3-2 อ่ะโหสุดยอดมากก็คนเบลเยียมก็เฉลิมฉลองกันเช่นเดียวกันครับ
0: นะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องของทางการทูตบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณกริชกันเรื่องของเมียนมานะคะมาอัปเดตข่าวสารกันเกี่ยวกับเมียนมากันบ้างค่ะทางมินองหลายค่ะประธานาธิบดีของเมียนมานะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเดินทางไปเยือนสปป.ลาวนะคะอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็เป็นการเป็นตามคำเชิญของทองลินศรีสุริศนะคะประธานประเทศสปป.ลาวนะคะก็นับเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกตั้งแต่รับตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาไปนะคะซึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมียนมาเนี่ยเขาก็มีรายงานว่าทางมินออนไลน์นะคะก็จะเดินทางพร้อมภริยานะคะแล้วคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องของกำหนดการเดินทางอย่างชัดเจนนะคะการเยือนสปป.ลาวครั้งนี้นะคะมีขึ้นประมาณ4เดือนหลังจากที่มินออนไลน์เปลี่ยนผ่านจากผู้นำรัฐบาลทหารสู่การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีภายใต้รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่นะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้เดินทางเยือนอินเดียแล้วก็จีนมาแล้วแต่ถึงแม้อาเซียนเนี่ยจะไม่ได้รองรับนะไม่ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งของเมียนมาที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็มกราคมปีนี้นะคะที่ผ่านมาเนื่องจากพรรคฝ่ายค้านหลักเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็พรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายนะคะแต่หลายประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเปิดช่องทางการหารือกับรัฐบาลเมียนมามากขึ้นนะคะหลังจากการเลือกตั้งโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของโมฮัมหมัดฮัสซันนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียและทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะก็ได้มีการเดินทางไปเยือนกรุงเนปิดอเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะทั้งนี้เนี่ยหลังจากชัยชนะในครั้งนี้ในการเลือกตั้งเนี่ยค่ะมินออนไลน์เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอาเซียนเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกๆที่รัฐบาลของเขาเนี่ยจะต้องทำนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางด้านของริชาร์ดฮอร์ซีย์นะคะที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาเอเชียจากกลุ่ม International Crisis Group เนี่ยเขาบอกว่าการเยือนประเทศลาวอย่างเป็นทางการถือเป็นการหลุดพ้นที่ชัดเจนที่สุดจากการถูกโดดเดี่ยวทางการทูตที่อาเซียนเนี่ยบังคับใช้ต่อเมียนมาหลังการรัฐประหารมานะคะก็เห็นได้ว่าประเทศอาเซียนต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะพูดคุยเปิดช่องทางในการพูดคุยหารือกับเมียนมามากขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ได้คือไม่ได้มีการรับรองการเลือกตั้งนะแต่ว่าต้องเปิดช่องทางพูดคุยนะคะการเดินทางเยือนครั้งนี้ของสปป.ที่ไปที่สปป.ลาวเนี่ยก็เป็นสถานที่แรกที่มินออนไลน์จะเดินทางในอาเซียนค่ะก็ต้องมาติดตามดูในประเด็นนี้นะคะรอยเตอร์สรายงานค่ะ Myanmar's Mint Online to visit Laos in first ASEAN member state visit ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของอินโดนีเซียกันบ้างนะครับมาดูบทบาทของโจโควิโดโดนะอดีตผู้นำที่ป๊อปปูล่ามากๆของอินโดนีเซียนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะวางมือทางวางมือไปแล้วหรือเปล่าเรื่องของการเมืองนะครับรีไทร์ไปแล้วหรือเปล่าเกษียณไปแล้วหรือเปล่ามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับจาก Channel News Asia ของสิงคโปร์ครับบอกว่าโจโควี's first public political tour signals he is not done trying to shape Indonesia's future ก็คือบอกว่าการกลับมานะครับมาเดินสายทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับของโจโควิโดโดเนี่ยทำให้เห็นว่าคือเขาไม่ได้วางมือนะนะครับคืออย่างนี้ครับโจโควิโดโดเนี่ยนะครับไปร่วม public political tour นะคือเป็นทัวร์ทางการเมืองนะครับตั้งแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่ออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้คนจับตามองกันว่าเขายังคงมีอิทธิพลทางการเมืองแล้วก็นี่น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียในปี2029นะครับเป็นทริป3วันนะครับในเมืองที่ชื่อว่าลำปุงนะครับเขาไปร่วมทริปนี้นะครับกับพรรคการเมืองที่ชื่อว่า

0: Indonesian Solidarity Party หรือว่า PSI ซึ่งเป็นพรรคของลูกชายคนเล็กของเขาชื่อว่าเคซังพันกาเรบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโจโควิโดโดเองเนี่ยก็ส่งลูกๆเนี่ยนะครับมา เล่นการเมืองอยู่ไม่ว่าจะเป็นรองประธานาธิบดีตอนนี้นะครับจิปรานนะครับแล้วก็มีลูกเขยนะครับก็อยู่ในแวดวงการเมืองตอนนี้ชื่อว่าบ๊อบบี้นาซูจิออนนะครับตอนนี้จิบรานเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีให้กับพราโบโวอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีเสียงค้านออกมาเยอะมากแล้วก็ถ้าจำกันได้เนี่ยมีคนออกมาต่อต้านเดินขบวนนะครับการที่ดูเหมือนว่ากำลังมีการสร้าง political dynasty นะคือราชวงศ์ทางการเมืองนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่านี่แหละคือสิ่งที่โจโควิโดโดเนี่ยกำลังทำอยู่คือตั้งคำถามอยู่ว่าเขากำลังสร้างนะฮะแนวทางที่เรียกว่า political dynasty หรือว่าราชวงศ์ทางการเมืองซึ่งก็ไม่แตกต่างจากหลายๆชาติในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นตระกูลมาโกสนะครับหรือว่าหลายๆตระกูลนะในไทยเราเองเราก็เห็นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลทางการเมืองที่บอกชื่อไปก็สืบทอดอำนาจกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยหลายๆคนจับตาดูว่าบทบาทของโจโควิโดโดเนี่ยกำลังผลักดันให้เป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ทุกคนเนี่ยก็พูดบอกว่าจากผลการสำรวจเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมองข้ามช็อตไปเลยว่าเอ๊ะโจโควิโดโดเนี่ยต้องการที่จะผลักดันจิบรานเนี่ยขึ้นเป็นผู้ชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าแต่โพลที่ออกมาเนี่ยก็บอกอาจจะยังนะเพราะว่าโพลเนี่ยบอกว่าพราโบโวเนี่ยยังคงมีคะแนนเสียงที่ดีอยู่ยังนำจิบรานอยู่เยอะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาช่วยเลี้ยงกระแสที่สำคัญเนี่ยคืออาจจะอยากให้ตัวของพรรค PSI ของลูกชายคนเล็กเนี่ยเข้ามาในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับจะได้เป็นเหมือนเป็นแหล่งเป็น power source ใหม่ในการที่จะให้บรรดาลูกๆของตัวเองเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นแล้วก็มองได้ว่าอาจจะเป็นสืบทอดอำนาจทางการเมืองเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นบทบาทของโจโควิโดโดหลังจากที่ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียไปแล้วครับ
1: นะคะก็เป็นความคืบหน้าข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์กฤตคะ
0: เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณกฤตในช่วงหน้าครับ
2: สมัยก่อนจะร้องเรียนเรื่องโกงของเจ้าหน้าที่รัฐต้องยื่นเอกสารวุ่นวายจนหลายคนถอดใจแต่วันนี้แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็พอครับคุณสามารถถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วส่งผ่านช่องทางออนไลน์หรือศูนย์ข้อมูลปปช1205ได้ทันทีที่สำคัญกฎหมายปัจจุบันมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อดูแลไม่ให้คุณถูกกลั่นแกล้งหรือถูกคุกคามเช่นหากเห็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานคุณสามารถส่งรูปให้สำนักงานปปช.ตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเอาคืนเป้าหมายคือการเปลี่ยนให้คนธรรมดากล้าพูดว่าตรงนี้ไม่ถูกต้องนะเพื่อหยุดความเสียหายให้บ้านเมืองเราครับถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ใช่อย่าเลื่อนผ่านเก็บหลักฐานแล้วแจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะมือถือในมือคุณคืออาวุธหยุดโกงที่ทรงพลังที่สุดสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาในช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับเราสองคนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะต่อสายไปคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาใช่ไหมครับคุณลิซ่าแต่วันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับ คุณกฤตนั่งอยู่ข้างๆผมฮะ
3: ว้าวจริงๆจะซูมไม่น่าซูมเลยน่าจะเข้าไปที่สตูดิโอ
2: ไม่งั้นจะมาเจอกัน3คนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้จะไปคุยเรื่องการเปลี่ยนไปของตลาดเมียนมาครับ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีครับคุณเกรด
5: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีน้องลิซ่าครับ
2: วันนี้มานั่งทับที่คุณลิซ่านะมา

0: ดรายการแทนคุณลิซ่านะครับวันนี
1: ้ครับ
0: เออนะฮะจะได้คุณลิซ่าไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในห้องส่งวันนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: นะไม่งั้นได้อยู่กัน3คนในสตูดิโอนะคะคงจะคึกคักน่าดูเลยนะ
0: แต่ว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณลิซ่าทำหน้าที่เช่นเคยครับ
2: ทวงค่ะทวงถึงแล้วคุณกรีดจะอยู่ด้านคือเราทวงง่ายขึ้นเลยแหละค่ะคุณกรีดค่ะเรื่องของ
1: น้องขวัญทวงมาแล้วว่าทำไมไม่ติดมาที่สถานีด้วย
0: จะได้มอบเลย
2: นะเหมือนกันวันนี้คุณกรีดเอามาด้วยเลยไหมคะ
1: ไม่ได้เอามาม
0: ีธุระต่อก็เลยมาแวะมาในห้องส่งวันนี้นะโอกาสเหมาะพอดีนะครับคุณลิซ่าของรางวัลวันนี้คำถามเลยคืออะไรครับ
1: ครับผมเป็นช็อกโกแลตจากศรีลังกานะครับ3รางวัลครับ
0: ครับแล้วคำถามคือ
1: คำถามคือวิกฤตสภาพคล่องของเงินตราต่างประเทศของเมียนมาเนี่ยรุนแรงขึ้นเมื่อปีไหนครับ อย่าบอกว่าเกิดขึ้นเลยเพราะทุกคนก็รู้ว่าเกิดขึ้นในปีไหน
0: แต่มันถึงจุดวิกฤต
1: ใช่ครับ
0: พีคเนี่ยนะครับA
1: ก็คือ2024 B 2021ครับ
0: ครับคุณลิซ่าทวนอีกทีนะครับแรปอัพ
2: ทวนคำถามจะพูดถึงกติกาการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามนะคะวิกฤตสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศของเมียนมารุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแต่รุนแรงขึ้นเมื่อปีไหนนะคะ A คือ2024 B คือ2021นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกค่ะร่วมสนุกได้ทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนท้ายรายการวันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
0: ครับแต่ก่อนที่เราจะไปให้คุณกฤตเล่าเรื่องตลาดเมียนมานะครับคุณอารีนาบอกว่าอ๋อชอบคุณกฤตมากเลยมีเรื่องน่าสนใจมากมายหลายมิติมาเล่าให้ฟังก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ใช่ดินแดนลับแลที่เราไม่รู้จักเพราะคุณกฤตนี่แหละโอ้โห
1: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณมาก
0: นะครับวันนี้ท่านไหนที่เป็นแฟนคลับของคุณกฤตในวันพฤหัสบดีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายคุณกฤตได้อยู่ในห้องส่งตัวเป็นๆข้างๆผมเลยวันนี้กระทบไหลนะครับไปที่เรื่องของตลาดเมียนมาตลาดในที่นี้คือตลาดทั่วไปตลาดค้าปลีกหรือว่าตลาดเงินตลาดทุนครับ
1: ตลาดทั่วไปนะครับ
0: ผม
1: ไปเมียนมามาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันศุกร์กับวันเสาร์นี่ก็อยู่ที่เมียนมาก็ได
0: ้เดินทางตลอด
1: ครับครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือต้องเรียนว่าทั้งอาทิตย์ผมไป3ประเทศนะฮะอาจารย์เจน
0: ครับ
1: ครับก็ไปศรีลังกานะครับกลับจากศรีลังกาก็ไม่ได้นอนครับก็เปลี่ยนเครื่องก็ไปที่สิงคโปร์ไปบรรยายที่สิงคโปร์เรื่องเกี่ยวกับเวลเน็ตนะครับแล้วก็กลับมาก็ต่อไปที่เมียนมาพอดีเมียนมามีวันเสาร์เนี่ยเรามีงานไทยแลนด์เฟสติวัลที่โรงแรมโนโวเทลที่ย่างกุ้งนะคร
0: ับ ไทยเฟสนะคร
1: ับ ไทยเฟสมีการเชิญนักร้องนักแสดงจากแกรมมี่นะครับไปช่วยแล้วก็ทางสถานทูตเป็นผู้จัดนะครับแล้วก็มีน้องๆที่คนเป็นชาวเมียนมานะครับร้องเพลงไทยแข่งขันกันสนุกครับสนุกมากครับแล้วก็น้องๆร้องเพลงเพราะมากนะครับแล้วก็เพลงไทยนี่ชัดแจ๋วนะครับไม่ใช่สำเนียงพม่าแล้วนะครับสำเนียงไทยเลยล่ะแล้วก็มีโอกาสก็เลยแวะไปดูตลาดนะครับก็ไปเดินตลาดกันทั้งtraditional trade แล้วก็ modern tradeที่สำคัญที่สุดก็คือ modern trade นี่แหละครับอาจารย์เจตตอนนี้เนี่ยสินค้าไทยมันหายไปจากเชลหมดเลยอ๋อ
0: เหรอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสงครามเหรอ
1: ไม่ครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการนำเข้าเพราะว่าต้องขออนุญาตการนำเข้าซึ่งถ้าจะได้ใบอนุญาตนำเข้าเนี่ยก็จะต้องมี earning money ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเรามองกันผิวๆเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้ประเทศเนี่ยสูญเสียเงินตราต่างประเทศนะครับเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่าประเทศเมียนมาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเขาก็ขาดก็ล่อยหลอลงไปเยอะนะครับก็ไม่สามารถแอบสอบตัวของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าการขาดสภาพคล่องเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงในประเทศเมียนมาดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ออกนโยบายต่างๆเหล่านี้ออกมากีดกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเรามองลึกๆนะครับเราลองเราก็จะเห็นว่านี่มันเป็นกุศโลบายหรือเปล่าเพราะว่าสินค้าในประเทศเมียนมามันหมดเกลี้ยงอาจารย
0: ์แล้วทำไมไม่เอาไปเติม
1: ใช่แล้วทำไมเราถึงเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยการขออนุญาตนำเข้าเนี่ย1ใบเนี่ยเผื่อต้องใช้เวลาถึงประมาณสัก3เดือนถึง4เดือนเลยนะครับอันนี้คืออย่างเร็วนะครับแต่อย่างช้านี่

0: ก็6 7เดือนก็มีนะครับบางคนก็ผู้ประกอบการหลายท่านก็ร้องมาผมก็เลยเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็เห็นเป็นภาพที่เราเห็นต่อตานี่นะครับว่าสินค้าบนเชลฟ์ในโมเดิร์นเทรดนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะสินค้าไทยเท่านั้นสินค้าอื่นๆอย่างเช่นของเวียดนามที่เคยเข้าไปหรือว่าของจีนที่เป็นคู่แข่งเราก็หายไปจาก
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับหายเกือบหมด
1: แล้วเอาแล้วเขาใช้สินค้าอะไรอุปโภคบริโภคครับ
0: ก็ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศเมียนมา
1: อ๋อแล้วคุณภาพมันได้ไหมฮะเขาพอใจไหมครับ
0: ก็มันตามอัตภาพนะครับแล้วก็
1: ไม่มีทางเลือก
0: จะไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการใช้ไอ้ non tariff barrier มาเพื่อบีบให้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมันเข้ายากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริโภคที่จะต้องมาเสพสินค้าในประเทศนะเป็นหลักซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเหมือนเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาวนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังแล้วนะครับเพราะว่าทางก็ได้คุยกับทางสคต.ที่ประจำที่ย่างกุ้งนะครับก็คือสำนักงานการค้าต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยซึ่งถ้าในอดีตเราเรียกว่าทูตพาณิชย์ปัจจุบันนี้เรียกว่าผอ.สคต.นะครับท่านเอกวัตรเราก็คุยกันเหมือนกันว่าเรื่องนี้คงจะต้องเปลี่ยนนะครับยุทธศาสตร์ใหม่ละเราต้องคงมาต้องวางแผนกันใหม่ละเราจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปอย่างนั้นนะเข้าแล้วก็ไปส่งเสริมจัดงานเอ็กซิบิชันมั่งจัดแมทชิ่งมั่งเนี่ยผมว่ามันจะไม่เวิร์กละเราต้องเปลี่ยนนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือว่ายุทธศาสตร์ในการที่จะใช้เพราะว่าเราต้องเรียนว่าเขาเองเนี่ยเขาเมื่อเขาใช้ non tariff barrier เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือ FDI ก็คือ foreign direct investment ก็คือว่าจะดึงเอาต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งคือความเชื่อมั่นนะครับของต่างชาติที่จะเข้าไปลงนะครับตรงนั้นเนี่ยหนักนะครับเพราะว่าแน่นอนนะทุกคนกลัวหมดเพราะว่าผู้ประกอบการที่เคยลงทุนอยู่ในเมียนมานี่ก็ออกจากเมียนมาเยอะนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เราก็จะต้องส่งเสริมให้เขาเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็หาคนที่จะกล้าเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะว่าทุกคนก็กลัวไปหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการลงทุนจากภายในประเทศเองเนี่ยก็มีปัญหานะครับเพราะว่าเขามีข้อจำกัดเยอะมากเช่นกันนะครับเช่นเรื่องการขาดแคลนเทคโนโลยีโน้ตฮาวต่างๆในทางด้านการผลิตหรือแม้กระทั่งraw material นะซึ่งมันก็ไม่ง่ายที่จะในประเทศเมียนมาจะมีครบอย่างเหมือนประเทศไทยเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเฟเวอร์ต่างๆที่มันเป็นที่มันไม่ใช่มาจากพืชหรือว่ามาจากธรรมชาติเนี่ยในประเทศเมียนมาก็ต้องนำเข้าเช่นเดียวกัน
1: ไม่ถึงกลิ่นรสของอาหารนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับแม้กระทั่งน้ำตาลก็ขาดนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพลังงานนะอันนี้ก็สำคัญทีเดียวพลังงานนี่ขาดอย่างไฟฟ้านะครับก็มันจะหาสิ่งทดแทนมันก็ลำบากในการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องของแรงงานเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนี่ยแรงงานเมียนมาเนี่ยหลั่งไหลออกสู่นอกประเทศในค่อนข้างจะเยอะอาจารย์อย่างเช่นวันนี้ถ้าเราดูจากในประเทศไทยเนี่ยโอ้ตอนนี้ชาวเมียนมาอยู่ในประเทศไทยนี่เยอะมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นแค่พวกอะไรอะนอนสกิลอย่างเดียวไม่ใช่นะครับสกิลเลเบอร์ก็มีมาแต่ว่าปัญหาของสกิลเลเบอร์เมียนมาที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทำเพราะว่าเขาต้องสกิลเลเบอร์ส่วนใหญ่นี้จะต้องได้รับใบอนุญาตบ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่แรงงานชั้นต่ำหมดนะครับเพราะงั้นนี่ก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี้จะให้เขากลับไปเขาก็คงกลับลำบาก
1: ครับ
0: นะแล้วก็อันนั้นก็คือประเด็นหลักเลยว่าอันนั้นก็คือข้อจำกัดนะครับในการผลิตนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับการเข้าถึงเงินทุนแหล่งทุนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะเอาสินค้าผลิตในประเทศเมียนมามาทดแทนสินค้าต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับนี่ก็มีคนก็ถามว่า เอ๊ะแล้วผมมองยังไงนะครับผมก็มองว่า

0: ันคงต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยนะครับคงจะเรื่องนี้ก็คงจะต้องนำเข้าไปเรียนปรึกษากับทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็เราคิดว่ามันคงจะต้องมีการทำบอร์เดอร์ไอตัวจอยเวนเจอร์นะครับในเอคอนอมิกโซนหรือว่าสเปเชียลโซนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็น่าจะมีความเป็นไปได้หรือว่าเราทำบาร์เดอร์เทรดไหม
1: ครับ
0: นะครับถ้าบาร์เดอร์เทรดเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยให้เขาเนี่ยส่งออกสินค้านะครับที่เป็นพื้นฐานเกษตรพื้นฐานเสร็จแล้วก็นำมาผลิตนะครับแล้วก็โดยใช้ผลิตในBorder Joint Venture Special Zone ซึ่งอาจจะทำทั้งสองประเทศเช่นเราเคยเห็นที่ตามูอินเดียนะครับบ้านเนี่ยเปิดประตูออกมาด้านหลังเป็นประเทศเมียนมาด้านหน้าเป็นประเทศอินเดีย
1: เคยเห็นครับ
0: นั่นนะครับก็คือความคิดของผมว่าถ้าเราไม่ต้องเป็นบ้านล่ะเราเป็นสเปเชียลโซนสำหรับ2ประเทศนะครับแล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีการพูดคุยกันนะครับหรือว่าใช้หลักการในการที่จะไปคุยด้วยรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนนะครับหาสักที่นึงที่มันปลอดภัยเนี่ยอย่างเช่นผมก็มองไว้ 2-3 ที่นะครับเช่นทางแม่สอดก็มีบางจุดที่สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือมีแผ่นดินทั้งของไทยและของเมียนมาอยู่ติดกันเนี่ยแล้วก็ทำตรงนั้นให้มันเป็นสเปเชียลโซนซะเราก็จะตัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนไฟฟ้าขาดแคลนพวกวัตถุดิบนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้ส่งเข้าไปในประเทศเมียนมาโดยใช้ชื่อว่า Make in Myanmar ใน Special Zone ไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็คิดว่าก็คงจะต้องนำเรื่องนี้มาปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทย
1: น่าสนใจครับ
0: ครับผมก็คงมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทำแล้วก็ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนเพราะไม่งั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสูญเสียตลาดที่มันเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งของประเทศไทย
1: แล้วอยู่ใกล้กับเราด้วยคือไม่ควรเสียนะ
0: ไม่ควรเสีย
1: ด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าต้องเรียนว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าตลาดมานานนะครับแล้วก็สินค้าไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมียนมาแล้วยิ่งคนเมียนมาที่มาอยู่ในประเทศไทยมันเยอะ
1: เขาคุ้นชินกับของเราอยู่แล้ว
0: ใช่พอพูดถึงย่ำมองตาเสือทุกคนก็ต้องรู้จักละนะครับว่าของไทยหรือว่า
1: ย่ำมองทิฟฟี่ย่ำมองนะ
0: ใช่
1: ย่ำมองนะครับ
0: หรือว่าทิฟฟี่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า
1: แบรนด์ต่างๆบางแบรนด์อะไรเงี้ยเขาก็รู้จักเพราะเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็ไม่ยากที่เราจะเข้าไปในตลาดเขาโอเคครับคุณกฤตครับมีคุณผู้ฟังทักเข้ามาคุณ KS เกียรติศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับนะขอบคุณที่นำความรู้และประสบการณ์มาเล่าให้ฟังอันนี้พูดถึงคุณกฤตนะครับแล้วก็มีหลายท่านเลยทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็บอกข้อเสนอเหล่านี้คุณมานานะบอกว่าอยากให้มีการผลักดันได้จริงๆจังเลยที่คุณกฤตได้บอกมานะครับ
0: อี
1: กท
0: ่าน นึง
1: คุณสุนีคุณสุนีบอกว่าฟังทุกวันพฤหัสเลยค่ะลุ้นทุกสัปดาห์แต่ไม่เคยได้เลยค่ะคุณสุนีออกแนว
2: ออกแนวตัดคอ
1: ทีนี้พูดถึงของรางวัลก่อนที่เราจะไปเฉลยนะครับมีบางท่านเนี่ยยังส่งเข้ามาทาง Facebook ผมต้องขออนุญาตซ่อนข้อความบางท่านไปนะครับคือยังส่งเข้ามาแล้วเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโพสต์ไว้ใน Facebook ด้วยอันเนี้ยขออนุญาตว่า
0: อัน
1: ตรายนะครับเพราะว่ามีโลกเห็นนะฮะมิจฉาชีพก็เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยย้ำกันอีกทีคุณลิซ่าย้ำช่องทางอีกทีแล้วก็กติกาอีกทีเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังด้วย
2: ค่ะทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนี่แหละเหตุผลที่เราจะให้ส่งทาง SMS เพราะว่าทั่วโลกจะได้เห็นนะคะก็คือเบอร์4689 นะคะ4689 399น่าจะเหลือเวลา5วินาทีสุดท้ายป่ะคะ A หรือ B
0: A ครับ A ครับ2024ครับ
1: ครับวิกฤตสภาพคล่องเงินตลาดต่างประเทศเมียนมานะครับก็2024แล้วก็จริงๆมีเวลาอีกสักนิดนึงนะครับก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาคุณไอแอมนะบอกว่าสวัสดียามเช้านะครับแล้วก็มีบางท่านพูดถึงสภาพอากาศนะคุณเกษมก็บอกว่ารับฟังทุกวันเลยอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ส่งข้อมานะคุณบุญหลายบอกว่าอุตรดิตถ์อากาศดีอ่ะอันนี้เป็นข้อความที่ทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับก็ในวันนี้ก็คุณกฤตเนี่ยมาร่วมพูดคุยกับเราถึงในห้องส่งแล้วมีแพลนจะไปต่างประเทศไหนอีกไหมครับเนี่ย
0: ก็มีครับก็คงจะต้องไปที่จีนนะครับ
1: ครับ
0: จะพยายามครับจะพยายามครับ
1: ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องอำลากันในเช้าวันนี้นะครับก็วันนี้คุณกฤตเนี่ยมาถึงห้องส่งเลยนะโอกาสหน้า

0: นะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญมาที่ห้องส่งมาพูดคุยกับเราแบบนี้ได้อีก
1: ได้ครับได้ครับ
0: นะวันนี้เรา3คนต้องลาไปพร้อมกันเลยนะคุณลิซ่า
1: ครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะวันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะ
0: ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะคะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 จะเห็นหน้าเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลณกรุงปารีสฝรั่งเศสตามคำกราบทูลเชิญของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีครับโดยเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางกาทรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ตประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

0: จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวเรนาเรรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการดังกล่าวนะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวเรนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเย็นวันที่30มิถุนายนส่วนพาดหัวข่าวครับนิทรรศการผ้าราชภัสตราสู่สากลสารฝันไทยฝรั่งเศสนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสขอบพระทัยประธานดาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีน้ำใจระลึกถึงนะครับแล้วก็นิทรรศการผ้าดังกล่าวนี้ก็เป็นนิทรรศการที่สารมิตรภาพระหว่างไทยและฝรั่งเศสเป็นอย่างดีครับ
1: มากันที่เรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมร่างพรบ.งบประมาณปี70เป็นวันสุดท้ายค่ะซึ่งสภาก็ผ่านมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีมติออกมาผ่านฉลุยค่ะโดยการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกนะคะหลังนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้อภิปรายสรุปในฝั่งรัฐบาลด้วยคุณเท้งณัฐวุฒิเรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายสรุปในฝั่งของฝ่ายค้านค่ะหลังจากนั้นค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจทำงบประมาณแบบใหม่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลยอมรับข้อจำกัดด้านการคลังตามความเป็นจริงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลตั้งเป้าระยะปานกลางให้ไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถการแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกิน 3% พร้อมทำงานกับภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศธนาคารโลกเพื่อยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนระยะสั้นค่ะก็จะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจรับมือการขาดดุลสูงแรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือค่าครองชีพและเงินเฟ้อที่ต้องอุ้มคนตัวเล็กด้วยการออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีการนำ AI นกกระซิบมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะซึ่งการลงมติค่ะที่ประชุมมีมติ288ต่อ119งดออกเสียง86รับหลักการร่างรับหลักร่างนะคะพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทค่ะมีการตั้งคณะกรรมการ72คนในสัดส่วนของครม.18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนและแปรยติในทั้งหมด30วันด้วยกันนะคะมากันที่พาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในมติชนนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้านเอกนิตินั่งประธานกรรมธิการงบ70ฉลุยวาระ1พรรคประชาชนคาใจเงินท้องถิ่นรัฐมนตรีสลับกันแจงสภาแก้รัฐธรรมนูญจ่อถกสมัยหน้านิกรไม่ขัดหรือกฎหมายนิรโทษวิพุฒเชียสกเนิร์ดประธานค่ะ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่1และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่2ที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งนะฮะหรือว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิเลือกตั้งหรือว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือว่าเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายจากการกระทำของผู้ร้องทั้ง2อย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับตกอีกคดีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องฟ้องกกต.ปมพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.ปมจัดพิมพ์บาร์โค้ด

0: สื่อพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการถกวิบฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าด้วยทกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าพริตั้งแง่ข้อสรุปจุดยืนพรบนิรโทษพริตั้งแง่เล็งทกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าหาข้อสรุปจุดยืนต่อร่างพรบนิรโทษกรรมชี้ยังเป็นฉบับเลือกปฏิบัติย้ำขีดเส้นใต้ร้อยครั้งต้องไม่นิรโทษกรรมเหมารวมคดีทุจริตและหัวสวด้านภูมิใจไทยขอสภาเห็นชอบร่างพรบนิรโทษกรรมยันไม่ล้างผิดทุจริตมาตรา112โกงเลือกตั้งหวังปิดฉากขัดแย้ง20ปีเร่งดันเข้าสู่ระเบียบวาระประชุมสภาสมัยประชุมนี้วอนไม่ต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกันของทั้งสองสภาให้เสียเวลาอีกเนื่องจากประเด็นที่แก้ไขเป็นเพียงถ้อยคำและเทคนิคทางกฎหมายส่วนประดอนยันงบ70ไม่ไร้อนาคตแจงตัดงบซ้ำซ้อนคุมขาดดุลขอเปิดข้อมูลให้โปร่งใสดันเงินลงท้องถิ่นเพิ่มเกือบหมื่นล้านขณะที่พรรคส้มขอความงบปี70สิริกัญญาปูดตัดสวัสดิการงบวิจัยโกยเงินโปะบิ๊กโปรเจกต์ AI ด้านภูมิใจไทยประท้วงวุ่นระหว่างถกพรบงบประมาณหลังโดนแซะศักดิ์สยามส่วนสสส้มซัดองค์กรอิสระแข่งสร้างตึกแนะเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ในการทำงานในที่สุดนะคะก็มีการผ่านหลักการร่างนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามปปส.ประชุมร่วมตำรวจออสเตรเลียคดีแอร์มีนากันค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นเก

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของแอร์โฮสเตสสาวไทยค่ะที่ไปถูกจับอยู่ที่ออสเตรเลียจากการขนยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีทางปปส.ของไทยกับผู้แทนตำรวจของออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียนะคะไปหารือกันค่ะโดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานโดยปปส.ค่ะบอกว่าทั้งสองประเทศนั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกร่วมกันตอนนี้รู้ตัวละครทั้งขบวนการหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนส่งคนโอนเงินคนรอรับของปลายทางที่ออสเตรเลียแต่ขอสงวนรายละเอียดเพื่อขยายผลในการจับกุมค่ะซึ่งยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับตัวของแอร์สาวไทยนะคะส่วนปมสู้คดีว่ายินยอมสำแดงสัมภาระ12ใบให้ศุลกากรตรวจจนไปเจอยาเสพติดก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมส่วนข้อเท็จจริงในวันจับกุมค่ะทางสนามบินออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล นะคะโดยการสอบถามลูกเรือทุกคนว่ามีการนำสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองมาด้วยหรือเปล่าในกระเป๋ามีสิ่งของใดที่ต้องสำแดงหรือไม่ก็มีการถามลูกเรือทุกคนนะคะซึ่งเจ้าตัวก็มีการแจ้งว่ามีการนำกระเป๋ามาด้วยทั้งหมด12ใบและให้ความยินยอมในการเข้าตรวจค่ะจนกระทั่งไปเจอนะคะว่ามีเฮโรอีนซุกอยู่ในกระเป๋าที่ขนไปด้วยเมื่อสอบถามเรื่องของการต่อสู้นะคะว่าตกลงแล้วตัวแอร์สาวมีนานั้นเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นคนที่ร่วมขบวนการนี้ทางปปส.บอกว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ไทยก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกร่วมกันก็ทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่รอรับพัสดุของนางสาวมีนาแล้วนะคะแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงคนรับคนส่งคนโอนเงินด้วยส่วนคนที่รับปลายทางรับพัสดุ

0: นั้นเป็นใครตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าข้อมูลอยู่ในชั้นของการสืบสวนสอบสวนพร้อมกันและก็ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนสัญชาติไหนค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะปปส.ตำรวจออสเตรเลียล่าไรเดอร์ซิ่งเก่งรู้ตัวคนรับผงขาวแอร์สาวหนุ่มส่งของโผล่พบตำรวจไม่เกี่ยวนายกถกข้ามทวีปกู้ภาพการบินปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียเร่งสืบสวนคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนขยายผลล่าผู้รับปลายทางเมลเบิร์นหนุ่มไรเดอร์ผวารีบพบพนักงานสอบสวนสภ.สำโรงเหนือตรวจสอบไทม์ไลน์พบส่งคนละวันตัวจริงขับรถเก๋งแอบดอดส่งพัสดุกล่องใหญ่ถึงคอนโดเตือนรีบเข้าให้ข้อมูลปิดบังตัวตนเจาะขยับมาตรการออกหมายเรียกแย้มรู้ทะเบียนรถยี่ห้อรถและเส้นทางการเดินรถค่ะ
1: ในส่วนของไทยเราเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วนะครับคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้เองทางเลขาธิการปปส.บอกด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับคดีนี้และปัญหายาเสพติดข้ามชาติอย่างสูงที่สุดครับโดยนายกรัฐมนตรีได้บรรจุวาระกรณีคดีของนางสาวมีนาและการลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบอร์ดปปส.ในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองเพื่อสั่งการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นระบบการสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดต่อไปขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเองนะครับก็ได้ออกคำเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดนะครับทางกรมการกงสุลครับได้แจ้งเตือนว่าห้ามรับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระหรือว่าพัสดุจากผู้อื่นไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจจะชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือว่าพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือว่าเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อ นำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่องสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือว่ายาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือวัสดุนั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในไทยรัฐแล้วก็ภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบเป็นภาพพบตำรวจครับเป็นภาพของนายกิติกรไรเดอร์ที่ปรากฏในภาพวงจรปิดของคอนโดที่พักแอร์สาวเข้าพบตำรวจสภ.สำโรงเหนือสมุทรปราการแสดงความบริสุทธิ์ใจขณะที่ตำรวจพบไรเดอร์ชายต้องสงสัยอีกคนหนึ่งครับที่ขับขี่เก๋งสีดำมาส่งกล่องพัสดุให้แอร์สาวและวันเดียวกันนี้ตำรวจออสเตรเลียเข้าพบปปส.ประสานความร่วมมือสืบหาแก๊งผงขาวเจ้าของถุงผ้า12ใบที่จ้างนางสาวมีนานะครับหิ้วไปออสเตรเลียพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไรเดอร์เก๋งดำเป๋ายัดผงส่งแอร์การบินไทยปปส.เร่งตามล่าตัวมาขยายผลแกะรอยเพจผีผู้จ้างน้องมีนานายกเต้นถกล้อมคอกด่วนผู้แทนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือว่า AFP แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียเข้าพบเลขาธิการปปส.หารือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นของแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียส่วนข่าวสดครับพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.เตือนคนไทยอย่ารับหิ้วรับฝากสัมภาระพัสดุไปต่างประเทศปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นพร้อมดูแลสัมภาระของตัวเองให้ดีๆครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีแม้ว่าตัวจะอยู่ฝรั่งเศสแต่ก็เดือดมาถึงประเทศไทยนะคะบอกว่าได้มีการสั่งการด่วนให้ประชุมกันในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่ากระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมไปถึงการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินด้วยนะคะพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะกระทบภาพลักษณ์ชาติเรียกประชุมด่วน3กรกฎาคมปปส.จับมือตำรวจออสซี่รู้ตัวหมดแล้วรอตะครุบนายกเดือดข้ามโลกสาวแอร์เจ้าจำปีขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียสั่งด่วนข้ามประเทศเรียกประชุมหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและ LOT 3กรกฎาคมนี้หวั่นกระทบภาพลักษณ์ผลักดันไทยเป็นฮับด้านการบินด้านปปส.เค้นสอบไรเดอร์คนที่1ไม่พบผิดเปิดวงจรมัดไรเดอร์อีกคนขับเก๋งส่งของเร่งล่าตัวขณะที่ออสเตรเลียแถลงครึ่งปีแรกไทยก่อคดีชาวอื้อ6คดีผู้ต้องหา10คนทั้งผงขาวยาบ้ามูลค่าพันล้านค่ะ
1: ส่วนเรื่องของทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะครับก็ใกล้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าว

0: ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นครับว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ลงไปดูคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อเท็จจริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อเท็จจริงจะมีออกมาใน 1-2 วันนี้ครับตอนนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครไปเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและปปช.ครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบนี้รวมถึงคลิปเสียงที่มีการปล่อยออกมาด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าเรื่องคลิปเสียงจริงๆเป็นประเด็นหลังแล้วก็เชื่อว่าขณะนี้ครับทั้งตำรวจและปปช.ทำงานอยู่ซึ่งคลิปเสียงไม่ได้ออกมาตอนนี้แต่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ปปช.ตรวจสอบแล้วพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับใกล้สรุปโกงสอบมท.สาวยกแก๊งกลิดขอโทษรัฐมนตรีวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลปมทุจริตสอบท้องถิ่นส่งปลัดมท. 1-2 วันนี้ยันถ้ามีคนมหาดไทยเกี่ยวข้องดูตามพยานหลักฐานก็ต้องเจอด้านปลัดมหาดไทยขึงขังต้องสาวให้ถึงทุกคนในขบวนการจ่อส่งให้ปปช.สอบต่อยันไม่รู้จักในกลิดขณะที่ทรงศักดิ์ยืนยันรักษาสิทธิ์ไม่ถอนฟ้องแม้จะมีคำขอโทษเพราะกระเทือนจิตใจส่วนตัวปัญหายอมรับเสียงตัวเองจริงไม่ใช่ AI และไม่สนิทส้มไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตครับ
1: ซึ่งเจ้าของเสียงกิจส้มนะคะเมื่อวานนี้ในกริดค่ะก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความมาพบพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจยอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงนั้นในการสนทนาแล้วก็มีการเชื่อมโยงคดีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงอยู่ในคลิปก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษนะคะตัวในกลิดได้ยกมือไหว้ขอโทษที่ทำให้รองนายกรัฐมนตรีนั้นเสื่อมเสียแล้วก็ยืนยันว่าท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เช่นเดียวกันก็เป็นภาพอยู่ในมติชนนะคะส่วนอีกฉบับนึงค่ะยังในแนวหน้าเป็นในส่วนของรัฐทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะมท.ชี้ผลสอบเสร็จแล้วมีข้อบกพร่องเตรียมแถลงตั้งโต๊ะ2กรกฎาคมลั่นต้องสาวถึงตัวการใหญ่กิจโผล่ขอโทษทรงศักดิ์ปลัดมหาดไทยขอให้รอผลกากคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันก่อนรายงานตรง2กรกฎาคมนี้นัดแถลงต่อสาธารณชนแน่นอนชี้ต้องสาวให้ถึงทุกคนในขบวนการพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีเอี่ยวเตรียมส่งผลให้ปปช.สอบต่อยันไม่รู้จักนายกิจด้านทรงศักดิ์ลั่นเดินหน้าดำเนินคดีกิจส้มเหตุใส่ร้ายทำให้เกิดความเสียหายค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตาฉลากทองไง
4: เหม
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้าย9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เริ่มต้นเดือนใหม่ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะซึ่งในรอบแรกสิ้นสุดกันไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 25,680,000 กว่ารายนะคะพบมีคนที่ใช้วงเงินไม่ครบ 1,000 บาทกว่า13ล้านรายส่วนเงินสะพัดก็ 4.32 หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะไทยช่วยไทย plus เดือนแรกเงินสะพัด 4.3 หมื่นล้านกกร.คง GDP 1.6 ถึง 2% ไทยช่วยไทย plus 60 40เดือนแรกสะพัด 4.3 หมื่นล้านใช้ไม่ครบ 1,000 ใช้ไม่ครบ 1,013 ล้าน 6 แสนรายค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นะคะวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนค่ะ19ล้านรายลุ้นครม.ขอบัตรคนจน14กรกฎาคมประกาศผล17กรกฎาคมเข้มงวด8เงื่อนไข19ล้านรายลุ้นระทึกคลังจ่อชงผลคัดกรองให้บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐ3กรกฎาคมก่อนเสนอครม.ขอตัดสิน14กรกฎาคมประกาศทางการ17กรกฎาคมนี้ปลัดคลังย้ำเสียงแข็งเช็คเกณฑ์เดิมไม่มีหักแต้มเรื่องลดหย่อนภาษีบิดามารดาพร้อมเปิด8เงื่อนไขเหล็กสแกนคนจนตัวจริงใครรายได้เกินแสนเงินฝากแน่นมีบัตรเครดิตถือหุ้นบายบายหลุดโผแน่นอนขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ 1-30 มิถุนายนมีผู้ใช้จ่าย25กว่าล้านคนใช้สิทธิ์26จากได้สิทธิ์26กว่าล้านคนไม่ใช้สิทธิ์เลย 354,442 รายใช้เงินครบ 1,000 บาท12ล้านกว่ารายใช้เงินไม่หมดอีกเพียบค่ะ
0: ก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนซาไปเพราะหลายคนเงินหมด 1,000 ไปเรียบร้อยแล้ว
1: แต่ตัวเลขน่าตกใจนะคะว่ามีคนไม่เปิดใช้เงินเลย 1,000 บาทในตั้ง 300,000 กว่าคน
0: อาจจะไม่อยู่เมืองไทยหรือเปล่าม
1: ี
0: ธ
1: ุ
0: รก
1: ิ
0: จอยู่ต่างประเทศ
1: แล้วก็ยังไม่ได้ใช
0: ้ใช่ครับไม่ได้บินกลับมาใช้นะครับมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับเพราะว่าในส่วนของสภาพัฒน์เมื่อวานนี้คุณดนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่านะครับสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์หรือว่าการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะครับในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ครับได้มีการนัดหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและก็ภาคเอกชนและนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขนส่งรวมทั้งมีข้อมูลเรื่องสายการเดินเรือมาประชุมร่วมกันครับเพื่อรับฟังข้อมูลเพื่อสรุปความเห็นอย่างรอบคอบที่สุดก่อนเสนอรายงานให้นายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมนี้ทางนี้คณะอนุกรรมการให้ความเห็นสำคัญในการประเมินความคุ้มค่า3ด้านด้วยกันประกอบด้วย1ด้านพาณิชย์โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณสินค้าที่จะเข้ามาใช้บริการตามสมมติฐานที่วางไว้2ด้านการขนถ่ายลำสินค้านะครับต้องวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือให้มาใช้บริการท่าเรือในโครงการเนื่องจากภูมิภาคนี้ท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงดำเนินการอยู่แล้วและประเด็นสุดท้ายที่จะพิจารณากันก็คือด้านการปฏิบัติงานโดยประเมินกระบวนการยกขนและส่งผ่านสินค้าจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งทั้งในแง่ของต้นทุนระยะเวลาและประสิทธิภาพการบริหารการโครงการครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับ3กรกฎาคมประเมินแลนด์บริดจ์สสช.นัดประชุมอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าแลนด์บริดจ์วันศุกร์ก่อนสรุปถึงมือนายกสิงหาคมนี้ส่วนพรบSEC พร้อมรับฟังเสียงประชาชนและคนในพื้นที่นิกรขอสภาไฟเขียวร่างพรบนิรโทษกรรมปิดฉากความขัดแย้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นพ้องรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนถกร่วมฉบับพักสภาสมัยหน้าพักประชาชนจี้ประธานโสพลนัดถกวิป3ฝ่ายบรรจุวาระรายแก้มาตราสัปดาห์หน้าก็เป็นประเด็นที่พาดหัวการเมืองรวมๆประเด็นเศรษฐกิจแลนด์บริดจ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับ
1: ส่วนในผู้จัดการรายวันหน้าหนึ่งวันนี้นะคะก็มีเรื่องประเด็นของทรายสกอตด้วยกับตระกูลพี่รมพักดีค่ะพี่รมพักดีตั้งสภาครอบครัวเคลียร์ทรายสกอตหลังไกลเกลี่ยตระกูลพี่รมพักดีออกแถลงการกรณีพายทรายสกอตย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบพร้อมให้พายลาออกจากทุกตำแหน่งและบทบาทในกิจการของตระกูลค่ะ
0: ส่วนเรื่องของกุ้งไทยที่ถูกสั่งห้ามนำเข้ามาเลเซียนะครับมีการเจรจากันแล้วระหว่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าเมื่อวานนี้ครับเดินทางไปร่วมประชุมหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียครับเพื่อพูดคุยหารือถึงกรณีที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงกันครับที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยคาดว่าจะมีการเร่งหารือกระบวนการตรวจสอบน่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันกุ้งไทยน่าจะนำเข้ามาเลเซียได้ตามปกติพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับ กุ้งไทยเตรียมเฮสุริยะเผยมาเลเซียจ่อปลดล็อกนำเข้าภายใน30วันครับ
1: ส่วนในหน้าจัดการผู้จัดการรายวันนะคะมีประเด็นเรื่องของสหกรณ์โคนมด้วยค่ะสหกรณ์โคนม5ภาคบุกสภาค้านหั่นตัวแทนมิ้วบอร์ดชุมนุมสหกรณ์โคนม5ภาคยื่นค้านร่างพรบ.โคนมต่อกรรมาธิการเกษตรสภาหลังวุฒิสภาหั่นสัดส่วนตัวแทนเกษตรกรในมิ้วบอร์ดจาก5เหลือ2คนหวั่นเปิดทางทุนใหญ่ส่งตัวแทนเข้ามาเสียบฮุบโครงการนมโรงเรียนด้านกรรมาธิการรับเรื่องพร้อมตั้งกรรมาธิการร่วมหากสภาไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปส.นะครับมีพาดหัว

0: ข่าวอยู่ในมติชนครับทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปสสัทธรัมนำ14คนร่วมชิงชัยทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดประกันสังคมวันแรกคึกคักประกันสังคมก้าวหน้าส่งทีมลงทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้างสัทธรัมลั่นป้องกันแชมป์แล้วก็ลุยปฏิรูปกองทุนประกันสังคมครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศมีอยู่ในแนวหน้าด้วยนะคะถกโดฮาแท้งอิหร่านยันไม่คุยสหรัฐสิงหาคมเก็บค่าผ่านฮอร์มุซอิหร่านยันไม่คุยสหรัฐที่โดฮากาตาร์ชี้ยังต้องหารือกรอบข้อตกลงหยุดยิงก่อนคุยประเด็นที่ซับซ้อนกว่าย้ำอธิปไตยเหนือฮอร์มุซประกาศค่าเก็บผ่านทางเดือนสิงหาคมแวนซ์ขวางไม่จบด้วยการให้เก็บค่าผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศไทยเผยเรือสัญชาติไทย10ลำออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ
0: มีเรื่องของสำนักพุทธปลดออกจากราชการบุญเชิดและก็ปราณสุวีนะครับโดนไล่ออกพจมานด้วยนะครับทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระของปทุมธานีครับที่ประชุมอกพกระทรวงสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีมติปลดออกจากราชการบุญเชิดกิติธารางกูลรองผอ.สำนักพุทธแล้วก็ปราณสุรีอาวอารามรัฐผอ.สำนักพุทธจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ไล่ออกจากราชการพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่ปทุมธานีพาดหัวข่าวสั้นๆจากไทยรัฐครับปลด2บิ๊กพศไล่ออก1เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินพระครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราส่งคนลาไปก่อนขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาและการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุมสภามีมติเสียงข้างมาก288ต่อ119โหวตรับร่างพรบงบประมาณ2570วาระแรกตั้งกรรมาธิการวิสามัญ72คนการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระแรกเมื่อคืนนี้หลังนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งรัฐบาลต่อด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งของฝ่ายค้านหลังจากนั้นนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสรุปทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจจัดทำงบประมาณแบบใหม่ที่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลและยอมรับข้อจำกัดทางการคลังตามความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลตั้งเป้าระยะปานกลางให้ไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกิน 3% พร้อมทำงานกับภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกเพื่อยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนเป้าหมายระยะ

0: ้นคือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจรับมือกับการขาดดุลสูงแรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือค่าครองชีพและเงินเฟ้อรวมถึงต้องอุ้มคนตัวเล็กด้วยการออกโครงการไทยช่วยไทยนำ AI นกกระซิบช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยวิเคราะห์ต้นทุนทำบัญชีและเข้าถึงสินเชื่อธนาคารรัฐเพื่อป้องกันการเลิกจ้างการปฏิรูปงบปี2570คือเลิกวิธีซ่อนรายจ่ายโดยยอมเปิดเผยตัวเลขขาดดุลจริงที่ 3.9% และจะลดให้ต่ำกว่า 3% ภายในปี2572เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนั้นนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเข้าสู่การลงมติโดยที่ประชุมมีมติ288-119งดออกเสียง86รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาจำนวน72คนสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนปรายยติ30วันไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่แล้วเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทพบคนใช้วงเงินไม่ครบ 1,000 บาทกว่า13ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยว่าหลังจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสสิ้นสุดการใช้จ่ายรอบแรกเดือนมิถุนายน2569พบว่ามีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า25ล้าน6แสนคนจากผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ26ล้านคนและมีผู้ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ 350,000 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า1ล้านร้านสะท้อนว่าเม็ดเงินจากมาตรการได้กระจายลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนได้อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเพียง12ล้านคนไม่ถึงครึ่งของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดอีกในหนึ่งคือยังมีประชาชนใช้เงินไม่ครบ 1,000 บาทประมาณ13ล้าน6แสนคนนอกจากนี้ในรอบเดือนมิถุนายน2569มีวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสจำนวน 1,229 ล้านบาทแบ่งได้เป็น2ส่วนได้แก่วงเงินสมทบให้ผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 350,000 คนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยและเป็นวงเงินที่เหลือของประชาชนที่ใช้สิทธิ์แล้วแต่ยังใช้ไม่ครบ 1,000 บาทขณะที่เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดเดือนมิถุนายนมีมูลค่ารวม 43,218 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 42,220 ล้านบาทและผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ซึ่งเริ่มเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาอีก998ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝน

0: กบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ฟังที่เพื่อรถฟังร้อยเพื่อคุณ
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมทเพื่อชุมชนนะครับพันพลื้มบ้างครับทาง FM 102 เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็เป็นวันฮัทนะครับตีช่องกรกฎาคม2569โมเตว่าเคยเชียดเคยโดนได้บ้างนะครับเบาตู้เปล่าครับไม่เชียดไม่โดนไม่อะไรเลย ก็ค่อยว่ากันต่อไปนะครับเรื่องของลอตเตอรี่สลากกินแบ่ง

0: รัฐบาลห่วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบครับท่านจะเข้ามาในรายการทางซ้ายนะครับผมแต่ว่าตอนนี้บ่าวตูก็อยากจะประชาสัมพันธ์อยู่ทรงสามเหลืองนะครับเรื่องแรกนะครับนะอันนี้จากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับแก้วมังกรเมืองเลยสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์และเกษตรกรจังหวัดเลยนะครับถ้าพี่น้องซื้อนะครับนะเป็นกล่องนะครับก็จะมี8กิโลกรัมราคาถ้าซื้อกล่องเดียวนะครับนะ280บาท280บาทนะครับแต่ถ้าซื้อ5กล่องขึ้นไปนะครับราคากล่องนึงนะครับ250บาทเฉลี่ยแล้วก็33บาทต่อกิโลนะครับนะอันนี้เหมาะสำหรับซื้อไปขายต่อนะสนใจนะครับสั่งซื้อแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพีตวัชชัยเทพเรือนนะครับเบอร์โทรครับ081 466 9789แล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองนะครับ077 272 461นะครับแล้วก็ที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีจำกัดนะครับ077 292 962นะครับสินค้าจะมาถึงนะครับวันที่20กรกฎาคมนะเราก็ยังมีเวลาที่จะได้ประชาสัมพันธ์กันอยู่ผักย่อยแหละนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับนะที่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับ SRU Open House 2027เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปี2570ระหว่าง22ถึง24กรกฎาคม2569ใครที่มีแผนนะครับจะเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ไปนี่แหละเตรียมตัวไว้นะครับน้องแซมครับเดี๋ยวเราต่อสายไปที่ท่านนายกประเสริฐบุญประสบกันนะครับนะท่านก็จะช่วงที่กำลังระหว่างต่อสายเนี่ยนะครับนะบ่าวตู่ก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็คือการแสดงโขนสงฆ์ครนครินทร์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีล่วงนะครับในการที่พระองค์ท่านทรงทำนุบำรุงรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการแสดงโขนอันเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติที่ได้รับการสืบสานและก็เผยแผร่หลายระดับในประเทศและก็นานาชาตินะครับก็จะทำการแสดงในวันที่6ในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับนะท่านนายกข้ามาในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับท่านนายกประเสริฐครับผม
1: ครับสวัสดีครับบ่อตู
0: ครับอันนี้น้องเซมครับ
1: ผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ครับผมขอบคุณท่านนายกมากนะครับที่ท่านได้สละเวลาตรงนี้นะครับกับนายกวันนี้มีอะไรที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราได้ทราบกันนะครับนายกครับ
1: ครับการนำเรียนครับจริงๆวันนี้ผมต้องเดินทางแต่ว่าด้วยภารกิจที่จะต้องทำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เลยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะไปประชุมทำข้อตกลงในนามสมาคมเทศบาลนครและเมือง
0: ครับ
1: ที่กรุงเทพกับสปสช.และกับปปส.เรื่องยาเสพติดนะคร
0: ับ ครับ
1: คือโดยขั้นตอนระเบียบราชการทำให้ในการบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดค่อนข้างกองการทุกครับประวัติสองทิ้นนะครับสองทิ้นยุ
0: บ
1: ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอกับผู้ว่า
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้ามีได้ก็ต้องให้ส่งหนังสือถึงนายอำเภอกับผู้ว่า
0: โอ้ครับ
1: ผู้ว่าจะส่งต่อไปให้กับผู้ว่าในอีจังหวัดนึงหรืออีหน่วยงานนึง
0: ครับ
1: ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดกับปปส.หรือกระทรวงสาธารณสุขผ
0: ู้
1: ว่าก็ต้องเป็นคนประสานให้นะครับแล้วก็ใกล้เป็นว่าถ้าเกิดสมาคมเทศบาลถึงมีสมาชิกอยู่ในท่านานครเทศบาลนครและเทศบาลเมืองปปส.หรือสปสช.ตามมาเทียดำเนินการได้โดยตรงนะครับอันนี้คือการลดขั้นตอนราชการ
0: ครับ
1: เพื่อให้การทำงานแก้ปัญหาแบบบูรณาการได้ตรง
0: ครับ

0: กับทองทินก
1: ็
0: เป็นเรื่องที่พรุ่งนี้นะครับผมก็
1: ขึ้นไป
0: แล้วก็ผมในนามเทศบาลสมาคมเทศบาลนครและเมืองก็จะมาทำา MOU
1: ครับผม
0: ซึ่งในการปฏิบัติราชการนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่า1จ่ายเงินซ่องตัดสิ้นตามในการทำข้อตกลงก็ต้องผ่านสภา
1: ครับ
0: ทีนี้ก็จำเป็นต้องผ่านสภาเพราะว่าในการต่อสู้กับยาเสพติดภายใต้ภารกิจของเทศบาลมันก็ต้องใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นก็ต้องให้สภารับรู
1: ้
0: หลังจากเอโมยูแล้วพ่งก็ทำเอโมยูกับนายกถูกเทศบาลนครและเมืองและก็เพราะว่าทำเอโมยูกันเสร็จก็ให้นายกแต่ละทีเนี่ยประชุมสภาเพื่อให้สภาได้รับทราบอันนี้คือขั้นตอนปฏิบัติราชการที่เราต้องการจะลดเพราะว่าในระเบียบถ้ายกตัวอย่างนะครับเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัย
1: ครับผม
0: ต้องหมดวัดเทศบาลข้างๆเนี่ยยกตัวอย่างฮัดง่ายๆครับ
1: น้ำท่วม
0: ฮัดใหญ
1: ่
0: น้ำท่วมเข้าตรงการเรือที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีอยู่แล้วนี่แหละ
1: ผู้เผยแล้วก็ว่ากันไปนะ
0: ครับอำนาจอยู่ปลัดกระทรวง
1: โอ้วางยี่ไปถึง
0: ครับถึงปัจจุบันเนี้ยปลัดกระทรวงกับหมออำนาจให้ผู้ว่าเลยแหละ
1: ครับผม
0: แต่ว่าจะผู้ว่าหาดใหญ
1: ่ครับ
0: ผู้ว่าจะพินหาดใหญ่สู้ผู้ว่าจะผู้ว่ามาผู้ว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ผู้ว่าสั่งมานายกประชุมสภาแล้วถึงจะอนุญาตให้เครื่องมือ
1: พ
0: อนอพื้นที่ขั้นตอนเยอะก็เลยลดขั้นตอน
1: อันนี้
0: ผู้ว่าที่รุดนะครับเป็นคนเริ่มต้นเรื่องบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับผม
0: และการหน่วยงานอื่นการช็อตกันนะครับการบูรณาการกันกับลงนามใน
1: ม
0: ือยู่กับพรุ่งนี
1: ้
0: เรื่องยาเสพติดนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าต่อเรื่องก็ตามทีในอนาคตมีปัญหาก็จะบูรณาการกันทรงทิ้นก็จะได้มี
1: ครับ
0: ภาระหน้าที่ในด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการให้ความรู้อันนี้เป็นด้านของท
1: ้
0: องถิ่นแต่ว่าด้านในการจับปรับอะไรพวกนี้ก็เป็นของตำรวจปปส.เขาว่ากันไป
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้คือต่อเช้า
1: เดิน
0: แต่ว่าที่บ้านมาอาทิตย์ที่แล้วที่ผมได้เห็นกิจกรรมมีสองเรื่อง
1: ครับนายกเชิญครับ
0: อาทิตย์ที่แล้วเรื่องที่ผมไปอุบลไปอุบลก็ได้ไปอบรมเรื่องการปรับเป็นพินัย
1: ครับ
0: คือการปรับเป็นพินัยของท้องถิ่นนะครับ
1: ครับ
0: ก็เกิดขึ้นเนื่องจากพ.ร.บ.ท้องถิ่นนะครับสามารถที่ให้ท้องถิ่นจับปรับเองถิ่นขยะเอ้ย
1: ครับ
0: การความสงบเรียบร้อยเกะกะในพื้นสาธารณะไรต่อไรพวกนี้เทศบาลจะปรับได้และก็สามารถส่งฟ้องศาลได
1: ้อ
0: ันนี้เป็นพ.ร.บ.ไม่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเขาเรียกปรับเป็นพินัยคือเป็นเรื่องไม่แล้วก็ได้เปิดอบรมจริงๆแล้วนิติกรเขาก็รู้แต่ว่านายกเองไม่รู้ครับ
1: ครับ
0: นายกก็เลยต้องไปอบรมเทศบาลนครและเมืองก็ต้องไปนั่งฟัง
1: ครับครับ
0: ก็ได้รับทราบเรื่องเพิ่มเติมนะครับคือตอนนี้เรามีกฎหมายหลายๆตัวที่ช่วยให้เทศบาลนะครับทำงานง่ายขึ้น
1: ครับผม
0: ก็4 5ตัวที่อบรมมาเตรียมอบรมมานะครับอันนั้นก็ได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: ส่วนต่อไปก็คือติดตามงานที่ไปอุบลนะครับ
1: ครับ
0: เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเขาเรียกหน่วยงานบพท.สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา
1: ครับผม
0: คือติดทางของกระทรวงอุดมศึกษาเปลี่ยนไปแทนที่จะดูแลเรื่องมหาลัยอย่างเดียวตอนนี้ไม่ครับ
1: ครับ
0: เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14นะครับ
1: ครับผม
0: มีการแก้ไขให้นักวิชาการสนับสนุนโดยบพท.ลงไปช่วยนายกในท้องถิ่นเพราะเขาเห็นว่าตรงนี้ถึงชาวบ้าน
1: ครับ

0: นะครับก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการร่างแผนพัฒนา
1: ครับ
0: ที่ได้เห็นความสำคัญของสองพี่เพราะว่าบปท.มีเงิน
1: ครับผม
0: หมอมีอาจารย
1: ์ครับ
0: เราก็รวมกันมีหน่วยงานเนาะเซ็น WWF มารวมเทศบาลก็ช่วยกันผมก็เลยให้ทำโมเดล
1: ครับผม
0: แล้วก็ของเราจริงๆเรามีปัญหาเรื่องการแยกขยะ
1: ครับ
0: แยกขยะนะครับเรามีขยะวันละ180ตัน
1: โหเยอะนะครับ
0: กับขยะของเราวันละ180ตัน
1: ครับ
0: วันละ180ตันเราก็แยกครับซาเล้งมั่งและเป็นไข่มั่ง
1: ครับผม
0: ทำโน้นทำนี่ทำนั้น
1: ครับ
0: วันหนึ่งเรายังเหลือ150ตันที่ไปทิ้งถึงก็ยังเป็นภาระอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้เราก็มาคิดไหมครับว่าถ้าเรามาแยกไม่เป็นขยะเปียกก
1: ับ
0: ขยะแห้ง
1: ครับ
0: เมื่อประเทศจีนนะครับ
1: ครับ
0: คือโมเดลขยะแยกขยะเป็น5อย่างมันเป็นของญี่ปุ่น
1: ครับ
0: เป็นของยุโรป
1: ครับ
0: แต่ว่าของจีนแยกขยะเป็น2อย่าง
1: ครับ
0: อย่างนึงก็คือเปียกับแห้ง
1: ครับ
0: ถ้าว่าเปียกเอามาทำไรก็เอามาทำปุ๋ย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าว่าแล้ววิธีการแยกมันคือมันก็ต้องซับซ้อนกันนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องใช้ทั้งใช้เครื่องมือซึ่งไม่เหมือนกับขยะทั่วไป
1: ครับ
0: แล้วก็เทศบาลก็มีรถที่เก็บขยะเปียกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช้เอามาถึงเทใส่ทั้งแล้วก็ยกขึ้นเทเองแต่ก่อนเนี่ยเราให้คนยกขึ้นเทลั่งพังหมดครับ
1: ครับ
0: ก็เลยให้รถตัวนี้เนี่ยได้สามารถที่จะแยกขยะเปียกออกมา
1: ครับ
0: และเปียกออกมาเสร็จแล้วเอาไปทำไรกับ
1: ครับ
0: เอาไปทำปุ๋ย
1: ครับ
0: เอาไปทำปุ๋ย
1: ครับผม
0: โดยวิธีการทำปุ๋ยมัดเมื่อเดือนที่แล้วที่ผมไปลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานในกรุงเทพนะครับถึงต้องก็ลงนามข้อตกลงที่มิลานอิตาลีมารอเป็นแล้วเรื่องเดียวกันในการจัดการขยะตอนที่ผมไปลงนามอิตาลีผมก็หลายฟังแล้วว่าผมไปเจอท่านชาร์ดคุยกับท่านชาร์ด
1: คร
0: ับ คุณผ่อนพรมเป็นคนดูแลเรื่องขยะเปีย
1: ครับผม
0: เข้ากับจ้างบริษัทบริษัทมาทำโรงงานจัดการขยะ
1: ครับครับ
0: เสร็จแล้วตอนนี้โรงขยะเขาเสร็จแล้วผมก็ไปดูแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ออกมาเป็นปุ๋ยจริง
1: ๆ
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ประเด็นก็คือเข้าลงทุนประมาณ70ล้านใน70ล้านของเขามีโรงบำบัดน้ำอยู่แล้ว
1: ครับ
0: และก็ได้ขยะวันละ50ตัน
1: ครับ
0: วันละ30ตัน
1: ครับผม
0: ขยะ30ตันเขาได้เป็นปุ๋ย10ทีนี้ของเราเนี่ยเมื่อคำนวณแล้วขยะวันละ180ตันขยะเปียกน่าจะออกมาเป็น80ตัน
1: ครับ
0: 80ตันเราตีว่าเอาแต่รั่วไปมั่งได้ไปมั่งกันเลือก60ตัน
1: ครับ
0: ที่รั่วนี่ก็คืออาจจะไปเป็นข้าวมู่เขาอาจจะบางคนเขาอาจจะเก็บเอาไปทำเองนะครับกันเลือก60ตัน60ตันถ้าเรามีโรงงาน50ตัน
1: ครับ
0: ก็น่าจะรองรับได
1: ้
0: ประเด็นของโรงงาน50ตันน่าจะใช้เงินสักประมาณ150ล้านรวมระบบบำบัดน้ำเสีย
1: ครับผม
0: ก็คุยกับเขาว่าเทศบาลไม่มีตังค์เขาก็บอกว่าพนี
1: ครับ
0: ให้เทศบาลลง15ล้าน10%
1: ครับ
0: เขาก็จะไปช่วยวิ่งทีกรมควบคุมมลพิษถึง
1: จัด
0: ก็เป็นการอุดหนุนจากส่วนกลาง
1: อุดหนุนมาครับผม
0: เราอุดหนุน 10% อันนี้เป็นช่องทางนะครับ
1: เป็นช่องทางที่จะทำได้ครับ
0: ครับซึ่งมีอีถังนึงทำเป็นปุ๋ยมันก็ทำเป็นปุ๋ยมันกัน
1: ครับ
0: บริษัทไบโอเอ็กเซลอีบริษัทหนึ่งเรา
1: ครับ
0: ทำเป็นปุ๋ยมันกันอันนี
1: ้
0: ข้อชาวตีเทศบาล
1: อ
0: ๋อแล้วเขาก็จะซื้อขยะเปียกจากเทศบาลขยะเปียกที่ค่ายก็คือขยะเปียกที่ท่านมาตรฐานที่เขาต้องการนะครับ
1: ต้อง
0: คืออากาศทั่วไป

0: มีสเปคครับ
1: อัตราส่วนน้ำสีผสมอัตราส่วนเนื้อเยื่อมันก็ต้องได้สัดส่วนกัน
0: ครับผม
1: เขาก็มาทำปุ๋ยเหมือนกัน
0: อ้าวครับ
1: แต่เมื่อเข้าซื้อยาเทศบาลในราคาประมูลงั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นทางเลือกของเราตอนนี้เรามีทางเลือกสองทางผมก็คิดว่าภายในสามปีนี้กี่เลือกก็น่าจะทำเรื่องนี้ให้จบ
0: โอ้ก็คือเรื่องขยะเปียกขยะอะไรพวกนี้นะครับเป็นปุ๋ย
1: เรื่องขยะเปียกครับ
0: เ
1: ร
0: ื่อง ขยะเปียกอย่างเดียว
1: โอเคก็เป็นเรื่อง
0: น
1: ี
0: ้ก็คือ
1: ถ้าเราใช้วิธีลงทุน
0: เอง
1: เราใช้วิธีลงทุนสร้างโรงงาน
0: ครับ
1: เราก็จะได้ขยะเราไปได้ปุ๋ยกลับมาช่วยชาวเทศบาลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา
0: เอกชน
1: เอามาค่ายเลย
0: ครับ
1: เราก็ได้เงินเข้าเทศบาล
0: ก็ได้
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันในฝ่ายบริหารเลยนะจะต้องมาท่ามกันว่าจะเดินกันอย่างไร
0: ครับผม
1: เพราะทั้งสองส่วนเนี้ยเราจะได้ประโยชน์ถึงไม่ในระยะยาวเราต้องมาช่วยกันคิดว่าข้อดีข้อเสียอยู่เป็นพื้นนะครับ
0: คร
1: ับ เป็นเรื่องที่ผมไปประชุมมา
0: น่าสนใจ
1: เรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องนึง
0: ครับผม
1: ในอีเรื่องนึงก็คือเราได้รับท้ายทอดเรื่องการเรียนเซมิคอนดักเตอร์กับ AI
0: โอ้ครับผม
1: ครับเพราะว่าผมเองได้มีโอกาสจัดการประชุมนะครับก็เลยเอาเรื่องที่สำคัญใส่ไว้ให
0: ้ครับ
1: ก็เรื่องการศึกษาถึงผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับแรกของเทศบาลเลย
0: ครับ
1: ถึงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องโคดดิ้งกันมาแล้วก็บ่าวตูจะคุยกับผมเรื่อง
0: ครับผม
1: เซมิคอนดักเตอร์กับ AI
0: ครับ
1: เราก็ได้รับสูตรของลำพูนนะครับแล้วเราก็จะได้ไปดูงานที่ลำพูนคุยกันไว้แล้วนะครับทำไมถึงลำพูน
0: ครับผม
1: เพราะว่าลำพูนมีนิคมอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: นิคมอุตสาหกรรมที่ลำพูนไต้หวันมาลงทุนถึงไต้หวันเขาต้องการแรงงานเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆโรงงานเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะต้องมีแรงงานก็จะต้องมีโรงงานที่อยู่ข้างๆผมยกตัวอย่างโรงงานประกอบรถยนต์ของญี่ปุ่น
0: ครับ
1: โรงงานโรงหนึ่งก็มีบริษัทผลิตชิ้นส่วนเป็นร้อยบริษัท
0: ครับ
1: อยู่รอบๆโรงงานอันนี้ก็เหมือนกันครับอีโคซิสเต็
0: ม
1: นอกเนื่องจากโรงงานที่อยู่รอบๆแล้วเขาก็ต้องการคนที่มาทำงาน
0: ต้องมีความรู้ความสามาร
1: ถเพราะฉะนั้น
0: มีทักษะ
1: เราต้องเตรียมคน
0: ใช
1: ่ถ้าว่าเตรียมคนด้วยเหตุผลไรก็ด้วยเหตุผลว่าเราต้องการพัฒนาคนของเรา
0: ครับ
1: วันนี้ที่ผมต้องการมาก็คืออยากจะให้ GDP ของเด็กของลูกหลานในยุคต่อไปเนี้ย
0: ครับ
1: เพิ่มขึ้นนะครับถ้าว่าเพิ่มขึ้นเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อเรามีคนทำงานพร้อมโรงงานมาตั้ง
0: ครับ
1: เด็กก็มีโอกาสมาขึ้นนะครับแทนที่จะไอ้ใครหน่วยมันจบปริญญาตรีแล้วมันไม่มีไรทำมันมาอยู่แค่บ้านให้ตัดย่างทำไม่ได้แต่มันจะเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: ครับก็เลยเป็นเรื่องที่เทศบาลต้องหวังแม่นดินรนกันนิดหนึ่งเรื่องการศึกษา
0: ครับผม
1: แต่ว่าในอีด้านนึงเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็คือพ้องก็คุยกับอาจารย์ยุทธและก็คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเราเคยร่วมมือกันทำลักสูตรโคดดิ้งมาแล้ว
0: ครับผม
1: มาทำรักสู้เซมิคอนดักเตอร์กันต่อ
0: แล้ว
1: ก็ข้อมูลที่ได้มาก็ให้ฐานอาจารย์หยุดข้องหมอ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็หลายขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวความคืบหน้าก็ค่อยๆมาเล่าให้ฟังกันต่อ
0: ครับผมนี่ก็เป็น
1: นะครับ
0: ประเด็นที่เราตั้งธงไว้แล
1: ้
0: วขับเคลื่อนคร
1: ับ
0: เชิญครับนายกครับ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมประทับใจมากก็คือเมื่อวาซื้อนะครับเมื่อวานซื้อ
0: ครับผม
1: เข้ามารายงานเรื่องการทำโครงการรณรงค์การเดิน

0: นะครับ
1: ใน
0: โครงการเดินในชุมชน
1: ครับผมครับ
0: จะมาอะไรทำให้ทราบนะครับคือล่างๆนี้นะผมมองว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราการค่อนข้างลงตัวแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องน้นเราก็ทำไปเรื่องคูระบายน้ำเราก็ทำไปเรื่องความสะอาดเราก็ทำไป
1: ครับผม
0: แต่ว่าเรื่องที่สำคัญต่อไปก็คือเรื่องสมาร์ทซิตี
1: ้
0: บาตูก็จะเห็นว่าเราผมจะเน้นย้ำเรื่องวิชาการมาสักนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับก็ได้มาอะไรธรรมชาติถึงเขาทำโครงการรวมกับสสส
1: ครับ
0: สสสเรื่องส่งเสริมสุขภาพนะครับ มารุ่นรงกันให้คนในชุมชนเดินวิธีการของเขาก็คือให้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเขารับสมัครคนในชุมชน100คนตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมา
1: คร
0: ับ เสร็จแล้วเขาให้นาฬิกานะครับให้นาฬิกาเวลาเดินแล้วมันก็นับก้าวให้ถึงสมาร์ทวอทตัวไปมันก็นับก้าวให
1: ้ครับผม
0: นะครับพอนับก้าวให้เขาก็ดูว่าแต่ละคนอายุเท่าไรลักษณะพันธุ์เขาก็ตั้งเป้าไว้ให้ว่าเอ้าคุณวันหนึ่งให้ได้ 5,900 นะ
1: ครับผม
0: คุณวันหนึ่งให้ได้ 7,000 นะ
1: อือ
0: เขาก็ตั้งเป้าให้เสร็จแล้วก็ลั่งจะเดินในแต่ละวันก่อนนอนนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วส่งกันเวลาได้กับส่งก่อนนอน
1: ครับ
0: ใช่หน้าจอว่าได้กี่คราวแล้วก็ส่งมาในหลายกลุ่ม
1: ครับ
0: ถึงในกลุ่มนั้นเนี่ยแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: เอาไม่เท่ากัน
1: ครับผม
0: ต่างคนต่างก็แข่งกัน
1: เ
0: ป็นการให้รางวัลกับชีวิต
1: นายกครับผมมีคำถามนะครับไอ้ไลน์กลุ่มเนี่ยนะครับใครจะเป็นคนจะเป็นแอดมิดแอดใหญ่แอดมิน
0: ก็เลือกคนในชุมชนนะครับ
1: เป็นต้องให้คนในชุมชนเป็นแอดมินใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ให้ไปรวมให้ไปรวมมาได้รอยชื่อถึงมาข้าวโครงการ
0: นี้ครับใช่ครับอันนี้คือโครงการนำร้องของเขา
1: ครับ
0: ถึงก็มีแอดมินก็มีคนช่วยแลถ้าบอกนาฬิกาอ้าวทำไมไม่ขึ้น
1: ข้
0: ามมาในระกุมไล่ก็ต้องไปช่วยกันดูนะครับตั้งเป้าเท่าไรแอดมินก็ช่วยชี้แจง
1: ซึ่งนาฬิกานี้เขาจะให้มาใช่ไหมครับหรือว่าผันพื้น
0: เขาให้มาครับเขาให้มา
1: แต่
0: เรื่องเป็นหกร้อยครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ราคาทู่มะให้นำเอานะครับเรือนหนึ่งหกร้อยจริงๆไม่ต้องใช้นาฬิกาก็ได้เอาโทรศัพท์มือถือครับ
1: ครับผม
0: เดินแล้วก็นับก้าวได
1: ้ครับครับ
0: นะครับแล้วก็แคปหน้าจอซิมแต่ว่านั่นแหละตัวซับมือถือต้องถือรอด
1: ครับผมอันนี้เราแคว้น
0: อาจจะไม่สะดวก
1: เราแคว้นเบา
0: ๆครับแต่ว่าถ้านาฬิกา
1: สะดวก
0: ผู้ติดมือมันก็นับให้รอด
1: สะดวกครับ
0: เดี๋ยวขึ้นเดินมันก็นับให้
1: ถึงเพราะว่าได้มีเกณฑ์เหมือนให้เดินถึงกับเขามีอะไรมานอกเนื้อจากให้นาฬิกามาแล้วเขาก็คือกลายเป็นวิธีการให้เราได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกับตัวเองเนี่ยพนันนะนะนายก
0: ครับถูกครับทีนี้เขาจะให้เสื้อครับ
1: อ๋อเสื้อเป็นสัญลักษณ
0: ์ครับเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าหัวเช้า
1: โครงการ
0: ผู้สูงอายุในชุมชนเขาก็มาเดินร่วมกันใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสังคมเป็นการเสวนากันมาเดินกินกาแฟคนนู้นเอานมมาคนนี้เอาผลไม้มากินกันหลังจากเดินใช่ไหมครับ
1: ถึงความคืบหน้าตอนนี้ผันพื้นบ้างครับนายกครับไอโครงการนี้ที่จะให้
0: เนี่ยเมื่อวานเขามาสรุปเสนอโครงการว่าซื้
1: อ
0: ถึงคนที่เดินได้ตามเป้าเขาก็จะให้เสื
1: ้
0: อตัวไม่อีตัวน
1: ึ
0: งกุลาซี
1: ่แรงจูงใจไปกับการยกระดับ
0: ยกระดับครับ
1: ระดับของ
0: ถึงถ้าคนไม่ได้ก็ให้ใส่เสื้อข้าว
1: ใส่เสื้อเดิมไป
0: เสร็จแล้วเพื่อนก็ยู่อะไรครับทีนี้เพื่อนก็ยู
1: ่ได้โอ้ยมันไอ้คนนี้มันไปเคยแต่ต้องตามไม่ทันในวันนี้นะ
0: ใช่ครับอันนี้คือโครงการพบกันเลยข้อไอพอสาธารณสุขนะครับเฉยๆทำโครงการให้รวมกับ ประธานชุมชนคุณ
1: เดี๋ยวผมสมัครคนกันนะครับ
0: กนกวันจารุจารีตนะครับแล้วก็ให้ทำโครงการนี
1: ้
0: ทีนี้เงินที่เราใช้น่าจะเป็นเงินสปสช.คุยกันไปแล้ว

0: นะครับถึงพร้อมกันนำร้องต่อ5หมู่บ้านหมู่บ้านละ100คน
1: โอ้5หมู่ครับ
0: ครับ5หมู่บ้านหมู่บ้านละ100คนก็คือ5แสนส่วนโครงการขยะเมืองโคนะครับพร้อมไปนำร้องที่สิริสุข
1: ท่าเพชร
0: ครับเพชรครับสิริสุขเพราะว่าเป็นชุมชนระบบปิดตรงนั้น
1: ครับผม

0: ไอ้คงคงสิริสุขนะครับคงคงไออาจารย์หมอประธานบพท.หน่วยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาดำเนินการไปแล้วเราก็ค่อยมาดูรายงานก็เหมือนกันครับโครงการที่เดินเพื่อให้รางวัลชีวิตนี่ก็เหมือนกันก็คืออาจารย์มหาลัยธรรมศาสตร์เขาทำวิจัยปริญญาเอกของเขาแต่ผมดูแล้วว่าได้ประโยชน
1: ์
0: ก็เลยให้ทางพ่อสาธารณสุขมาช่วยดำเนินการต่อเนื่องครับต่อเนื่องตอนนี้รอยคนก็ยังเดินกันอยู
1: ่
0: แล้วก็คงยังคิ้งกันอยู่ความหมายก็คือวันนี้ช่านได้ 5,000 เป็นได้ 3,000 ช่านได้ 10,000 มีย่ายอายุ90กว่าแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: แกเดินวันละ
1: 15,000
0: โอ้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเดินได้29,000นี่ก็ถือว่าแข็งแรงแต่ว่าอายุ90ว่าแล้วเดินวันละ15,900นี่ก็ถือว่าไปใกล้แล้วครับ
1: ครับ
0: ทุกสภาพแข็งแรงก็เป็นเรื่องสองเรื่องดีวันนี้ผมตั้งใจจะนำเสนอนะครับเพราะว่าเป็นความก้าวหน้าของเทศบาลของเรา
1: ครับผม
0: หนอนี่จะงานปกติที่เราทำอยู่ คืองานที่เราทำอยู่ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับ
1: เราทำปกติอยู่แล้วนั้นงานประจำ
0: ครับใช่ทุกวันเราก็ทำดูท
1: ้
0: อทำน้นซึ่งพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี
1: ้ครับผม
0: พูดถึงท็อปพรุ่งนี้
1: ครับ
0: แถวสามแยกผู้ไหว้นะครับ
1: ครับ
0: สามแยกผู้ไหว
1: ้ครับ
0: ทางเทศบาลจะเอาท้อลงซึ่งท้อจะไปคว้างกับท้อประปาก็เลยต้องข้อให้ประปาตักน้ำแล้วก็เอาท้อตักท้อแล้วพอเราเอาท้อลงเสร็จเขาก็เอาท้อของเขา
1: เชื่อม
0: ตั้งบน
1: ครับ
0: นะครับพรุ่งนี้
1: อาจจะ
0: แค่ผมไหว้จะทูตักน้ำแล้วก
1: ็น้ำตัดได้นิดนึงนะเห็นว่าแถวตลาดหลังก็มีกัน
0: นั่นแหละครับตลาดหลังอะไร
1: ตลาด
0: ใหญ่ตลาดหลัง
1: ตลาดหลังนะ
0: กับตรงนั้นแหละครับเพราะว่าบางคนเรียกไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมบอกปลายไปติดไว
1: ้ครับเพราะเป็นเทศบาล
0: ชื่อ
1: เอาบาดให้นั่นแล้วครับ
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับคือสามแยกเดียวกันคือสามแยกผู้ไหว้หรือสามแยกลาดหลาง
1: อ๋อครับผมครับ
0: นะครับทีนี้ไอ้ที่เราวางท้อเพราะว่าเราต้องการแก้ปัญหาน้ำท่วม
1: โอ้ครับผม
0: จะขอเส้นนี้เนี่ยไปจะแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สามแย่ใต้สมุทร
1: ครับ
0: แล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไอ้ได้ทอง
1: ตรงนั้นแหละเอาไม่รู้ครับ
0: ครับครับแก้ปัญหา
1: น้ำท่วมที่ใต้สมุทรตรงนั้นนะครับผม
0: กับที่สามแย่ใต้สมุทรด้วยแล้วก็ที่มณฑลทอง
1: มณฑลทองครับผม
0: ครับเป็นหมู่บ้านดังเดิม
1: ครับผม
0: ถึงอยู่ต่ำเราก็กดท้อให้ลงทำเลยให้น้ำไล่ลงท้อ
1: ให้น้ำไล่ได้ครับ
0: ครับให้น้ำไล่ได
1: ้
0: ก็น่าจะแก้ปัญหาได้ตรงนั้นหมดนะครับถึงก็คงยังเลือกไม่กี่จุดแล้วนะครับหนอนเนื้อจะไอ้ที่เราไปลัดย่างปิดฝาท้อไว้ทั่วเทศบาลก็ได้ผู้รับเมาน่าจะได้ผู้รับเมามาเกือบ3เดือนแล้วแต่ผู้รับเมายังไม่ลงงานก็ด้วยปัญหาวานวอต้องซีซี่นะครับคือนักซื้อคำสั่งออมาว่าผู้รับเมาสามารถต่อรองกับเทศบาลได้หนึ่งต้องรับซี่วะไปก็เลยทำให้งานราช้าลง
1: นะครับทั้งคุยก้นนะครับ
0: ครับ
1: ครับวันนี้ภารกิจนายกมาไหมครับ
0: แต่วันนี้ยังพอให้ได้ครับเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะไป
1: กรุงเทพ
0: กระบี่แต่ว่าติดภารกิจตอนเย็นก็เลยภารกิจวันนี
1: ้
0: ที่เทศบาลก็เลยไปไม่ได้
1: ครับผมครับก็เช้านี้นะครับก็ได้เรื่องที่เป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องท่านผู้ฟังในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนมากนะครับเช้านี้ต้องขอบคุณท่านนายกมากนะครับท่านนายกครับ
0: ครับขอบคุณประตูแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับนายกครับ
0: สวัสดีครับ

0: ดีครับ
1: นายกประเสริฐบุญประสบนะครับท่านก็เข้ามามีโครงการหลายโครงการที่จะเป็นประโยชน์นะครับโครงการนำร่องเรื่องแก้ปัญหาขยะเปียกนะครับเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์ครับการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับกลับมาในช่วงที่2นะครับน้องแซม
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35 ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890

0: ประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียรู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: โทรศัพท์อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับดักข้อไว้ก่อนมาโทรข้อเวลาประชาสัมพันธ์ตรงนี้ที่หนึ่งนะแต่สิริสินนะครับสิริสินกรุ๊ปสี่แยกแสงเพชรนะครับนะขอเชิญรวมบริจาคโลหิตนะครับในวันนี้นะครับนะส่งกรกฎาคม2569ตั้งแต่นี้และ9โมงจนถึงเที่ยงนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับนะที่ร้านสิริสิ้น4แยกแท่งเพชรนะครับอยู่ตรงข้ามสลักกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมารวมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการให้ครั้งยิ่งใหญ่กันนะครับนะที่สิริสิ้นนะครับจะโทรไปถามเรื่องบริจาคโลหิตกับ077-288-888นะครับผมขอบคุณนะครับตูเดย์คาเฟ่นะครับนะนี่ก็เป็นร้านคาเฟ่นะครับที่เรียกว่าเอาไข่พันบางไส้ไปแล้วตรงนั้นจะต้องแวะซื้อเบเกอรี่ซื้อกาแฟหรือจะกินข้าวมื้อเที่ยงนะครับกับข้าวอเมริกันปูร้อยๆนะครับหรือว่าจะเป็นสลัดนะครับรสซ่านพิษนะแล้วก็ยังมีหลากหลายนะครับมีมะม่วงแช่อิ่มของตูเดย์นะครับโอ้นะบาตูช็อปแต่กาแฟชมนะครับนะใครจะช็อปอะไรก็มีรายย่างให้ช็อปกันนะครับนะโดยเฉพาะเบเกอรี่ในของที่นี้สุดยอด

0: และถ้าจะกินข้าวนะครับเดินทางจะไปกรุงเทพนะครับต้องไปท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีแต่ว่าหิวข้าวนะอยากจะกินข้าวสั่งข้าวได้นะครับข้าวแกงนะครับนะมีแกงที่เป็นซิกเนเจอร์ก็ข้าวแกงส้มหัวพร้าวนะครับแกงกะหรี่แกงนี่แหละมัสมั่นนะครับนะแล้วก็ต้มยำกุ้งผัดไทยผัดไทยชัยยานะหรือจะกินผัดไทยตู้เดย์ก็ได้นะครับนะมีส่งแบบให้เลือกแวะกันไปกินนะครับก่อนจะขึ้นเครื่องนะครับราคากันเองครับราคากันเองนะอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ตรงที่อาคารคาโก้นะอาคารคาโก้ข้างนอกอาคารนะครับถ้าเดินเข้าไปในอาคารแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกซ้ายมือไปเลยนะครับมีประตูนะครับนะมีประตูออกไปที่อาคารคาโก้นะก็แวะกันไปได้นะครับทีนี้ก็มีเบเกอรี่มีได้ต่างเวแล้วนะครับนะอันนั้นก็เป็นตัวเรื่องที่จะต้องฝากกันนะครับแล้วก็ยังมีนะครับมีได้ละครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับในถึงขอบคุณกันนะแต่ทันที่ยังไม่มีบัตรได้ทีก็ไปได้ที่จันทร์ซ้ำเซ็นทันสุราษฎร์ตรงข้ามร้านชาวดอยนะครับร้านชาวดอยนะครับแวะกันไปตรงนั้นได้เลยนะครับผมนะแล้วก็มีได้ลาวนะครับนะนี่ควักเลยนะครับเรื่องของนี่แหละนะครับนะแก้วมังกรเมืองเลยนะครับสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเลยนะครับผมนำมาจำหน่ายโดยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่คุณพีทวัชชัยเทพเรือนนะครับ0814669789นะครับหรือจะโทรที่07727261ก็ได้นะครับผมเอาไปกับทีไซกันนะครับไปไซเข้ามาเอาไซแรกกันเลยนะครับผมพอดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับครับผม
1: พอดีก็มีบุตรเรียนราชภัฏนะครับ
0: อ๋อครับครับ
1: ครับพอดีมานิดหนึ่งก็คือช่วงประตูหน้าตอนหน้าปัจจุบันเนี่ยทางประตูหน้าทางเข้าอะ
0: ครับ
1: ที่มอเขาจะมีการติดอยู่เลนหนึ่งแล้วก็บังคับให้เฉพาะรถยนต์เข้าผมอยากให้อธิการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอ่ะให้มาชี้แจงหน่อยว่าทำไมไม่ให้มอเตอร์ไซค์เข้าเลยไงพี่เขาชุมเช้าช้ำตรงที่สายทางตัดทางเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ทางเข้ามอราชพัฒน์เลยครับมาจากสี่แยกบางใหญ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนั้นจะมีป้อมยำก็คือเข้าทางรั้วมหาลัยประตูหน้ามหาลัยเลยพี
0: ่
1: ป
0: ั
1: จจุบันอ่ะใช่สุราษฎร์เราก็คือเป็นที่นิยมของทุกคนอยู่แล้วที่เข้ามาที่นี
0: ่
1: แต่พอดีตอนเนี้ยเขาจะให้เฉพาะ400เข้าครับพี
0: ่อ๋อแล้ว200ให้เข้าทางไหน
1: ซึ่งมอเตอร์ไซค์เขาจะให้ไปเข้าซอย1
0: อ๋อซอย1
1: ซึ่งตอนเช้าๆพี่มันเป็นการเร่งรีบอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์จะกระจุกอยู่ทางด้านน่ะประตู3แยกเขาเรียกว่าปากหมาใช่มั้ยพี
0: ่
1: มอเตอร์ไซค์จะอยู่ตรงนั้นกันหมดเลยคราวนี้มันช่วงเร่งรีบบางคนอะไรต่างๆก็เกี่ยวกันบ้างอะไรกันบ้างใช่ไหมพี
0: ่อ๋อเบียดกันรถ
1: ซึ่งอยากเพราะเขาเพราะผมก็ถามเจ้าหน้าที่ส่วนแม่ทุกคนก็ถามเจ้าหน้าที่บอกว่าประตูที่สองเขามีการเซ็นเซอร์ป้ายทะเบียน
0: อ๋อ
1: ประตูแรกก็คือเซ็นเซอร์ป้ายทะเบียนเฉพาะรถใหญ
0: ่
1: คราวนี้ผมก็อยากจะให้ประตูแรกให้มีมอเตอร์ไซค์เข้ามั่งเพื่อจะได้ไม่ต้องกระจุกอยู่สามแยกปากหนังไงพี
0: ่
1: เพื่อไม่ต้องมีการชนเกี่ยวอะไรกันต่างๆนานากันประมาณอย่างนี้แล้วก็ อย่างกรณีเมื่อวานฝนตกถ้าประตูสายหลักอ่ะที่เขาตอนนี้เขาปิดอยู่อ่ะถ้าสมมติฝนตกเขาจะมีรั้วมีเขาเรียกว่าหลังคาไงพี
0: ่ให้เด็กได้
1: ทางด้าน
0: หลบฝน
1: ใช่พี่แต่ประตูแต่ซอยสองที่เขาบังคับให้นักศึกษาไปอ่ะมันไม่มีที่หลบฝนเลยไงพี
0: ่
1: แต่ประตูแรกปุ๊บจะมีตั้งแต่ป้อมยามตั้งแต่ข้างหน้าจนไปถึงในเกือบสามเขาเรียกวงเวียนสี่แยกวงเวียนนะพี
0: ่
1: มีหลังคาตลอดเผื่อวันใดวันหนึ่งฝนตกมากกว่าเมื่อวานยังได้จอดเข้าข้างๆเพื่อได้ใช้ทางเดินตรงนั้นด้วยเป็นประโยชน์มากกว่าไงพี
0: ่ครับครับ
1: ตอนนี้มอเตอร์ไซค์ห้ามเข้าเลยนะพี่นะตรงนั้นปิดช่องทางเดียวด้วยให้เฉพาะสี่ล้อด้วยคราวนี้เป็นเรื่อง
0: ได้รับผลกระทบ
1: ของนักเรียน
0: เฉพาะ
1: สี่ล้อพี่เราเฉพาะรถใหญ่ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะเฉพาะหรือเปล่าให้ดูสละสลวย ประมาณหรือเปล่า
0: ครับ
1: แต่ผลกระทบคืออยู่ที่เด็กๆที่เรียนมหาวิทยาลัยต้องเป็นกระตุก
0: เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือนักศึกษาน
1: ั่นแต่ผมไม่กล้าพูดไง
0: นักศึกษาแล้วไปทำโดยความสะดวก

0: นักศึกษาแล้วจะไปอำนวยความสะดวกให้เมล
1: เหมือนกับ4เฉพาะ4ล้อไงพี่แต่ผมไม่ได้มองว่าตรงนั้นยอมแล้วว่าผมขับมารถยนต์มาปุ๊บมันสละสลวยไงพี
0: ่เออเหรอจะได้ดูเป็นรูร้าเหรอ
1: ใช่พี่แต่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่ฝ่ายโน้นมันแต่เวลาฝนตกอะไร
0: แบ่งชนชั้นเออแบ่งชนชั้น
1: อย่าพูดอย่างนั้นเลยพี่เพราะว่าท่านรองเรื่องต่างๆเขาก็ขับ4ล้อเขาไม่ขับ2ล้อกันใช่ไหมพี่แต่ก็คือวันการใช้ประโยชน์ของในมหาวิทยาลัยมันจะเยอะกว่าทางด้าน
0: ได้ประเด็นได้ประเด็นนะครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวฝากไปนะฝากให้
1: นั่นแหละพี่พอดีผมมามีเพื่อนๆของดีเลนิวกับเขาบอกว่าเดี๋ยวยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เขาก็มาถามอย่าเพิ่งนู่นนี่นั่นอยู่พี่
0: ใช้ผมเล็กๆก่อนนะ
1: ใช่อ๋อไม่เล็กของพี่ยังก็ถือว่าเป็นถือว่ากระจายเป็นที่รู้จักพี่สถานนี้เลยผม
0: เราไม่ต้องฝากครับผมหยอก
1: ดีเลนิวอ่ะก็คือพวกข่าวก็คือเขาเฉพาะเพจไงพี่แต่ของพี่คือกระจายทั่วเลยพี
0: ่
1: เผื่อเบื้องบนนะคะท่านได้แบบ
0: ได้ยิน
1: เด็กหลานๆไงพี
0: ่ได้ยิน
1: ประมาณนั้นขอบพระคุณมากมาก
0: ได้ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดีครับก็น่าจะมีลูกเลยไปดินทั้งชื่ออยู่ที่มาเลยเมื่อคนมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งได้แต่พอลาก็โคตรพัฒนานะเอาสแกนทะเบียนนะครับทีนี้มันก็ไปแยกว่ารถยนต์แล้วพื้นมันไม่ให้สแกนมอเตอร์ไซค์มันก็ต้องให้ได้สแกนเนี่ยมันถูกกันแหละมันต้องได้กันมิดเลยนะเออก็มีกล้องมีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ควักทางทันอธิการนะครับว่าตอนนี้ทำให้นักศึกษาลำบากนะถ้าทันบริการแต่ครูแต่อาจารย์หรือว่าไม่บริการนักศึกษาหรือบันพื้ออันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เสียงชาวบ้านก็สะท้อนมานะบ่าวตู่ก็ไม่ได้พูดเองเลยประตูพูดเองแล้วแต่ว่าเสียงสะท้อนมาจากนี่แหละชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะครับนะลูกหลานเขาเดือดร้อนนะได้ประเด็นแหละเอาก็อย่างได้อยู่นะครับไส้ทองไส้นะครับนะอีโทรเข้ามาก็โทรเข้ามานะครับถ้าไม่มีไส้เข้ามาประตูก็จะไปกันทีไปที่ไส้ต่อไปกันเลยนะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเบาตู
0: ้ครับผม
2: ฟังแต่เดียวเบาตู้ผู้กับนายกทำงานหลายๆอย่างนะ
0: คร
2: ับทำงานหลายๆสิ่งไปบางสิ่งบางอย่างเล็กน้อยๆเบาตู้ถือว่าไม่ได้ทำ
0: โอ้ครับคือ
2: ครั้งแรกอันเรื่องแรกก็คือเรื่องแอตรงนั้นนะเบาตู
0: ้
2: สี่เอ็กควายแดงแค่ผลไม่โค้นสี่เอ็กซีกระเซ่มันเขามีเชื้อแล้วใช่แต่ไม่ทำป้ายอ่ะ
0: อ๋อสี่เอ็กซ์สี่เกษตร
2: เวลาเคยมาฮะผมจะบอกว่าปลาแกข่วยแดงงั้นเลยเหลียวซ้ายเหลียวขวาแบบนั้นเขาก็ว่าไม่รู้ข่วยแดงไงข่วยแดงอะไรข่วยแดงพอข่วยแดงงั้นมันไม่มีเชื้อทำไมเขาจึงไม่ทำราคาไม่กี่ตั้งเดี๋ยวดูปลาตัวหนึ่งออกไหมแกว่าใจนนตัดไม่เย็น
0: เข้าใจเราหนึ่งออก
2: สวัสดีโจเขาเท่าสวัสดีเขาตั้งชื่อแล้วเป็นแยกสี่เกษตรใช่ไหม
0: ผมก็มันจะมีสี่แยกในลึกใช่ไหม
2: นั่นพอคนในลึกมากแก
0: ก็เป็นสี่เกษตร
2: นั่นแหละแกว่าแกตีตึงน้ำไม่โค้ง
0: นั่นแหละตรงนั้นคือตัดกันทีถนนสุรนารายณ์ซึ่งยังไปตีตัดถนนอำเภอแล้วไม่รู้สิแยกได้เหมือนกันนั่นเรีย
2: น
0: ไม่ทุก
2: นั่นแหละนี่ตั้งง่ายๆแต่จริงบ้านเราชาวไอ้นักท่องเที่ยวไม่มาเราดู
0: คือ
2: ซึ่งลงทุนไม่จะเท่าไรนี่เพราะว่าเพิ่งไม่ทำมาต้านไปแล้วตั้ง
0: บาตูก็เคยว้ามา
2: ไอ้ผ่านข้ามแม่น้ำไอ้ตรงข้ามแคสานลักเมืองอ่ะ
0: แม่น้ำสี่ตาปีสะพานสี่ตาปี
2: นั่นแหละผมเดินไปตั้งก็ผมเคยเดินผ่านตั้งมีคนท่ามันนี่ผ่านเลยอ่ะนี่ชื่อผ่านเลยอ่ะผมว่าชื่อผ่านข้ามแม่น้ำตาปีเขาก็มาว่าได้ไหมแกเขาท่ามันเขาดูว่าผ่านที่รุ่งรัตน์เลยแกคนมาทิ้งประตูท่าบ่อยันถึงก็ผมไม่ใช่นี่มันผ่านข้ามแม่น้ำตาปีถึงผมไปเลยสร้างมาหลายปีแล้วเชื่อจริงอ่ะสะพานข้ามแม่น้ำตาปีแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดตะจวนที่จริงเชื้อก็พร้อมนะสี่ตาปีสี่ธุระต้องทำง่ายกันบ้างมาดู
0: ครับ
2: ไปหลบแล้วก็เอาให้ คนมาเคลียร์แป๊บเดียวหรือว่าเอามาเร่มาสกัดก็ทำตัวช่วยนี่เพราะบางคนก็เดินไม่เท่ารั่งเดินบ้านประจำแต่ว่าก็รั่งมามาออกไปนะ
0: ประตูเรียกรองเรื่องป้ายเรื่องถนนเรื่องสี่แยกเนี่ยวันนี้วัดนนนี่นนได้สี่แยกได้แล้วพูดไปก็ไปเคลียร์เนี่ยมันให้ตั้งเชื้อมันเป็นเรื่องเป็นราวพุทธิวาเลย
2: ครับใช้มันทำของง่ายๆราคาพวกมันไม่ใช่
0: กี่ทาง
2: กี่หมื่น
0: ไม่ใช่กี่บาทได
2: ้ใช้แล้วเขาไม่ทำได้เลยนี่ไปถมเรื่องนู้ปูเจ็ดนู้ปูเจ็ดนี่แต่ของง่ายๆมาดู
0: อ๋อเดี๋ยว

0: เดี๋ยวบอกนายกให้นะเดี๋ยวบอกนายกให้นะ
1: พบว่าเบาพบว่าเบาตู้ไม่ไอ้มีความสามารถซึ่งหมดรุ่นผมพูดแล้วพอหนักข้าวไอ้พอหนักข้าวพูดแล้วบทเยอะๆอยู่มันกี่คลาส
0: เบาตู้ไม่ใช่เอาเวลาเม็ดเร็วดิเอาไว
1: ้ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากนะครับนะวันนี้เวลาของรายการเราก็เม็ดแล้วนะต่อเช้าก็ค่อยมาจูนกันแล้วนะวันนี้เบาตู้ก็น้องเซมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
2: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
3: ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นและพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวรัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินอย่างต่อเนื่องด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมรัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยยังร่วมกับการ

0: ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการระบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: อมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: การทิ้งขยะที่ถูก

0: ต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
3: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning bye

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้แมลงต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะ

ารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100 บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหน

0: อดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปิศนาณปัญญง

0: คุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะปริศนาณตัญญงค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์ต้อนรับกันในช่วงของรายการนะคะส่งมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงนะคะผ่านสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะแล้วก็ทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะขอให้มีความสุขมีความสบายใจในการติดตามรับฟังรายการอยากจะฟังเพลงอะไรก็สื่อสารกันเข้ามาแล้วก็พร้อมกันนี้เราก็ยังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายใครอยากจะมีความหอมอยากจะมีความสดชื่นให้ทุกท่านได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นใหม่ของแป้งเย็นเภสัชของเรารับรองได้ค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆหน้าไหนก็ต้องหลงไหลหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเภสัชกันนะคะไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตางค์เพียงใช้แป้งเย็นเภสัชรับรองว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะฉะนั้นอย่าช้านะคะเติมเสน่ห์กับกลิ่นกายของคุณกันวันนี้กับแป้งเย็นเภสัชหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะโอ้โหหนุ่มๆเขาก็อยากจะรู้นะคะว่าคนที่เขารักหรือว่าสาวๆทั้งหลายนั้นใช้อะไรถึงได้หอมขนาดนี้นะคะรับรองค่ะว่าคุณใช้แป้งเย็นเภสัชแล้วหนุ่มๆจะต้องหลงมวลเสน่ห์ในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเภสัชอย่างแน่นอนค่ะใครอยากจะมีความสวยความเซ็กซี่เพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณ 200% ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันเพราะว่าแป้งเย็นเภสัชนั้นมีกลิ่นที่มีความหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจหอมแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวแน่นอนโอ้โหจะมีโมเมนต์น่ารักกุ๊กกิ๊กขวัญแหววแบบนี้หนุ่มๆติดหนึบแบบนี้ก็ต้องใช้แป้งเย็นเภสัชของเราหรือว่าใครที่อยากจะผ่อนคลายความร้อนอากาศที่ร้อนอบอ้าวร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้ได้ในบัดเดียวนั้นเลยค่ะกับแป้งเย็นเภสัชของเราหรืออาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยแป้งเย็นเภสัชของเราพลังความหอมนั้นสุดยอดจริงๆเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วเย็นมากนะหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นกับแป้งเย็นเภสัชค่ะ3สี3กลิ่นหอมค่ะให้คุณได้พบความหอมระดับตำนานกันแล้ววันนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคามิรากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนนะคะฉะนั้นจะช้าอยู่ใหญ่รีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่ เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ต้องบอกว่าอยากจะให้แฟนรายการที่น่ารักของน้องอ๋อยทุกท่านนะคะได้มีผิวสวยได้มีผิวหอมกันค่ะเลือกความหอมที่ใช่ในสไตล์ของคุณกันได้เลยนะคะกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะแต่ก่อนอื่นถามก่อนว่าวันนี้อาบน้ำแล้วหรือยังหลายท่านบอกอาบแล้วจ้านะคะบางท่านก็มีภารกิจตั้งแต่เช้าก็ตื่นขึ้นมาก็จะต้องอาบน้องอาบน้ำออกไปทำงานนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่อย่าลืมค่ะซื้อสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราติดบ้านกันไว้ทุกบ้านเลยแล้วจะอาบน้ำเมื่อไหร่ก็อย่าลืมนะคะหยิบสบู่เพศัตเรามาใช้การรับรองค่ะว่าผิวสวยผิวหอมทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะแล้วใช้บ่อยแค่ไหนอาบน้ำบ่อยแค่ไหนผิวของคุณก็จะไม่แห้งไม่ตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นแน่นอนแถมยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณได้มีออร่าฉ่ำๆเลยล่ะนะคะผิวจะสว่างกระจ่างใสขึ้นถ้าคุณใช้เป็นประจำทุกๆวันนึงอย่างน้อย2ครั้งอาบน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นโอ้จะเห็นเลยว่ามีออร่าฉ่ำๆผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นจริงๆค่ะนะคะรับรองได้นะคะจะอาบน้ำนานแค่ไหนก็บางท่านบอกว่าแหมคุณสามีก็รอจะแต่งตัวออกไปนอกบ้านภรรยาก็อาบน้ำอยู่นานกว่าจะเสร็จภารกิจนะคะฉะนั้นเอาเป็นว่าต่อแต่นี้ไปใช้กันทั้งบ้านลูกเล็กเด็กแดงก็ยังใช้ได้ค่ะเพราะว่าสบู่เพศัตของเรานะคะไม่มีผลข้างเคียงไม่ทำให้ผิวระคายเคืองใครที่ผิวแพ้ง่ายอะไรต่างๆก็สามารถที่จะใช้สบู่เพศัตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ2สี2กลิ่นหอมของสบู่เพศัตนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นจะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวเลยค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้จะหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยชอบสีไหนก็แล้วแต่อยากให้ลองกันทั้ง2สี2กลิ่นเพราะว่าหอมกันคนละแบบคนละสไตล์กันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือผิวของคุณจะดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านอย่างแน่นอนอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นจริงๆกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปจ้า

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ถ้าสาวๆคนไหนนะคะอยากจะรู้ว่าเวลาที่นมๆเขาคลั่งใครหรือว่าได้กลิ่นหอมๆแล้วเขาจะมีอาการเป็นยังไงน้องอ๋อยแนะนำให้ไปใช้แป้งเย็นเพศัชกันเลยค่ะรับรองได้จะรู้เลยว่าเอ๊ะนมๆเขาแบบโอ้ยเนาะนัวเนียอยากจะอยู่ใกล้ๆหลงมวลเสน่ห์กันแบบติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะเรียกที่รักมานี่หน่อยที่รักนู่นนี่นั่นแต่ถ้าที่รักใช้งานทั้งวันก็ไม่ไหวใช่ไหมเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ละอย่างน้อยคุณก็จะมีโมเมนต์ที่กุ๊กกิ๊กหวานแววน่ารักน่ารักกันอย่างแน่นอนค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามหอมเย้ายวนใจหรือจะเป็นแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะให้คุณได้สัมผัสด้วยตัวของคุณเองวันนี้พิสูจน์กันได้เลยว่าสีไหนกลิ่นไหนจะมีความหอมยั่วๆได้มากกว่ากันนะคะกับแป้งเย็นเพศัชของเราติดอกติดใจแล้วก็ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่ยิ่งมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นอีก 200% อย่างแน่นอนให้พิสูจน์กันได้วันนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเวลากับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัชหมดลงแล้วไม่ว่าจะมีภารกิจหน้าที่อะไรวันนี้ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่

ุดนะคะแล้วเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เรากระทำค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะทำอะไรก็ต้องคิดไตร่ตรองกันให้ถี่ถ้วนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะปริศนาณตันยงลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา 10 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพักขมลรับลูกทนายอั๋นจี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองทลายขบวนการโกงสอบท้องถิ่นที่อาคารรัฐสภานางสาวพักขมลหนุนอนันต์ประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนรับหนังสือจากนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายพัทรพงษ์เปิดเผยว่าแม้ก่อนหน้านี้ปปช.และตำรวจสอบสวนกลางจะมีการจับกุมและพบพฤติการแก้ข้อสอบอย่างชัดเจนแต่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัดกลับยังไม่มีความชัดเจนในการนำตัวการใหญ่มาลงโทษด้านนางสาวพักขมลระบุว่ากรรมธิการได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปัจจุบันแต่มีข้อมูลโยงย้อนหลังถึงปี2566ถึง2567และอาจเป็นขบวนการเดียวกันโดยมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้พุ่งสูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาทถือเป็นกรณีทุจริตขนาดใหญ่ที่ต้องหาผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังปัจจุบันข้อมูลและหลักฐานกระจัดกระจายอยู่ทั้งที่กระทรวงมหาดไทยและปปช.หากยังแยกส่วนแบบนี้กรรมาธิการจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการสืบหาข้อเท็จจริงที่สุจริตที่สุดเพื่อรวบรวมนำเสนอให้สังคมร่วมตรวจสอบสำหรับกรอบเวลาคาดว่าจะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมของกรรมาธิการภายในสัปดาห์นี้และจะเริ่มพิจารณาทันทีแม้จะเป็นช่วงปิดสมัยประชุมโดยมองว่ากรอบเวลาที่รัฐบาลตั้งไว้7วันหรือปปช.ตั้งไว้3ถึง6เดือนนานเกินไปเพราะความเสียหายต่อระบบราชการเกิดขึ้นแล้วตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาวสองสายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันศาลสั่งจำคุก8เดือนสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสอท.1ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกลุ่มความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในห้วงการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในทุกมิติจนพบการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบัญชีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบวิวแล้วใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์พร้อมแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์เมื่อมีคนกดลิงก์ดังกล่าวจะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถฝากเงินและเล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงพันตำรวจโทโชคชัยแสงอยู่สารวัตรกองกำกับการ1บก.สอท.1ได้นำทีมชุดสืบสวนร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถระบุตัวว่าคือนายอรัญญาหรือไอริสอายุ21ปีจึงร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาล่าสุดนายอรัญญาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ตามหมายเรียกเบื้องต้นรับสารภาพถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงโดยทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8เดือนแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาพุ่งเกือบ 2,300 คนแล้วพอเฮโรดิเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาแถลงว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกต่อเนื่องขนาด 7.2 และ 7.5 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

0: ล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,295 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบอีกกว่า 12,000 คนด้านเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันขณะเดียวกันประชาชนและคณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าดำเนินการช่วยเหลือล่าช้าและไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่กำลังเผชิญวิกฤตอย่างรุนแรงด้านทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทเผยผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีอาคารบ้านเรือนพังเสียหายและถูกทำลายไปแล้วราว 59,000 หลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: อยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผล

0: หากคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

วันนี้เริ่มต้นมากับคู่ชีวิตนะคะค็อกเทลแล้วก็รักที่ปลอดภัยหนูนาหนึ่งธิดาและโดมจารุวัฒน์ค่ะสองเพลงนะคะวันนี้มาแบบคนมีความรักแต่ดีเจง่วงมากเกี่ยวกันไหมกดกระดิ่งก่อนกดกระดิ่งเรียกซับนะคะเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างเอ่ยชมหน้าเศรษฐีหน้าใหม่เห็นหน้าค่าตากันแล้วหรือยังนะคะได้ข่าวแว่วๆมาว่ามีคนถูกในแอปเป๋าตังนี่มีคนถูกในแอปเป๋าตังคนเดียว23ใบเขาผู้นั้นคือชื่อดีเจกะเพราถ้าถูก23ใบเมื่อวานวันนี้ฉันหยุดงานเร็วฉันเลยมาทำงานเร็วยินดีด้วยนะคะโอ้โหได้23ใบก็ทั้งหมดประมาณ100กว่าล้านนะคะ100กว่าล้านบาทนะคะโอ้โหไม่รู้เขาทำบุญด้วยอะไรนะมักจะมีคำถามแบบนี้ว่าไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรนะคะถูกในแอปเป๋าตังคนเดียว23ใบค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะไม่รู้ใครเขาคือใครเนาะเขามาจากไหนก็ว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะบุญใหญ่หล่นทับจริงๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเลยที่มีโชคมีลาภเมื่อวานนี้นะในวันหวยออกนะคะวันความหวังของคนไทยส่วนใครที่พลาดหวังไปก็ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเสียอกเสียใจนะคะเพราะว่ายังมีคนเป็นเพื่อนเหมือนที่ไม่ถูกเยอะแยะเลยหนึ่งในนั้นก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะหนึ่งในนั้นก็อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมนะเพราะว่ากระเพราเองก็ไม่ถูกหวยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ถูกหวยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเรายังมีเพื่อนอีกเยอะแยะมากมายค่ะตกใจเลยตกใจเลยอ่ะกระเพราทำปลั๊กไฟหล่นต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะอันนี้มีคนถูกด้วยพี่ผู้ใหญ่จ้องสุดหล่อเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะถูก3ตัว2ตัวหน้าหลัง1ตัวไม่กล้าไปขึ้นตังค์อยู่อ๋อไอ้ที่ว่าเรียงเลข6ตัวพี่จ้องถูกหน้า2ตัวแล้วก็หลัง1ตัวรวมกันเป็นถูก3ตัวนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะปรบมือให้กับพี่จ้องหน่อยอย่าไปขึ้นตังค์เลยพี่เดี๋ยวถูกไล่กลับไม่คุ้มนะคะเอาไว้เข้าไปขึ้นงวดหน้าก็แล้วกันสวัสดีคุณบิวเนเจอร์ไดนะคะคุณบิวเนเวอร์ดาตังกันแล้วขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกๆคนเลยค่ะพี่ชาชายสวัสดีค่ะพี่วีรยุทธ์นะคะทักทายกันสวัสดีค่ะคุณจิรพงษ์ด้วยนะคะพี่สุวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณริวนะคะติดตามการขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณของขวัญจากพี่บ้านได้ชัยคลองขอบคุณของขวัญจากพี่ชายเซด้วยค่ะสวัสดีใครอีกพี่หวานเจี๊ยบพี่หวานเจี๊ยบสวัสดีจ้าพี่สราวุธนะคะทักทายกันติดตามการสมาชิกใหม่นะขอบคุณทุกคนเลยนะคะกระเพราข้ามข้อความใครไปขออภัยด้วยนะพี่ชาชาบอกว่าพี่ถูก2ตัวหน้านะคะ2ตัวหน้ามีด้วยเหรอพี่อ๋อ2ตัวหน้านะคะคือเรียงแล้ว2ตัวหน้าที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นอีก4ตัวที่เหลือเอาไว้ถูกงวดละ2ตัว2ตัวพี่ถูกงวดละ2ตัว2ตัวสัก3งวดแล้วก็ค่อยถูกรางวัลที่1สวัสดีพี่สุวิทย์นาคเพ็งนะคะบอกว่าคิดถึง

คิดถึงเจตาเหรอคะเจตาไหนเอ่ยเจตาคือผู้ใดผู้ใดคือเจตาพี่วีรยุทธทักทายกันขอบคุณมากค่ะวันนี้กะเพราเหมือนคนนอนน้อยแต่นอนนะเอาจริงๆเราก็ไม่ได้นอนน้อยนะแต่ทำไมรู้สึกตัวเองแบบมึนๆจังเลยรู้ละคำตอบก็คือวันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟนะคะยังไม่ได้กินกาแฟค่ะเมื่อเช้านี่หน้าล่ะมันแบบอื่นๆบอกไม่ถูกเลยอ่ะเดี๋ยวต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่เลยนะคะติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะติดตามรับชมผ่านทางแอปฟ้าอสมท.สุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางต่อของกระเพราด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วเนาะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2นะคะกรกฎาคม2569เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะปีนี้ก็ปี69ครึ่งปีหลังแล้วเอ๊ะทำไม Facebook Fanpage ขึ้นไลค์ของกระเพราไม่ขึ้นนะแซมมี่น้องแซมมี่ไม่อยู่ทำไมทางแอปฟ้าเหมือนมันไม่ขึ้นไลค์ที่กระเพราจัดอ่ะเออทุกคนค่ะใครอยู่แอปฟ้าบ้างเห็นดีเจไหมอ่ะเหมือนมันไม่ได้ขึ้นไลค์อ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงโอเคโอเคเดี๋ยวระหว่างเช็คก็พอเปิดเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันเนาะหาเพลงก่อนหนึ่งเพลงอ่ะเพลงนี้แล้วกันค่ะไหนๆก็มากับเพลงรักแล้วนะคะขอไปกันที่เพลงรักอีกสักเพลงหนึ่งพี่ตู่ภพพรค่ะผู้ชายในฝัน ตรงกับใจ

ย้แอฟฟ้ามาแล้วจ้าแอฟฟ้ามาแล้วจ้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์แอฟฟ้าแล้วนะคะขออภัยด้วยกระเพาะก็ว่าเอ๊ะทำไมกระเพาะหาตัวเองไม่เจองั้นเดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะเมื่อเช้ากระเพาะดูข่าวราคาทองถ้ามีการเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้นะคะราคาทองจะขึ้นลงก็วันหนึ่งบางทีก็หลักสิบบางวันก็หลักร้อยแต่จะเห็นได้ว่ามาปีนี้ราคาทองนะคะหวือหวามากเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นพันกว่าขึ้น500เวลาลงก็ลงพันกว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้หลายคนมองว่าราคาทองเนี่ยรอก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันต้องลงเยอะกว่านี้แน่นอนเลยมีราคาทองที่กรุงเทพนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถวเยาวราชอ่ะเนาะก็ดูข่าวเมื่อเช้านะคะเขาก็ผู้สื่อข่าวก็ลงไปสอบถามตามร้านทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าราคาทองมันร่วงลงมาแบบเนี้ยคือขายดีแน่นอนเลยเขาบอกว่าตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทองมันเริ่มลงอ่ะขายดีเพราะว่าคือมันเคยขึ้นไปหวือหวาสุดก็คือบาทละ80,000ใช่ไหมคะแล้วก็ลงมาที่70,000กว่า70,000แล้วก็มา69,000ตอนนี้มา60,000ต้นๆและ63,000 62,000นะตอนที่ร่วงลงมาสัก69,000 70,000เนี่ยก็ยังขายดีอยู่นะคะแต่พอมันลงมา62,000หรือประมาณเนี้ยเริ่มขายได้น้อยนะคะเพราะว่าคนพอละมันลงแบบเยอะมากอะไรเงี้ยคนเขาก็เลยแบบว่าเก็บไปก่อนเดี๋ยวมันต้องลงอีกแน่เลยก็เลยเดี๋ยวค่อยซื้อดีกว่าก็เลยทำให้มันเงียบๆอะไรเงี้ยแต่มันสวนกระแสกับบ้านเรานะบ้านเราขายดีนะคะเดี๋ยวไปสอบถามจากพี่ยุ้ยกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้แนวโน้มทิศทางราคาทองจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็พี่ยุ้ยอยากจะแนะนำนักลงทุนว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวก็พอขอโทรหาพี่ยุ้ยสักครู่เดียวค่ะ

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่ยุติดภารกิจอยู่ไม่สะดวกเข้าสายเดี๋ยวก็ขอดูตัดหน้าต่อแป๊บนึงเนาะไปที่แอปฟ้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอดูราคาทองสักครู่เดียวค่ะแป๊บนึงนะจ๊ะ TikTok TikTok แป๊บนึงนะแอปฟ้าก็หมุนติ้วๆเลยอ่ะแป๊บนึงค่ะโอ้ยเป็นแอดมินหลายเพจแล้วมันก็จะสลับกันมั่วไปหมดเลยก็เพราะเป็นแอดมินหลายเพจมาแล้วค่ะราคาทองเช้าวันนี้แทนแทนแทนราคาทองปรับตัวขึ้นวันนี้นะคะ850บาทค่ะราคาขึ้นมา850บาทราคาทองเช้าวันนี้นะคะลูกค้าจะขาย 63,751 บาทค่ะลูกค้าจะซื้อ 63,871 บาทนะคะราคาทองเช้าวันนี้ปรับตัวขึ้น850บาทนะคะอ่ะราคานี้ก็ยังเป็นราคาที่ดีอยู่นะคะคุณผู้ฟังขาจากการที่พูดคุยกับพี่ยุ้ยทุกวันก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าราคานี้พี่ยุ้ยยังคงแนะนำให้ลูกค้าสามารถทยอยซื้อเก็บได้ให้ขายทำกำไรระยะสั้นนะคะนะราคาทองลงทยอยซื้อเก็บพอราคาทองขึ้นก็สามารถทยอยขายเพื่อทำกำไรระยะสั้นได้เลยค่ะเอาเป็นว่าแนวโน้มช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนที่เน้นการทำกำไรระยะสั้นนะคะแต่ถ้าใครสนใจทองรูปพรรณช่วงนี้แนะนำเลยค่ะว่าน่าเข้าซื้อมากๆใครที่เป็นว่าที่เจ้าบ่าวนะคะหรือกำลังจะมีงานวิวาปลายปีนี้ซื้อเก็บได้เลยค่ะราคาลงมาดีมากๆนะคะชุดเครื่องทองของมันเลื่อน

0: ไปสวยงามทันสมัยต้องไปที่ห้างทองแม่มาลีจิตได้เลยค่ะพร้อมกับรับของขวัญของกำนันสุดพิเศษนะคะจากเจโบลูกสาวคนสวยของพี่ยุ้ยได้เลยที่ห้างทองแม่มาลีจิตหัวมุมตลาดศาลเจ้าค่ะ
1: M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: แอปฟ้ากระเพาะขึ้นไลฟ์แล้วนะแต่ทุกคนเห็นแล้วยังอ่ะเหมือนทุกคนยังไม่เห็นเพราะว่ามันเงียบสนิทเลยตอนนี้มันเงียบสนิทเลยมันไม่แจ้งเตือนหรือว่ายังไงเอ่ยไม่เห็นเลยอ่ะเออน้องเต้บอกว่าน้องเต้ไม่เห็นนะพี่กระเพาก็ว่าทำไมมันเงียบจังเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองเช็คใหม่ดูนะเดี๋ยวลองเช็คใหม่ดูพี่อาคมสวัสดีค่ะพี่อาคมวันนี้ไปดูเด็กๆ เดินพาเรดมาแป๊บหนึ่งโอ้กีฬาสีโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าก็เห็นว่าน้องๆโรงเรียนมัธยมหลายๆโรงเรียนเนี่ยกำลังฝึกซ้อมดรัมเมเยอร์ฝึกซ้อมเชียร์ลีดเดอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าสู่ฤดูกาลของกีฬาสีโรงเรียนนะคะในช่วงนี้หม้อหุงข้าวพี่ชายเซได้เดี๋ยวก็พอจัดให้น้องเตขอเป็นพี่เสนอน้องสนองของบอเบิ้ลเอออันนี้เป็นพี่น้องกันปะพี่เสนอกับน้องสนองอันนี้พี่น้องกันปะพี่ตกแตกสวัสดีนะคะพี่นุชเหมืองทวดด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงนี้ขอเช็คแอปฟ้านิดนึงเนาะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้น
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: คนอยากรักมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนอยากกินข้าวด้วยมีแน่นอนหม้อหุงข้าวค่ะโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันธ์บริการนะคะสดเพลงนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันทางตอนก่อนแล้วกันนะคะเนื่องจาก Facebook Live น่าจะมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะน้องๆกำลังทำให้อยู่นะว่ามันขึ้นไลน์แล้วอะแต่ทุกคนมองไม่เห็นนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแวะพากันไปที่สุภกิจมอเตอร์กันสักหน่อยค่ะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียงสักควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: มอเตอร์ค่ะเดี๋ยวก็ขอแวะตัดไปที่หน้าของสุภกิจมอเตอร์นิดนึงนะคะว่าสุภกิจมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่ะวันนี้มาดูก่อนนะคะว่าขึ้นเดือนใหม่แล้ว

0: ซูเปอร์กิกของเรามีโปรอะไรมอบพิเศษให้กับลูกค้าบ้างสักครู่เดียวนะคะนักศึกษาใครเป็นนักศึกษาบ้างนักศึกษาแต่งตัวมาหาพี่อ่ะไม่ใช่นักศึกษาแต่งตัวไปที่สุภกิจมอเตอร์กันดีกว่าค่ะนักศึกษาก็ออกรถได้ที่สุภกิจมอเตอร์ทุกสาขาเลยเรามีเงื่อนไขง่ายๆนะคะก็คือนักศึกษาอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะถ้าเป็นผู้ชายต้องมีใบผ่อนผันหรือผ่านเกณฑ์ทหารแล้วแล้วก็ให้มีผู้ปกครองเซ็นยินยอมดาวเริ่มต้นที่ 15% เท่านั้นค่ะน้องๆค่ะเอาเป็นว่าใครที่รู้ตัวว่าเป็นนักศึกษายังไม่ได้ทำงานแต่อยากจะออกรถมาขับขี่มาใช้ขับไปโรงเรียนนะคะนู่นนี่นั่นก็สามารถออกรถได้แล้วดาวเพียงแค่ 15% นะคะแล้วก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ซูเปอร์กิจมอเตอร์กำหนดก็คืออายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะถ้าเป็นน้องๆผู้ชายก็ให้มีใบผ่านเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็ให้มีผู้ปกครองเซ็นให้การรับรองแค่นั้นเองก็สามารถมาออกรถกับซุปเปอร์กิจมอเตอร์ได้เช่นเดียวกันค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะที่ซุปเปอร์กิจมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านค่ะหรือสำนักงานใหญ่เชอรูมสี่แยกแสงเพชรได้เลยจ้าใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจากซุปเปอร์กิจมอเตอร์ค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เคยรักฉันบ้างไหมนะคะพี่เสกโลโซค่ะเอาเป็นเวอร์ชั่นของพี่เสกเลยแล้วกันเนาะเอาต้นฉบับเลยแล้วกันพิเศษตั้งแต่ออกมาเนี่ยไม่ได้พักเลยอะคอนเสิร์ตทุกวันแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีด้วยอะคอนเสิร์ตรีเบิร์ดอะรีเบิร์ดเกิดใหม่อะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยได้ข่าวว่าบัตรขายดีมากอะพิเศษเพลงนี้ให้กับ FC ของพิเศษทุกคนเลยจ้ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีป้าปูด้วยนะคะป้าปูค่ะป้าปูจากให้กับป้าปูอยู่บ้านนาสารใช่ไหมคะป้าปูนะคะป้าปูจากบ้านนาสารเดี๋ยวพอเห็นป้าปูปุ๊บก็เลยนึกถึงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมีงานแถลงข่าวการจัดงานเงาะโรงเรียนนาสาร GI นะคะประจำปี2569ซึ่งก็จะมีขึ้นปลายเดือนนี้แล้วนะคะกรกฎาคมนี้และจะมีการแถลงข่าวในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะที่บริเวณที่โรงเรียนนาสารใช่ไหมคะจุดก่อตั้งจุดกำเนิดนะคะจุดกำเนิดเงาะนาสารต้นแรกนะคะที่โรงเรียนนาสารค่ะก็จะมีงานแถลงข่าวที่นั่นในวันพรุ่งนี้นะคะปีนี้เท่าที่กระเพาดูตารางกำหนดการแล้วกิจกรรมน่าสนใจทุกวันเลยนะคะกิจกรรมน่าสนใจทุกวันเลยมีปีนผามีคาวบอยไนท์นะคะมีการประกวดที่ดังง้อนะคะมีขบวนแห่รถพฤษชาตินะคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็มีสีสันบนเวทีภาคความบันเทิงนะคะมีของมาขายโน้ตและที่สำคัญผลไม้นะคะง้อเอ่ยทุเรียนเอ่ยมังคุดเอ่ยนะคะเยอะแยะมากมายปีนี้ผลไม้เยอะมากๆเลยแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่บ้านนาสารหรือว่าอยู่ละแวกใกล้เคียงแล้วรอคอยงานประจำปีงานดีๆอยู่นะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวงานกันเยอะๆค่ะแล้วปลายเดือนนี้แล้วนะคะกับงานเงาะนะคะงานเงาะค่ะปี69
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: พรุ่งนี้งานแถลงข่าว10โมงนะคะแสงสีเสียงทุกค่ำคืนเลยแล้วคนเยอะจริงๆคนเยอะทุกคืนเลยงานง้ออ่ะงานง้อเริ่มวันที่เท่าไหร่นะคะป้าปุ๊เดือนนี้ใช่ไหมคะเดือนนี้เริ่มวันที่เท่าไหร่นะคะก็พอจำวันไม่ได้ละวันก่อนก็ถามวันก่อนถามน้องภูมิถาม FC ไปเขาก็บอกแล้วครั้งนึงแล้วก็จำไม่ได้แล้ว20ถึง31กรกฎาคมมา20ถึง31กรกฎาคมงานง้อนาสาร GI 69นะคะอย่าลืมไปเที่ยวงานกันเยอะๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานแถลงข่าว10โมงเช้าค่ะทักทายแอปฟ้ามาแล้วแอปฟ้ามาแล้วขอบคุณน้องสายหมอกขอบคุณน้องแซมด้วยนะคะที่ทำให้พี่กะเพราแหลวับตามกันตัวสั้นเลยนะคะไม่รู้มันอุบัติเหตุเพื่อมันเปิดไม่ติดพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามจากกาญจนดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีนะจ๊ะสวัสดีทุกๆคนเลยตอนนี้แอปฟ้าขึ้นไลน์ได้แล้วนะคะขึ้นไลน์ได้แล้วขอบคุณมากๆแล้วก็มาท้ายชั่วโมงพอดีเลยเดี๋ยวหมดเวลาปุ๊บดีเจขอไปหากาแฟกินก่อน1แก้ววันนี้อึนมากแล้วก็เสียงไม่มีด้วยเนื่องจากไม่ได้กินกาแฟพี่พงศักดิ์สวัสดีค่ะ

0: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: เวลาหมดพอดีเลยว่าจะเปิดสักเพลงนึงก็ไม่ได้เสียแล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับชั่วโมงแรกค่ะแอปฟ้าขึ้นไลฟ์ได้แล้วตอนนี้นะคะชั่วโมงหน้าค่ะกับเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษแนะนำได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยนะคะลูกทุ่งอินดี้เพื่อชีวิตขนาดแท้ลูกทุ่งเพื่อชีวิตได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะหลังข่าวสำนักข่าวไทยจ้า
2: คุณกำลังฟัง M

่อนเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ผลปลัดมหาไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่ายังไม่ได้รับรายงานการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันส่วนในวันนี้จะต้องเข้าไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นายสันติธรกล่าวว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเปิดจุดขายกุ้งช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตราคาตกนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งสดจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรหลังประเทศมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดส่งผลให้กุ้งล้นตลาดและราคาปรับตัวลดลงจังหวัดสงขลามีประชากรกว่า1ล้านคนหากประชาชนช่วยกันบริโภคกุ้งเพียงคนละ1กิโลกรัมก็จะสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้มากกว่า1ล้านกิโลกรัมถือเป็นการร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรของจังหวัดศาลอาญานัดตัดสินคดีแพทย์อุ้มบุญข้ามชาติและพวกศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินารีเวชกับพวกรวม10คนความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าหลานนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติและถูกตำรวจจับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาพักในไทยจนท้องแก่จึงไปคลอดที่ประเทศจีนโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มและฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์จึงนับเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินได้ที่บ้านพักย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตรวจพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งด้วยบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยเดินทางมาเข้าฟังครบทั้ง10คนมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และญาติญาติซึ่งขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาคลื่นความร้อนปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติแผ่ขยายเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐทำให้ทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนที่ครอบคลุมประชาชนหลายสิบล้านคนซึ่งสถานการณ์คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยอุณหภูมิความรู้สึกจริงอาจพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเขาประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอาจจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553รวมถึงจัดรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสารเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหาร
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจ

0: สำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพราฤดีพร

กับพี่เบ้าข้อจี๊บนะคะงานจัดคิวสราวุธค่ะเพลงนี้ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายช่วงพักเช้าค่ะกับสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18ช่วงสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18ได้กาแฟไป1แก้วนะรู้สึกว่ามีชีวิตแล้วก็มีชีวาค่ะพอลุกลิกได้นะคะชั่วโมงแรกไม่ไหวเลยก่อนเข้ารายการกระเพาหาวเป็น10ครั้งเลยทุกคนมากกว่า3หาวเลยนะคะดีเจ5เป็น10เลยค่ะนึกขึ้นได้ไม่ได้กินกาแฟมาเมื่อเช้านะคะแล้วก็แบบหาวเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็แบบอึนๆพูดไม่ออกสมองเบลอแล้วก็คิดอะไรไม่ออกค่ะจัดรายการเมื่อเช้ากับพอพูดอะไรไปบ้างหรอ แต่เมื่อกี้บอกป้าอู๊ดว่าพาแว้นไปซื้อกาแฟหน่อยได้มา1แก้วจืนใจนะคะเศร้าหวาพอได้โยกได้ชั่วโมงนี้ค่ะพอพูดออกหน่อยไม่งั้นพูดไม่ออกเลยท้าทายกันชั่วโมงที่2นะคะพี่อนุพงศ์พี่ติ๊กน้ำส้มยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากๆค่ะพี่อาคมด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาบอกว่าไลฟ์สดมาแล้วมาแล้วจ้าชั่วโมงแรกมันขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยค่ะพี่เจมจัดกาแฟดำเพียวๆไปเลยครับน่าได้เต้นดึงหัวรุ้งแน่นอนวะไอ้นี่ก็หนักไปให้เต้นดึงหัวรุ้งเลยวะได้รุ้งแน่นอนเลยขอเพลงถึงไหนสำคัญนะคะของพี่วงไม้เมืองได้เนี่ยก็ขอจดไว้ก่อนนะถึงไหนสำคัญโอเคงั้นเดี๋ยวลืมอีกสมองเบลอน้องต้นน้ำสวัสดีครับทักทายกันพี่ติ๊กอยากฟังเป็นรักจังนะคะพี่เดินมาแล้วสวัสดีจ้าน้องเตด้วยพี่พงศักดิ์ด้วยนะคะมาแล้วขอบคุณมากๆค่ะทางแอฟฟ้าพี่รัตดาพี่จรินสวัสดีจ้าสวัสดีน้องแจ็คกี้น้องแจ็คกี้นะคะแจ็คกี้พีอาร์สวัสดีครับช่วงนี้งานปังๆมากเลยครับฝากติดตามนะเพจแอฟฟ้าลืมตัวแอฟฟ้าแจ็คกี้พีอาร์ด้วยนะคะก็จะได้ติดตามข่าวสารอัปเดตนะคะแบบสรุปย่อเนาะทั้งภาพแล้วก็เสียงนะมีให้ได้ติดตามกันตลอดเลยนะคะจากแอฟฟ้าของน้องแจ็คกี้พีอาร์นะคะเข้าไปติดตามกันเยอะๆเนาะรับรองว่าได้อัปเดตข่าวสารแน่นอนวันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยพี่เล็กสมอลขอบคุณใจส้มนะจ๊ะพี่ช่างอีทสวัสดีครับขอบคุณมากๆค่ะมาวันนี้มีเรื่องมาพูดคุยกันหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็ตั้งใจตอนแรกตั้งใจว่าจะหยิบมาเล่าตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแต่คิดได้ว่ามันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่มันเหมาะกับข่าวนี้มากๆเลยก็เลยว่ายกยอดมาเป็นชั่วโมงนี้ดีกว่ากะเพราดูข่าวตกใจมากข่าวนี้กะเพรา

ดูเมื่อเช้าแล้วก็ตกใจมากๆเป็นเรื่องของคุณไสค่ะอันนี้เลยวันหวยออกมาแล้วนะเพราะเลยวันหวยออกมาแล้วนะคะแต่ก็มีเรื่องของคุณไสเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะคะในการรับฟังแล้วก็รับชมของทุกท่านนะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ47ปีค่ะเฮ้ยดีเจไม่ต้องทำเสียงแบบนี้ก็ได้อายุ47ปีเขาแก่กว่ากะเพรานะผู้หญิงคนนี้นะคะอดีตค่ะเคยอยู่ต่างประเทศเขาเป็นคนไทยนะแล้วก็จู่ๆเนี่ยปวดท้องหนักมากแล้วก็มีอาการปวดท้องมาแบบเนี้ยประมาณ3ปีแล้วอะแล้วก็ปวดมาอยู่เรื่อยๆนะคะคือแบบปวดช่วงท้องน้อยอะค่ะใครที่เป็นผู้หญิงฟังไว้เลยปวดช่วงท้องน้อยเนี่ยประมาณ3ปีแล้วก็ปวดแบบเรื้อรังอะค่ะทุกคนแล้วก็มาหาหมอตัดสินใจมาหาหมอนะคะตัดสินใจมาหาหมอคุณหมอท่านนี้นะคะเป็นคุณหมอที่เป็นอาจารย์แพทย์เฉพาะทางกลุ่มโรคออโทปิติกนะคะหรือว่ากลุ่มงานกระดูกและข้อคุณหมอออโถนั่นแหละค่ะนายแพทย์สุนทรศรีสุวรรณท่านเป็นอาจารย์แพทย์นะคะกลุ่มงานกระดูกและข้อที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะท่านได้โพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปวิดีโอผ่านทางแอปฟ้าของคุณหมอเองนะคะที่ใช้ชื่อว่าหมอสุนทรกระดูกและข้อหาดใหญ่ขณะที่ทำการผ่าตัดให้กับผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะแล้วก็ระบุว่าผู้หญิงอายุประมาณ47ปีมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังมา3ปีแล้วก็มีอาการปัสสาวะแล้วมันหน่วงตรงช่วงท้องน้อยแถมมีตกขาวนะคะที่ผิดปกติด้วยก็เลยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลของจังหวัดแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมปรากฏว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วคุณหมอพบสิ่งแปลกปลอมในช่องคลอดค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-12 เซนติเมตรโหมันใหญ่มากนะคะรูปร่างเนี่ยไม่แน่นอนจากที่เห็นในฟิล์มนะโครงสร้างภายในมันคล้ายกับเกือกม้านึกภาพเกือกม้าออกใช่ไหมคะจึงมีการส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ทีมคุณหมอสูตินารีเวชก็คือนายแพทย์โคสิตตันตินามและแพทย์หญิงอัชราวดีภูลสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชได้ทำการตรวจภายในอีกครั้งหนึ่งพบว่ามีความแข็งไอ้ก้อนเนี้ยมันมีความแข็งเหมือนกับก้อนหินขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12 เซนมันใหญ่มากนะคะจึงได้มีการโทรปรึกษาอาจารย์หมอที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกระดูกว่าจะมาสกัดหินออกยังไงในห้องผ่าตัดเพราะว่าหลายท่านก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงเป็นคุณหมอเกี่ยวกับกระดูกและข้อล่ะในเมื่อมันเหตุการณ์มันเกิดที่ช่องน้อยบริเวณช่องท้องอะไรนะเกี่ยวกับพวกช่องคลอดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นหมอสุตินารีใช่ไหมคะก็เพราะเหตุมันเป็นแบบนี้แหละเพราะคุณหมอทางด้านสุตินารีเวชเนี่ยคือดูแล้วก้อนเนี้ยมันมีความแข็งเหมือนก้อนหินพอเหมือนก้อนหินปุ๊บนะคะก็เลยโทรปรึกษาอาจารย์หมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระดูกก็คือคุณหมออโถนี่แหละค่ะว่าจะสกัดหินในช่องคลอดเนี่ยออกได้ยังไงนะคะก็กลายเป็นว่าการผ่าตัดในครั้งนี้ก็มีทั้งแพทย์สุติแล้วก็แพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อมาร่วมกันผ่าตัดนะคะตอนแรกค่ะคุณหมอก็มีการวางแผนจะสกัดออกทีละเล็กทีละน้อยก็คือเหมือนกับใช้เจียใช่ไหมเจียหินออกให้มันแบบออกมาเป็นก้อนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆคีบก้อนหินออกมาจากช่องคลอดอันนี้คือการวางแผนในครั้งแรกนะคะการวางแผนในครั้งแรกของทีมแพทย์ว่าจะสกัดหินออกทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆใช้คีบครีมคีบออกมาจากทางช่องคลอดทีละหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนแต่เมื่อคุณหมอส
ซึ่งเป็นคุณหมอออโถเนี่ยก็คือคุณหมอที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ

เนี่ยค่ะประเมินแล้วขนาดของก้อนเนี่ยแล้วก็ความแข็งแล้วก็รูปทรงของมันเนี่ยดูแล้วมันไม่สามารถเอาออกจากทางช่องคลอดได้หมดแน่นอนและจะทำให้เหลือเศษสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องคลอดของผู้ป่วยอีกจึงมีการปรึกษาหารือพูดคุยกันใหม่กับทีมสูตินารีแพทย์ว่าต้องผ่าตัดเปิดออกจากด้านบนน่าจะดีกว่าก็คือผ่าตัดช่องท้องเลยผ่าตัดช่องท้องเลยไม่เอาออกทางช่องคลอดนะคะเพราะว่าดูแล้วมันเอาออกไม่หมดแน่นอนเพราะมันใหญ่มากถึงคีบออกก็เดี๋ยวมันเหลือเศษตกค้างในผู้ป่วยอีกก็เลยปรึกษากันใหม่กับทีมสูตินารีแพทย์ว่าผ่าตัดช่องท้องผ่าตัดด้านบนเลยดีกว่าเพื่อที่จะเอาออกมาทั้งก้อนทั้งยวงเลยค่ะคุณผู้ฟังขาทีมแพทย์ค่ะจึงได้ปรึกษาหารือกันเสร็จแล้วแล้วก็ได้ทำการผ่าตัดทีมสูตินารีแพทย์นะคะทำการตัดมดลูกต้องตัดมดลูกเลยนะแล้วก็เปิดช่องคลอดบางส่วนออกแล้วก็ทำการเลาะเนื้อเยื่อผังผืดนะคะผ่านทางช่องคลอดแล้วก็ผนังช่องท้องทางด้านหลังซึ่งมันติดกับลำไส้ใหญ่ด้วยมันติดกับท่อไตด้วยแล้วก็มันมีอวัยวะสำคัญมากมายแล้วก็มันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยคุณหมอต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงจริงๆนะเพราะว่ามันต้องค่อยๆล้อออกคุณผู้ฟังนึกภาพไปด้วยนะคะค่อยๆล้อออกแล้วมันก็อยู่ติดกับอวัยวะสำคัญมากมายว่าจะเป็นลำไส้ใหญ่เป็นท่อไตแล้วก็มีอวัยวะส่วนอื่นอีกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความประณีตมากๆเลยนะคะในการที่จะค่อยๆเลาะมันออกคุณหมอกระดูกค่ะใช้อุปกรณ์ช่วยเลาะผังผืดผ่านเนื้อเยื่อนะคะโดยเลาะชิดกับก้อนหินมากที่สุดจากด้านล่างผ่านทางช่องคลอดคุณหมอสูตินารีเวชเปิดช่องท้องเคลียร์พื้นที่เลาะผังผืดภายในช่องท้องเคลียร์แล้วนะคะก็เพื่อให้เกิดช่องว่างมากพอแล้วถึงจะเอาก้อนหินออกมาได้สำเร็จซึ่งกระเพราดูคลิปถ้าใครได้ดูข่าวเมื่อเช้าหรือจะไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่าทั้งหมอพยาบาลเนี่ยยืนเป็น10คนเลยต้องช่วยกันแล้วก็คุณหมอเนี่ยพอผ่าช่องท้องออกมาแล้วใช่ไหมคะทำการเลาะผังผืดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหมอเนี่ยใช้มือ2มือเลยค่ะแล้วก็ควักลงไปมันน่ากลัวไปไหมสิ่งที่ดีเจกำลังพูดมันน่ากลัวไปหรือเปล่าคะคุณหมอเนี่ยใช้มือ2มือนะคะในการควักลงไปควักลงไปแล้วก็ดึงแบบอืดแบบดูจากสีหน้าคุณหมอก็คือคุณหมอต้องใช้พละกำลังเยอะมากนะคะในการควักเพื่อที่จะเอาไอ้ก้อนนั้นน่ะขึ้นมาจากช่องคลอดให้ได้ซึ่งมันยากมากๆเลยค่ะคุณหมอบอกว่ามันยากมากๆเลยกว่าจะเลาะออกมาได้ซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้ดูก็เห็นเลยว่ามันยากจริงๆเพราะคุณหมอต้องใช้พละกำลัง2มือในการแบบเหมือนยกก้อนหินขึ้นมา1ก้อนอะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วตอนที่เลาะออกช่วงที่มันกำลังจะหลุดอะคุณหมอบอกว่าคุณหมอก็ได้ขออนุญาตนะคะคุณหมอใช้คำว่าพวกเราได้ขออนุญาตเอาออกแล้วก็วินาทีที่คุณหมอกำลังจะยกก้อนหินออกอ่ะคุณหมอสวดมนต์ค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะคุณหมอสวดมนต์คุณหมอบอกว่าคุณหมอสวดมนต์แล้วคุณหมอนึกในใจสวดมนต์นึกถึงหลวงปู่ทวดนึกถึงเจ้าพ่อเสือเท่านั้นล่ะค่ะก้อนนั้นอ่ะมันหลุดออกมาเลยมันหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะอันนี้คุณหมอบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณหมอที่เป็นคุณหมอชื่อคุณหมออัชราวดีเนี่ยค่ะสวดมนต์ในใจนะคะสวดมนต์ในใจแล้วก็คุณหมออโถเองก็สวดมนต์แล้วก็นึกถึงหลวงปู่ทวดเจ้าพ่อเสือขณะที่ทำการจะยกก้อนนั้นออกมาเนื่องจากมันยกยากมากพอนึกถึงหลวงปู่ทวดนึกถึงเจ้าพ่อเสือปุ๊บมันหลุดออกมาเลยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ไปย้อนดูคลิปได้นะก็พอนั่งดูข่าวเมื่อเช้าเลยสรุปประวัติเพิ่มเติมของผู้ป่วยรายนี้นะคะสืบเสาะแล้วผู้ป่วยบอกว่าผู้ป่วยเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อหลายปีก่อนและไปทำเสน่ห์ค่ะไปทำเสน่ห์แล้วก็ถูกหมอไสยศาสตร์ที่เป็นชาวอินโดนีเซียแหละบังคับทำของใส่เข้าไปในช่องคลอดซึ่งคนไข้รายนี้นะคะได้รับของแปลกปลอมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเมื่อหลายปีก่อนจากการที่ไปทำเสน่ห์นะคะแล้วก็

จากข้อมูลที่บอกคุณหมอก็คือมันก็อาจจะไม่ชัดเจนคนไข้ก็บอกว่าเขาอะเหมือนกับว่าความจำมันเลอะเลือนไปแล้วก็จำไม่ค่อยได้อะแต่เท่าที่จำได้ก็คือไปทำเสน่ห์แล้วก็ถูกหมอคุณใสถูกหมอไสยศาสตร์เนี่ยทำของใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะโดยที่ไม่ทราบวิธีการแล้วก็รายละเอียดเชิงลึกอื่นๆว่าเอาอะไรใส่ไปอะไรยังไงนะคะแต่หลังจากนั้นผ่านไปเกิดอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังมาเรื่อยๆประมาณ3ปีจนมาพบแพทย์หลังจากที่เอาก้อนออกแล้วนะคะคุณหมอก็ได้ทำการสกัดก้อนหินค่ะด้วยเหตุที่ว่าเห็นผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วมันเหมือนมีโครงสร้างบางอย่างอยู่เป็นลักษณะวงกลมแล้วก็มีเม็ดกลมทึบแสงนะคะอยู่ภายในก้อนนั้นด้วยเมื่อกระเทาะก้อนออกมันจะมีน้ำแล้วก็มีส่วนประกอบคล้ายกับมีกลิ่นที่มันเหม็นเน่ามากๆฟุ้งไปทั่วห้องผ่าตัดเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรหลังจากที่เอาก้อนออกมาคุณหมอก็ทำการผ่าก้อนนั้นออกอะค่ะเมื่อตามหาส่วนประกอบภายในเพิ่มเติมนะคะก็พบว่าชิ้นส่วนที่มันอยู่ภายในก้อนที่เป็นก้อนหินเนี่ยมันเหมือนอะคริลิกรูปทรงกลมสีเขียวแล้วก็สีแดงมันมีเหมือนกับเป็นอะคริลิกกลมๆอ่ะมีก้อนสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะไปย้อนดูคลิปใต้นะคะเพราะทุกคนที่ฟังแล้วอยากจะเห็นรูปแน่นอนเลยมันเป็นอะคริลิกกลมๆสีเขียวแล้วก็สีแดงขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนแล้วก็ไอในก้อนนั้นน่ะนอกจากมีอะคริลิกสีเขียวสีแดงแล้วมันยังมีลูกปัดหลากสีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรจำนวน11เม็ดด้วยค่ะที่ไม่สามารถระบุได้ว่าตอนทำพิธีไสยศาสตร์ดังกล่าวเขาทำยังไงทำไมโครงสร้างภายในมันเป็นเหมือนลักษณะเป็นโคลนแล้วก็มีน้ำส่วนประกอบภายนอกที่แข็งเหมือนหินเลยนะคะแล้วสภาพมันยังดีมากค่ะไอสภาพอะคริลิกที่เป็นวงแดงกับวงเขียวแล้วก็เม็ดลูกปัด11ลูกเนี่ยสภาพมันยังดีสีสันยังสดมากเลยนะคะทางทีมแพทย์เลยตัดสินใจคุณหมอก็บอกว่าถือว่าเป็นการผ่าตัดอีกเคสหนึ่งที่ทำการปรึกษาแล้วตัดสินใจถูกถ้าตัดสินใจครั้งแรกไอ้ที่แบบจะเจียหินออกเป็นก้อนแล้วก็จะเอาออกมาทีละก้อนเล็กๆทางช่องคลอดใช่ไหมคะถ้าทำแบบนั้นคุณหมอบอกว่าคุณหมอตัดสินใจผิดเลยตัดสินใจถูกมากที่ทำการผ่าที่หน้าท้องด้านบนแล้วก็ควักออกมาทั้งก้อนนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากหากทำการย่อยก้อนหินเหมือนกับที่วางแผนกันครั้งแรกเนี่ยรับรองว่าไอ้โคลนที่มันเน่าอยู่ด้านในไอ้เป็นน้ำที่มันน้ำเน่าเสียน้ำเหม็นและไหนใจพวกเศษสิ่งแปลกปลอมอีกมันจะปนเปื้อนในร่างกายของคนไข้ทันทีเมื่อมันแตกกระจายอยู่ข้างในทำให้การติดเชื้อในช่องคลอดต่อมาอีกแน่นอนนะคะงานนี้ก็เลยขอขอบพระคุณทีมสูตินารีแพทย์นายแพทย์โคสิตตันตินามแพทย์หญิงอัชราวดีภูลสวัสดิ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกและมะเร็งในสตรีทีมพยาบาลสูติกรรมทีมพยาบาลออร์โธปิดิกที่ร่วมภารกิจนี้เป็น10คนเลยค่ะคุณหมอบอกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นกว่านี้อีกแล้วจากการผ่าตัดครั้งนี้นะคะก็เลยเอามาโพสต์หน้าแอปฟ้าของตัวท่านเองว่าบันทึกไว้ณโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่30มิถุนายน69เสร็จภารกิจไปไหว้เจ้าพ่อเสือต่อเลยอันนี้คุณหมอพิมพ์ไว้นะคะทำบุญโลดมีคำตอบแล้วครับว่าคืออะไรเป็นการทำเสน่ห์โดยวิธีทางของอินโดนีเซียจริงๆนะคะพอหลังจากนั้นคุณหมอก็อาจจะไปสืบสอดแสวงหาข้อมูลหน่อยนะคะว่าการทำเสน่ห์ของทางอินโดเขาทำกันยังไงสรุปว่าคุณหมอบอกว่าได้คำตอบแล้วครับก็คือเป็นการทำเสน่ห์โดยวิธีการของทางอินโดนีเซียจริงๆนะคะโอ้โหก็เลยทำให้นึกถึงเพลงนี้คนถูกของของเมนทอนน่ากลัวเนาะคุณฟังไปย้อนดูคลิปได้นะคะไปย้อนดูคลิปได้มันน่ากลัวมากไอ้ก้อนเนี้ย

จากเรื่องเมื่อกี้นะบอกได้เลยว่ามันเรื่องของการทำสนงทำเสน่ห์อะไรเงี้ยมันเป็นของชั่วคราวนะคะมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นของชั่วคราวนะคนเรารักกันที่หัวใจนะจ๊ะได้แต่ตัวมาก็แค่นั้นแหละทุกคนมันเป็นของชั่วคราวมันอยากให้มันมีแค่ในละครอะคือมันเป็นแค่ในละครอะเออชีวิตจริงมันเป็นของชั่วคราวจริงๆช่วงนี้นะคะฝากไว้กับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะเดี๋ยวก่อนไปพักเบรกกันยังมีอีกหลายเพลงเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให้ฟังเพลงกันยาวๆบริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111อยู่กับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะของเรานะคะดูแลครบจบเลยทั้งเรื่องไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำค่ะคุณผู้ฟังค่ะทั้งการออกแบบการติดตั้งค่ะจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆนะคะครบเลยมาที่เราที่เดียวนะคะติดตั้งครบเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นผู้ประกอบการค่ะหรือเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทนะคะขนาด

เล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ติดต่อเราได้ค่ะเรามีทีมงานคุณภาพพร้อมนะคะที่จะดูแลครบจบเรื่องของระบบไฟค่ะให้กับลูกค้านะคะทั่วประเทศไทยอุ๊ยได้ยินเสียงฝนตกจ้าฝนตกทั้งลมทั้งฝนเลยตอนนี้อ่ะมาต่อกันทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำนะคะรวมถึงระบบเซฟตี้ต่างๆตู้เมนควบคุมไฟฟ้า

0: การตรงไม่น้อยกว่า25ปีนะคะควบคุมงานทุกๆขั้นตอนบริหารงานโดยพี่โอ๊ตค่ะคุณพิรเดชวิโรจน์นะคะบริษัท DO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเมื่อวานกะเพราก็เพิ่งจะเข้าไปที่บริษัท DO นะคะแต่เมื่อวานนี้กะเพราวิ่งทางเส้นเลี่ยงเมืองวิ่งทางเส้นเลี่ยงเมืองก็เลยตรงไปทางเข้าทางซอยถังทองก็สะดวกมากๆเลยถ้าเข้าทางซอยถังทองเนี่ยก็เลี้ยวตัดเข้ามาถนนวิภาวดีนิดเดียวค่ะก็จะเจอบริษัท BO ทางด้านขวามือแล้วนะคะติดต่อเบอร์ออฟฟิศได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็น 077-295-111 ค่ะ 077-295-111 หรือ086-471-3221 086-471-3221 ถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ลงเพราะบันเทิงซอย18กลับมาติดตามสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18นะคะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะมาพร้อมกับสายฝนเลยแล้วก็ลมแรงมากๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถเดินทางอยู่ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะคะใช้ชีวิตไม่ประมาทค่ะตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะในเมืองสุราษฎร์แล้วก็ต่างอำเภอก็ฝนตกแล้วเช่นเดียวกันพี่ชายขาสวัสดีค่ะพี่สุชาคอนว่าไม่ข้อฟังอย่างเดียวเลยนะคะพี่หอดานช้างที่บ้านนาเดิมก็ตกแล้วนะคะพร้อมกับลมแรงมากๆด้วยFC ทักมาบอกพี่ส้มชัยพี่เดือนจ๋าทาชนะฝนตกไหมคะกาญจนดิษฐ์ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอเพลงรักจางให้กับพี่ๆจราจรด้วยตั้งด่านอยู่ฝนตกน่าจะตั้งด่านไม่ได้แล้วนะพี่ติ๊กจ๋าวันนี้น้องต้นน้ำนะคะทักทายกันทางต่อๆด้วยสวัสดีครับมาค่ะฟังเพลงสนุกกันสักหน่อยนะคะฝนตกๆแบบนี้ไม่รู้จะทำไรนะคะนั่งให้ปลายใจเรื่องก็ฟังเพลงพบโลหนองเซนเนอร์ผีสนองค่ะเพลงนี้บอบเบิ้ล300

0: ช้ไมค์จากบอเบิ้ล300ค่ะน้องเสนอผีกอสนงนะคะ
1: ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมี
0: เช่นเดียวกันค่ะถ้าผีเสนอน้องกอสนงนะคะสนุกอีกสักหนึ่งเพลงค่ะกับคู่หูกายค่ะ
2: จับมือเดินเล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำ

าคู่หูกายภาพรุ่นนี้ไม่แข่งกับใครแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้เป็นคู่หูคู่หานะคะคู่หูคู่หาสนุกมากค่ะเพลงนี้จังหวะโอ้โหใช้ได้เลยพี่เนื่อนว่าคุณน้องเปิดเพลงนี้รู้ไหมว่ามันสะเทือนจ้าก็พี่เนื่อนนั้นคู่หูคู่หาดีกว่านะคะยังไม่ถึงขนาดคู่กายภาพล็อกนะคะคู่หูคู่หาแล้วกันคู่แบบไปไหนไปด้วยอะไรอย่างนี้ไปไหนไปกันสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะฝากไว้ค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มองหากล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีดกดีทุกต้นนะคะทนโรคทนแล้งค่ะต้องที่นี่เท่านั้นนะคะกับนายหัวพันธุ์ป่าแม่โจ้50ของเราเป็นแปลงเพาะขนาดใหญ่เลยนะคะมีพันธุ์ปาล์มน้ำมันดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าให้พี่น้องเกษตรกรเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ซีราสสปริงแบสสุราธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลิคอมแพค ML 161สวิคินาบลู KBC คาลิคิว6คาลิค600 AA ไฮบิด้า 1S นะคะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรค่ะพี่น้องเกษตรกรที่มาซื้อกล้าปาล์มน้ำมันที่นี่นะคะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอาไปปลูกแล้วโอ้โหเพื่อนบ้านทักเลยว่าพี่เบ้าอย่าไปซื้อพันปาล์มมาแต่น้อยละพูดลูกมันดกพันนี่นะคะโอ้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยซื้อมาจากแปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50อันนี้ก็เพราะไม่ได้พูดเองเองเนาะฟังมาจากปากของพี่น้องเกษตรกรจริงๆนะคะฟังมาจากปากพี่น้องเกษตรกรจริงๆเพราะว่าเราคัดสรรแต่พันธุ์ดีให้กับลูกค้าเราทำการคัดแยกนะคะเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เติบโตเป็นต้นกล้า1เดือน2เดือนนะคะจนถึง10ถึง12ก่อนที่จะส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรไปลงแปลงเพาะไปลงแปลงปลูกเนาะเราจะทำการคัดแยกทั้งหมด4ครั้งด้วยกันดูว่าต้นไหนไม่มีประสิทธิภาพดูว่าต้นไหนที่มันโตไปแล้วจะด้อยคุณภาพเราจะทำการคัดแยกนะคะตัดทิ้งตัดโยงตัดทุ่มทั้งหมดเลยเราจะให้เหลือแต่กล้าปั๊มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรเท่านั้นต้องการปรึกษาเรื่องการปลูกนะคะการใส่ปุ๋ยการดูแลบำรุงรักษาการเก็บเกี่ยวทุกขั้นตอนเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะนายหัวของเราเจ้าของแปลงเพาะค่ะยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีจะโทรปรึกษาหรือว่าจะมาที่แปลงเพาะก็ได้เราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโทรสอบถามค่ะ0992226964 0992226964ค่ะหรือจะมาที่แปลงเพาะก็มากันได้เลยอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบล

0: บนท่าอูแทอําเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีค่ะติดต่อเราได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะรายการอสมท.เพื่อชุมชนในช่วงของ M-Cot Green Market ฝากติดตามรายการกันเหมือนเดิมนะคะส่วนสองช่วงภาคเช้าก็หวังว่าเพลงทุกเพลงที่เปิดไปจะทำให้ทุกคนมีความสุขสบายใจแล้วก็มีความสุขกับเรื่องราวที่เรามาเล่าสู่กันฟังรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังขับขี่ปลอดภัยใช้ชีวิตไม่ประมาทค่ะมีสติกันเยอะๆนะกันไว้บนรักปิดท้ายเอาไว้กับหนึ่งเพลงเพราะจากพี่ๆไม้เมืองนะคะถึงไหนบทสำคัญเพลงไหนเปิดไม่ทันขออภัยค่ะขอบคุณทุกของขวัญขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะในช่วงภาคเช้าของเราขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ

่อนเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ระบวนการชี้แจงเหล่งใช้อำนาจร่วมกับกรรมาธิการปปช.เชิญให้ข้อมูลอีกครั้งตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาวสองสายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันส่งสารฟันจำคุก8เดือนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกานทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงในขณะนี้นะคะเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะคะหลังจากถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ทันทียังไม่ได้ระบุวาระงานที่ชัดเจนแต่ว่ามีหลายปัญหาที่จะต้องการเร่งแก้ไขมีรายงานว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานความคืบหน้าเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นส่วนในช่วงเย็นของวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังจากเกิดกรณีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าและก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดนะคะรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ
2: มาที่นายสพลนะคะสันไตรภพสสพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะรวมถึงพิจารณากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งตอนนี้เป็นข้อกังวลของสังคมนะคะหลังจากที่ได้มีการบุกค้นอาคารหลังหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีวันนี้ประชาชนเป็นห่วงว่าคดีมีความคืบหน้าถึงไหนค่ะก็เลยมีการเชิญตำรวจสอบสวนกลางมาซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือข้าราชการ10คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับไปนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างสามารถจับตัวกันใหญ่ได้แล้วหรือไม่นะคะกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากตนต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2566ตนซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยก็ได้นำไปร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นต่อมาเมื่อเดือนมกราคมปี67กระทรวงมหาดไทยได้เซ็น MOU กับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตท้องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปี67จนกระทั่งวันนี้ปี69ก็สามารถจับกระบวนการทุจริตได้ซึ่งในอดีตไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบโดยท้องถิ่นอย่างที่มหาสารคามและกาฬสินธุ์ซึ่งดำเนินคดีไปแล้วเมื่อมาจัดสอบโดยส่วนกลางก็ได้ยินข้อคอรหามาตลอดว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อบรรจุข้าราชการแต่ไม่เคยมีการจับได้นี่จึงเป็นครั้งแรกค่ะนายอัศพลยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยต่อต้านเรื่องนี้นะคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะจะคุมไม่ได้จนกระทั่งมีความร่วมมือจาก5หน่วยงานที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทลายขบวนการนี้ซึ่งในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยครั้งที่ผ่านมาก็มีมติชัดนะคะว่าหากสมาชิกพรรคหรือใครก็ตามในพรรคเป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้จะไม่มีการช่วยเหลือจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะส่วนกรณีที่นายพงศกรเสาธนหรือว่ากฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรากฏในคลิปเสียงพาดพิงถึงกรรมาธิการปปช.เมื่อเดือนตุลาคมปี68ซึ่งตอนนั้นตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกรรมาธิการนี้สิ่งที่พาดพิงมาตนมีความกังวลเพราะมีชื่อนามสกุลของบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเป็นที่

0: ศึกษาคณะกรรมการปปช.สมัยที่แล้วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีอยู่จริงแต่มีคนที่มีนามสกุลเดียวกันปรากฏเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการปปช.สมัยที่แล้วจริงและอีกข้อกังวลหนึ่งก็คือการที่นายพงศกรอ้างว่ากรรมการปปช.มีพฤติกรรมสอบหาเชิงลึกจนยืนยันว่าตามข้อบังคับกรรมการไม่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้ตนจะทำหนังสือไปยังประธานสภานะคะเพื่อให้สำนักกฎหมายดำเนินคดีกับบุคคลที่พาดพิงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐสภากลายเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์แบ็กเมลประชาชนนอกจากนี้อยากให้ประธานสภาวางมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลทั้งที่มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งในกรรมการสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกได้ค่ะอย่างไรก็ตามข้อมูลที่จะได้จากการประชุมกรรมาการวันนี้ก็จะมีการนัดประชุมต่อในสัปดาห์หน้าโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยที่จะสอบหรือว่าหน่วยงานต่างๆซึ่งทราบเบื้องต้นว่าพรุ่งนี้กระทรวงมหาดไทยจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเสร็จและในสัปดาห์หน้าก็จะนำผลสอบของกระทรวงมหาดไทยเข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรรมาการปปช.และพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญมากนะคะจะติดตามเรื่องนี้ไม่ใช่จับแต่ปลาสิวปลาส้อยคนระดับกลางหรือแม้แต่ระดับสูงในกรรมาการปปช.ก็จะสาวให้ถึงค่ะ
1: มากันที่ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกระจายอำนาจค่ะวันนี้นายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าวันนี้ได้เชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการสอบข้าราชการท้องถิ่นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรแต่ว่าวันนี้ทางมสบไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็เลยทำให้แค่สอบถามหน่วยงานราชการว่าทางกรรมการนั้นจะมีการเชิญมสว.มาอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้มาชี้แจงกับทางกรรมการซึ่งตนเองนั้นจะไปหารือกับทางกรรมการปปช.เพื่ออาศัยอำนาจร่วมกันในการเรียกผู้บริหารของมสว.มาชี้แจงสำหรับการหารือในวันนี้เป็นการสอบถามหน่วยงานรัฐถึงขั้นตอนการออกข้อสอบและการดำเนินการสอบจากข้อมูลที่ตนเองทราบพบว่ามีพฤติการผิดปกติตั้งแต่ปี2567ถึง69ซึ่งทางกรรมการปปช.ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการหารือกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตั้งแต่รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นซึ่งก็ได้ให้ความสนใจและเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับการเรียกมสว.มาชี้แจงต่อกรรมการนั้นนะคะทางมสว.ก็มีการชี้แจงโดยลายลักษณ์อักษรว่ายังไม่สามารถมาชี้แจงได้เพราะว่าอยู่ในกระบวนการให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆวันนี้จึงทำใหได้แค่เพียงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำการชี้แจงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างไรแล้วก็จะมาดูระเบียบทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป้าหมายวันนี้จะต้องรู้ถึงช่องโหว่ของการทุจริตให้ได้นะคะแล้วก็ส่วนตอนนี้ค่ะมีหลายกรรมการทำการประชุมแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้ในอนาคตจะมีการพิจารณาร่วมกันหรือไม่ซึ่งนายคงกฤษบอกว่ามีโอกาสที่จะประชุมร่วมกันตนเองนั้นไม่ปฏิเสธกรรมการที่มีประธานมาจากพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทำงานร่วมกันแล้วก็แนะนำข้อสรุปของแต่ละกรรมการมาหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งซึ่งก็ถือเป็นอำนาจอย่างถูกต้องค่ะ
0: ส่วนเรื่องของผลสอบทุจริตราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นค่ะบอกเพียงสั้นๆนะคะว่ายังไม่ได้รายงานผลการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันค่ะส่วนในวันนี้จะต้องไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นะคะนายสันติธรก็บอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Arts 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบ

0: สินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcon Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูคดีแอร์สาวที่ถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศค่ะและจากการตรวจค้นก็พบว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีแอร์สาวหรือไม่นั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องจึงขอเวลาช่วงเช้าวันนี้รวบรวมผลการตรวจค้นทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะแถลงข่าวในช่วงบ่ายค่ะเมื่อถามถึงกระแสข่าวการจับกุมคนขับรถเก๋งหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวภายในซอยรางน้ำช่วงกลางดึกที่ผ่านมาข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะคะนางสาวอาริภาก็บอกว่าคดีนี้เป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการที่ปรากฏเป็นข่าวยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของคุณมินาโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามค่ะปปส.กำลังเร่งขยายผลขบวนการนี้ในอีกหลายส่วนขอให้รออีกหน่อยนะคะคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนค่ะส่วนกรณีรถเก๋งต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบดังกล่าวนางสาวอริพรก็บอกว่ามั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีกล้องวงจรปิดจำนวนมากนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เข้ามารายงานตัวเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะติดตามตัวมาสอบสวนได้ค่ะสำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายในวัน2วันนี้ก็คือการตัดวงจรและหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียโดยพฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินหรือว่าคนวิ่งของคอยลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ก่อนจะส่งออกนอกประเทศขณะที่ปปส.ทราบข้อมูลและเส้นทางบางส่วนแล้วรวมทั้งทราบตัวผู้ร่วมขบวนการและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำไปต่อจิ๊กซอว์ร่วมกับทางการออสเตรเลียต่อไปค่ะพอถามถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดแอร์สาวจึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจเพจ Facebook Rose Rose ค่ะจนยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศทั้งที่มีกฎเหล็กห้ามลูกเรือนรับหิ้วของโดยเด็ดขาดนางสาวอาริภักดิ์ก็บอกว่าค่ะปปส.กำลังเร่งขยายผลขบวนการนี้ในอีกหลายจึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจเพจ Facebook Rose Rose ค่ะจนยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศทั้งที่มีกฎเหล็กห้ามลูกเรือนรับหิ้วของโดยเด็ดขาดนางสาวอาริภักดิ์ก็บอกว่าเราเองก็ต้องตั้งข้อสังเกตมาตลอดนะคะเนื่องจากสินค้าที่ส่งมาไม่มีการระบุที่มาของเจ้าของอย่างชัดเจนซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวแอร์สาวค่ะซึ่งตอนนี้ทางการออสเตรเลียก็อยู่ระหว่างสรุปแล้วก็รวบรวมคำให้การส่งให้ปปส.เช่นกันค่ะ
2: ส่วนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษามาตรการความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะคะหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระและสั่งการให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกค่ะจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อ25 มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นแล้วก็พบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันก็อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนนั้นยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังต้องผ่านการตรวจสอบนะคะทั้งบุคคลแล้วก็สัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอด

0: ภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานในขณะเดียวกันการตรวจสารเสพติดหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามด้านยาเสพติดนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กพฐ.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานของศุลกากรนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานการเสริมการประสานงานของการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่กระทบต่อการบริการแล้วก็การเดินทางของประชาชนค่ะ
1: มาดูเรื่องของการจับกุมเว็บพนันนะคะสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการสอท.1ค่ะก็สั่งการให้ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดก็เฝ้าติดตามจนพบการร้องเรียนว่ามีผู้ใช้บัญชี Instagram รายหนึ่งค่ะมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบหวิวแล้วก็ใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์มีการแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ด้วยนะคะพอคนกดลิงก์เข้าไปก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถจะฝากเงินแล้วก็เล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงค่ะจากนั้นทางตำรวจก็เลยนำทีมชุดสืบสวนไปรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งระบุตัวเจ้าของบัญชี Instagram ที่กระทำผิดได้นะคะทราบชื่อก็คือนายอรัญญาหรือว่าไอริสอายุ21ปีค่ะก็เลยร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งล่าสุดนายอรัญญาก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะสารภาพว่าตนเองถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงค่ะทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและเชิญชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันออนไลน์ค่ะคืบหน้าล่าสุดนะคะนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: วันนี้จะมีการนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญสองนะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งคดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องนายหรือว่าพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สุตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวนะคะคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าร้านนักนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติแล้วก็ถูกตำรวจจับเมื่อช่วงปี63ค่ะซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายนะคะพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาพักในไทยจนท้องแก่จะไปคลอดที่ประเทศจีนค่ะโดยแนวทางการสืบสวนพบว่าในแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มแล้วก็ฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์ก็นับเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนะคะนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งค่ะซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินโดยจับกุมได้ที่สมุทรปราการพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งสำหรับบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาครบทั้ง10คนนะคะมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งญาติๆตอนนี้ศาลก็อยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาค่ะทางนี้คดีนี้มีการแยกฟ้องจำเลยเป็นหลายกลุ่มนะคะโดยนายเจ้าหลานนายทุนใหญ่พร้อมพวกอีก3คน

0: ให้การรับสารภาพในคดีหลักที่ว่าจ้างหญิงไทยให้มารับจ้างตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มบุญโดยผิดกฎหมายเหตุเกิดที่กรุงเทพและที่อื่นที่เกี่ยวพันกันศาลตัดสินจำคุกคนละ150ปีและลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือคนละ75ปีอย่างไรก็ตามค่ะตามกฎหมายกำหนดให้จำคุกได้ไม่เกิน50ปีคงจำคุกจำเลยทั้ง4ไว้ที่คนละ50ปีซึ่งตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ค่ะพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ันนี้มีการเปิดงานฝึกซ้อมเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะภายใต้การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยปี69กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะนายเจเศรษฐ์กล่าวเปิดงานนะคะบอกว่าทุกคนคงจะทราบกันดีว่าอุทกภัยสร้างความสูญเสียและเสียหายต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมากในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่สงขลาที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ปี68ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนอลัมค่าและก็ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและศักยภาพการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตนพร้อมจะรับฟังจากผู้ปฏิบัติงานจริงและปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อสั่งการของทุกคนวันนี้ตนเดินทางมาฝึกซ้อมด้วยแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะนายเจเศษย้ำว่าการฝึกซ้อมในวันนี้และวันที่17กรกฎาคมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรื่องการแก้ไขในพื้นที่หาดใหญ่ในส่วนของงบประมาณที่จะแก้ไขในระยะยาวยังไม่ได้ลงไปถึงพื้นที่นะคะเพราะว่ามีงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรเนื่องจากเป็นงบที่มีมูลค่าสูงและหลากหลายหน่วยงานต้องใช้เวลาในการบูรณาการและการทำคำของงบประมาณประจำปีคงไม่เพียงพอจึงต้องทำคำขอในส่วนของงบกลางค่ะและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวานแล้วนะคะก็คาดว่างบประมาณจะไม่ทันปีนี้จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการทุกคนที่จะช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมาอีกค่ะ
1: ยังอยู่ที่สงขลานะคะจากกรณีที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยจำนวน5ชนิดส่งผลให้ปริมาณกุ้งภายในประเทศมีมากเกินความต้องการของตลาดแล้วก็เกิดการล้นตลาดนะคะจนทำให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทางประมงจังหวัดสงขลานายเจริญโอมณีค่ะบอกว่าจังหวัดสงขลานั้นมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยปีละประมาณ 14,000 ตันหรือว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,400 ตันนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านระงับการนำเข้าแบบนี้ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดสงขลารวมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือพร้อมเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งโดยตรงจากเจ้าของบ่อสู่ผู้บริโภคนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการระบายผลผลิตและลดผลกระทบด้านราคาสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยวันละประมาณ700กิโลกรัมถึง1ตันเชิญชวนชาวจังหวัดสงขลาร่วมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงเพราะว่าการบริโภคกุ้งภายในจังหวัดนั้นจะช่วยดูดซับผลผลิตที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็ช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเดินหน้าประกอบอาชีพต่อไปได้และนอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็จะนำกุ้งไปจำหน่ายภายในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาตลอดจนการกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งของจังหวัดสงขลาอีกด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรผู้สนใจนำกุ้งมาจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาค่ะถนนวิเชียรชมตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์074311302ค่ะ
0: รัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้ด้วยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงซึ่งล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2

0: บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี70ค่ะทางนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ไปกันที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกประจำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ครอบคลุมทันสมัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบบริการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลเพื่อเป็นทางเลือกในการรับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ทันเวลาด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเฉพาะคลินิกพิเศษเฉพาะนอกเวลาราชการแล้วก็คลินิกรูปแบบพิเศษก็จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปเป็นใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเน้นยกระดับการให้บริการและสร้างมาตรฐานระบบบริการแบบใหม่ทั้งนี้การพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษมุ่งเน้นกลุ่มที่มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มที่มีสิทธิประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพและชาวต่างชาตินะคะเนื่องจากการให้บริการคลินิกพิเศษนั้นอาจจะมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติได้นะคะนอกจากนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์นั้นมีพรีเมียมคลินิกของหน่วยงานในสังกัดรวม16แห่งด้วยกันนะคะนอกจากนี้ในอนาคตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกในสังกัดของกรมการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะประชาชนสามารถใช้บริการคลินิกพรีเมียมได้ณโรงพยาบาลทั้ง16แห่งของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการแผ่ปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติได้แผ่ขยายจากแถบมิดเวสต์เข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐในวันพุธที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนหลายสิบล้านคนหลังจากทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนซึ่งคาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติของสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสภาพอากาศที่ร้อนจัดดังกล่าวคาดว่าจะดันให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความร้อนในกลุ่มเปราะบางและอาจส่งผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กำลังเผชิญภาระหนักอยู่แล้วจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากศูนย์ข้อมูลและยานยนต์ไฟฟ้าค่ะซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงเมื่อวันพุธนะคะว่าทางการนิวยอร์กได้ประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนล่วงหน้าก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอากาศจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553โดยมีการเปิดศูนย์บรรเทาความร้อนหลายแห่งทั่วทั้ง5เขตการปกครองรวมถึงจะส่งรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสายเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหารนอกจากนี้ยังได้เพิ่มกำลังเจ้าที่ภาคสนามเป็น600คนเพื่อตรวจตราดูแลคนไร้บ้านและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคหลังของเมืองนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กขอร้องให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมฉลองวันชาติพักผ่อนเป็นระยะอยู่ภายในอาคารเมื่อทำได้ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดาราการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสิงห์ทุกวรวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: จบแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ปากใต้บ้านเรานะคะ
0: ครับอาจจะคุณลองร้องให้ฟังหน่อยสิครับเพราะว่าแฟนๆ บอกว่าคุณลองสักท่อนนึง รายการปากใต้บ้านเรานะเป็นการถือว่าเป็นการเทสเสียงเทสระบบก่อน
1: เอ้ย
0: นะฮะ
1: ต้องจำเนื้อให้ได้ก่อนคุณ
0: ไม่เป็นไรเรามีสคริปต์อยู่สคริปต์เดียวนะฮะใช้กันในทุกเวอร์ชันสำหรับเพลงของเรานะครับกับดีเจอสมทสายใต้นะครับถ้าจะไปหมอชิดนี่คือจะไม่เจอพวกเราแน่นอน คุณผู้ฟังจะต้องมานัดเจอตรงที่สายใต้ถนนบรมราชชนนีนะครับ เท่านั้นนะครับสายใต้ใหม่นี่คืออยู่ตรงไหนคุณแถวปิ่นเกล้าไหมหร
1: ือ
0: เขาย
1: ้
0: ายแล้ว
1: ไม่แน่ใจเลย
0: เขาย้ายแล้วยัง
1: คือสมัยก่อนนะไปหมอชิดนี่หมายถึงว่าอาจจะมีแบบรวมรถในหลายๆสายใช่ไหมคุณแต่ทีนี้ว่าถ้ามาโซนทางปากใต้
0: จะต้องขึ้นที่หมอชิดใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะสายใต
0: ้สายใต้ต้องมาขึ้นที่หลังเซ็นทรัลปิ่นเกล้านานมากเลยนะสายใต้ตรงนั้น
1: ที่พูดแบบนั้นนะเพราะว่าฉันเคยไปสักครั้งสองครั้งไงไม่ได้ใช้บริการไงคุณก
0: ็
1: จะไม่รู้จักเลยแต่คุณน่ะขึ้นลงอยู่ประจำ
0: ใช่นะครับก็หลังๆนี่ก็จะใช้เส้นพระราม2ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เส้นพระราม2เวลาขับไปนี่ก็พยายามชำเลืองดูด้านบนตลอดนะฮะ
1: ว่า
0: เอ๊ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเส้นพระราม2นี่คือถ้าหลงหรือว่าเลยซอยไปแล้วเนี่ยกว่าคุณจะยูเทิร์นกลับมาได้
1: ต้องใช้เวลาน
0: ะนานมากในการขับรถในกรุงเทพคุณผู้ฟังคงจะรู้นะฮะเคยขึ้นทางด่วน บางนาใช่ไหมคุณ
1: ค่ะค่ะใช่ไหมแล้วทีนี้ว่าอย่างคุณแจ็คเนี่ยก็แบบพอไปถึงปุ๊บนะเวลามีไปประชุมอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณมีโอกาสไปกรุงเทพปุ๊บคุณก็ฟังพาทีมงานอสมทเราไปเซอร์เวย์ไงไปตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้ไงใช่ไหมแต่คุณก็เก่งนะจริงๆแล้วคนที่ขับรถถ้าไม่ชินในกรุงเทพเนี่ยจะค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าอันนี้แบบคุณแจ็คเขาอยู่ตจวอยู่ภูธรแต่เก่งนะแต่ทุกวันนี้มันมีแมปใช่ไหมคุณก็สามารถที่จะแบบว่าเออนะไปได้แต่บางทีถ้าเราเลี้ยวไม่ค่อยถูกหรือบางคนอาจจะดูแผนที่นะคะ Google ดูแผนที่ GPS อะไรพวกนี้มันไม่ค่อยจะชำนาญนะคุณผู้ฟังก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่แบบจะเลี้ยวซอยนั้นซอยนี้แล้วคือที่พูดแบบนี้เพราะว่ามีน้องคุณอยู่ที่กรุงเทพอ่ะแล้วก็อยู่กับรถขนส่งรถเมล์กรุงเทพแต่ดูนะไม่เป็น
0: ดูอะไรไม่เป็น
1: ดูแผนที่ดู GPS ไม่เป็น
0: เอาแต่ว่าทำงานขอสมก
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ใช่
0: ไม่เป็นไรก็มีโชเฟอร์ในการขับนำทางให้นะครับแต่เพราะว่าแต่ว่าถ้าเป็นสามารถจะขับรถได้ไหม
1: เขาขับรถได้เขาขับรถเก่ง
0: หมายถึงว่าขับรถบัสรถเมล์ได้ไหม
1: เขาเป็นผู้หญิงไง
0: จริงๆก็ได้นะ
1: เราก็ไม่ได้ขับ
0: เพราะบางสายนี่

0: ือเขาก็จะแบบว่าอะไรนะหมายถึงว่าเมียเป็นกระเป๋า
1: ค่ะ
0: สามีก็
1: ขับรถ
0: ขับรถใช่ไหม
1: อ๋อพนักงานขับ
0: สามารถจะสลับสับเปลี่ยนได้
1: ผัวขับอะไรนะ
0: ผัวหาเมียก่อนประมาณน
1: ั้
0: น
1: ดีดีแท็กทีมกัน
0: อย่างแบบสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยขนส่งก็จะมีแบบว่าพี่คนขับเป็นผู้หญิงก็มีเยอะแยะใช่ไหมสลับกันสลับกัน
1: ที่คุณพูดแบบนี้นี่หมายถึงว่าทุกสาขาอาชีพที่หมายถึงบางทีสามีกับภรรยาเขาไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกัน
1: คืออันนั้นน่ะมันไม่ใช่นะคุณ
0: ทำไมล่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าสามีทำอาชีพนึงเขาเรียกอะไรหน้าที่นึงในงานเดียวกันก็ไม่เป็นไรแต่บางทีเขาก็ไปเป็นเพื่อน
0: ใช่ไปเป็นเพื่อน
1: ไปคุม
0: ไปช่วยเป็นหูเป็นตา
1: ช่วยเป็นคุมหมายถึงว่า
0: คอยดูเส้นทาง
1: ทำเขาเรียกรายรับรายจ่ายบัญชีอะไรแบบนี้ไง
0: แล้วก็จะมีความละเอียดมากกว่า
1: ะ
0: นะครับแล้วก็บางครอบครัวนี้ถ้ามีลูกเล็กบางทีก็พาไปหมดเลยนะเลี้ยงลูกข้างหลังด้านหลังแคบหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นภาพที่น่ารักเคยดูแบบว่าใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นครอบครัวของแบบว่าขับรถบรรทุกในการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้นะคุณผู้ฟังเอาละก่อนที่เราจะไปไกลมากกว่านี้คุณผู้ฟัง
1: เรากลับมาเรากลับ
0: ส่งความเป็นห่วงเป็นใยถึงพี่น้องชาวภูเก็ตด้วย
1: โอ้ยน้ำ
0: ทราบว่าเมื่อวานนี้คือน้ำท่วมชนิดที่ว่ากลางเมืองเลยนะ
1: หลายพื้นที่
0: น้ำรอระบายนะครับแล้วก็มีคนไปจับปลาดุงปลาดุกนี่ก็ขึ้นมาตามถนนให้ได้จับกันอย่างสนุกสนาน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าทำให้เราชาวหาดใหญ่ก็นึกถึงภาพขึ้นมาทันที
1: ใช่
0: ว่าเป็นยังไงบ้างว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมว่าช่วงของปลายปีเนี่ยนะครับ
1: การ
0: เตรียมงานของจังหวัดสงขลาเราเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคุณหนุ่มรักที่จะมีการซักซ้อมแผน CMEX 26นะครับอันนี้วันนี้เป็นวันแรกเบื้องต้นก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกรอบหนึ่งก็คือ13 ถึง 17กรกฎาคมก็จะเป็นรอบใหญ่นะครับที่จะมีการฝึกซ้อมกันอย่างแบบว่าในพื้นที่เลย
1: ฝึกกันเข้มข้น
0: เข้มข้นแน่นอน
1: ตรงไหนคะปพใช่ไหมคุณ
0: ใช่ปพเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมพื้นที่โดยเฉพาะในโซนของหาดใหญ
1: ่
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ถือว่าจะเป็นจุดอพยพหลักเลยของภารกิจนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการประชุมร่วมกันกับมทบ42ที่ข้าศรีนานรงค์ด้วยนะครับก็จะเป็นหน่วยกำลังพลที่จะมาร่วมในการซักซ้อมในภารกิจครั้งนี้นะครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆของในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่103ชุมชนนะครับมีหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมโรงแรมผู้นำท้องที่ภาคเอกชนต่างๆก็จะมาร่วมสังเกตการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการบริหารศูนย์พักพิงการประสานขอรับสนับสนุนทรัพยากรการใช้ยานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ฟังครับการบัญชาการนี่นะครับเดี๋ยวต้องมีหัวเรือใหญ่ตัวทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลร
1: ั
0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็จะลงพื้นที่นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นเดือนที่มีผู้บริหารรัฐบาลเนี่ยลงจังหวัดสงขลาหลายๆท่านเลยเพราะจะมีหลายภารกิจด้วยกันนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการซ้อมแผนอุทกภัยนะครับถือว่าเป็นแผนการเตรียมรับมือระดับชาติเลยนะครับเป็นการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ Crisis Management ExerciseCMEX 26ผมอ่านแบบนี้น่าจะถูกนะคุณตงรักC-MEX 26เนี่ยนะก็น่าจะเป็นปี2026นะครับก็เป็นความร่วมมือกันอยู่ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564จนถึง2570และแผนป้องกันประเทศนะครับเดี๋ยววันนี้ใกล้ๆวันนะฮะเราก็จะได้มีการนำข้อมูลรายละเอียดของขั้นตอนของการฝึกซ้อมมานำเสนอแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังในพื้นที่ภาคใต้ของเราได้รับทราบนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

0: เอาละข่าวต่างๆในพื้นที่ของภาคใต้วันนี้มีจากจังหวัดไหนมาบ้างครับคุณนงรัก
1: ค่ะก็ดีเจสายใต้ของเรานะคะนะส่งกิจกรรมข่าวสารมาจากที่นครศรีธรรมราชก็มี

0: เดี๋ยวก็จะได้ไปติดตามกันนะไปที่สุราษฎร์ธานีกันก่อนนะคะร้อยตรีจักรายอดมณีค่ะรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปติดตามสถานการณ์มะพร้าวแกงพร้อมทั้งเร่งเชื่อมโยงตลาดและโรงงานแปรรูปเพื่อจะช่วยระบายผลผลิตและดูแลเสถียรภาพราคาที่เกษตรกรได้รับนะคะโดยมีนายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนภาคเกษตรกรร่วมลงพื้นที่ลงสุธรรมค้ามะพร้าวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีก็พบว่ามีการขนส่งนะคะมะพร้าวแกงล็อตแรกออกสู่โรงงานแล้วประมาณ 30,000 ลูกแล้วก็ยังคงรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อกระจายสู่ตลาดทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ย้ำนะคะเดินหน้าประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการและโรงงานแปรรูปอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยดูแลราคามะพร้าวให้อยู่ในระดับเหมาะสมและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรขณะที่ตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าการติดตามและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของภาครัฐก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ยังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาทุเรียนในอำเภอพุนพินเพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์ตลาดจากเกษตรกรรวมทั้งก็ได้ร่วมกันวางแผนการตลาดเพื่อจะรองรับทุเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะให้ผลผลิตมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะขอบคุณดีเจกระเพรากันด้วยนะคะ
1: ดีเจดิวจากนครศรีธรรมราชนะครับส่งข่าวเรื่องของการเดินหน้าประเมินผลการบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชในปี2562นะครับของเพื่อที่จะให้สอดคล้องกันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาเมืองในอนาคตนะครับที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองร่วมในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณารายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพการแล้วก็สิ่งแวดล้อมการใช้การบังคับใช้กฎหมายเรื่องของกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2562ซึ่งก็มีโยธาธิการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนจากกรมปกครองส่วนท้องถิ่นคณะทำงานจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็เข้าร่วมมีผู้แทนจากบริษัทพโอเนียคอนซัลท์จำกัดนะครับร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานแล้วก็ข้อมูลการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่7ของกระบวนการประเมินผลจากทั้งหมด8ขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.การผังเมืองมาตรา24แล้วก็มาตรา34ที่กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลผังเมืองร่วมอย่างต่อเนื่องให้การพัฒนาเมืองสอดคล้องกันไปกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะรองรับการเติบโตของเมืองได้อย่างเหมาะสมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแล้วก็จัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับทั้งผังเมืองรวมเมืองปากพนังผังเมืองรวมของเมืองสัตทุ่งสงนะครับผังเมืองรวมชุมชนขนอมสิชนแล้วก็พระพรหมขณะที่ผังเมืองรวมของเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า138ตารางกิโลเมตรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10แห่งก็อยู่ระหว่างการประเมินผลเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมในการรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคตการประเมินผลครั้งนี้ก็จะพิจารณาปัจจัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินความหนาแน่นของประชากรการคมนาคมขนส่งสภาพเศรษฐกิจและสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติได้เปิดให้ประชาชนนะครับทุกภาคส่วนก็จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะให้การจัดทำแล้วก็ปรับปรุงผังเมืองเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับ
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อซ่อมาทอสายใต้วันจ

0: ียงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
1: วันนี้ต้องบอกว่านะครับคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่มาขึ้นเครื่องบินที่หัดใหญ่นี่นะครับขับรถผ่านมาเห็นดีเจนงรักษ์เนี่ยเดินเข้าโรงแรมกับผู้ชาย3คน
2: ผู้ชาย3คน
1: นะฮะก็เลยแบบว่าเอ๊ะคุณรักษ์เข้าไปทำอะไร
2: ไปทำอะไรนะรับรับล่อเหรอ
1: นะครับเพราะไม่ได้ไป3คนนะยังมีสุภาพสตรีสาวใหญ่อีก1ท่านนะครับเป็นแบบว่าชาย3หญิง2
2: สุภาพสตรีอะไรนะ
1: สาวใหญ
2: ่ได้ยินสูงวัยอะไรฟัง
1: ไม่อะไรคุณไม่ค่อยดีไงถ้าสูงวัยเนี่ยคุณจะต้องขึ้นรถกอล์ฟในการที่จะเดินจากอาคารล็อบบี้โรงแรมเพื่อจะไปศูนย์ประชุม
2: คือไปประมาณ
1: 15-9
2: จ้าจ้าน
1: ะครับก็จะเดินถึงซึ่งก็เรียกว่าใช้บริการก็เรียกว่ามาตรวจเช็คคุณภาพตั้งแต่เรื่องของตัวห้องประชุมไปจนถึงเรื่องของรถในการขนส่งผู้โดยสาร
2: ค่ะจากลานจอดรถ
1: เพื่อจะ
2: มาส่งถึงโต๊ะประชุม
1: ถึงโต๊ะประชุมพอถึงวันจริงก็เดินเองนะก็จะวันนี้มีโอกาสได้เดินทางไปดูสถานที่จริงน
2: ะ
1: ของการจัดประชุมอบรมของพวกเราที่ประชาสัมพันธ์กันทุกวันเลยคุณผู้ฟัง
2: ใช่คอมมูแม็กซ์นะคะ2026ที่จะมีขึ้นในส่วนของสงขลาก็คือ20สิงหาคม2569เป็นยังไงบ้างสนามหงสงขลาเนี่ยประสาน
1: เหมือนกับว่าใกล้จะเต็มแล้วนะคุณ
2: คู่โอ้โหแบบ
1: ใกล้จะเต็มแล้ว
2: คือสนใจมากหลายท่านสนใจแล้วคุณ
1: แล้วสมัครถ้าเกิดไม่มานี่นะครับบอกว่าผมตามถึงที่นะบอกไว้ก่อน
2: คุณจะตามเหรอคะ
1: ตามเลย
2: เพราะว่าคือที่ประสานไปเนี่ยนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าเครือข่ายของอสมทแล้วก็หลายๆท่านก็ช่วยประสานผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็รับปากว่าจะมาค
1: ุ
2: ณจะประสานตำแหน่งคือใหญ่สุด
1: อ๋อแน่นอนเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าทางของคุณนี่จะมีรถไฟมานะฮะเรือทับเรือทับบกทับอากาศ
2: ฟังดูไม่ค่อยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยดีแล้ว
1: ตำรวจ
2: จ้าม
1: าหมด
2: มาทุกเหล่าเลย
1: มาทุกเหล่าทับนะฮะมาทุกคมนาคมคุณรักเชิญหมดนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งวางสายกันไปนะฮะก็เชิญหมดเลยนะฮะถ้าไม่มาเนี่ยก็ดีเจนุรักตามถึงค่ายเลย
2: คุณบอกว่าคุณจะไปตามใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นแล้วเชิญชวนเลยทีนี้ว่ามีหน่วยงานที่โทรศัพท์มาที่วิทยุสมทของเราเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ถามใช่ไหมว่าหน่วยงานนั้นคุณเป็นคนประสานไปทางหน่วยงานบอกว่าอันนี้แบบไม่ได้คุยกับดีเจแจ็คนะคุยกับพี่ธุรการที่รับสายบอกว่าเอ๊รู้สึกว่าประชุมของสงขลาเนี่ยเต็มหรือยังครับเผื่อไว้ด้วยนะคะ
1: เผื่อแน่นอนเพราะว่าเป็นพี่จากรู้สึกว่าจะเป็นสวนสัตว์สงขล
2: า
1: แจ้งมาบอกว่ายังไงก็นะพาสัตว์มาด้วยหรือเปล่า
2: แต่
1: ว่าช่วงเบรกไงช่วงเบรกก็ได้แบบว่าเอาสัตว์อะไรมาโชว์ด้วยหน้าเวที
2: ไม่น่าจะได้
1: ไม่ได้นะเพราะว่าค่อนข้างจะแน่นอาจจะเบรกกันในห้องประชุม
2: บนโต๊ะใช่
1: น
2: ะ
1: ไปดูมาแล้วนะครับสถานที่นี้ก็100คนไม่รับเพิ่มย้ำนะครับว่า100คนไม่รับเพิ่มใครมาก่อนลงชื่อก่อนก็จะได้สิทธิ์ก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับไม่มีสำรองนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับงานนี้ไม่มีสำรองนะครับไม่มีห้ามลา ห้ามขาดไม่ได้นะครับห้ามลาห้ามขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราคงบอกในเรื่องของโครงการหน่อยครับคุณนงรักเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็สนใจนะครับในพื้นที่ของภาคใต้อยากจะมาร่วมในการประชุมครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้ว่าจะจัดกันบ่อยๆและที่สำคัญหน่วยงานที่เราไปร่วมมือกันในการจัดโครงการนี้เนี่ยคือเป็นองค์กรระดับชาติไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอว.นะครับแล้วก็มีจากที่ไหนบ้างคุณนงรักษ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีอะไรวิจัยนะอีกอันหนึ่งอ่ะสีเขียวๆโลโก้อ่าค่ะก่อนคุณพูดอยู่เน
2: ี่
1: ย
2: วชใช่ไหม
1: ใช่
2: จ้านะคะนะคะที่ร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ว่าสำหรับท่านใดที่สนใจนะหลักสูตรคอมมูแม็ก2569นะคะซึ่งต้องบอกว่าหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะของการอบรมก็เพื่อจะเขาเรียกว่าปรับนะรูปแบบการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐนะคะให้สามารถที่จะเขาเรียกว่ารองรับนะต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลค่ะนะคะที่ต้องบอกว่ามุ่งเปลี่ยนผ่านจากการประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆนะคะสู่การสื่อสารนโยบายเชิงรุกที่เน้นการผลิตเนื้อหาอย่างมีกลยุทธ์ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ

0: ช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อวิดีโอนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อจะสร้างการรับรู้แล้วก็ปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานต่างๆของท่านนะคะจะเป็นภาครัฐก็ดีนะคะรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนก็ดีนะคะถ้าสนใจจะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เนี่ยนะคะ1วันเต็มๆนะ1วันเต็มๆตั้งแต่เช้า 8:00 นจนถึง 17:00 นจังหวัดสงขลาของเราก็คือตรงกับวันที่20สิงหาคม2569สถานที่จัดเลยก็คือที่โรงแรมซาวเทิร์นแอร์พอร์ตหัดใหญ่ค่ะนะคะทีนี้ว่ารายละเอียดในแต่ละในแต่ละช่วงใช่ไหมคุณ
1: ฟรีย้ำว่าฟรีคุณต้องบอกว่าฟรีก่อน
0: ฟรีค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นเลยนะครับก็มีอาหารเลี้ยงด้วย
0: มีเบรกนะมีอาหารกลางวัน
1: ใครพาลูกเล็กมาเรามีห้องเลี้ยงเด็กด้วยท่านคะไปดูมาแล้วเมื่อกี้จริงๆนะครับใครพาเด็กมาหมายถึงว่าเด็กเล็กนะครับไม่ใช่ว่าพาเด็กมาด้วย
0: เด็กสาวเด็กอะไรนี่ไม่ได้นะ
1: อันนั้นก็แล้วแต่คุณในการบริหารจัดการ
0: อะไรนี่ไม่น่าจะใช่นะ
1: นะครับใครพาเด็กมาเนี่ยหมายถึงเด็กเล็กเรามีห้องฝากเลี้ยงด้านข้างไม่ต้องกังวลใจไป
0: มันจะกังวลนิดนึง
1: ว่า
0: เพราะว่าห้องพักมันเต็ม
1: ห้องพักเต็ม
0: เต็มค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับให้คุณมาเดี๋ยวเราช่วยหาให้ย้ำว่าคุณต้องจ่ายเองนะครับตรงนั้นเนี่ยคืออบรมเฉพาะวันที่คือฟรีอย่างเดียวในช่วงของเวลาอาจารย์วงศกรธนูธนูดนัทคุณ
0: ธนูถนัดอาจารย์แบงค์อ
1: าจารย์ดนัทหรือว่าถนัด
0: ถนัดถนัด
1: ดอเด็กหรือว่านอหนู
0: อะไรคะ
1: ดอเด็กหรือนอหนู
0: ดอเด็ก
1: ไม่เป็นไรอาจารย์แบงก์ก็แล้วกันวงศกรไปเจอ
0: คือมันมีพิมพ์ทั้งสองอย่างแต่ว่าที่ที่ฉันไปเห็นไปเซิร์ชดูก็เห็น
1: ถนัดใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ใช่ผมก็ว่าอ่านว่าถนัดเหมือนกันนะแต่ว่าตัวพิมพ์ไงตัวพิมพ
0: ์ใช่
1: ตัวพิมพ์เนี่ย
0: ใช่
1: ธนูธนูใช่คุณแต่ตัวพิมพ์เป็นเนี่ย
0: เป็น
1: ถอถุง
0: เป็น
1: ดอเด็ก
0: เป็นดอเด็กมา
1: จริงจริงดอเด็กมา
0: จริงจริงมันต้องเป็นถอถุงนะ
1: อาจารย์วงศกรหรือว่าอาจารย์แบงก
0: ์ค่ะ
1: อันนี้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการเล่าเรื่องข้ามแพลตฟอร์มนะฮะหรือว่าชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ Transmedia Storytelling นะครับพยายามอ่าน accent ให้ถูกต้องด้วย นะครับท่านต่อมา
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทไส้ใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
4: เวลากลับมาพบกับช่วงชัวร์ก่อนแชร์กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังขาวันนี้มีเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากมาฝากกันค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายค่ะบนสังคมออนไลน์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากอาการรุนแรงหรือไม่สาเหตุคืออะไรและจะมีวิธีการรักษาอย่างไรติดตามหาคำตอบได้กับคุณพีรพลอนุตรสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
5: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
6: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรเกิดจากสาเหตุใดส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์หรือไม่และจะมีวิธีการรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์ตัดโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มจากทำความรู้จักกับมะเร็งต่อมลูกหมาก
8: จริงๆมะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นมะเร็งชนิดนึงในระบบทางเดินปัสสาวะครับซึ่งพบได้บ่อยเรื่อยๆแต่ว่าเป็นมะเร็งที่ขี้เกียจที่สุดเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นบางคนมีตัวโรคนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำก็อยู่ในร่างกายเฉยๆในบางคนส่วนน้อยนะครับที่เป็นพันธุกรรมที่ค่อนข้างดุพวกนี้ก็ยังรุนแรงกระจายไปที่อื่นได้เหมือนกัน
7: แล้วสาเหตุที่จะก่อให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับ
8: มันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมในร่างกายเฉยๆครับไม่ได้มีปัจจัยอะไรกระตุ้นไม่ได้มีอาหารไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เป็นเองบางคนก็อาจจะเป็นเองโดยที่ไม่มีอาการอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมีคุณพ่อคุณน้าคุณอาที่ป่วยแล้วเนี่ยพวกนี้จะทำให้เราเสี่ยงมากกว่าคนอื่นมากกว่าเดิมหลายเท่า
7: ใครคือกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
8: คนที่เสี่ยงที่สุดก็ผู้ชายเนี่ยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากก็คือประวัติครอบครัวคือถ้ามีคุณพ่อคุณลุงคุณอาผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็จะมีประวัติเสี่ยงมากที่สุดแต่พวกอาหารพวกการใช้ชีวิตประจำวันอะไรนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่
7: หากเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีอาการเป็นยังไงครับ
8: มะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆถ้าเป็นในช่วงแรกๆบางครั้งไม่มีอาการด้วยซ้ำเจอจากการเช็คเลือดตรวจสุขภาพประจำปีครับคือปกติต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายผู้ชายทุกคนก็จะมีต่อมลูกหมากแต่ด้วยความที่การเกิดมะเร็งจะเกิดที่เปลือกเพราะฉะนั้นอาการก็จึงไม่ค่อยเยอะมากไม่เหมือนกับภาวะต่อมลูกหมากโตที่เนื้อที่โตขึ้นจะเนื้ออยู่ที่บริเวณใกล้ท่อปัสสาวะเพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะมาด้วยปัสสาวะยากลำบากปัสสาวะไม่ออกแต่มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยความที่เขาเกิดที่เปลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมาด้วยฉี่ยากฉี่ลำบากหรือฉี่เป็นเลือดมันไม่ค่อยมีจะมีก็ต่อเมื่อเป็นเยอะมากๆแล้ว
7: มะเร็งต่อมลูกหมากและต่อมลูกหมากโตคือโรคเดียวกันไหมครับ
8: จริงๆทั้งสองโรคไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับต่อมลูกหมากโตเวลามันเจริญเติบโตมันจะเจริญเติบโตตรงกลางใกล้ท่อปัสสาวะแต่ตัวมะเร็งต่อมลูกหมากในเวลาเจริญเติบโตเจริญเติบโตที่เปลือกเพราะฉะนั้นทั้งคู่อ่ะในบางคนในผู้ชายเป็นต่อมลูกหมากโตด้วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยเป็นพร้อมๆกัน
7: แล้วมะเร็งต่อมลูกหมากมีกี่ระยะเหรอครับ
8: คือตัวมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะขึ้นอยู่กับระยะโรคนะครับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยก็ยังอยู่ในตัวต่อมลูกหมากเฉยๆแต่พอระยะที่3เนี่ยก็จะกระจายไปอยู่ที่เปลือกรอบๆระยะที่4เนี่ยคือวิ่งไปที่อวัยวะข้างนอกแล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นมะเร็งต่อมลูกหมากก็มีตั้งแต่ระยะเบื้องต้นจนกระทั่งระยะท้ายๆแต่มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยความที่อาการมันไม่ค่อยชัดมากในบางคนที่มีอาการแล้วเนี่ยมักจะเป็นระยะที่ค่อนข้างเยอะมากๆแล้ว
7: มะเร็งต่อมลูกหมากอันตรายทำให้เสียชีวิตได้เหมือนมะเร็งอื่นๆเลยไหมครับ
8: ด้วยความที่มะเร็งต่อมลูกหมากมันกระจายไปที่กระดูกหรืออวัยวะสำคัญอื่นๆนะครับเช่นปอดตัวโรคก็จะรุนแรงทำให้บางครั้งระบบไหลเวียนของร่างกายพวกนี้ก็จะสูญเสียออกไปเกิดการเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอาการที่มากกว่านั้นเช่นตัวที่มะเร็งต่อมลูกหมากไปที่กระดูกคนไข้ก็จะมาด้วยกระดูกปวดมากๆโดยเฉพาะกลางคืนนี้ก็จะปวดจนกระทั่งนอนไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยแต่ถ้าได้รับการรักษาปุ๊บตัวอาการปวดพวกนี้ก็จะหายไป
7: มะเร็งต่อมลูกหมากมีวิธีการรักษายังไงบ้างครับ
8: ถ้าผู้ป่วยมาหาเราด้วยระยะ1ระยะ2หรือแต่ระยะ3เนี่ยระวังการรักษาที่หายขาดเพราะฉะนั้นน่ะการรักษาก็จะมุ่งเน้นที่ไปทำลายตัวต่อมลูกหมากหรือเอาเนื้อต่อมลูกหมากออกทั้งหมดปัจจุบันมาตรฐานเป็นการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดดาวินชีเนี่ยที่เข้าไปที่ต่อมลูกหมากตัดทุกอย่างที่เป็นบริเวณที่อันตรายออกทั้งหมดโดยที่ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยแต่ก่อนเราจะกลัวว่าใช้การผ่าตัดแล้วเนี่ยมันจะทำให้กั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่หรือว่ามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงมากเพราะว่าไปกวนระบบประสาทปัจจุบันหุ่นยนต์มันทำให้เกิดการผ่าตัดที่แม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงพวกนี้ก็จะน้อยส่วนการรักษาอื่นๆก็จะมีการฉายแสงลงไปที่ต่อมลูกหมากซึ่งคุณหมอฉายแสงก็จะบอกว่าการรักษาฉายแสงเทียบเท่าการผ่าตัดได้ผลใกล้เคียงกัน
7: อาจารย์มีคำแนะนำสำหรับผู้ชายในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตรวจคัดกรองทุกปี
8: คือผู้ชายทุกคนเนี่ยพออายุครบประมาณ 50-55 ปีควรจะต้องเช็คค่าเลือดที่เรียกว่า PSA ย่อมาจากไอ้ Prostate Specific Antigen อันนี้เป็นเขาเรียกเป็นข้ออยู่ในโปรแกรมตรวจสุขภาพอยู่แล้วด้วยความที่เขาไม่มีอาการด้วยความที่บางครั้งอาจจะมาด้วยอาการหนักเลยทีเดียวฉะนั้นการเจาะเลือดคัดกรองก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดสมมติมีประวัติครอบครัวว่าเป็นคุณพ่อคุณน้าคุณอาอะไรที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยจะต้องขยับมาหน่อยสักอายุประมาณสัก40ควรต้องเจาะเลือดแหละ
7: เข้าใจสาเหตุรีบตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆช่วยให้สามารถรีบรักษาได้ก่อนจะลุกลามนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ปักใต้บ้านเรา
9: ปักใต้บ้านเรา

0: ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ลดต้นทุนเกษตรกรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นการขับ

0: เคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธ.ก.ส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสภามีมติเอกฉันท์449เสียงใช้เวลา15นาทีเห็นชอบร่างพรบ.อ่อนงบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพรบ.อ่อนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้กับงบกลางสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการงบมีประสิทธิภาพและสอดรับกับภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกอาทิความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภัยพิบัติที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนทั้งนี้การพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวไม่มีการแก้ไขทำให้ที่ประชุมผ่านการพิจารณาวาระ2โดยรวดเร็วซึ่งใช้เวลาอ่านรายละเอียดโดยนายชูพงษ์เนสกุลที่ปรึกษาด้านงบงานนิติบัญญัติเลขานุการที่ประชุมเพียง30นาทีจากนั้นเข้าสู่การลงมติวาระ3ว่าจะเห็นชอบหรือไม่โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ449เสียงไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง2เสียงจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณศาลอาญาตัดสินจำคุก15ปีสีหมอสูตินารีแพทย์ทำอุ้มบุญข้ามชาติชี้เห็นมนุษย์เป็นเพียงสินค้าผิดจรรยาบรรณแพทย์ร้ายแรงศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องในแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งคันแทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกลุ่มแพทย์และนายหน้าวางแผนกันเป็นระบบเป็นการร่วมกันกระทำผิดกฎหมายมีวัตถุประสงค์ผลประโยชน์เพื่อการค้าขายไข่ที่มีการเสนอขายรูปร่างหน้าตาซื้อขายกันตามอำเภอใจมีพฤติการแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมการกระทำกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยจำเลยที่1ถึง4ทำหน้าที่เป็นสูตินารีแพทย์ปฏิบัติตามวิชาชีพแต่อ้างเป็นการกระทำที่ต่างประเทศไม่มีกฎหมายห้ามแต่ประเทศไทยถือเป็นความผิดกฎหมายส่วนจำเลยที่7ถึง10กลุ่มในหน้าทำให้เด็กต้องเติบโตโดยมีแผลในใจไปตลอดชีวิตและรัฐต้องดูแลจึงเห็นควรลงโทษสถานหนักในจำเลยที่1จำคุก15ปีจำเลยที่2จำคุก13ปี51เดือนจำเลยที่3คุก10ปี6เดือนจำเลยที่4คุก13ปี6เดือนจำเลยที่7คุก7ปี6เดือนจำเลยที่8คุก13ปี6เดือนจำเลยที่9คุก4ปี6เดือนจำเลยที่10คุก10ปี6เดือนทั้งนี้ยกฟ้องจำเลยที่5และ6เหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงยกประโยชน์ความสงสัยให้จำเลย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม

0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้ทักทายกันนะคะกับช่วงเวลาเดิมบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันนี้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะในช่วงเวลาพิเศษของเรากับ MCOTกรีนมาร์เก็ตค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตทักทายนอกพื้นที่ค่ะเพราะว่าวันนี้กระเพรานะคะแล้วก็น้องสายหมอกป้าอุ๊ดคนสวยค่ะแล้วก็พี่นิดนะคะเราเดินสายกันมาที่พื้นที่ในบางนะคะในบางค่ะมาพร้อมกับสายฝนนะคะแต่ตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะคะมืดมาอีกรอบแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วยังเอ่ยนะคะส่วนพวกเราก็มาแวะทานมื้อกลางวันค่ะระหว่างทางนะคะตอนนี้อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบางคูชีค่ะขึ้นชื่อนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่งนะคะในพื้นที่ในบางนะคะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ชามใหญ่มากๆเลยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะน้องสายหมอกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิเศษค่ะตอนนี้ยังกินไม่หมดเลยค่ะนะคะส่วนกระเพรากินเย็นตาโฟค่ะป้าอู๊ดกับพี่นิดก็กินเป็นหอยทอดนะคะจานใหญ่เหมือนกันดูจากการกินแล้วก็กินเหลือนะคะเพราะว่าจานมันใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นอีกร้านนึงที่ขายดีมากๆเลยนะคะก็เป็นร้านที่อยู่ริมทางค่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะราคาถูกมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ผ่านไปมาเนาะก็อยู่ติดกับถนนเส้นหลักเลยนะคะก็สามารถแวะมาได้จริงๆแล้วในบางเนี่ยมีหลายร้านมากๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็รสชาติดีแบบทุกร้านจริงๆนะคะเอาล่ะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามข่าวสารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ MCOT Green Market กันสักนิดหนึ่งนะคะน้องสายหมอกจ๋าเดี๋ยวขอเปิดให้สักนิดหนึ่งนะคะอินเทอร์เน็ตของพี่กะเพราค่ะมันไม่ไต่นะ
1: สัญญาณไม่ดี
0: สัญญาณไม่เสถียรแต่ว่าสัญญาณใจนี่เต็มร้อยนะคะคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะคะยังคงเป็นเรื่องอิงจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือเรื่องของมะพร้าวนี่เองค่ะเนื่องจากช่วงนี้จะเห็นได้ว่าราคามะพร้าวที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยตกต่ำแล้วก็วัน

นี้พวกเรานะมาเยือนในพื้นที่ในบางนะคะก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่มีการปลูกมะพร้าวเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยหยิบข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวมาฝากกันในช่วงแรกค่ะรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะติดตามสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงแล้วก็ทุเรียนด้วยค่ะช่วงนี้ทุเรียนเยอะมากเลยนะคะเร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีค่ะรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์มะพร้าวแกงนะคะพร้อมกับเร่งเชื่อมโยงตลาดแล้วก็โรงงานแปรรูปค่ะเพื่อช่วยระบายผลผลิตแล้วก็ดูแลเสถียรภาพราคาที่เกษตรกรรับได้โดยมีนายกอบชวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคเกษตรกรร่วมลงพื้นที่ด้วยนะคะที่หลงสุธรรมค้ามะพร้าวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะก็พบว่ามีการขนส่งมะพร้าวแกงล็อตแรกนะคะออกสู่โรงงานประมาณ 30,000 ลูกค่ะแล้วก็ยังคงรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อที่จะกระจายสู่ตลาดทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังกระทรวงพาณิชย์เองนะคะได้มีการย้ำเตือนค่ะเดินหน้าประสานความร่วมมือนะคะกับผู้ประกอบการและโรงงานแปรรูปอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะช่วยกันดูแลราคามะพร้าวให้อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมนะคะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรค่ะขณะที่ตัวแทนของสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปิดเผยนะคะว่าการติดตามและก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ได้เยอะเลยค่ะนอกจากนี้นะคะรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ยังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาทุเรียนในอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีด้วยเพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์ตลาดจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะคะอีกทั้งวางแผนตลาดเพื่อรองรับทุเรียนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่ให้ผลผลิตมากที่สุดในช่วงเดือนนี้เลยกรกฎาคมนะคะก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะที่ผลไม้เนี่ยออกไปเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยค่ะและปีนี้ก็ราคาเป็นที่จับต้องได้นะคะคุณแฟนขาราคาไม่ได้สูงเลยนะคะทุเรียนจะเห็นได้ว่าหมอนทองตอนนี้น่าจะกิโลนึงไม่ถึง100นะคะไม่ถึง100นะคะไหนจะมูซังคิงนะคะก้านยาวชนนีนะคะโหหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะขายดิบขายดีกันทุกร้านจริงๆเลยนะคะผลผลิตออกสู่ตลาดเยอะมากๆเลยแล้วก็อย่างที่เมื่อเช้ากระเพราได้ประชาสัมพันธ์ไปในส่วนของการจัดงานง้อโรงเรียนนาสาร GI ครั้งที่34แล้วประจำปี2569นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีงานแถลงข่าวนะคะการจัดงานที่บริเวณนะคะง้อนาสารต้นแรกก็คือที่โรงเรียนนาสารนั่นเองค่ะในช่วงเวลา10 นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีการจัดงานเงาะเนี่ยในวันที่20 ถึง 31 กรกฎาคม 2569ซึ่งก็จะมีผลไม้รากไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดทุเรียนหรือว่าสลัดนะคะมาวางจำหน่ายเยอะแยะมากมายแน่นอนก็เชิญชวนเที่ยวงานร่วมหน้ากันเลยนะคะที่บริเวณริมคลองฉวางอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและในบางนะคะผลไม้ที่ขึ้นชื่ออย่างนึงนะคะคงหนีไม่พ้นกระท้อนค่ะกระท้อนคลองน้อยนะคะตอนนี้ก็ผลผลิตเริ่มออกเยอะแล้วเหมือนกันนะช่วงต้นฤดูเนี่ยอาจจะผลเล็กนะคะแต่ถ้าใครมาซื้อกระท้อนคลองน้อยในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าผลโตมากๆเลยนะคะแต่กระท้อนราคาก็ยังราคาสูงอยู่นะคะราคายังคงดีอยู่ค่ะกิโลนึงก็เป็น80-100นึงนะถ้าลูกโตๆก็100กว่าบาทนะคะแต่รับรองว่ากินแล้วแบบคุ้มค่าที่กับเงินที่จ่ายแน่นอนนะคะเพราะว่ามันกระท้อนเขาเรียกปุยป้ายนะคะปุยป้ายเนื้อเยอะมากนะคะเนื้อเยอะแล้วก็มันเล็กหวานฉ่ำเลยถือว่าเป็นฤดูกาลกระท้อนของคลองน้อยกันเลยทีเดียวค่ะในช่วงนี้ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะยังมีตลาดอีก2จุดค่ะนะคะที่ได้เอาผลไม้เพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลผลไม้เลยในภาคใต้เรานะคะรวมถึงภาคอื่นๆด้วยพรุ่งนี้จะมี2ตลาดนะคะที่น่าสนใจจะเอาผลไม้เนี่ยจากพี่น้องเกษตรกรจากสวนโดยตรงเลยค่ะมาสู่มือผู้บริโภคนะคะจะเป็นตลาดที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้านะคะกับอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของ Mcot Green Market ค่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงที่2ค่ะ

Green Market. พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMcot Green Market

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: Green Market.
1: กลับมาช่วงที่2นะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ Mcot Green Market ค่ะโหเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกแล้วรู้สึกสบายใจจังเลยนะคะตอนนี้ค่ะพวกเราทีมงานอสมทสุราษฎร์ธานีออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวบางคูชีแล้วนะคะแล้วก็จุดหมายปลายทางของเราสถานที่ต่อไปตอนนี้ก็เดินทางมาถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่ท่ามกลางคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในสวนมะพร้าวนะคะถึง20ไร่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องของมะพร้าวก็มาที่คาเฟ่สวนมะพร้าวกันต่อเลยนะคะพื้นที่แห่งนี้ค่ะเป็นพื้นที่สวนมะพร้าวนะคะดั้งเดิมในส่วนของในบางเลยตรงนี้เป็นพื้นที่ของตำบลบางชนะนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่เจ้าของนะคะเดี๋ยวบอกชื่อก่อนตอนนี้เราอยู่ที่เดอะโคโค่คาเฟ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่แล้วก็กำลังเป็นกระแสฮิตนะคะของชาวสุราษฎร์เลยก็ว่าได้คนเยอะทุกวันเลยแต่วันนี้พวกเรามาในช่วงบ่ายแล้วก็เป็นวันธรรมดานะคะคนก็เยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นเหมือนกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะคุณฟังผู้ชมค่ะสามารถแวะเวียนเข้ามาได้เลยค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่อยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวค่ะ20ไร่นะคะเนื้อที่แล้วก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะซึ่งทางเจ้าของนะคะก็ได้เนรมิตให้สถานที่แห่งนี้นะคะไม่กลายเป็นเพียงแค่สวนมะพร้าวอีกต่อไปค่ะถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะคะที่สามารถมาเช็คอินมาถ่ายรูปค่ะมาชมธรรมชาติกันได้เลยนะคะนอกจากมีคาเฟ่โทนสีน้ำตาลนะคะสวยๆแล้วค่ะยังมีรถไฟด้วยนะคะเป็นรถไฟ

0: างค่ะที่สามารถใช้บริการนั่งรถไฟเพื่อชมธรรมชาตินะคะชมสวนมะพร้าวกันได้เลยค่ะมีการขุดสระนะคะมีน้ำพุค่ะมีโซนอาหารนะคะซึ่งก็มีทั้งในส่วนของเครื่องดื่มแล้วก็อาหารค่ะเมื่อสักครู่นี้กระเพาก็สั่งเป็นมัทฉะมะพร้าวอ่อนนะคะมาเยือนถิ่นมะพร้าวก็ต้องเลือกเมนูที่มีมะพร้าวเป็นส่วนผสมนะคะเดี๋ยวจะอร่อยแค่ไหนนะคะตอนนี้กำลังนั่งรอเครื่องดื่มกันอยู่ค่ะวันนี้พวกเรานะคะไม่ได้มาเที่ยวนะคะคุณกลางออกตัวก่อนค่ะพวกเรามาทำงานนะคะมาเก็บภาพสวยๆนะคะเพื่อที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ค่ะในส่วนของเพจ Facebook นะคะ Mcot ทั่วไทยนั่นเองค่ะที่เป็นการรวบรวมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอาหารการกินที่โดดเด่นนะคะในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดค่ะไปรวบรวมนะคะอยู่ในเพจ Facebook ของ Mcot ทั่วไทยไงก็ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะเพราะว่าสถานที่อย่างนี้ถือว่ากำลังเป็นกระแสแล้วก็กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพวกเราก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะให้ผู้ฟังผู้ชมได้รับชมกันนะคะส่วนภาพบรรยากาศฝากรอติดตามได้เลยที่เพจ Facebook ของ Mcot ทั่วไทยนั่นเองค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์ถึงงานดีๆกันสักนิดนึงเป็นงานที่คนรักผลไม้หรือว่าคนที่ชอบกินผลไม้เป็นชีวิตจิตใจห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะทุเรียนนะคะมากันที่งานแรกเลยพรุ่งนี้วันแรกนะคะพรุ่งนี้วันแรกค่ะคนรักทุเรียนแล้วก็ผลไม้ภาคใต้ห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะทุกท่านจะได้มาสัมผัสเสน่ห์แห่งทุเรียนอัตลักษณ์และผลไม้ชุมชนของดีภาคใต้ที่มีการคัดสรรนะคะจากแหล่งผลิตคุณภาพส่งตรงจากสวนค่ะสู่ผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะเกษตรกรตัวจริงนะคะภายในงานจะได้พบกับเกษตรกรตัวจริงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความรู้แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับทุเรียนอัตลักษณ์ไทยภายในงานด้วยนะคะซึ่งงานจะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้วันแรกค่ะ 3-9 กรกฎาคมนะคะณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีส่วนบริเวณหน้าร้านท็อปนั่นเองค่ะหน้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะยังไงก็ฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์มาร่วมอุดหนุนคนผลิตคุณภาพสนับสนุนเกษตรกรไทยและลิ้มรสของดีจากภาคใต้ในงานนี้งานเดียวค่ะเพื่อเป็นการลิ้มรสนะคะก่อนที่จะไปงานเดี๋ยวบอกก่อนว่าเจ้าของสวนขนอะไรมาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์กันบ้างภายในงานพรุ่งนี้นะคะนอกจากทุเรียนแล้วยังมีเงาะโรงเรียนแล้วก็มังคุดคัดค่ะที่เป็นที่ขึ้นชื่อนะคะก็คือต้องเงาะโรงเรียนบ้านนาสารเลยเงาะโรงเรียนนาสารค่ะคุณผู้ฟังค่ะมังคุดทานน้ำแร่อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นแห่งบ้านนาสารนะคะที่พลาดไม่ได้เลยค่ะนอกจากเงาะมังคุดแล้วนะคะจะได้พบกับทุเรียนไร่รัตนพัฒน์ค่ะนี่เจ้าของสวนมาเองด้วยนะคะมีสวนสละลุงถันนะคะสวนสละลุงถันค่ะก็เป็นของดีภาคใต้เหมือนกันกระท้อนคลองน้อยค่ะนะคะชายเลดอนศักค่ะก็ขนทุเรียนมาเหมือนกันนะคะทุเรียนช่องไฮค่ะมีทุเรียนท่าศาลาค่ะทุเรียนทานน้ำแร่ทุเรียนบ้านสวนอุ่นรักค่ะมีบุญนาคฟาร์มนะบุญนาคฟาร์มเนี่ยเป็นฟาร์มเมลอนนะคะใครชอบเมลอนห้ามพลาดเลยค่ะนี่เพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะ 3-9 กรกฎาคมแวะไปได้เลยหน้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนการค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีอย่าลืมว่าไปอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรกันนะคะส่วนอีกหนึ่งงานค่ะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นฤดูกาลผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปอุดหนุนผลไม้จากพี่น้องเกษตรกรบ้านเรากันเยอะๆค่ะทุกวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังจำได้ไหมเอ่ยเรามีตลาดเกษตรกรนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวันศุกร์ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะ2เดือนค่ะกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคม2เดือนเต็มๆเลยทุกวันศุกร์พรุ่งนี้ถือว่าเป็นศุกร์แรกเลยค่ะพรุ่งนี้เป็นศุกร์แรกเลยที่พี่น้องเกษตรกรนะคะจากผลผลิตที่เป็นผลไม้รากไม้เนี่ยมาจำหน่ายนะคะทั้งเงาะทุเรียนมังคุดกระท้อนนะคะแล้วก็สลักอื่นๆอีกมากมายเลยอย่าลืมว่าไปอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรกันนะคะ ในตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สนามหน้าสารการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรุ่งนี้ถือว่าเป็นนัดแรกค่ะที่นำผลไม้มาจำหน่ายนะคะ6โมงเช้าค่ะจนถึงประมาณ10โมงโดยประมาณอย่าไปสายนะคะคุณผู้ฟังบอกเลยถ้าไปสายตลาดวายไม่ทันแน่นอนเพราะว่าขายดีมากๆเลยราคาย่อมเยาค่ะแน่นอนที่สุดราคาย่อมเยาเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรขนมาขายเองจากสวนเลยนะคะรับรองว่าได้ของสดของดีราคาถูกแน่นอนไปกันได้เลยที่หน้าสารกลางทุกวันศุกร์ค่ะตลอดเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคม2เดือนเต็มๆเลยค่ะฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วยนะคะวันนี้ในช่วงของ Encore Green Market ก็ยึดมาฝากกันนะคะเรื่องราวดีๆค่ะที่เราจะได้ช่วยกันสนับสนุนนะคะเกษตรกรในบ้านเราค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสกับพอจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวอะไรนะคะที่เกี่ยวกับ Encore Green Market กันอีกนะคะจะพาไปชิมไปช็อปไปชมที่ไหนรอติดตามให้ได้เลยค่ะงั้นในช่วงนี้นะคะขออนุญาตไปทัวร์สวนมะพร้าว20ไร่นะคะที่Coco นะคะ The Coco Cafe and Restaurant ค่ะบางชนะนะคะสุราษฎร์ธานีค่ะสามารถแวะมาเที่ยวกันได้ขอตัวไปเก็บภาพบรรยากาศกันก่อนนะคะวันนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็จะรู้สึกสบายใจนิดนึง อ่ะเดี๋ยวคุยกับป้าอู๊ดนิดนึงนะคะก่อนที่จะลารายการตอนนี้ได้น้ำผลไม้ไปแล้วแตงโมทุ่งอ่าวเลยตอนนี้แตงโมทุ่งอ่าวหมดไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแตงโมทุ่งอ่าวหมดไปแล้วตอนนี้เป็นแตงโม
0: ที่ไหนเอ่ยแตงโมที่ไหนสักทีนึง
1: พี่คิดว่ามาจากฝั่งนครนะคะ
0: อ๋อใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยเลือกกินเป็นเมนู
1: แตงโมปั่น
0: แตงโมปั่นค่ะเป็นผู้หญิงสวยๆนะคะพี่นิดเลือกเป็นไม่ใช่ผลไม้บ้านเรานะคะผลไม้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ผลไม้บ้านเราเป็นอะไรคะ
2: พี่นิดเลือกเป็นสตรอเบอรี่โซดาค่ะ
0: สตรอเบอรี่โซดาอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่มาจากทางเหนือไหมคะทางเหนือนะคะสตรอเบอรี่โซดาส่วนของกะเพรานะคะมาเยือนพื้นที่สวนมะพร้าว20ไร่ก็ต้องเลือกเมนูที่มีมะพร้าวผสมนะคะเลือกเป็นมัทฉะมะพร้าวอ่อนค่ะของน้องสายหมอกเป็นเมนูอะไรเอ่ยมัทฉะมะพร้าวอ่อนเหมือนกันหรอเป็นมัทฉะมะพร้าวอ๋อใส่นมสดเป็นมัทฉะมะพร้าวนมสดนะคะรสชาติเป็นไงบ้างคะโอ้รสชาติเข้มข้นมากๆเลยนะคะถึงเนื้อมัทฉะค่ะแตงโมก็
1: อร่อยค่ะ
0: ใช่ค่ะที่นี่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะแต่มีเครื่องดื่มนะมีเป็นพวกเบเกอรี่แล้วก็มีอาหารด้วยเพราะเขาใช้ชื่อว่า The Coco Cafe and Restaurant นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหาคาเฟ่สวยๆถ่ายรูปนะคะแล้วก็ได้ชมธรรมชาติไปในตัวด้วยนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้อีกหนึ่งที่นะคะปักหมุดไว้ได้เลยค่ะก็ถือว่าเจ้าของที่นี่นะคะได้เนรมิตสวนมะพร้าวเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นคนดั้งเดิมเลยที่เนรมิตสวนมะพร้าว20ไร่เนี่ยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาสร้างมูลค่านะคะให้กับชุมชนให้กับคนในท้องถิ่นให้กับพื้นที่ในบางเนี่ยมีความคึกคักนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นหาโอกาสลองแวะมาเที่ยวกันนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแซมด้วยค่ะที่เปิดเพลงเพราะๆไว้ให้นะคะโอ้จริงๆแล้วก็มีเวลาแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วน่าจะเหลืออีกสักหนึ่งเพลงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะไปฟังเพลงสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ในห้องส่งเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะฝนโปรยปรายยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: Import Green Market พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Emcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Emcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ทาง34รูปมรณภาพ8รูปเหตุเกิดรถกระบะสีบรอนซ์ทองหมายเลขทะเบียนมุกดาหารขับชนพระที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ริมทาง34รูปบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารขณะกำลังเดินออกจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้พระมรณภาพทันที5รูปและได้รับบาดเจ็บสาหัส7รูปบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ20รูปต่อมาได้รับรายงานว่ามีพระมรณภาพที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก3รูปรวมมรณภาพ8รูปส่วนรถคันก่อเหตุพบว่าคนขับเป็นเด็กอายุเพียง11ขวบขโมยรถพ่อออกมาขับโดยขับออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารจนเกิดเหตุสลดขึ้นร้อยตำรวจตรีธีระแก้วเนตรตำรวจทางหลวงผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะขับรถผ่านมาเห็นพระบาดเจ็บและมีคนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุจำนวนมากตอนนี้คิดว่าเป็นการซ้อมแผนแต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่จึงประสานตำรวจในพื้นที่และโรงพยาบาลพร้อมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโดยด่วนแล้วอนุทินสยบข่าวลือ2นอแตกบอกไม่ต้องห่วงพูดติดตลกเคยเจอเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินอนุวินลั่นลูกพักภูมิใจไทยใครกล้าทะเลาะกันโดนไก่ย่างถูกเผาแน่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2นอในพรรคภูมิใจไทยว่านายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องนกกับเนพ่อกับลูกเมื่อถามถึงในส่วนของเนคือนายเนวินชิดชอบกับหนูนายอนุทินนายอนุทินร้องโอ๊ยก่อนจะกล่าวว่าไม่ต้องห่วงทำไมไปสงสัยตรงนั้นไม่เห็นต้องอธิบายพร้อมกล่าวติดตลกสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าไปใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องและไม่ต้องแปลส่วนปัญหาระหว่างระดับรองลงมาหรือระดับลูกน้องทะเลาะกันนายอนุทินหัวเราะก่อนจะบอกว่าพอบอกว่าข้างบนไม่ทะเลาะกันก็มาบอกว่าลูกน้องทะเลาะกันลูกน้องในพรรคภูมิใจไทยต้องกล้าทะเลาะกันดูโดนมาไม่รู้กี่คนแล้วโดนไก่ย่างถูกเผามาไม่รู้กี่คนแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่จุดตรวจร่วมชายแดนไทยมาเลเซียพบปะเจ้าหน้าที่ทหารไทยและมาเลเซียติดตามภารกิจด้านความมั่นคงนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่36/100ตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยมีนายนันอินสิริรัตน์ในอำเภอสะบ้าย้อยในชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พบปะและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ทหารไทยและเจ้าหน้าที่ทหารของประเทศมาเลเซียซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหารือถึงแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
12: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีในช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับหนุ่มๆสาวๆหรือว่าใครที่มีปัญหากังวลเกี่ยวกับเรื่องของรอยแผลเป็นไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดถ้าไม่รับการดูแลที่ดีอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือเป็นคีลอยด์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยเจลซิลิโคนเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคเนื้อเจลแห้งเร็วไม่เหนียวเนินหนาสามารถทำมารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัทเบลฟาร์มเคมีคอลจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้นะคะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ฟัง M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
0: ขณะนี้เวลา 15:00 น. M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกลั่นเอาผิดขบวนการโกงสอบขายชาติตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการเอี่ยวนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบความไม่โปร่งใสพยายามให้เกิดการโกงเพื่อผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการดำเนินการข้อหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและเชิญผู้เกี่ยวข้องเกือบ15รายมาให้ข้อมูลและเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเชิญผู้เชี่ยวชาญไอทีมาให้ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากระดาษคำตอบทั้ง10ส่วนไม่ได้ส่งให้กรมทันทีจึงสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ประกาศผลคะแนนพบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบหรือมีการแก้ไขข้อมูลถึง48รายซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกและภาคขอทำให้ผลคะแนนภาคกเกินกว่า160ส่วนภาคขอคะแนนสูงถึง190พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและผู้ที่ยังไม่ทราบตัวตนอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้พบมีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่น5รายเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีการแก้ไขคำตอบและฝ่ายข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจะตั้งการสอบเพื่อแนวร้ายแรงแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องหากใครคิดจะโกงคงไม่รอดเพราะรัฐบาลร่วมกับ7หน่วยงานได้เซ็น MOU ร่วมกันเพื่อปราบโกงใครทำอะไรไว้รู้อยู่แก่ใจจากนี้จะไปทำงานเข้มข้นมากขึ้นเอาผิดกับขบวนการนี้ให้ได้เชื่อว่าน่าจะมีบุคคลที่มีตำแหน่งสูงแต่จะกล่าวหาลอยๆไม่ได้ต้องตรวจสอบให้รัดกุมเพื่อให้หลักฐานแน่นหนาพวกชั่วขายชาติรัฐบาลต้องมีหลักฐานมัดตัวให้แน่นไม่สามารถดิ้นหลุดได้ด้านในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามหาดไทยดำเนินการร่วมกับปปช.ขณะนี้ได้อายัดกระดาษคำตอบที่ทุจริตกว่า 800,000 แผ่นแล้วและจะสอบย้อนหลังก่อนหน้านี้ยืนยันคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดจะนำมาลงโทษให้ได้ผู้สอบท้องถิ่นร้องนายกวันรอบ4ไม่เรียกบรรจุรัฐบาลพร้อมประสานมหาดไทยคลายกังวลยันให้ความเป็นธรรมคนสุจริตนางยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบการชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตจัดสอบที่เกิดขึ้นนางยุภากล่าวช่วงต้นก่อนการหารือว่านายกรัฐมนตรีสั่งการและเน้นย้ำทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111มารับฟังและรับเรื่องจากทุกท่านเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาพร้อมฝากเป็นกำลังใจทุกอย่างทำด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งได้นำเรียนเบื้องต้นกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำกลับมาว่าขอให้ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการสอบสวนส่วนจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ได้รับความเสียหายด้านนางสาวรัชดากล่าวว่าตนและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมารับเรื่องร้องทุกข์โดยหลักการนายกรัฐมนตรีสั่งไว้ว่าผู้ที่กระทำความผิดจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดส่วนผู้ที่ตั้งใจสอบและทุกอย่างทำโดยสุจริตและได้รับผลกระทบก็ต้องดูแลให้ได้รับความเป็นธรรมปปส.ขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจออีกเกือบ10กิโลแพ็คซ่อนในเสื้อกันหนาวผ้าไทยและห่อกาแฟเตรียมส่งออกออสเตรเลียไต้หวันพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกบุรีเลขาธิการปปส.เปิดเผยถึงปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศจากการขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหอพักในซอยรางน้ำเขตราชเทวีพบเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในห่อกาแฟและเสื้อกันหนาวลักษณะเย็บติดไว้กับเสื้อผ้าและบรรจุภัณฑ์โดยล็อตนี้เตรียมส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนอีกจุดไปค้นหอพักย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าสีชมพูล็อตนี้เตรียมส่งไปไต้หวันพบพฤติการเป็นการว่าจ้างกลุ่มแอร์โฮสเตสรับหิ้วสินของส่งไปประเทศปลายทางโดยแผนประทุษกรรมของเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเริ่มจากผู้ผลิตจะส่งยาจากประเทศลาวผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนลาวจากนั้นจะส่งเข้ามาที่เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพักยาไว้ก่อนและขั้นตอนที่3มีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มอาชีพที่ขายน้ำ หนักกระเป๋าหรือพวกรับหิ้วเพื่อนัดหมายวันเวลาและส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้ทราบตัวบุคคลแล้วว่าเป็นคนไทยชื่อว่าเดียแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนจากการตรวจสอบกลุ่มรับหิ้วและกลุ่มที่ขายน้ำหนักกระเป๋าพบว่ามีทั้งแอร์โฮสเตสนักเรียนนักศึกษากลุ่มนักเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จึงอยากฝากเตือนให้ระวังอาจจะถูกหลอกและตกเข้าสู่กระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้

0: เหยียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
5: ้การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชั่วโมงนี้มาทักทายกันในช่วงบ่าย3ถึง4โมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ฟังทักทายทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะสามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายๆนะคะช่วงบ่ายๆก่อนจะถึงตอนเย็นนะคะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะในชั่วโมงนี้พาทุกคนย้อนเวลาไปฟังเพลงเพราะๆในอดีตที่เราอยากฟังเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงยุค708090สตริงเก่านะคะได้หลากหลายเพลงเลยหรือว่าจะเป็นเพลงสากลก็ได้สากลเก่าๆในชั่วโมงนี้ก็เพราะๆนะคะใครอยากฟังเพลงไหนคุณผู้ฟังแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้เลยค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงที่แล้วไม่ได้เข้ามาทักทายขออภัยด้วยนะคะพาทีมงานอสมทสุราษฎร์ธานีไปถ่ายงานกันค่ะไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะที่ The Coco นะคะ The Coco Cafe เป็นคาเฟ่ที่ฮิตมากๆเลยตอนนี้ The Coco Cafe and Restaurant ค่ะเป็นคาเฟ่ที่ฮิตมากๆคาเฟ่รถไฟที่เด็กๆไปแล้วก็ชอบนะคะไปถ่ายภาพไปเก็บบรรยากาศกันค่ะคุณผู้ฟังไปกันหมดเลย ไปกันตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยนะคะเพิ่งกลับมาเนี่ยก็เข้ารายการแล้วก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยค่ะทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างขับรถอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะคะใครที่ขับรถอยู่แล้วก็ฟัง FM 102 MHz ด้วยก็เขาให้ขับรถนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกๆเส้นทางเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะคุณผู้ฟังลงเม็ดน้อยๆเดี๋ยวต้องขับกลับมาก่อนขับกลับมาจากคาเฟ่นะคะก็ลงเม็ดปล่อยๆแหละฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังกันทุกๆคนนะคะขับขี่รถอยู่ที่ไหนตอนนี้ทุกเส้นทางบนท้องถนนเลยค่ะขอให้ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังและปลอดภัยกันด้วยนะคะทักทายกันทุกคนด้วยช่วงนี้มีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะใครอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะโทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิม 077-405-445 ค่ะ

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: กลับมาพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีข้อคิดมาเตือนใจฉบับวัยทำงานกันนะคะใครที่ฟังแล้วตอนนี้เนี่ยเซฟเก็บไว้ได้เลยคุณผู้ฟังเซฟไว้ใน Remember ของเราได้เลยนะคะข้อคิดของวัยทำงานเป็นข้อคิดเตือนใจที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยค่ะที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะพอเราใช้ชีวิตในวัยทำงานปุ๊บแล้วเนี่ยเรายิ่งเจอว่ามีอะไรหลากหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ค่ะที่เฉพาะเรื่องเนื้อหาของงานหรือว่าการปิดดีลลูกค้าหรือการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันยากมากนะคะคุณผู้ฟังแต่ละวันกว่าจะผ่านไปได้บางคนเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่วันนี้นำข้อคิดเตือนใจมาฝากนะคะฉบับวัยทำงานที่รู้เร็วก็ยิ่งแฮปปี้ค่ะข้อคิดแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักไว้แล้วก็คิดไว้เสมอเลยว่างานไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของเราค่ะหาเงินมาใช้ชีวิตนะคะไม่ใช่มีชีวิตเพื่อทำงานอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังควรจะหาเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยวไปผ่อนคลายไปรีแลกซ์บ้างนะคะเพื่อให้ร่างกายแล้วก็สมองของเราเนี่ยมันจะได้ฟลูจะได้สบายนะคะเราจะได้มีสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายของเราเนี่ยดีไปพร้อมๆกันค่ะต่อไปนะคะการทำงานเนี่ยเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ฟังพยายามหาทักษะใหม่ๆเสมอนะคะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นสกิลการทำงานการพูดคุยกับลูกค้าหรือว่าการที่จะร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานให้เขาแบบรักเรานะคะและเราก็ทำงานได้แบบไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคกันด้วยค่ะต่อไปโฟกัสที่คุณค่าการโฟกัสที่คุณค่าเนี่ยก็คือการทำงานที่มีความหมายไม่ใช่แค่ทำให้สำเร็จเท่านั้นนะคะแต่ทำงานแล้วให้มีแบบเรียกว่าquality มีคุณภาพที่ดีกับงานด้วยค่ะอย่ากลัวการเปลี่ยนงานนะคะคุณผู้ฟังถ้างานไม่ตอบโจทย์เนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนงานใหม่ได้นะคะบางทีแบบไม่ตอบโจทย์ชีวิตเลยทำไป10ปี20ปีแล้วควรจะเปลี่ยนตั้งแต่10ปีหรือว่าบางคนรู้ตัวเร็วก็5ปีนะคะเปลี่ยนใหม่ได้เลยถ้ามันไม่ตอบโจทย์ก็เปลี่ยนงานใหม่ที่มันเข้ากับตัวเราเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราค่ะและอย่ากลัวการปฏิเสธด้วยนะคะต้องมีขอบเขตในการทำงานที่ชัดเจนไม่รับทุกอย่างจนล้นมือค่ะคุณผู้ฟังบางอย่างก็ปล่อยให้ช่างมันเถอะไปบ้างนะคะแบบช่างมันไปบ้างเราไม่ควรจะเก็บทุกเม็ดทุกหน่วยอะไรอย่างเงี้ยของการทำงานมาคิดมากนะคะในออฟฟิศเนี่ยก็จะเจอคนหลากหลายประเภทมากๆเพราะฉะนั้นช่างมันไปบ้างนะคะคุณผู้ฟังและพักผ่อนบ้างค่ะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนนะคะได้ไม่หมดไฟบางคนเบิร์นเอาไวมากเบิร์นเอาหมดไฟและอายุน้อยๆก็คือมีภาวะหมดไฟเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นหาความสุขให้กับตัวเองค่ะคุณผู้ฟังพึ่งพาตัวเองได้ 100% มีรายได้ที่มั่งคงคือดีที่สุดค่ะข้อคิดนะคะเป็นข้อคิดที่เตือนใจฉบับวัยทำงานของทุกๆคนเลยค่ะ
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดิน
0: จากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
4: ช็อปมาเนี่ย
5: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
6: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีกค่าเช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบ

0: ครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเพลงเพราะๆหลากหลายบทเพลงเลยค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะจบไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่ากรุงโรมค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกกรุงโรมเนี่ยใช้เวลาสร้างนานมากๆนะคะเป็นเพลงเพราะๆค่ะจาก White Vanilla นะคะจากค่าย RS เพลงนี้ก็ประมาณ12ปีที่แล้วนานมากๆนะคะเป็นเพลงนึงที่ความหมายดีเปรียบเทียบความรักนะคะได้น่ารักมากๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงมูลนี้ค่ะกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง2,500 วัตต์ใช้

อด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังโหเวลาผ่านไปไวมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
1: กับชัวร์ก่อนแชร์กันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะเรื่องของ AI นะคะถือว่ามาแรงมากๆเลยสำหรับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดร่วมไขคำตอบของคำปริศนาพร้อมกับทำความเข้าใจไปด้วยกันสำหรับคำในวันนี้ค่ะเป็นการประยุกต์ใช้ AI ในการเจาะระบบความปลอดภัยได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วจะเป็นคำว่าอะไรติดตามกับคุณพีรพลอนุตรสโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลย
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: สิ่งนี้คือการนำ AI มาเป็นเครื่องมือเจาะระบบและสุ่มเดารหัสผ่านอย่างรวดเร็วและสิ่งนี้เป็นการอัปเกรดอาวุธของแฮกเกอร์ที่ชาญฉลาดและน่ากลัวกว่าเดิมมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรในช่องว่างที่หายไปคือตัวอะไรและเติมได้คำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
5: AI brute force ตัวนี้ AI ทุกคนรู้จักดีแล้ว artificial intelligence กับอีกคำที่เราก็รู้จักกันดีแต่ว่าครั้งนี้มาประกบก็ด้วยกันก็คือคำว่า brute force นะครับ brute force โดยปกติหมายความว่าพยายามเดาพยายามโจมตีโดยที่อาจจะยังไม่มีข้อมูลอะไรมากแต่ก็เดาไปเรื่อยยกตัวอย่างเช่นมือถือเราใช้ตัวเลข4หลักในการล็อกออนการทำบูทฟอร์สคือเดาไปเรื่อยๆ000 001แต่ว่าในอดีตเนี่ยเวลาทำรูทฟอร์สโอกาสสำเร็จอาจจะยากเพราะมันก็คาดเดาไปเรื่อยๆเดาไปเรื่อยๆแต่พอมี AI มาเกี่ยวข้องแล้วมันมีความน่ากลัวมากขึ้นเพราะว่าเวลา AI มาใช้ในการทำรูทฟอร์สเนี่ยมันอาจจะมีความฉลาดมากขึ้นว่าจากเดิมแทนที่เดาอย่างเดียวมันอาจจะมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเหยื่อก่อนอย่างเช่นอาจจะเรียนรู้ว่าฉันต้องการจะเดาในส่วนของพาสเวิร์ดของคนคนนี้ก็เอาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเอาข้อมูลส่วนตัวมาวิเคราะห์ก่อนว่าคนคนนี้ทำงานที่ไหนหน่วยงานนี้ชื่ออะไรวันเดือนปีเกิดคืออะไรเสร็จแล้ว AI ก็พยายามเดาอย่างมีความชันฉลาดมากขึ้นมีความพยายามที่สามารถจะคาดเดาได้ว่าพาสเวิร์ดที่ใช้อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดพอวันเดือนปีเกิดลองแล้วไม่ได้ลองดูชื่อแฟนชื่อสุนัขที่บ้านลองอะไรต่างๆที่จนกว่ามันอาจจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการรูทฟอร์ที่น่ากลัวกว่าเดิมแล้วมันก็มีความพยายามที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ครับไปล็อกออนที่อื่นๆด้วย
4: โดยตัวอย่างของ AI brute force ที่เกิดขึ้นจริงเช่น
5: โปรเจกต์ของ Anthropic ที่ชื่อว่า Mythos มันได้ศึกษาเรียนรู้มาจากเรื่องของรูปแบบการโจมตีของที่มนุษย์ทั้งโลกได้พัฒนาขึ้นมาและในโปรเจกต์ Mythos มันก็สามารถจะมองเห็นช่องโหว่ที่มนุษย์ไม่เห็นมาก่อนได้และจากช่องโหว่แบบนี้ครับมันพัฒนาไปถึงเครื่องมือในการแฮกได้ด้วยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวกันต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่เรื่องความระมัดระวังในการที่จะป้องกันตัวเองจาก AI brute force อย่างเดียวแต่อาจจะต้องไปเผื่อถึงเรื่องของที่ว่าแล้ว AI ที่ถูกใช้ในการโจมตีต่อไปที่มีความสามารถมากกว่าเดิมเรียนรู้ในเรื่องช่องโหว่ไปจนกระทั่งถึงการใช้ช่องโหว่ในการแฮกเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อจะรับมือสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกัน
4: อาจารย์ได้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการในการรับมือและป้องกัน AI brute force ไว
5: ้มาตรการในการรับมือต้องทำหลายด้านแต่อันหนึ่งที่ต้องรีบทำก่อนเลยคือสมมติว่าเขาเรามีคนจะดาวพาสเวิร์ดเราจะต้องมีกติกาว่าดาวผิด3ครั้งแล้วจะต้องรอหรือดาวผิด5ครั้งแล้วปิดแอคเคาท์ไปก่อนจนกว่าเราจะมาแก้ไขเพราะว่ารูปแบบในการโจมตีชนิดที่เรียกว่าเป็น AI brute force เนี่ยถ้ามันจะสำเร็จก็แปลว่าเราปล่อยให้มันเดาโดยไม่จำกัดถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือมือถือเราหลายคนอาจจะมีการเซตเอาไว้ว่าถ้าผิด5ครั้งเนี่ยต้องรอเวลา

0: นะครับแต่หลายคนไม่ได้เสร็จเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวเผลอเราเดาผิดแล้วมันต้องรอแล้วเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นในการที่ทำระดับของการที่จะยอมรับได้ในกรณีที่มีการเดาผิดและพลาดเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การบรูทฟอร์สไม่สำเร็จการกำหนดลิมิตเอาไว้ว่าเดาผิดกี่ครั้งแล้วให้มีการหยุดก่อนจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะป้องกันปัญหานี้ได้
1: AI Brute Force คือความท้าทายใหม่ในยุคไซเบอร์ที่ทำให้การเจาะรหัสผ่านเจาะจงและอันตรายกว่าเดิมวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการตั้งรหัสผ่านที่เดายากไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวรวมถึงเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยเพื่อปิดประตูไม่ให้ AI ของผู้ไม่หวังดีเข้ามาโจมตีเราได้ผ่านเทคนิค AI Brute Force นะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร
2: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
3: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินลั่นลักลอบขนยาไปออสเตรเลียไม่มีทางรอดเตรียมเรียกประชุมใหญ่พรุ่งนี้ขันน็อตซิลปิดทุกจุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเลขาปปส.เข้ามารายงานแล้วเรื่องแอร์โฮสเตสการบินไทยลอบนำเข้ายาเสพติดถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมก่อนจะประชุมใหญ่พรุ่งนี้ซึ่งการขนยาเสพติดออกไปไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วต้องมีการกำชับให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามจำนวนมากและที่ผ่านมาที่มีการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดแต่ถ้าคนยังทำอยู่ถือว่าพวกเขาเลือกทางที่ผิดเองซึ่งแอร์โฮสเตสรายนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะเคยบอกแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตโอกาสที่จะได้รับนิรโทษกรรมไม่มีเรื่องการประชุมเรื่องยาเสพติดวงใหญ่วันพรุ่งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนมาพูดคุยเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสายการบินซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเองไม่ได้มีวงรอบการประชุมเพื่อขันน็อตและซีลปิดทุกจุดไม่ให้มีการรั่วไหลนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้ไม่ฉลาดประเทศออสเตรเลียมีความเข้มงวดมากเพราะมีการตรวจโดยใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดได้ตนไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นคิดสั้นมากรองอธิบดีสทรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นย้ำดำเนินการตรวจสอบให้เร็วระบุจะขยายเวลาขึ้นบัญชีให้หลังขั้นตอนสอบสวนแล้วเสร็จนายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตการจัดสอบที่เกิดขึ้นนายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้แต่ละหน่วยได้รับความเดือดร้อนของผู้ที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งจะมีการหารือกันทางนี้ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะตอนนี้กระบวนการสอบกำลังดำเนินอยู่เพราะถ้าดำเนินการตรวจสอบได้เร็วการเรียกแรงงานตัวก็จะเร็วขึ้นเจริญก็ตามขอให้รอประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และการประชุมคณะกรรมการกลางเมื่อถามว่าความกังวลของผู้สอบได้ว่าอยากให้แยกกลุ่มที่ไม่โกงออกจากกลุ่มคนที่โกงและบรรจุไปก่อน

0: จะมีความผิดพลาดได้มากน้อยแค่ไหนนายถนนกล่าวว่าใช้หลักการเดียวกันตามที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุไว้คือการคุ้มครองผู้สุจริตและนำผู้สอบได้โดยทุจริตมาดำเนินการภายหลังทั้งไล่ออกดำเนินคดีทางแพ่งและอาญารวมถึงสิทธิ์การเป็นผู้เข้าสมัครสอบข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตแฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินารอต้อนรับทีมฟ้าขาวและเมสซี่แฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาและแฟนคลับของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ออกมารวมตัวกันช่วงกลางดึกคืนวันพุธเพื่อรอต้อนรับทีมฟ้าขาวที่หน้าโรงแรมในเมืองฟอร์ดลอเดอเดลทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของแชมป์โลกปี2022เดินทางมาจากแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองคันซัสซิตี้ก่อนบินถึงสนามบินฟอร์ดลอเดอเดลและมุ่งหน้าเข้าสู่โรงแรมพักใจกลางเมืองท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงแตรและบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลที่มารอต้อนรับโดยลีโอเนลเมสซี่วัย39ปีจะได้กลับมาลงเล่นในเมืองไมอามี่ถิ่นของอินเตอร์ไมอามี่สโมสรต้นสังกัดที่มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมโดยจะลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดในรอบ32ทีมสุดท้ายวันศุกร์นี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
0: กลับมาติดตามข่าว
3: ปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่
6: ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
14: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
11: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
15: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
17: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
19: Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม Happy Little Moment สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะในชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนมาเติมพลังเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานกันนะคะแวะมาชาร์จแบตเติมพลังงานให้กันในชั่วโมงนี้ค่ะสายหมอกนำบทเพลงเพราะๆที่จะพาทุกคนนะคะมาเติมพลังหลังเลิกงานแล้วก็บรรยากาศฝนตกแบบนี้ค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันหลากหลายบทเพลงเลยและก็นำข้อคิดดีๆนะคะเป็นข้อมูลดีๆที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ชาร์จพลังงานกันค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นพลังบวกให้กับทุกๆคนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ด้วย

0: บทเพลงเพราะๆค่ะเพลงนี้ก็เป็นเสียงร้องเพราะๆจากพี่การเดอะพาร์กินสันนะคะเป็นเพลงประกอบละครนะคะคุณผู้ฟังปฏิหาริย์รักร้อยปีเพราะมากๆค่ะนำมาฝากกันในชั่วโมงนี
1: ้ M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
0: กลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่อยากให้ทุกคนแวะมาเติมพลังงานเติมรอยยิ้มมาชาร์จแบตหลังเลิกงานกันนะคะอยากจะบอกว่าหลังเลิกงานแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าไม่อยากให้ทุกคนอะแบกภาระงานหรือว่าหน้าที่ของเรากลับไปบ้านนะคะเลิกงานแล้วก็คือเลิกเลยทิ้งงานทุกอย่างไว้ที่ทำงานที่ออฟฟิศนะคะกลับบ้านไปอยากให้ทุกคนเนี่ยพักผ่อนกันแบบเต็มที่ค่ะเลิกงานแล้วก็คือไม่เอาเรื่องงานเนี่ยกลับไปคิดนะคะหมกมุ่นที่บ้านแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงเวลาเลิกงานนี่คือช่วงเวลาที่เราควรจะชาร์จแบตให้กับหัวใจของเราค่ะไม่ใช่แค่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะลองวางความเครียดลองลดความเครียดลงนะคะลองแบบนั่งพักให้หายเหนื่อยสักครู่หนึ่งอาจจะฟังเพลงที่เราชอบก็ได้ค่ะหรือว่านั่งพูดคุยกับตัวเองยิ้มให้กับตัวเองนะคะหรือว่าหลังเลิกงานแล้วเนี่ยชวนเพื่อนๆหรือว่าชวนครอบครัวคนรักเนี่ยไปกินอาหารอร่อยๆค่ะหรือว่าลองโทรหาใครสักคนนึงนะคะโทรหาครอบครัวก็ได้โทรหาเพื่อนที่รู้ใจของเราก็ได้ค่ะเพราะเราเนี่ยจะได้ใช้พลังงานแบบเต็มที่เลยนะคะเพราะพลังงานบวกไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาแต่มันเกิดจากการที่เรารู้จักพักค่ะแล้วกลับมาสู้ในวันพรุ่งนี้นั่นเองและคุณผู้ฟังทุกคนนะคะใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยท้อแท้ตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านอยู่นะคะหลังเลิกงานเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะขอให้เย็นนี้เป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นและก็เติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มให้กับคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยค่ะ

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: และช่วงเวลาดีๆหลังเลิกงานแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่ารีบพาความเหนื่อยกลับบ้านทุกวันนะคะลองหาเวลาอยู่กับตัวเองสักนิดหนึ่งบางคนอย่างที่บอกไปว่าติดนิสัยเลิกงานและชอบเก็บความเครียดคิดโปรเจกต์งานติดนิสัยเอางานกลับไปทำที่บ้านเนี่ยเลิกได้เลิกเลยนะคะคุณผู้ฟังลองหาเวลาให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะจะเป็นการเดินเล่นก็ได้หรือว่าเป็นการฟังเพลงออกกำลังกายเบาๆนะคะคาร์ดิโอเบาๆก็ได้นะหรือว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเล่มโปรดเราอาจจะมีหนังสือที่เราซื้อมาแล้วยังไม่มีเวลาอ่านเนี่ยก็สามารถนำมาอ่านได้นะคะหรือใช้เวลากับคนที่เรารักก็ได้กับสัตว์เลี้ยงที่เรารักก็ได้นะคะบางคนเนี่ยรีบเลิกงานกลับไปหาน้องหมาน้องแมวที่บ้านก็มีเหมือนกันเพราะว่าน้องๆเนี่ยสามารถช่วยฮีลใจได้ดีมากๆเลยค่ะการพักผ่อนเนี่ยไม่ใช่ความขี้เกียจนะคะแต่เป็นการเติมพลังให้กับหัวใจของเราเพื่อให้เราเนี่ยได้เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสค่ะและก็ขอให้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยได้พักกายพักใจแล้วก็แวะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มในรายการ Happy Little Moment กันนะคะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

0: M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่กันใหม่ค่ะ M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร 084-376-8362

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระทุดงไว้ในพระอนุเคราะห์จากกรณีเกิดเหตุเด็กชายวัย11ปีแอบขโมยรถกระบะของทางบ้านออกไปขับจนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนขบวนพระทุดงบริเวณริมถนนบ้านนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์ถูกรถชนมรณภาพ8รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปสำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติความว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุถึงพูดถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ที่ถึงมรณภาพทุกรูปนายกรัฐมนตรีมองตั้งวีระนั่งกรรมธิการงบประมาณ70มองเป็นเรื่องดีได้คนมีประสบการณ์กล้าวิจารณ์ช่วยรักษาประโยชน์ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีชื่อของนายวีระธีรภัทรานนท์เป็นกรรมการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ตนไม่ต้องเห็นชอบอะไรเพราะเป็นเรื่องของสภาหากสภาเสนออะไรแล้วมีมติรับรองก็ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนจะช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณของรัฐบาลได้ดีขึ้นหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาจารย์วีระเป็นคนที่มีประสบการณ์และเข้ามาด้วยกระบวนการทางสภาส่วนตนเป็นฝ่ายบริหารมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหากได้คนมีประสบการณ์กล้าพูดมีความรู้และกล้าวิพากษ์วิจารณ์จะได้ช่วยรักษาประโยชน์ของชาติอบตร.บินด่วนลงใต้ติดตามความคืบหน้าป่วนใต้ระเบิดปั๊มน้ำมันเน้นการข่าวพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าคดีความมั่นคงโดยเฉพาะกรณีเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหัวหน้าหน่วยกำลังในพื้นที่เพื่อปรับแผนยุทธการและมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่พลตำรวจเอกกิตรพันธ์เพชรได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าในส่วนของงานสืบสวนสอบสวนได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้การสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากโดยเจ้าหน้าที่เริ่มทราบข้อมูลสำคัญทั้งจำนวนผู้ก่อเหตุอาวุธที่ใช้ในการลงมือรวมถึงพฤติการและวิธีการที่คนร้ายใช้แล้วอย่างไรก็ตามคดีในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วย

0: ประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ Music Time ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้กับเดียวัชรพันธ์นะครับ M-Cord Radio Network อสมท102จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ 17:00 นถึง 18:00 นนะครับวันนี้แน่นอนนะครับตามที่ได้บอกกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปว่าเราจะได้เจอกับเรื่องราวดีๆของมหาวิทยาลัยตาปีเดี๋ยวจะมาฟังเรื่องราวกันแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้มีผู้บริหารนะครับหน้าตาดีมากๆเลย มานั่งอยู่กับเราแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยรายละเอียดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาปีกันว่าปีการศึกษา2569นั้นเนี่ยนะฮะเรามีหลักสูตรอะไรมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจกันบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเข้ารายการมาแบบนี้บรรยากาศสบายๆทักทายคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่นะฮะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เปิดอสมท102เมกะเฮิรตซ์หรือว่าใครที่ทำงานอยู่ในเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังจะกลับบ้านนะฮะหรือว่ากำลังจะเข้าเมืองก็แล้วแต่นะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกลงมานะครับถนนอาจจะลื่นได้เปิดฟังเพลง อสมทรายการของดีเจเดียแบบสบายใจขับรถแบบสบายๆเหยียบสัก60พอนะฮะ ไม่ต้องขับให้เร็วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถึงที่หมายเร็วเนี่ยจะไม่ได้ฟังรายการดีเจเดียแบบจบรายการ
1: คุณกำลังฟัง Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear
0: Music Time เวลาดีที่สุดของคนชอบฟังเพลงนะครับเรื่องราวของความรักความหวังและกำลังใจนะครับส่งให้กับทุกท่านกันเลยใครที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันเดียอยากจะให้1ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแห่งความสุขของทุกคนเราลืมความเครียดไปเลยนะฮะใครที่มีความทุกข์กายความไม่สบายใจเครียดเรื่องงานเอาไว้ที่ทำงานเครียดเรื่องสามีเอาไว้ที่สามีไม่ต้องเอากลับบ้าน เอาเป็นว่าชั่วโมงนี้ขอให้เป็นชั่วโมงแห่งความสุขของทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากให้กับทุกท่านด้วยใครต้องการอยากจะได้รีวายครับวันนี้เดมีโปรโมชั่นพิเศษจากรีวายมาฝากให้กับทุกท่านด้วยครับ
2: อาสิบ20 30 50อาสิบ20 30 50รีวาย and up season sale คุณภาพไม่มีวันตกยุคลดไปเลย10 20 30และ 50% ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ซื้อครบ 3,900 บาทรับทันทีร่มรีวายมูลค่า990บาทฟรีไปเลย
3: yes
2: วันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์รีวายชั้น2ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
0: ใช่แล้วครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยกับรีวายโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าพิเศษเลยลด20 30แล้วก็ 50% เฉพาะรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับซื้อ2ชิ้นขึ้นไปก็จะลดเพิ่มอีก 10% on top กันไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกันด้วยซื้อครบ 3,500 บาทวันนี้รับไปเลยร่มสวยๆมูลค่า990บาทฟรีไปเลยนะครับเอาล่ะฟังเพลงนี้กันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้เรามาเจอกับอาจารย์กิติศักดิ์ศรีไพโรจน์หรือว่าอาจารย์คริสนะฮะแล้วก็รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยตาปีจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆหลักสูตรที่ดีที่สุดในปี2569เดี๋ยวมาเจอกันครับ

0: เรื่องราวที่ผ่านไปแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บมาเสียใจนะครับอย่าไปเสียน้ำตาให้กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็กลับคืนมาไม่ได้นี่คือเรื่องราวของความสุขกับ Music Time ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ครับ
1: You're listening to Music Time Music Time by DJ D
0: เอาละคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้นะได้เวลาแล้วนะ1ชั่วโมงนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็น1ชั่วโมงของมหาวิทยาลัยตาปีเลยนะฮะวันนี้จะให้อาจารย์ได้มาพูดคุยนะครับถึงหลักสูตรแล้วก็รายละเอียดนะครับของมหาวิทยาลัยตาปีปีการศึกษา2569กันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากอาจารย์กิตติศักดิ์ศรีไพโรจน์หรือว่าอาจารย์คริสของเราสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ยเสียงหล่อมากเลยทุกคนเอาสิเอาละตอนนี้ดีเจเดียบอกเลยว่าผมคงตกงานแน่ๆเลยนะคือทั้งหน้าตาดีแล้วก็เสียงหล่อด้วยนะครับนะครับอาจารย์คริสอาจารย์กิตติศักดิ์ศรีไพโรจน์นะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยตาปีแล้วก็เป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชีด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ใช่แล้วครับ
0: สาวอีกคนนึงที่นั่งอยู่สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับ
3: ค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์ดร.พัชราวดีทองริมนะคะอาจารย์พัชค่ะอาจารย์พัชใจดีนะคะต้องบอกก่อนเลย ซึ่งอาจารย์เนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลนักศึกษานะคะ
0: ครับผม
3: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA นั่นเองนะคะนักศึกษาปริญญาโทอาจารย์พัชดูแลค่ะ
0: ว้าวนี่เลยเห็นไหมเสียงหล่อเสียงสวยคุณผู้ฟังฮะเอาเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องหนุ่มกำลังรีบออนแอร์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กันอยู่ตอนนี้ติดปัญหาฟังเสียงกันก่อนแล้วกันแล้วอีกสักครู่นึงเราก็จะออนแอร์ในส่วนของภาพนะน้องแซมเนาะน้องหนุ่มเนาะนะครับวันนี้ครับขออนุญาตให้อาจารย์คริสนะฮะอาจารย์กิตติศักดิ์ศรีไพโรจน์นะครับได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมนะครับและรวมไปถึงในส่วนของหลักสูตรและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตาปีนิดนึงครับว่าเรามีแนวคิดหรือว่ามีปณิธานของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
2: โอเคครับขอบคุณพี่เดียด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางอสมทด้วยนะครับที่ได้ให้โอกาสมหาวิทยาลัยตาปีได้มาประชาสัมพันธ์หลักสูตรในวันนี้ด้วยครับก็มหาวิทยาลัยตาปีนะครับเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกว่าเป็นแห่งแรกของสุราษฎร์ธานีเลยครับแล้วก็เรามุ่งเน้นการศึกษาที่เรียนได้จริงนะครับใช้ได้จริงและตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบันนะครับโดยผู้เรียนในภาคพื้นที่ภาคใต้เนี่ยทั้งนักเรียนเองหรือว่าที่ผู้ที่ทำงานแล้วนะครับผู้ที่ต้องการพัฒนาวุฒิเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพนะครับมหาลัยเรามีการเปิดหลายหลักสูตรด้วยกันนะครับในระดับปริญญาตรีนะครับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโทครับโดยมีหลักสูตรสำคัญที่อยากแนะนำนะครับโดยเริ่มจากคณะบริหารธุรกิจก่อนเลยนะครับเราจะมีคณะบริหารธุรกิจเนี่ยจะมี2สาขาด้วยกันนะครับหนึ่งเลยก็คือสาขาวิทยาการจัดการธุรกิจนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการบริหารจัดการการวางแผนการจัดการองค์กรการทำธุรกิจนะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งจะเป็นสาขาการตลาดนะครับซึ่งเน้นการสื่อสารการตลาดการวิเคราะห์ผู้บริโภคการขายการสร้างแบรนด์นะครับส่วนในหลักสูตรซึ่งเราจะเปิดในช่วงเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับอาจารย์พั
3: ชใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA นั่นเอง
3: ถูกต้องแล้วค่ะ
2: ครับก็เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้บริหารเจ้าของกิจการนะครับผู้ประกอบการและคนที่ทำงานที่ต้องการพัฒนานะครับทักษะด้านการบริหารเพราะว่าความเป็นผู้นำการจัดการองค์กรและการใช้AI ในการทำงาน
3: ใช่ค่ะจบวุฒิอะไรมาก็เรียนได้นะคะคุณคริส
2: ได้หมดเลยใช่ไหมครับ
3: ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะจบด้านวิศวกรวิศวโทษนะคะวิศวกรรมเกษตรคือในปัจจุบันนี้ค่ะทุกคนต้องเข้าสู่โลกของการทำธุรกิจการแข่งขันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะจบสาขาไหนมานะคะก็สามารถมาสมัครเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ได้เลยอาจารย์พัชรออยู่ค่ะคุณคริสนี่ต้องบอกอย่างนี้ว่ามาได้เลย
2: ครับทุกคนทุกคนรออยู่ตรงนี้นะครับก็สมัยนี้เราต้องมีการเขาเรียกว่ารีสกิลกัน
3: ใช่ค่อนข้างเยอะ
2: ใช่ใช่คือองค์ความรู้เนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าเรียนครั้งนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีทีนี้มันก็ย่อลงสั้นลงเรื่อยๆส
3: ั้
2: นลงเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ผมต้องตามข่าวการศึกษาเนี่ยประมาณสัปดาห์ละครั้งหนึ่งเลยนะครับเนาะ ต้องตามข่าวสัปดาห์ละครั้งหนึ่งเลยเพราะมีการเปลี่ยนไปเร็วมาก
3: ใช
2: ่ไปเร็วมาก
3: นักศึกษาของเราอะค่ะไม่ได้เรียนปริญญาตรีใบเดียวนะคะคุณคริส
0: เหมือนใครเอ่ยอาจารย์เหมือน
3: และไม่อยากจะอวดว่านี่คุณเดียของเราค่ะกำลังจะมาศึกษาปริญญาโทใบที่2 MBA กับทางเรานะคะนี่ไง
0: คือต้องบอกว่ามีศิษย์เก่านะครับอาจารย์คริสครับของมหาวิทยาลัยตาปีเนี่ยเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเนาะเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เป็นศิษย์เก่าไม่ว่าจะเป็นในด้านของนิติศาสตร์ในสมัยก่อนนะฮะแล้วก็ยังมีบริหารธุรกิจแล้วก็ที่สำคัญเหมือนที่อาจารย์คริสได้บอกว่าเราเปิดโอกาสให้กับวัยทำงานเนี่ยได้มาศึกษาอาจจะเป็นเพื่อที่จะเพิ่มสกิลของตัวเองก็ดีหรือว่าเพิ่มฐานเงินเดือนว่าอย่างนี้ก็
2: ใช่แล้วใช่แล้ว
0: ก็ได้เหมือนกันนะอาจารย์เนาะ
2: ใช่ครับ
0: และที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยเราเปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสมีทั้งออนไลน์แล้วก็มีทั้งออนไซต์ด้วย
2: ใช่ครับเราจะเรียกว่าผสมผสานกันเรียกว่าไฮบริด
0: เหมือนรถยนต์เลย
2: เ
3: ป็นอิสระค่ะมีอิสระไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหมายความว่าอยากเรียนก็ทำงานได
2: ้
3: อยากทำงานก็เรียนได้ได้หมดเลยเพราะว่าใหญ่ตอนเนี้ยไม่ต้องทิ้งและไม่ต้องเลือกมันไปควบคู่ทุกอย่างได้หลักสูตรดีอาจารย์ใจดีนักศึกษาพร้อมแล้วทำไมจะไม่เรียนกับมอตาปีล่ะ
2: ที่จริงเราขึ้นชื่อนะครับเรื่องหนึ่งคือว่าเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลนักศึกษาตลอดเวลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นหลักของเราเลยนะครับนอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาจะดูแลนักเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีระบบการกู้คอยสอที
0: ่
2: มั่นคง
0: ครับผม
2: มั่นคง
3: เราไม่ที่ทราบจากคุณคริสบอสเรานะคะ
0: ค
3: ไม่ใช่แค่กยศนะมีทุนสำหรับอะไรคะบอสที่พิเศษสำหรับเด็กนักศึกษาบางท่านที่ขาดแคลน
2: อ
3: ันนี้ต้องอวดหน่อยนึงความรู้สึกที่เราสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาค่ะ
2: บางท่านเนี่ยถ้าเราเป็นการตรวจสอบนะครับว่านักศึกษาเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีความขาดแคลนจริงๆเน
0: ี่
2: ยเราจะมีการผ่อนผันได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีการตรวจสอบนิดนึงว่าโอเคนักศึกษาคนที่เนี่ย เขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องเรียกว่ายังไง
3: แบ่ง
0: ให้การสนับสนุน
2: ให้การสนับสนุนใช่ครับใช่ๆเราก็เลยต้องมีการช่วยเหลือกัน
3: ใช่ค่ะเราจะไปอย่างเดียวไม่ได้มหาลัยก็ไปโดยที่ทิ้งนักศึกษาไม่ได้และมอเรานะคะมหาลัยเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่เคยทอดทิ้งนักศึกษาเลยดูแลตั้งแต่วันแรกรับเข้ามาใช้คำนี้ดีกว่
2: า
3: เวลคัมมาปฐมนิเทศการเจอเด็กอวยพรวันแรกและส่งนักศึกษาจนรับปริญญามากี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วม
0: ั่
3: นใจเลยค่ะ
0: อาจารย์พัฒน์อันนี้จริงอันนี้จริงตามชนิดที่ว่าตามยันเงาอ่ะบอก
3: โอ้ยเป็นคำชมค่ะคุณเบสขา
0: เนี่ยคนข้างหลังอาจารย์นะอาจารย์นกกับอาจารย์ขวัญนี่แหละ
3: ใช่ไหมคะ
2: นั่งอยู่
0: นะครับเนี่ยเขาก็จะแบบว่าติดตามลูกศิษย์จนกว่าจะถึงฝั่งก็เริ่มต้นก็มีน้ำตาจบออกไปก็มีน้ำตานะฮะน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจ
3: น
0: ั่
3: น
0: ไ
3: งคะแล้วก็ที่ผ่านมานักศึกษาของมหาลัยเราอะค่ะมีการรับปริญญาที
2: ่อ๋อเซนทันครับ
0: ครับผม
2: สาขาเซนทันโอ้ซึ่งกำลังการมากนะอาจารย์
3: ใช่ค่ะแบบเป็นที่ฮือฮามาก
2: เต็มที่ฮือฮามากเป็นกิมมิคเป็นกิมมิคเลย
0: ใช่ครับ
2: เป็นกิมมิคเลยตรงนั้น
3: บรรยากาศของนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จเหมือนที่ทางคุณเดียบอกอะค่ะว่าณวันนั้นทั้งครอบครัวนะคะทั้งนักศึกษาต่างมีรอยยิ้มอาจารย์เองก็พลอยแบบ
2: ปลื้มปิติไปด้วย
3: ยินดีดีใจไปด้วยนะคะก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่ามันเราแล้วปีนี้เนี่ยก็จะมีภาพนี้กลับมาอีกครั้งค
2: ่ะปีนี้เราจะไปที่เซ็นทรัลอีกรอบนึงช่วงปลายปีครับช่วงปลายปี
0: นะครับสำหรับคณะครับอาจารย์ครับอาจารย์คริสอาจารย์พัท
2: ครับ
0: ปีนี้ทราบข่าวมาว่าเรามีคณะใหม่เกิดขึ้นมาด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะครับหรือว่าเป็นสาขาวิชาใหม่ขึ้นมารู้สึกจะเป็นปริญญาโทด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ตอนนี้เราเปิดปริญญาโทมีอยู่2หลักสูตรนะครับก็คือว่าหลักสูตรบริหารการศึกษาและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับซึ่ง2หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรของปริญญาโท
0: ครับผม
2: นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปอโทบริหารธุรกิจเนี่ยจะเปิดในช่วงเดือนนี
3: ้กรกฎาคมใช่
2: วันที่เท่าไหร่นะอา
3: จารย์วันที่11กรกฎาคมค่ะ
2: 11กรกฎาคม
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าปอโทการศึกษาเปิดไปแล้ว
0: เร็วๆนี้
2: เร็วๆนี้ครับโอเค
3: เปิดกำลังเปิดเหมือนเปิด ขาเรียกว่าเปิดรับแล้วอะไรเงี้ยค่ะเปิดรับแล้วก็ได้การรับรองจากครูรุสภาค่ะ
0: นี่
3: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าหลักสูตรของเราได้รับการรับรองจากครูรุสภานะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษามาเรียนที่นี่มีความมั่นใจได้เลยค่ะได้รับการรับรองมานะคะ
0: อันนี้เป็นหลักสูตรคณะอะไรนะฮะ
3: ปริญญาโท
0: ศึกษาศาสตร
2: ์บริหารการศึกษาครับ
0: อ๋อบริหารการศึ
3: กษา
2: ใช่ครับซึ่งผมคิดว่าการรับรองอวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากน
3: ะครับ
2: สำคัญมากของหลักสูตรนี้นะเพราะว่านักเรียนที่มาเรียนเองเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญการรับรองส่วนนี้มากซึ่งเราก็ทำได้
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะมาเรียนนะคะคุณครูแล้วก็ผู้ที่จะใช้วุฒิตรงนี้ในการเพิ่มพัฒนาศักยภาพต่างๆก็จะสามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: คำถามมาแล้วจ้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถามมาว่าคุณสมบัติผู้ที่จะต้องเรียนหลักสูตรบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับผมเบื้องต้น
3: เบื้องต้นก็จะมีประสบการณ์ในสถานศึกษานะคะในการสถานศึกษาแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเนี่ยขออนุญาตให้แอดมินทักไปดีกว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้คุยกับนักศึกษาว่าที่นักศึกษาตัวต่อตัวเดี๋ยวถามไปแล้วดูไม่น่าสนใจเราก็อยากได้คอนแทคอยากได้การติดต่อเพื่อจะได้คุยนะคะวันนี้ถามมา1คำถามอาจารย์ก็ยินดีพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะถามกลับไปอีก2คำถามว่ามาเรียนกับอาจารย์มั้ยล่ะคะก็ยินดีนี
2: ่
3: ต้องใช้คำพูดนี้อะไรนะคะทักมาถามแล้วทิ้งแชททิ้งเบอร์ไว้นะคะอาจารย์ขออนุญาตติดต่อกลับไปค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยนะครับใครมีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เรามีช่องทางในการติดต่อเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมครับอาจารย์พัดครับในขณะที่เรากำลังสนทนาออนไลน์ออนแอร์กันตอนนี้แบบสดๆเนี่ยให้แอดมินให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าไปสอบถามในช่องทางไหนได้บ้างของมหาวิทยาลัย
3: ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะช่องทางของ
2: ของ
3: มหาลัยนะคะที่สามารถแอดทักแอดมินตอนนี้สอบถามได้เลยตอนนี้นะคะก
0: ็
3: จะเป็นช่องทาง
0: มีช่องทางอะไรบ้างเอ่ย
3: ช่องทางดังนี้นะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังฟังอยู่ก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะ
3: เข้าไปหน้าเพจนะคะของมหาวิทยาลัยตาปีค่ะนะคะพิมพ์มหาวิทยาลัยตาปีก็จะขึ้นเป็นโลโก้มหาลัยสีน้ำเงินก็กดเข้าไปหน้าเพจและหรือนะคะสามารถโทรมานะคะและก็ไลน์0945926244ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นไลน์ใช่ไหม
3: เบอร์โทรศัพท์ใช่ค่ะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ค่ะขออนุญาตทวนหมายเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์อีกครั้งนะคะ0945926244ค่ะก็จะมีทีมแอดมินนะคะมีพี่มิ้นนะคะทักพี่มิ้นไปเลยต้องใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะสงสัยกันถามได้เลยค่ะจะมีรายละเอียดตอบแชทอย่างไวตอบข้อมูลอย่างไวนะคะเป็นแบบนี้ดีกว่าถามดูต้องบอกว่ามีประสบการณ์การทำงานมานะคะตรวจรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างอื่นเดี๋ยวพี่มิ้นตอบให้ได้เลยค่ะรับรองว่าเราจะไม่ปล่อยให้นักศึกษาของเราไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยรับรองต้องเคลียร์คัดเคลียร์ชัดแน่นอนค่ะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับชวนกันอีกครั้งหนึ่ง0945926244นะครับ0945926244ก
3: ็
0: จะเป็น ID line ด้วยนะครับ
3: ใช่แล้วก็หน้าเพจมหาวิทยาลัยตาปีได้เลยค่ะ
0: สามารถติดต่อไปสอบถามรายละเอียดกันได้ในระหว่างที่กำลังสนทนากันอยู่มีประเด็นไหนหรือว่ามีข้อมูลอะไรนะครับที่อยากจะถามกับทางแอดมินติดต่อน้องมินได้เลย
3: ใช่ค่ะ
0: นะครับเมื่อครู่ก็คือหลักสูตรบริหารการศึกษาต
3: ่
0: อมาก็คือจะเป็นหลักสูตรของบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคุณสมบัติแล้วครับและรายละเอียดเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จบปริญญาตรี
2: ใช่ครับจบปริญญาตรีอย่างที่อาจารย์พัฒน์ได้กล่าวเมื่อกี้คือว่าเราจบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้ถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะถ้าเป็นทุกสาขาเลย
2: ทุกสาขาเลย
3: มาเลยและหรือมีปริญญาโท1ใบแล้วต้องการปริญญาโทใบที่2ก็ได้เช่นกันนะคะทางเราดูแลหมดเลย อย่างคุณเดียเป็นต้นนะคะนี่แหละที่จะทำปริญญาใบที่2แล้วมาเรียนหลักสูตรเราตอนนี้ไปเที่ยวประเทศจีนด้วยนะทัศนศึกษาดูงานประเทศจีนค่ะแล้วก็นี่ไงต้องให้บอสเราเล่าว่าสถานที่ที่เราจัดให้สำหรับการไปดูงานนะคะเป็นอย่างไรคะคุณคิด
2: คือปีนี้เราเลือกที่มณฑลนานดิงครับเราเลือกว่าเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เขาใช้รถไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศจีนแล้วก็ทางผมเองเนี่ยผมมีคอนเนคชั่นที่จะไปเขาเรียกว่าจะเป็นสมาคมที่สามารถจะรับรองคนไทยให้ไปดูงานในประเทศจีนได้โดยดูรายละเอียดต่างๆได้จากทางรัฐบาลได้ด้วยถ้าสมมติถ้าเราคิดว่าการไปดูงานไปเที่ยวจีนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสกับทางราชการจีนเราเขาเรียกว่า มีความที่ยังไม่โปรเฟสชันนอล
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าเราไปสัมผัสกับทางราชการจีนที่ประเทศจีนนี่นะครับ
0: ค
2: ือการที่ทัชมันเขาเรียกว่ามันถึงจีน
3: มันถึงจีนแล้วก็แหล่งที่จัดอาหารโดยทางคณะนะคะที่ทัวร์ที่จัดให้เราอะค่ะก็จะเป็นทั้งในเรื่องของ IT เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันซึ่งถ้าเป็นช่วงนั้นจริงๆแล้วอะค่ะทางคุณอาจารย์กิติศักดิ์อะค่ะท่านมีดำริคิดนะคะบอกอาจารย์มาว่าบอกว่าคุยกับทัวร์ซิว่าเราจะไปช่วงที่มันเป็นเอ็กซ์โปได้ไหม
0: ค
3: ือมันมีความคุ้มค่ากับนักศึกษาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกว่าเป้าหมายหรือสิ่งที่เราให้ดีแบบนี้ค่ะนักศึกษาเนี่ยต้องตัดสินใจแล้วแหละ
0: ครับผม
3: นี่ต้องเลือกแล้วแหละว่า เรียนปริญญาโทไม่ได้เรียนแค่วุฒินะ
0: ครับผม
3: ยังสามารถเหมือนที่บอกอัพสกิลรีสกิลแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของการไปเที่ยวแต่เราได้ไปเรียนรู้อะค่ะไปดูว่าทุกๆวันเหมือนที่บอกว่าทุกวันโน้ตการศึกษาของเรามันเปลี่ยนไปทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศแล้วแล้วก็ไปดูซิว่าที่คุณบอกว่ามันปรับเปลี่ยนเมืองทุกอย่างมันเป็นยังไงคุณเดียต้องเห็นเพราะคุณเดียต้องไปคุณเดียต้องไปคุณเดียต้องเห็นแล้วคุณเดียต้องไปค่ะแน่นอนอันนี้คือในส่วนของทัศนศึกษาดูงานซึ่งตัวนี้ค่ะเราให้กับนักศึกษาที่มาเรียน MBA ฟรีค่ะฟรีนะคะการไปดูงานนี่ฟรีเรามีมอบให้กับทางนักศึกษา
0: ครับ
3: นี้และการที่เราจะเรียนอาจารย์ที่เราเชิญท่านมาสอน
2: ครับ
3: ค่ะก็เป็นท่านอาจารย์ที่มีชื่อเสียง
0: ครับ
3: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีชื่อแล้วก็ใช้คำว่าอวดได้เลยเราใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าจะมีท่านใดด้านได้ท่านใดบ้างนั้นเนี่ยต้องมาเรียนค่ะ
0: ครับ
3: อาจารย์รออยู่เลยค่ะคุณเดียนเนาะอาจารย์รออยู่เลยละคุณเดียไม่ได้เลย
0: ต้องมาต้องเรียน
3: ต้องมาต้องเรียนค่ะ
0: นะครับนี่คือ2หลักสูตรนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของคณะบริหารธุรกิจนะครับก็จะเปิดในส่วนของบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA นะครับแล้วก็บริหารการศึกษาด้วยนี่คือ2หลักสูตรแรกวันนี้เราจะอยู่กับมอตาปีแบบเต็มๆทั้งชั่วโมงเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อดีกว่าแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าหลักสูตรปริญญาตรีมีอะไรกันบ้างสักครู่เดียวครับ
1: คุณกำลังฟัง Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear
2: อ10 20 30 50 อ10 20 30 50รีไวด์แอดออฟซีซั่นเซลคุณภาพไม่มีวันตกยุคลดไปเลย10 20 30และ 50% ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ซื้อครบ 3,900 บาทรับทันทีร่มรีไวด์มูลค่า990บาทฟรีไปเลย
3: yes.
2: วันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์รีไวด์ชั้น2ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโคลิเซียมมิดเยียร์เซล 8-21 กรกฎาคมนี้ลานโปรโมชั่นชั้น1พบกับแมกยีนซื้อ2ชิ้นราคาเพียง995บาทและสินค้าพิเศษลด 50% ครอคโคไดล์ความสบายเหนือการเวลา

0: เศษเพียง100บาทชุดชั้นในซื้อ2แถม1รองเท้าฟรีวูดลด 70% ราคาเริ่มต้น199บาทกระเป๋าสตรีมาเวลลด 70% ราคาปกติ 3,590 บาทเหลือเพียง800บาทแล้วพบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้ถึง21กรกฎาคมนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: ินนี่ Mcord Radio Network 102สุราษฎร์ธานี You're listening to Music Tag Music Tag by DJ Dear
1: กลับเข้ามากับ Music Time ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้กับ DJ Dear นะครับ Mcord Radio Network อสมท102จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะช่วงนี้ 17:45 นะครับอยู่กับเดียอาจารย์คริสนะฮะแล้วก็สาวสวยอีก1คนตอนนี้สวัสดีครับอาจารย์นรารัตน์สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่อีก1ท่านนะครับเมื่อครู่เราทราบไปแล้วถึงรายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาโทนั่นเองนะครับอาจารย์คริสครับ
2: ครับ
1: เมื่อครู่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเรานอกจากบริหารธุรกิจแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เรามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะหลักสูตรอื่นๆคณะอื่นๆ
2: ครับครับเดี๋ยวอาจารย์ขวัญมาพอดีเดี๋ยวให้อาจารย์ขวัญแนะนำหลักสูตรพิเศษของบริหารธุรกิจอีกหนึ่งอัน
1: อันนี้เป็นโทหรือว่าตรีนะฮะ
2: เป็นตรีพิเศษครับ
1: เป็นตรีพิเศษนะครับให้อาจารย์ขวัญแนะนำชื่อก่อนแล้วกันนะฮะ
3: ค่ะอันนี้ที่คุยกันอยู่นะคะก็คืออาจารย์ขวัญนะคะก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะดูแลกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ค่ะเราเปิดโครงการพิเศษนะคะเพื่อที่ให้สำหรับคนที่ทำงานนะคะที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีประสบการณ์การทำงานเนี่ยเอามาเทียบเป็นหน่วยกิจค่ะ
1: คือสมมุติว่าทำงานนี้ต้องกำหนดไหมครับอาจารย์ขวัญว่าต้องทำงานอะไรเทียบได้ยังไงอะไรแบบนี้ฮะหรือว่าต้องมีการทำงานแบบมีเอกสารรับรองหรือยังไงบ้างครับในเรื่องของการเทียบโอน
3: นะคะสมมุติว่าเป็นพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าของกิจการที่ไม่ได้มีวุฒิระดับปริญญาตรีอะค่ะสามารถเอาใบประกาศใบประกาศหรือการสอบนะคะการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนะคะนะคะเอามาเทียบโอนเป็นหน่วยกิจได
1: ้ครับผม
3: ค่ะอย่างเช่นเรามีประสบการณ์เช่นหนังสือรับรองการทำงานนะคะเอามาเทียบได้
1: เป็นผู้บริหารองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
3: ได้หมดค่ะได้หมด
1: ได้หมดเลยถือว่าเป็นวุฒิที่เป็นวิชาที่แบบว่าเราเรียนจากความเป็นจริงไปแล้วแล้วก็มาเทียบในทฤษฎี
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีคณะกรรมการในการตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัตินะคะของแต่ละคนไปนะคะจากแต่ละเคสไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจภาครัฐเอกชนอันนี้ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
3: ค่ะ
1: โอ้โหมันเขาเรียกว่าร่อนระยะเวลาได้มากขึ้นนะครับอาจารย์เนาะหลักสูตรตัวนี้เราเรียนกี่ปีครับอาจารย์ถึงจะจบ
3: หลักสูตรนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องดูคุณสมบัติของนักศึกษาด้วยนะคะก็ถ้าอาจารย์รับก็จะอยู่อายุก็25ปีขึ้นไปค่ะ
1: ครับ
3: ค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยเลยก็คือ3ปี
1: ครับจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้หมดเลย
3: ได้หมดเลยค่ะ
1: แต่ว่าจะต้องไม่ต่ำกว่า3ปี
3: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็มีเอกสารใบรับรองต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในองค์กรก็ใช้หนังสือรับรองบริษัทหนังสือรับรองการทำงาน
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ถ้ามีนอกเหนือล่ะครับอาจารย์สมมุติว่าบางคนเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กร5ปี10ปีแต่ว่ามีเซอร์ฟิซิเคทหรือเอกสารรับรองนอกเหนือจากองค์กรเอามาด้วยได้มั้ยครับ
3: ได้หมดเลยค
1: ่
3: ะ
1: โอ้
3: ได้หมดเลย
1: แสดงว่าถ้ามีคุณในสถานที่ต่างๆหรือว่ามีเซอร์ฟิซิเคทในด้านต่างๆเนี่ยระยะเวลามันจะเรียนสั้นลงไหมครับอาจารย
3: ์เราจะเน้นในเรื่องของรายวิชานะคะเราจะเรียนแบบวิชาแก่และก็วิชาเอกนะคะส่วนวิชาที่เทียบได้เราก็จะดูประวัติของนักศึกษาเป็นรายคนนะคะรายบุคคลเลย
1: อ๋อว่าเซอร์ฟิซิเคทหรือว่าการรับรองนั้นมันเข้ากับรายวิชาไหน
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อโอ้โหคุณผู้ชมนี่บอกเลยนะใครที่แบบอยากจะเรียนเหมือนบางคนเนี่ยเดียจะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ขวัญว่าบางคนเนี่ยเขาเรียน

0: สายหนึ่งคณะหนึ่งมาแต่พอไปทำงานจริงอ่ะเขาไม่ได้ทำงานตรงที่เรียนมาบางคนก็เลยอยากจะเรียนวิชาที่มันตรงกับการทำงานในปัจจุบัน
1: ใช่
0: เหมือนคนที่แบบจบวิทย์มาแต่มาทำงานการตลาดก็อยากเรียนการตลาดได้เนี่ยเอาเทียบเลย
1: เทียบได้เลยค่ะ
0: โอ้โหสุดยอด
1: ของอาจารย์เดี๋ยวเพิ่มนิดนึงนะคะของอาจารย์ก็จะดูนักศึกษาของสาขาวิชาการตลาดค่ะแล้วก็สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค่ะ
0: อ๋อมี2วิชา
1: ใช่
0: นะครับมันอาจารย์ให้คำนิยามได้ไหมครับว่า2สาขาเนี่ยควรเรียนอะไรบางคนเนี่ยเหมือนเดียแรกๆก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเรียนบริหารเราจะเรียนการตลาด อาจารย์นิยามคุณสมบัติหรือความต้องการให้นักศึกษาทราบสักนิดได้ไหมครับว่าคุณสมบัติหรือยังไงที่จะเป็นแนวให้เราเลือกได้อะประมาณนี้อาจารย์
2: ไกด์ไลน์
1: นะคะก็ถ้าเกิดว่าเด็กนักศึกษาเนี่ยสนใจเราก็จะดูคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนนะคะเราจะสัมภาษณ์เบื้องต้นเราจะสัมภาษณ์เบื้องต้นว่านักศึกษาเนี่ยชอบสาขาไหนนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติสาขาไหนบ้างแล้วก็ทุกคนแต่ละคนเนี่ยเหมือนเราชอบพูดหรือเปล่าเด็กการจัดการเนี่ยชอบวิเคราะห์นะคะพอให้กรณีศึกษาไปก็ชอบวิเคราะห์ชอบบรรยายชอบเขียนอะไรพวกนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นการตลาดเนี่ยจะเป็นนักพูด
2: ชอบพรีเซนต์
1: ชอบพรีเซนต์ชอบออกแบบผลิตภัณฑ์อ
2: ัน
1: นี้ก็เราก็แยกไปว่าใครจะอยู่สาขาไหนนะคะแต่ถ้าจบมาก็เป็นบทบค่ะบริหารธุรกิจ
2: เหมือนกัน
0: หลักสูตรก็คือวุฒิปริญญาเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตนิดนึงอันนี้อยากจะนำเสนอมากเลยเขาบอกว่าคณะบัญชีของมหาวิทยาลัยตาปีเนี่ยเราได้รับวุฒิยังไงนะอาจารย์โฆษณานิดนึง
2: ครับ
0: โชว์
2: ครับบัญชีนี่ถือว่าเป็นคณะพอดีคุณแม่ผมจบคณะบัญชีด้วยถ้าพูดถึงคณะบัญชีเนี่ยผมจะบอกทุกๆคนเสมอว่าเป็นคณะแม่ของมหาวิทยาลัยตาปีและเป็นคณะที่นักศึกษาเรียนเยอะที่สุดในมหาลัยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าบริหารจะแซงแล
0: ้
2: วเริ่มมีการแซงเกินเกิดขึ้นนะครับก็ถ้าถามว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักสูตรบัญชีจะเน้นในการเงินภาษีตรวจสอบบัญชีและระบบการพวกสารสนเทศทางบัญชีครับ แล้วก็มีการเตรียมเพื่องานวิชาชีพในอนาคตด้วยนะครับก็ผมว่าเป็นสาขาที่มีการการันตีค่อนข้างสูงเนา
1: ะ
2: จบมาเนี่ยทำงานได้แน่นอน
0: ครับ
2: แล้วก็เราก็มีคอนเนคชั่นต่างๆคือเราพาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาเรียกว่าไงนะกรม
1: สภาวิชาชีพ
2: สภาวิชาชีพบัญชีมาสอนเองมาสอนเองด้วยครับซึ่งผมคิดว่าองค์ความรู้ของเขาเนี่ยมีประโยชน์กับนักเรียนมาก
1: ครับ
2: จะได้นักเรียนจะได้เห็นภาพว่าทำงานจริงนะอย่างนี้แล้วก็มีโปรแกรมโปรแกรมบัญชีถือว่าโอเค
0: โอ้โห
2: ถือว่าโอเคด้วย
0: สุดยอดมากเลยต้องบอกว่าหลักสูตรแน่นอาจารย์มีเรื่องจะเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งด้วยนะฮะวันนี้บอร์ดบริหารของโคลิเซียมบอกว่าศูนย์การค้าโคลิเซียมนะฮะอาจารย์ครับบอกว่านักศึกษาที่เรียนของมหาวิทยาลัยตาปีเรารับนักศึกษาฝึกงานไม่อั้น
1: อ
0: ันนี้ให้เลยสำหรับน้องๆที่แบบว่ากังวลใจอีกบางทีฤดูกาลของการรับฝึกงานใช่ไหมครับอาจารย์ไม่รู้จะไปฝึกที่ไหนถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอื่นก็อาจจะหายากนิดหนึ่งหรือต้องกระจายกันไปแต่สำหรับของมหาวิทยาลัยตาปีเนี่ยการันตีเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นศูนย์การค้าโคลิเซียมหรือโคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปเนี่ยรับนักศึกษาฝึกงานไม่จำกัดเลยถ้ามาจากมหาวิทยาลัยตาปี
2: โอเคครับต้องขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับอันนี้นะฮะยังมีหลักสูตรอะไรอีกบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี
2: ้ต่อไปนะครับจะเป็นคณะนวัตกรรมดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับ
0: อันนี้เรียนเรื่องอะไรครับวิชานี
2: ้วิชาหลักสูตรนี
0: ้
2: ถ้าเราพูดกระแสตอนนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องของ AI AI Big Data Cloud พวกนี้ต้องเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆ
0: ครับ
2: การเขียนโปรแกรมจริงๆแล้วนะครับตาปีเราเองเราใช้ AI เนี่ยมาทำกับการบริหารจัดการทั้งการเงินการหลักสูตรให้มันง่ายขึ้น
0: ครับ
2: ผมคิดว่าทั่วโลกตอนนี้ AI ถ้าในมุมมองของต่างประเทศเองเขาก็จะมองว่า AI สำหรับมุมมองของสำหรับสถานศึกษานะครับจะมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องเบรกไว
0: ้
2: แต่สำหรับผมเนี่ยผมกับผมขี่ม้าเลย ผม AI เนี่ยเหมือนกับเป็นม้าของผมเลยผมคิดว่าถ้าเราทำอะไรคิดอะไรไม่ออกเพียงแค่เราได้ใช้ AI เนี่ยเราก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งคณะนี้ผมคิดว่าเขามาเจาะลึกในการเขียนโปรแกรมด้วยการใช้ AI ให้ถูกต้องทำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งเราก็จะมีการเทสAI ทุกๆสัปดาห์เขาจะมีการอัปเดตตลอดเวลาทีนี้พออาจารย์ผู้ใช้งานเนี่ยอย่างผมเองใช่ไหมครับผมเองก็เป็นผู้สอน AI ด้วยผู้สอน AI เนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าไงใช้ทุกตัวก่อนเพื่อมาโชว์กับเด็กว่าโอเคนะนักเรียน ตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่โอเคเราจะขัดอะไรเขาถูกประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่านอกจากคณะนี้นะครับบริหารเองผมก็แอดออนเรื่อง AI ไปเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคณะนี้จะลึกขึ้นการเขียนโค้ดเขียนเว็บไซต์หรือว่าการสร้างอัลกอริทึมต่างๆที่มันช็อตคัทเขาเรียกว่าช็อตคัท AI ช่วยในการช็อตคัทยาวให้มันสั้นลงนะครับถ้าด้านนี้ต้องมาคณะนี้เลยนะครับ ส่วนอีกสาขาหนึ่งก็เรียกว่าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัลสาขานี้ก็จะคล้ายๆกับสาขาบริหารธุรกิจแต่ว่าไปเน้นในเรื่องของ AI และคอมพิวเตอร์มากขึ้นสัดส่วนก็จะแตกต่างกันประมาณนั้นประมาณนั้น
0: โอ้โหสุดยอดเลยหมดหรือยังครับอาจารย์คิดครับ
2: ยังครับอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งคณะนะครับซึ่งเป็นคณะที่น้องเดียต้องรู้จัก
0: คณะ
2: นิติศาสตร์และรัฐศาสตร
0: ์นี
2: ่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ตอนนี
0: ้ยังอยู่นิติศาสตร์ก็ยังมีอยู่นะ
2: ยังมีอยู่ครับยังมีอยู
0: ่โอ้โห
2: ซึ่งผมคิดว่าขออนุญาตเรียกว่าเป็นรปศแล้วกันเนาะชื่อเล่นนะครับตอนนี้ก็มีนักการเมืองผมก็บอกสลับนักการเมืองอบจ
1: กำนัน
2: ผู้ใหญ่บ้านที่เขาต้องการมีเวลาจำกัดมาเรียนออนไลน์ได้ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าการเรียนออนไลน์ในกระทรวงรปศเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหมาะมากในยุคนี้นะคร
0: ับ
2: นอกจากนี้ก็เป็นตำรวจทหารก็ได
0: ้
2: นะครับถ้าเขามีการใฝ่เรียนที่จะต่อวุฒิไปต่อในอนาคต
1: สาขารัฐประสาทนักศาสตร์เนี่ยก็จะมีการเทียบอุปประสบการณ์ด้วยแต่ว่าในอาชีพอะค่ะก็ต้องแบบข้าราชการ
0: ครับผม
1: นะคะก็เอาประสบการณ์การทำงานเนี่ยค่ะมาเทียบได
0: ้
1: เป็นนะคะมาเทียบเป็นหน่วยกิจได
2: ้ค่ะอีกส่วนอันนึงก็คือว่าสาขานิติศาสตร์นะครับถ้าสนใจด้านกฎหมายเราก็จะเป็นเทรนนี่อะไรนะทนายปีศาจอยู
1: ่
2: ถ้าจะเป็นเทคสกิลตรงนั้นไปเพราะว่าอาจารย์ที่สอนก็เป็นอาจารย์ที่มีต้องเรียนบอกอย่างนี้นะครับพอดีว่าผมมีคุณลุงชื่อว่าท่านโกวิทศรีเพลโลท่านเป็นระดับตำแหน่งอธิบดีอัยการสูงสุด
0: ครับผม
2: ทีนี้ธรรมชาติของมหาลัยเนี่ยก็จะมีความเป็นนักกฎหมายอยู
0: ่
2: เป็นดีเอของนักกฎหมายอยู่ทีนี้สาขานี้ก็จะเป็นสาขาที่ผมคิดว่าเราเน้นในคุณภาพการเรียนการสอนเราก็จะเน้นเป็นพิเศษนิดนึง
0: โอ้โหสุดยอดมากเลย
2: ครับ
0: ครบเลยไหมฮะอาจารย์ตอนนี้
2: ครบเลยครับ
0: ครบเลยนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงอาจารย์ครับตอนนี้นะครับอยากจะให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจตอนนี้นะครับที่กำลังฟังรายการอยู่ถ้าสนใจหลักสูตรทั้งหมดเลยที่อาจารย์บอกติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะเราสามารถติดต่อทางเพจนะคะมหาวิทยาลัยตาปีได้นะคะแล้วก็จะมีน้องแอดมินนะคะช่วยตอบก็เป็นน้องแอดมินน้องมิ้นมิ้นพี่มิ้นของเรานะคะก็จะคอยตอบเรา
2: 24
1: ช
2: ั่
1: วโมงสวยจริงวันนี้มาด้วย
0: เดี๋ยวส่งเสียงนิดนึงไหมคะวันนี้มีใครบ้างครับอาจารย์ขวัญครับ
1: วันนี้มีอาจารย์นกค่ะอาจารย์นกนะคะ
0: มาอาจารย์นก
1: มา
2: อาจารย์นกมาหน่อยครับ
0: นี่ทุกคนจะได้แบบได้ยินเสียงอาจารย์นกสักนิดนึงนะคะปิดท้ายรายการวันนี้
1: เด
0: ี๋
1: ยวให้อาจารย์นกพูดเน
0: า
1: ะ
0: เชิญครับมาอาจารย์นกปิดท้ายรายการ1นาทีนะ
1: 1นาที
0: 1นาทีครับอาจารย์นกครับอาจารย์นกนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์นันทิดานะครับสวัสดีครับอาจารย์นกครับสวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์นกดูแลสาขาวิชาอะไรเอ่ยครับ
3: อาจารย์นกก็จะดูแลในส่วนของเรียกว่าอยู่สำนักงานด้วยนะคะแล้วก็จะอยู่คณะวิชาด้วยก็จะอยู่ในสาขาวิชาการตลาดค่ะ
0: สาขาวิชาการตลาดใครที่ได้ไปสมัครหรือว่าสนใจก็ได้เจออาจารย์นกแน่นอน
3: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์นกบอกนิดนึงว่าถ้าเจออาจารย์นกนี่แบบนักเรียนจะต้องแบบโอเคยังไงบ้างอะไรแบบนี
3: ้อ๋อก็ด่านแรกเลยนะคะ ก็จะพบกับอาจารย์นกคนสวยก่อน
0: โอเค
2: เตรียมใจเตรียมใจ
3: ก็นะคะ
0: ครับผม
3: สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่เดียด้วยนะคะที่ให้โอกาสทางอาจารย์มาให้ข้อมูลน้องๆนะคะเมื่อกี้ก็พูดไปกันในส่วนของคณะ
0: ครับ
3: คณะบริหารธุรกิจนะคะสาขาการจัดการทั่วไปนะคะอาจารย์น้องเองก็ขอมาแนะนำสาขาการตลาดด้วย
0: ครับผมได้เลย
3: ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะเรียนการตลาดนะคะก็จริงๆแล้วถามว่าเหมาะกับคนกลุ่มไหนก็โดยทั่วไปแล้วนะคะคนทั่วไปโดยส่วนใหญ่ก็ต้องการผลกำไรใช่ไหมคะเกี่ยวข้องกับนักการตลาดหมดเลยค่ะเพราะเราผลกำไรที่ได้ก็เกิดจะขึ้นจากการขายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
3: ค่ะก็เหมาะกับคนที่อยากเรียนในสายของ
2: เรียกว่าการสร้างแบรนด
3: ์ใช่ค่ะการสร้างแบรนด์หรือการหาลูกค้าการทำตลาดเราจะทำตลาดยังไงให้สินค้าเราหรือธุรกิจเราเนี่ยออกไปสู่เขาเรียกว่า
2: ตลาด
3: นะคะได้เยอะนะคะหรือว่าได้ ลูกค้ากลุ่มลูกค
0: ้
3: า
0: โอเคอาจารย์ครับแอบมองด้านหลังก็บอกว่าเพลงชาติมาแล้วนะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์คริสมากๆเลยนะครับอาจารย์กิตติศักดิ์ศรีไพโรจน์นะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเดี๋ยวพาร์ท2เรามาเจอกันใหม่นะครับ Mcord Radio Network วันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444

0: ายแค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลา2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณอารมณ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: โอ้โหวันนี้พระราม9ห้วยขวางแล้วก็อสมทมองไม่เห็นตึกเลยพี่พิสารฝนตกหนักมากตอนนี้ครับ
5: ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: ยังตกอยู่ไหมครับ
4: ยังตกอยู่ครับ
5: ของผมตกมาได้ประมาณสัก5นาทีนี่เอง
4: ลมแรงด้วยไหมฮะ
5: ก็มีลมมานิดหน่อยแล้วก็ครึ้มมืดครึ้มไปหมดเลย
4: ครับ
5: มืดครึ้มไปแล้วก็ตกก็ตอนนี้ก็เริ่มเบาลงเมื่อกี้มาก็หนักมาก
4: ครับครับ
5: ก็เห็นเช็คข่าวก็รู้สึกจะคุมครอบคลุมหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะ
4: ครับ
5: ช่วงเย็นวันนี้ครับ
4: ก็หน้าฝนนะฮะก็คงจะมีแบบนี้แต่ว่าทางสทช.กรมชลนะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการของทีมกรุ๊ปฮะที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลครับเขายังบอกว่าเรายังน่าห่วงอยู่นะฮะสำหรับเรื่อง

0: เรื่องของเอลนีโยฮะภาวะเรื่องของร้อนแล้งฮะช่วงเนี้ยแม้ว่าฝนหนักก็จริงแต่ว่าหลังจากนี้ไปมันจะภาวะฝนขาดช่วงแล้วครับแล้วก็จะไปจนถึงนู่นเลยพี่เมษานประมาณสักต้นปี70นะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการเกษตรจะเสียหายเกินครึ่งครับตอนเนี้ยนักวิชาการบอกว่าน้ำในเขื่อนเหลือประมาณ 60%หลายคนบอกตกใจนะครับเพราะว่าไอ้ปลายปีที่ผ่านมาพี่ไพศาลจำได้ไหมน้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมภาคเหนือหลายจังหวัดนะฮะภาคกลางอยุธยาโดนไป4เดือนผ่านกรุงเทพไปก็จริงนะฮะหลายพื้นที่กรุงเทพไอ้บริเวณติดแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็หนักหนาสาหัสหลายเดือนอยู่เหมือนกันลงไปภาคใต้หาดใหญ่หนักสุดเลยมหาทุกขภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับน้ำในเขื่อนนะฮะที่จังหวัดน่านอะไรประมาณนี้นะฮะเขื่อนศิริกิติ์80 90บางเขื่อนเป็น100ฮะเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่บรรจุอยู่นะครับแต่ว่าผ่านไปไม่กี่เดือนตอนนี้น้ำเหลือ60พี่เภสัช
1: โ
0: อแล้วจะต้องบริหารจัดการจนถึงนู่นฮะ
1: แสดงว่ามันไม่ค่อยมีเติมเพิ่มส
0: ิมันไม่มาเติมครับฝนมันไม่มาเติมฮะไอ้ที่ตกหนักๆแบบนี้นะฮะนี่ก็คือยังทั่วฟ้าทั่วฝนอยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเลนบอมเลนบอมเลยนะตกพระราม9ก็จริงเหม่งจ่ายไม่มีฝนสักเม็ดอย่างเงี้ยพี่เภสัชเนี่ยเขาบอกจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ห่วงเกษตรกรคุณต้องปลูกตามน้ำเขาบอกอย่างนี้พี่เภสัชฝนมาดูประมาณสักสิงหาเนี่ยฮะค่อยจะเริ่มลงกล้าได้ฮะประมาณนั้น
1: ครับครับเมื่อเช้าผมเห็นข่าวมีรายงานผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดแต่น่าจะเป็นภาคกลางตอนบนนะ
0: ครับ
1: ภาคเหนือตอนล่างน่าจะเป็นกำแพงเพชรหรือว่านครสวรรค์ด้วยนะต้องขอฝนหลวง
0: ครับ
1: เพราะว่าปลูกข้าวไปแล้วฝนมันขาดช่วง
0: ครับ
1: ฝนมันไม่ตกขาดช่วงแล้วน้ำมันเริ่มแห้งแล้วหญ้ามันข้าวมัน
0: แห้งแล้วใช่ไหม
1: แห้งมันจะยืนต้นตายได
0: ้ครับ
1: ก็ต้องให้ทางเครื่องบินฝนหลวงเริ่มขึ้นแบบ
0: อ
1: ย่างเงี้ยก็แสดงว่าไอ้ที่กรุงเทพเราซึ่งเราติดทะเลนะ
0: ครับ
1: เราก็ตกเกือบทุกวันเว้นวันตกทีอ่ะ
0: ครับ
1: ตกเยอะด้วยแต่บางพื้นที่เหนือขึ้นไป
0: ไม่ตกเลย
1: กลายเป็นมีปัญหานะ
0: โอ้โหแล้วก
1: ็ดูพื้นที่ทำการเกษตร
0: ดูยุโรปสิพี่พิสารตอนนี้เท่าไหร่แล้วพัน
1: มาโดนคลื่นความร้อน
0: ใช่ครับ1,300คนเข้าไปแล้วฮะ
1: ครับ
0: ในหลายประเทศของยุโรปฮะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้มีโรคประจำตัวปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่มันปรับเพิ่มขึ้นมา1เท่าตัวเขาบอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิมันควรจะอยู่ประมาณสัก20ต้นๆแต่มันพุ่งไป42 43องศาพี่พิสาร1เครื่องปรับอากาศก็ไม่มี2บ้านทรงยุโรปฮะทรงกันหนาวโดยเฉพาะไม่ได้กันร้อนฮะเพราะฉะนั้นลมมันระบายอากาศไม่ได้ฮะปรับตัวไม่เป็นน้ำแข็งไม่มีเข้าร้านสะดวกซื้อเหมือนบ้านเราขอซื้อน้ำแข็งหน่อยน้ำเย็นนิดนึงของเขาไม่มีไงฮะ
1: ก็เป็นเมืองหนาวไม่ใช่เมืองร้อน
0: ครับใช่ครับ
1: ก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่เมืองร้อนก็เตรียมกันพัดลมไม่มีเลย
0: ครับ
1: เห็นว่าพัดลมจีนขายดิบขายดีเลย
0: โอ้โหแล้วคุณภาพไม่ดีด้วยเรียกร้องพัดลมบ้านเรายี่ห้อดังๆเนี่ยช่วยไปตีตลาดหน่อยได้ไหมครับ
1: ของเรามียี่ห้อดังอะไรนะ
0: ชื่อบริษัทชื่อญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ประกอบการว่าโอ้โหเป็นผู้ประกอบการไทยโอ้โหแล้วเติร์นท่านสมบุกสมบัติมาแล้วก็ทำเรื่องนี้มา
1: เป็นชื่อเป็นดูญี่ปุ่นแต่ว่าของไทย
0: ใช่ของไทยของไทยใช่ครับ
1: พูดถึงข่าวมีเจ้าของธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวที่รู้จักกันดีนะท่านเสียชีวิตนะ
0: ครับ
1: ผมเห็นข่าวเมื่อเช้าละท่านเสียชีวิตผลิตภัณฑ์ไอ้นี่ฮะโกแก่มันทุกเม็ดนะ
0: โอ้ดังมากนะพี่เภสัช
1: นั่นน่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ไออาหารสำหรับรับประทานขบเคี้ยวกันเล่นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โกแก่มันทุกเม็ดเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านเสียชีวิตนะชื่อคุณอะไรเนี่ยผมเห็นข่าวเมื่อเช้าอยู
0: ่คุณชูเกียรติแหละ
1: ใช่ไหม
0: คุณชูเกียรติรวยเจริญทรัพย์ผู้ก่อตั้งบริษัทโรงงานแม่รวยจำกัดนะ
1: โรงงานชื่อโรงงานแม่รวยจำกัด
0: ครับ
1: เจ้าของทัวอบอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เยอะตาโกแก่
0: สโลแกนของเขาโกแก่มันทุกเม็ด
1: นั่นนะ
0: ครับ
1: ติดปากผู้บริโภคเลย
0: ครับ
1: นะครับพอพูดถึงโกแก่ก็ตามต่อได้เลยว่ามันทุกเม็ด
0: ใช่ฮะโอ้โหคิด
1: เนี่ยถ้าเสียชีวิต
0: คำพูดนี้มาได้จนติดปากคนไทยนะพี่พิสารนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: อ
0: โอ้โหแล้ว
1: ก็นี
0: ่เชิญครับพี่พิสารครับ
1: ก็จะคุยเรื่องข่าวที่วันนี้สะเทือนใจชาวพุทธอย่างยิ่งเลยนะ
0: อัฐบริขารนะพี่พิสารนะสบงจีวรและไอ้บาทพระพี่พิสารกองพนันเลยนะครับเพราะว่ากวาดไปทั้งหมดเนี่ยที่เดินทุดงกันอยู่เนี่ย34รูปเป็นแถวยาวเหยียดเลยนะครับและน้องหนูเนี่ยนะฮะ11ขวบเนี่ยไม่เบรกเลยนะพี่ไพศาลกวาดเรียบเลยนะฮะคาที่เนี่ย5
1: ย้อนสอนมาด้วยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ขับย้อนสอนมาด้วยใช่ไหม
0: ก็น้องมีความผิดปกติอะครับก็
1: เป็นเด็กพิเศษ
0: เป็นเด็กพิเศษครับ5รูปเนี่ยมรณภาพคาที่เลยนะครับอีก3รูปไปมรณภาพที่โรงพยาบาลซึ่งทางตำรวจเนี่ยมีอยู่นายหนึ่งเขาขับรถผ่านมาคิดว่าเป็นการซ้อมอุบัติเหตุฮะมีพระนอนกันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยพี่ไพศาลขับใกล้มาจริงๆอ้าวมันเรื่องจริงนี่โอ้โหต้องประสานกันช่วยกันยกใหญ่เลยครับ
1: ก็ล่าสุดผู้ว่ามุกดาหารนะ
0: ครับ
1: เหตุเกิดที่จังหวัดมุกดาหารท่านผู้ว่าพร้อมคณะจังหวัดแล้วก็ตำรวจนะผู้บังคับการตำรวจมุกดาหารก็แถลงด่วนกรณีเหตุสยองเด็ก11ขวบควบกระบะพุ่งชนคณะพระธุดง
0: ครับ
1: ขนาดจาริกแสวงบุญริมทางหลวงจังหวัดมุกดาหารมรณภาพรวมแล้วก็8รูป
0: ครับ
1: บาดเจ็บอีก22
0: ครับ
1: เจ้าคณะจังหวัดก็ยืนยันพระเดินถูกกฎชิดขอบทางอย่างดีแต่รถพุ่งเข้าชนพุ่งเข้าชนเห็นว่าตั้งแต่เลยด้านหน้าคณะที่เดินนำหน้าไปนิดเดียวนะ
0: ครับ
1: ก็กวาดช่วงกลางๆไปเนี้ยหลายรูปเลยตำรวจก็เรียกตัวพ่อแม่มาสอบนะก็คงจะต้องแจ้งข้อหาหนักผู้ปกครองด้วยว่าปล่อยปละละเลย
0: ครับ
1: ก็คุณวรชาญบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพระราชรัตนโบรีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารคณะแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วยนะ
0: ครับ
1: ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าวสรุปเหตุการณ์ผู้ว่าก็บอกคณะพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวนทั้งหมดใน34รูปนะคุณตลง
0: ใช่ครับ
1: มีคารวาติดตามอีก5รวมทั้งสิ้นทั้งคณะใน39ทั้งหมดเพิ่งเดินทางออกจาริกแสวงบุญบำเพ็ญธรรมมาจากวัดภูมโนลมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่กลับต้องมาเจอโศกนาฏกรรมระหว่างทางนะ
0: ครับ
1: ความรุนแรงของอุบัติเหตุส่งผลให้มีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุทันที5รูปและไปมรณภาพเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก3รูปรวมยอดมรณภาพนะทั้งสิ้น8รูป
0: ครับ
1: นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก22รายแยกเป็นพระภิกษุ21รูปและคฤหัสถ์1คนในจำนวนนี้อาการสาหัสเข้าขั้นวิกฤตเป็นผู้ป่วยสีแดง4รูปเนื่องจากมีบาดแผลรุนแรงในช่องท้องสมองช่องอกและมีอาการม้ามแตกแพทย์ต้องนำเข้าแพทย์ต้องนำเข้าห้องผ่าตัดช่วยชีวิตเป็นการด่วน2รูปส่วนที่เหลือจัดอยู่ในกลุ่มสีเหลืองบาดเจ็บกระดูกแขนขาและสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่พระสงฆ์ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บครับทางจังหวัดก็ได้ส่งตัวกลับไปพักผ่อนที่วัดภูมโนลมเรียบร้อยแล้วต้นสังกัดท่านอยู่วัดภูมโนลมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คณะเนี่ยเดินเรียงเดี่ยวสวนทางรถตามพระวินัยและธุดงควัตอย่างถูกต้องชัดเจน

0: ก็คือ
1: รถมาจะได้เห็นเลยว่าพระเดินอยู
0: ่ก็คือเดินฝั่งขวาของถนน
1: ครับครับ
0: นะฮะแล้วท่านหันตามที่ท่านหันหน้าไป
1: หันหน้าอ่าฮะ
0: ท่านหันหน้าเดินไปเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ท่านเดินฝั่งขวาก็เท่ากับรถที่วิ่งเข้ามานี่ก็
1: ต้องสวน
0: จะมองเห็น
1: สวนกับท่านเลยใช่ครับ
0: ท่านก็จะมองเห็นที่รถที่เข้ามาครับ
1: โอ้แล้วก็ผ่านหัวแถวไปนิดเดียวแล้วก็กวาดตั้งแต่ก่อนกลางแถวทุดงเรียบไปถึงท้ายแถวเลยไหมท่านพิสาร
0: ครับแล้วก็บอกว่าเดินทางเส้นทึบริมขอบถนนถึง2เมตรนะ
1: ครับ
0: แต่รถยนต์คันดังกล่าวกลับขับมาด้วยความเร็วสูงมากจนเสียหลักพุ่งเข้าชนพระรูปที่6เป็นต้นไปจนกวาดระเนระนาดอันนี้พระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นผู้แถลงอันนี้ทางด้านคดีความครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยข้อมูลสุดช็อกว่าผู้ต้องหาที่ขับรถกระบะคันก่อเหตุเป็นเพียงเด็กชายอายุ11ปีเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นเด็กพิเศษขณะนี้อยู่ในความควบในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเยาวชนเนื่องจากเด็กยังอยู่ในการตกใจและช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถให้การใดๆได้อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่ได้นิ่งนอนใจได้เชิญตัวผู้ปกครองก็คือคุณพ่อและแม
1: ่ครับ
0: มาทำการสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดเพื่อหาสาเหตุของการปล่อยปละละเลยจนทำให้เด็กแอบขับรถออกจากบ้านและก่อเหตุสลดครั้งใหญ
1: ่ครับ
0: ซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดขณะที่ตัวแทนของประกันนะครับตัวแทนของสำนักงานประกันคปภ.ก็ระบุว่าจากการตรวจสอบสิทธิ์รถกระบะมรณะคันดังกล่าวพบว่ามีประกันภัยพ.ร.บ.ภาคบังคับนะก็คือพรบนี่แหละ
1: ครับ
0: พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะเป็นของเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งยังไม่หมดอายุโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเบื้องต้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินสิทธิ์เยียวยารูปละ 500,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครอง 80,000 บาทต่อรูปพร้อมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง
1: ครับ
0: สำหรับคณะพระที่ลงที่รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน15รูปเบื้องต้นทางวัดรอยพระบาทภูมโนลมโดยทางพระวิทูลวชิระโบรีเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าวาดของวัดนี้ก็ให้ทางอสม.เข้ามาเฝ้าดูอาการและพูดคุยทุกรูปซึ่งอยู่ในอาการตื่นตกใจทางวัดก็ให้การดูแลในเบื้องต้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ตั้งศูนย์ประสานงานที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารพร้อมเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างดีที่สุดต่อไป
1: คือผู้สื่อข่าวได้ลงไปพบกับคุณตาของเด็กผู้ก่อเหตุอ่ะพี่เพศานบอกว่าหลานเนี่ยเอารถออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ฮะเขาไม่อยู่บ้านนะหลานเนี่ยอยู่กับยายซึ่งยายกำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดครับไม่รู้ว่าหลานเอากุญแจรถไปยังไงซึ่งตอนขับออกจากบ้านเนี่ยยายก็พยายามจะไม่ให้หลานไปอ่ะเนี่ยฮะแต่หลานก็ล็อกจากด้านในเปิดประตูขังคุณยายเอาไว้คุณยายออกไม่ได้เอากุญแจรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามที่จะติดตามติดต่อนะฮะว่าหลานเอารถไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะสกัดกันยังไงดีนะฮะแต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเนี่ยคือทางคุณตาบอกว่าไม่เคยสอนหลานขับรถเลยนะฮะหลานเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้ก็รู้สึกเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าตั้งใจหรือเปล่าพี่เพศานเพราะว่าเอากุญแจไปเนี่ยยายอยู่บ้านยายไม่ให้ขับแน่นอนเพราะฉะนั้นปิดประตูบ้านเสร็จล็อกเลยไม่ให้ยายออกมาตามประมาณนั้นแล้วก็ขับรถออกมาครับแต่ทางบ้านก็บอกว่าไม่เคยสอนขับรถเลยนะไม่รู้ว่าขับออกไปได้ยังไงใส่เกียร์ยังไงเนี่ยหรืออัตโนมัติยังไงไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าดูรูปของรถที่น้องขับออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่รถรุ่นใหม่นะพี่เบสานนะครับ
0: มันไม่น่าจะเป็นรถออโต้
1: ใช่ไม่น่าจะใช่ครับ
0: ใช้เกียร์นะ
1: ใช่ครับไม่น่าจะใช้เกียร์ออโต้ฮะแล้วถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเด็ก11ปีเนี่ยนะฮะเป็นเด็กพิเศษไปก่อเหตุลักษณะโอ้โหอย่างเนี้ยเนี่ยนะครับสำนักข่าวไทยฮะก็คุณจามอนเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามทางอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับก็อธิบายบอกอย่างนี้นะพี่เพศานว่า คดีอาญาเนี่ยถือว่าเด็ก

0: มีความผิดแต่ว่าตามพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ครับเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับโทษแต่กฎหมายยังคุ้มครองฝั่งคู่กรณีผู้สูญเสียนะครับยังสามารถเรียกร้องทางแพ่งกับพ่อแม่ของเด็กได้ครับโดยพ่อแม่เนี่ยต้องชดใช้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจากความสูญเสียเชื่อว่าต้องชดใช้เป็นจำนวนมากแล้วฮะก็ฝากถึงครอบครัวที่พระมรณภาพเนี่ยสามารถไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของจังหวัดมุกดาหารได้นะครับให้ดำเนินการยื่นฟ้องเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายโดยทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นฐานความผิดการกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแม้ในตัวเด็กเองเนี่ยมันจะมีพรบ.คุ้มครองอยู่แต่เรื่องของการรับผิดทางแพ่งสามารถฟ้องผู้ปกครองได้ครับ
1: คือเอาเป็นว่าข้อมูลที่เราได้รับทราบวันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: เด็กอายุ11เนี่ยอันนี้คงชัดเจนล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษเนี่ยนั่นน่าจะเป็นการเป็นข้อมูลจากทางฝ่ายผู้ปกครองนะ
0: ครับ
1: ซึ่งผมคิดว่าก็ถ้าจะยืนยันว่าเป็นเด็กพิเศษจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้ชี
0: ้สาวิชาชีพมาช่วยกันตรวจ
1: มาตรวจกันดูว่าตัวเองเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีผู้ปกครองก็ตกใจแล้วก็ต้องพยายามจะต้องอธิบายว่าลูกหลานไม่ปกติอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เพราะไปก่อเหตุที่มันดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากอันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างเราก็คงต้องรอฟังดูก่อน
0: ครับ
1: อันที่สองเลยก็คือว่ายังไงเนี่ยเด็กก็ต้องฝึกขับรถมาแล้วล่ะ
0: คือเราเป็นคนขับรถอะพี่เพศ
1: าน
0: ก่อนเริ่มแรกเนี่ยพี่เพศานเคยขับเคกระปุกไหมครับ
1: เคยฮะก่อนที่จะมาขับออโต้นี่
0: ต้องกระปุกกันหมดอะใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าเรามันรุ่นคนที่ขับรถมาไม่ต่ำกว่า40-50ปีอะ
0: ต้องฝึก
1: 40ปีอะประมาณ40ปี
0: รถคันแรกต้องเป็นเคกระปุกเพราะตอนก่อนหน้าน
1: ี้เคกระปุก
0: เกียร์ออโต้ยังไม่ค่อยบูมกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับอุ้ยกลัวออโต้ขึ้นเขาไม่ได้อะไรเงี้ยขอกระปุกไว้ก่อน
1: ครับผมมาใช้เกียร์ออโต้เนี่ยผมว่าน่าจะหลังปี40ไปแล้วหลังปี40ไปแล้วน่าจะเป็นเกียร์ออโต้แล้ว
0: แล้วลองกลับไปขับ
1: แต่ก่อนนั้นเนี่ย2500ตั้งแต่ประมาณ2530เป็นต้นมาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ประมาณเป็น10ปีเนี่ยใช้เกียร์
0: กระปุกฮะ
1: เกียร์กระปุกหมดอ่ะ
0: ลองกลับไปขับเกียร์กระปุก
1: เนี่ยที่ต้องมีคลัชนะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องมีคลัชต้องมีอะไรต่าง
0: ๆอย่างเราท่านๆเนี่ยลองกลับไปขับเกียร์กระปุกเนี่ยยังสะดุดเลยนะฮะออกตัวเข้าเกียร์ยังดับอยู่เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ชินเท้าเลยไงพี่เบสารเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันฮะถ้าไม่เคยฝึกขับรถมาเนี่ยยากฮะที่จะเข้าเกียร์แล้วเพื่อให้รถมันพุ่งไปได้อย่างเงี้ยพี่เบสาร
1: คือถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะง่ายขึ้นนิด
0: จะว่าไปอย่างหนึ่งใช่ครับ
1: แต่รถรุ่นนี้อีซูซูใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นรุ่นที่มีเกียร์ออโต้นะ
0: ครับ
1: แล้วนี้เด็กก็แสดงว่าเด็กก็คงจะคือขับออกมาแล้วเหยียบด้วยความเร็วได้ขนาดนั้นเนี่ยนะก็จะเพิ่งขับครั้งแรกหรือว่าเพิ่งขับไม่กี่ครั้งไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้คือถ้าครั้งแรก
1: น่าจะพอขับเป็นอ่ะ
0: ถูกต้องฮะเพราะว่าเกียร์เนี่ยกว่าคุณจะขับไป1มา2มันต้องเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์เหยียบคลัตช์ใส่เกียร์กว่าจะขึ้นเป็นเกียร์5ได้อ่ะพี่เพศาน
1: ดูจากคลิปเนี่ยมาเร็วมากเลยนะ
0: ครับ
1: เหยียบว่าน่าจะเป็นหลัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: นะฮะแล้ว
1: เหยียบมาเร็วมาก
0: ไอ้ปัญหาเนี่ยเบรกเป็นไม่เป็นหรือว่าหักหลบเป็นไม่เป็นอันนี้อีกเรื่องนึงอารามตกใจตรงนั้นน่ะ
1: คือข้อมูลเนี่ยก็คือว่าผมว่ามันยังมีข้อเท็จจริงอะไรที่มันคงไม่ได้อย่างที่ผู้ปกครองเขาบอก
0: ครับ
1: ผู้ปกครองก็บอกเป็นเด็กพิเศษไม่เคยสอนขับรถเลยอันนี้ก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้ดีว่าเขาก็ต้องพยายามปกป้อง
0: ครับ
1: ตัวเขาเองนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดเหตุเป็นโศกนาฏกรรม
0: ครับ
1: ตัวเองก็ต้องรับมากทีนี้ก็ต้องพยายามทำยังไงให้มันดูเป็นเรื่องที่สุดวิสัยอย่ามาโทษเรามากนักอะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: อย่างนั้นหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าต้องรอฟังข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนี
0: ้โอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านยังบอกเลยไม่เชื่อแล้วฮะว่าไม่เคยขับรถเนี่ยนะฮะ
1: ก็ผมแม้กระทั่ง

0: ั้งเราบอกว่าเป็นเด็กพิเศษผมก็ยังไม่แน่ใจ
1: ฮะ
0: เป็นเด็กพิเศษสำหรับพ่อแม่หรือเปล่าดุว่าไม่ค่อยได้เอาจัดใจหรือเปล่
1: า
0: บางทีมันไม่ใช่เด็กพิเศษนะม
1: ัน
0: เด็กดื้อเด็กที่แบบเลี้ยงดูกันมาแล้วแบบ
1: สอนยาก
0: เองก็ประ
1: มาณ
0: สปอยกันจนกระทั่งเอากันไม่อยู่
1: อ
0: ่ะใช่ไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่เอาไม่อยู่เยอะไปเลี้ยงลูกแบบปล่อยตามใจจนกระทั่ง
1: ก็ลักษณะออกจากบ้านมาแล้วก็ล็อกกุญแจขังยายไว้ไม่ให้ยายวิ่งมาตามที่รถอ่ะเนี่ยฮะมันก็รู้สึกว่าคิดอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
0: อันนี้ไปพยายามจะบางทีก็บอกเด็กพิเศษเพื่อรู้สึกมันเป็นเรื่องที่แบบเด็กก็มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก่อเหตุอย่างนี้ก็เหมือนกับเราก็เดินแล้วถูกคนบ้า
1: ตีหัว
0: อารวาสมาทำร้ายเราอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: จะไปโทษใครได้เจอคนบ้าทำร้ายคนไทยก็ต้องคิดอย่างนั้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะพยายามอธิบายนะสักคล้ายๆอย่างนั้น
1: แพรรี
0: ่ป่าไม่รู
1: ้แพรรี่ไพวันฮะเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วนะครับโพสต์แล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับแพรรี่ไพวันนะครับออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวผ่านโซเชียลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถอาวุธหรือของมีคมต่างๆผู้ปกครองต้องใส่ใจไปพิเศษในกรณีที่บ้านเรามีลูกเล็กหรือว่าเป็นเด็กพิเศษครับปัจจุบันมีเรื่องหนึ่งที่กำลังน่ากังวลมากก็คือผู้ปกครองมักฝึกสอนหรือว่าตามใจให้ลูกหลานขับรถตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ดูเป็นความเก๋ความเท่ไปผมก็เห็นมีอยู
1: ่ครับ
0: ลูกเล็กๆเนี่ยไปขับแท็กตรงแท็กเตอร์แล้วก็โชว์ลงเป็นกงคลิปให้ดูนะว่ามันไม่ใช่เรื่องก
1: ็
0: ยังไม่ได้อยู่ในวัยที่จะไป
1: ครับ
0: จะไปแสดงความสามารถดังกล่าว
1: ครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะฮะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีเพราะว่ามันจะมีช่วงวัยหนึ่งฮะที่เด็กบอกว่ายิ่งห้าเหมือนยิ่งยุตรงนี้ต้องให้เขาผ่านช่วงวัยนี้ไปให้ได้รู้จักแยกแยะวิเคราะห์หน่อยนะฮะว่าไอสิ่งที่เราทำไปเนี่ยผลที่ได้มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเด็กมันต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ไม่งั้นคิดไม่ออกอะพี่เพชรานคืออารามวัยรุ่นเลือดร้อนเลือดแรงพลังเยอะอะฮะเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันหนักอกหนักใจผู้ปกครองอยู่เหมือนกันที่มีลูกหลานนะครับ
0: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ไหมฮะ
1: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: คุยกันต่อครับพี่เพศาลครับ18:28 เรื่องนี้ครับพี่เพศาลฮะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชครับทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดแล้วนะครับทีนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์1ช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปด้วยครับ
4: ก็มีนักร้องเจ้าของเพลงดังผมก็ไม่ใช่เป็นแฟนคลับเขานะเนี่ยเขามีเพลงอธิภาวะแทรกซ้อนเพลงชื่อเพลงขีดอันตรายเพลงจากไปอย่างสงบชื่อคุณออยแสงสินถิ่นอุบลนะ
3: ครับ
4: คุณออยแสงสินวันนี้ได้โพสต์Facebook ส่วนตัวบอกว่าหนึ่งในพระที่เป็นข่าวคือคุณพ่อของผมเองครับท่านเสียชีวิตแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณพ่ออยู่ในคณะสงฆ์คณะพระธุดงค์เนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งใน8
3: ครับ
4: รูปที่มรณภาพไปนะ
3: ครับ
4: คุณชื่อคุณออยแสงสิงห์ที่อยู่บนเป็นนักร้อง
3: ครับ
4: เป็นนักร้องถ้าอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเป็นนักร้องเพลงของอีสานเท่านะ
3: ก็ถ้าเท่าที่พี่เพศาลบอกชื่อมาเนี่ยเพลงก็ดังพอสมควรเลยนะครับภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ขีดอันตรายเนี่ยฮะดังครับพี่เพศาลครับดังมากฮะ
4: เออคุณณรงค์เคยฟังอยู่
3: เคยฟังอยู่ครับเคยฟังอยู่ฮะ
4: ใช่เป็นเจ้าของเพลงภาวะแทรกซ้อนขีดอันตรายอะไร
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ขอแสดงความ
4: เป็นแนวเพลงอะไรเป็นแนวเพลงหมอลำหรือว่าเป็นแนวเพลง
3: คล้ายๆเพลงออกจากภาษาอีสานเล็กๆกับพี่เวสันครับ
4: เป็นเพลงแบบประยุกต์ก็นะเป็นอีสานประยุกต์นะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: โอเค
3: ดังอยู่ครับดังอยู่ฮะ
4: เดี๋ยวคุณพ่อเขาเสีย
3: ครับ
4: ไปด้วยนะก็จะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
3: ครับ
4: ก็จบเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะเร
3: ื่อง
4: ช่วงหน้ามันยังมีเรื่องร้อนอีกหลายเรื่อง
3: โอ้โห
4: ทั้งเรื่องปปส.ขยายผลเร
3: ื่อง
4: กรณีแอร์สาวก็ก็ต้องปรบมือผมปรบมือตั้งแต่เขาทันทีแล้วเขาไปที่พักไปที่บ้านแม่ที่พะเยาแล้วเนี่ยขยายผลได้ค่อนข้างจะ
3: ไวมากฮะ
4: จะไวมากนะ
3: ครับ
4: กับอีกอันหนึ่งที่ไปอย่างช้าๆโอเควันนี้ก็นายกตั้งวงแถลงก็ดูอาจจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะเรื่องทุจริตสอบ
3: ครับ
4: เข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเดี๋ยวเรามาคุยกัน2เรื่องนี้กันซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในวันนี้นะฮะ
3: ได้ครับพักครู่เดียว
4: ต้องพักอีกสักครู่เดียว
3: ครับครับ
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตัวในการ32 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับก็เอาเรื่องอะไรก่อนนะ
5: เรื่องทุจริตเลยที่พี่ไพศาลไปกล่าวหาว่ามันเดินไปอย่างคืบคลานช้าเหลือเกินแต่ที่เขาประชุมกันเนี่ยพี่ไพศาลเขาบอกว่าตามกรอบที่นายกสั่ง7 วันมันต้องเห็นหน้าเห็นหลังมันก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะฮะว่ามีใครเกี่ยวข้องเป็นขบวนการยังไงบ้างนะครับ
6: ครับคืออันนี้ในส่วนของมหาดไทยเขาก็ตรวจสอบภายในของเขาว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วความผิดของเขาก็เป็นเรื่องทางวินัยส่วนคดีอาญาก็จะเป็นเรื่องปปช.กับทางตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหมกับสอบสวนตำรวจตำรวจเขาก็มอบให้ปปป.
5: ครับเอ๊ะออกหมายเรียกออกหมายจับใครหรือยังฮะเนี่ย
6: ก็ยังไม่มีการแถลง
5: ครับ
6: ยังไม่มีการแถลงความคืบหน้าว่ามีการออกหมายเรียกออกหมายจับยังไงเข้าใจว่ารองเลขาของปปช.ให้สัมภาษณ์ล่าสุด
5: ครับ
6: บอกว่าเรื่องนี้มันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะข้อมูลมากเพราะฉะนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของเราเนี่ยต้องให้ครบถ้วนรัดกุม
5: ครับ
6: เพื่อที่จะสาวให้ถึงตัวการ

0: งานใหญ่ให้ได
1: ้ปลาซิวปลาสร้อยไม่เอา
0: เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา 5-6 เดือนในการดำเนินการไอ้ท่านว่างั้นนะ
1: ครับ
0: ผมก็เลยอ่ะโอเคท่านว่าไปตามสะดวก 5-6 เดือน
1: ท่านบอกแล้วปลาซิวปลาสร้อยไม่เอาจะเอาตัวใหญ่ให้ได้อ่ะ
0: เอาท่านว่างั้นเหรอ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ไม่ทราบ
1: ถ้า 5-6 เดือนเนี่ยเพราะว่าอะไรครับที่บอกว่ามีคนเข้าร่วมขบวนการเยอะแล้วก็ถ้าเอาติดคุกเนี่ยอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะฮะคนที่ทุจริตสอบมันก็หลักพันเข้าไปแล้วไงพี่ไพศาลขบวนการคงไม่ได้ทำแค่ปีนี้อย่างเดียวเพราะว่าเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนเหลือเกินถ้าไปรวมกับอีบันดาคลิปอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นว่าปีนี้สอบใช่ไหมคุณมีโควต้าเท่าไหร่ที่จะเอาเข้าให้ได้และประมาณนี้นั่นมันเป็นขบวนการที่จะต้องไปสืบให้ได้นะมันเกี่ยวข้องอะไรกับใครแต่อย่างที่บอกครับพี่ไพศาลตอนเนี้ยยังไม่มีการออกหมายเรียกออกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีกับอะไรใครเลยนะครับยกเว้นนู่นฮะที่ภูเก็ตเท่านั้นเอง
0: ใ
1: ช่ไหมครับเพราะอะไรครับที่เข้าไปบุกจับกันที่นนทบุรีอ่ะแล้วก็กำลังหน้าดำค่ำเครียดกำลังแก้คะแนนกันในคอมพิวเตอร์นะฮะมีหลักฐานชัดเจนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็กันไว้เป็นพยานเอามาสอบปากคำว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีอะไรกับเขาเลยไม่ใช่เหรอ
0: ก็ยังไม่มีการแถลงข่าวว่ามีความคืบหน้ายังไง
1: ใช่ไหมครับส้มกับกิจออกมาเนี่ยอธิบายไม่รู้จักกี่คลิปเลยนะฮะชัดคนโน้นโยงคนนี้ก็ไม่เห็นมีออกหมายจับหมายเรียก
0: ครับ
1: กรณีที่ไม่ถูกสอบฟ้องเนี่ยนะฮะว่าบินประมาทเนี่ยอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกคดีหรือเปล่า
0: ครับคือคิดอย่างเราเนี่ยนะเอาพูดตรงๆนะคิดอย่างเราเนี่ยเราก็คิดว่าในขณะเนี้ยเขามีการประกาศผลผู้ที่สอบได้แล้วก็ทยอยเรียกมาบรรจุถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ไปอายัดกระดาษคำตอบมาแล้ว
1: ครับ
0: ที่ไปอายัดที่โรงพิมพ
1: ์ที่สมุทรปราการฮะ
0: ที่สมุทรปราการเนี่ย
1: ครับ
0: ปปช.กับตำรวจปปป.อายัดหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะทำมากที่สุดเลยนะและทำได้ไม่ช้าด้วยก็คือมีหมายเรียกให้ทางมหาวิทยาลัยมศวเนี่ยเขามาดำเนินการตรวจข้อสอบให้ดูอีกครั้งนึงสิ
1: ก็ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าจะทำไม่ใช่เหรอฮะ
0: ก็นั่นน่ะไปรอช้าทำไมดำเนินการเลยตรวจข้อสอบกันใหม่อีกครั้งแล้วดูซิว่ามันตรงกันไหม
1: ครับ
0: มันตรงกับที่ประกาศผลและคะแนนมันตรงกันไหมที่ว่าได้เนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งมันวันนี้ที่มหาดไทยเขาสอบเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีการแก้คะแนน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: คุณแก้ในสอบคุณแก้ในคอมพิวเตอร์คุณแก้ในระบบแต่ไอใบข้อสอบเนี่ยที่ตัวจริง
0: มันยังอยู่
1: มันยังอยู่ยังไม่ได้แก
0: ้แล้วปปช.เขาอายัดไปแล้ว
1: ครับ
0: นะผมก็คิดว่ามันน่าจะต้องทำตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณก็จะรู้เลยว่าใครบ้างที่ทุจริตจ่ายเงินแล้วได้เข้ามาม
1: ันจะตะแกรงล่อนออกมาทันทีเลย
0: คนเหล่านั้นเนี่ยคุณจะพูดได้ง่ายว่าสามารถแจ้งการมีความผิดได้หมดเลย
1: ครับ
0: คราวนี้ในกฎหมายของปปช.เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคุณกันเป็นพยานได้ถ้าเขาซัดทอดเพราะเจตนาของคุณจริงๆเนี่ยไอ้คนจ่ายเงินเนี่ยมันผิดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าคนที่ควรลงโทษเนี่ยคือคนที่เรียกรับเงินทั้งหลาย
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คุณก็เอาพวกนี้เลยสมมติว่าพันกว่าคนเนี่ยคุณเอามาสอบให้หมดเลยแล้วบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณจะไม่ถูกดำเนินคดีถูกกันเป็นพยานนะ คุณต้องบอกว่าคุณจ่ายให้ใคร
1: ครับ
0: ถ้าคุณเปิดชื่อคนนั้นมาได้นะก็โอเคขยายมาอีกขั้นหนึ่งละใช่ไหมมันก็จับได้ชั้นที่สองละ
1: ครับ
0: ไอ้ชั้นที่สองเนี่ยถูกจับมาก็ต้องสอบเค้นจนได้ว่ามันจ่ายไปถึงไหน
1: ครับ
0: เนี่ยผมคิดว่าอย่างเนี้ยมันก็แล้วคุณจะไปทำอะไรอย่างอื่นย
1: ัง
0: ไงอ่ะจ
1: ะไปทำอะไรยังไงมันไม่น่ายากใช่ไหมฮะ
0: ผมก็ดูมันก็คือมันตะแกรงขั้นแรกเลยเนี่ยแยกให้ชัดก่อนเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันทุจริตเนี่ย
1: ครับ
0: มันได้ยัดไส้คนที่ไม่ควรจะ
1: สอบได้อ
0: ่
1: ะ
0: สอบได้เนี่ยเข้าไปทั้งหมดเนี่ยมีกี่คน
1: แล้วตะแกรงเนี่ยมันล่อนไม่ยากเลยเอาตัวจริงกับระบบมาดู
0: คนที
1: ่
0: เขาสอบได้เนี่ยเขาจะได้สบายใจ
1: ครับ
0: ตะแกรงตรงนี้ไปแล้วคนที่เขาสอบได้เองก็จะได้สบายใจไม่ต้องไปทุกข์ร้อนตอนนี้ทุกคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: ก็วันนี้ฮะไปยื่นหนังสือร้องเรียนทั้งกระทรวงศึกษาทั้งรัฐมนตรีหลากหลายท่านเลยนะฮะฝ่ายค้านไปถึงก็ยังมีพี่ไพศาลเพราะอะไรฮะไอ้ที่เรียกกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่ารอบ4มันมีข่าวว่าจะชะลอไม่เรียกบรรจุอ่ะสิครับเขาก็ห่วงตรงนั้นเอาคุณกระบวนการคุณต้องทำให้มันเสร็จสิ้นไวๆก่อนสิเนี่ยนะจะประกาศ
0: ผลนายก นายกเขายังยืน

0: ืนยันว่าเขาเป็นคนสั่งเองว่าให้ชะลอไปก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่าพอสถ.เนี่ยเขามีคณะกรรมการกลางซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการของทางสถ.เองก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาจากส่วนงานอื่น
1: ๆครับ
0: เขาลงมติกันว่าไม่ให้ชะลออ
1: ่าฮะ
0: เพราะว่าเสียงจากข้าราชการส่วนอื่นๆเนี่ยเขาแย้งว่ามันจะไม่เป็นธรรมต่อคนที่ทดสอบได
1: ้โอ้โหใช่ครับ
0: นายกก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าถ้ามันมีการทดสอบบรรจุคนทุจริตเนี่ยคณะกรรมการก็ต้องชุดนี้ก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยนะนายกก็ซัดกลับอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าโดยคำสั่งนายกเนี่ยจะให้ชะลอไป
1: ครับ
0: ถ้าชะลอไปมันก็เท่ากับเป็นการบีบผมคิดว่าก็แนวคิดนี้ก็ดีนะก็เป็นการบีบปปช.ว่า
1: คุณ
0: ต้องรีบนะค
1: ุ
0: ณต้องรีบหาคือทุกหน่วยมันต้องรีบสรุปให้ได้ว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่ประกาศผลไปเนี่ยตกลงมันไม่ถูกต้องกี่คน
1: อ่าฮะเพราะว่าคนที่เขาสอบได้เนี่ยพอมีหนังสือมาแล้วเนี่ยเขาลาออกจากงานเขาไปหาที่พักใหม่เขาตัดชุดจะกลับไปทำงานได้ยังไงให้ลาออกไปแล้วเตรียมจะบรรจุรับราชการแล้วเนี่ยครับ
0: ครับก็ฟังดูน่าสงสารถ้าสมมติว่าคุณสอบมาได้เองนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าโกงขึ้นมาก็โอเคใช่ไหม
1: ครับ
0: อ้าวคุณไปจ่ายเงินจ่ายทองแล้วมันอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ผมถึงบอกว่าจุดที่ปปช.แล้วก็ตำรวจปปป.ควรจะทำเนี่ยมันต้องเรื่องนี้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนสืบทางลับจะมีแหล่งข่าวพายกระซิบอะไรของคุณก็ว่าไป
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้อะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: แต่ว่าตรงเนี้ยผมคิดว่าคุณจะได้พยานที่แบบมันชัดเจนแน่นอนอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะเขาถ้าเขาโดนมาเงี้ยแล้วเขาต้องออกจากราชการนะแล้วจะติดคุกเอาเงี้ย
1: มีอะไรก็เปิดหมด
0: ครับถ้าคุณไม่ให้การคุณก็ถูกดำเนินคดีอ่ะ
1: ครับ
0: มันผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะต้องให้การ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าจ่ายเงินให้ใครนะเขาคงไม่รู้สึกกลุ้มเกรงกลัวอะไรก็ทำให้เขาจ่ายแล้วไม่ได้รับราชการด้วยเงี้ยนะ
1: ครับครับคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดมหาไทยแถลงถึงเชิงลึกทางเทคนิคบอกว่าคณะกรรมการครับได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานดิจิทัลแล้วก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวมเกือบ15คนรวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมตรวจสอบกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศเบื้องต้นพบพฤติการทุจริตเด่นชัดโดยเอกชนผู้รับจ้างครับไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลถ่ายภาพกระดาษคำตอบที่ปรากฏคะแนนสอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทันทีหลังตรวจเสร็จแต่เมื่อคณะกรรมการเข้าสุ่มตรวจแบบแฟลชไดรฟ์เนี่ยนะฮะที่บันทึกข้อมูลถ่ายภาพกระดาษคำตอบเปรียบเทียบกับประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องทั้งหมด19คนพบข้อมูลดั้งจกใจฮะก็คือมีผู้ข้อสอบ48คนหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบมันไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลพิเศษโดยมีการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกอแล้วก็ภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ภาคกเกิน 60% แล้วก็ปัดคะแนนภาคขอเนี่ยให้สูงเป็นพิเศษถึง 90% นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยระบุเพิ่มเติมนะครับว่าตนเองก็ได้เห็นหลักฐานกระดาษคำตอบดังกล่าวด้วยตนเองเช่นผู้เข้าสอบราย1ทำคะแนนจริงได้เพียง45ครับแต่ในประกาศบอกว่าคุณได้77คะแนนอีกรายนึงคะแนนจริงๆได้33คะแนนแต่ประกาศผลจริงๆได้70คะแนนรายที่3คะแนนจริงได้52ฮะแต่ถูกปัดขึ้นมาเป็น74คะแนนเมื่อตรวจสอบกระดาษคำตอบที่พบความผิดปกติเหล่านี้ปรากฏว่ารอยฝนวงกลมเนี่ยไม่มีการกาดในช่องเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเป็นกระดาษคำตอบที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่จากระบบเพื่อสร้างหลักฐานเท็จครับอันนี้หรือเปล่าที่นนทบุรีที่เป็นคนวงคนกากันเนี่ยเพื่อให้ได้คะแนนตามข้อเท็จจริงครับพี่เบสาน
0: อืมใช
1: ่
0: ก็กลัวจะตอนนี้มันเริ่มคงจะระแคะระคายแล้วว่
1: า
0: จะมีการตรวจสอบก็พยายามที่จะ
1: ไปแก้
0: ทำไปแก้ไอ้ตัวต้นขั้วพูดง่าย
1: ๆครับ
0: ตัวต้นทางของไอ้คำตอบอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาใช้วิธีไปแก้คะแนนที่อยู่ในไฟล์ไง
1: ครับ
0: แล้วก็ประกาศผลใช่ไหม
1: ฮะแล้วก็ต้องแก้ให้ตัวเลขมันตรงกันถ้าเกิดว่าจะมาตรวจสอบต้นขั้วจริงๆมันจะได้มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้ว่าที่ตัวเลขก็ตรงกันเห็นไหมล่ะทั้งไฟล์เองทั้งกระดาษคำตอบตัวจริง
0: ก็ต้องไปทำไปเปลี่ยนกระดาษคำตอบเป็นใหม่เลย
1: ครับ
0: นี่ยังมีขั้นตอนอีกเดี๋ยวก็ไปแก้ในไฟล์เรียบร้อยแล้วต้องไปที่กระดาษตัวจริงแล้วต้องไปลบไปฝนกันใหม่นะ

0: เป็นงานใหญ
1: ่แต่ถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคงไม่มีใครไปร้องขอผลคะแนนตัวจริงจากคลังที่เขาเก็บไว้ที่สมุทรปราการใช่ไหมพี่ภิสารพอมันต้องสองหน่วยไปเปิดข้อมูลพร้อมกันก็ไปดูที่ระบบคอมระบบไฟล์ข้อมูลต่างๆว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่ก็จบกันแค่นั้น
0: อ
1: ันนี้สิ่งที่เขาคิดกันไว้นะฮะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นเนื่องจากว่าคนที่เขาจ่ายเงินแจกทองไปมันมี

0: ปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการทุจริต5คน
1: ครับ
0: นักข่าวถามหลังจากเขาแถลงเสร็จโดยรองปลัดใช่ไหม
1: ครับ
0: ถามคุณอนุทินถามนายกว่าเป็นข้าราชการระดับใดกลัวจะเป็นแบบผอ.พิชิตแล้วก็อะไรรักษาการผอ.ที่เป็นภรรยา
1: ครับ
0: ที่อบต.อะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ที่นนทบุรีเนี่ย
1: ฮะ
0: แล้วก็ลูกน้องอีก 3-4 คนหรือเปล่าที่ไปล้อมจับนะ
1: ครับ
0: เนี่ยสําหรับผู้นักข่าวก็เลยกลัวจะเป็นกลุ่มนั้นก็เลยถามว่า5คนเนี่ยตก
1: คือใคร
0: 5คนเนี่ยเป็นระดับไหนข้าราชการของกรมสถระดับไหน
1: ครับ
0: คุณอนุทินบอกว่าก็เราปิดชื่อถือพฤติกรรมแต่หากผู้กระทำความผิดไม่ใหญ่จริงคงทำไม่ได้ในการเข้าถึงเอกสารและกระบวนการนี้ก็เร่งทำเพราะหลายคนบรรจุแล้วพร้อมบอกกับข้าราชการว่าขอแสดงความเสียใจด้วยหากมีการตรวจสอบออกมาว่าผิดที่มาผิดทุกอย่างก็ต้องเป็นโมฆะใครที่ทำอะไรไว้รู้แก่ใจดีตนคิดว่าไม่น่าจะหนีพ้นได้นะ
1: ก็
0: นี่นายกแถลงวันนี้นะ
1: ปิดชื่อถือพฤติกรรมส่วนผู้ร่วมขบวนการอื่นๆก็พบว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างและรับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนคณะกรรมการสอบสวนส่วนกลางจะร่วมมือกับอีก6หน่วยงานภาคีนะฮะรวมถึงทางปปง.จะตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยก็จะดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินแล้วก็ยึดทรัพย์ทันทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางมหาดไทยบอกว่าทางปปช.เองอายัดหลักฐานสำคัญแล้วนะฮะนั่นก็คือกระดาษคำตอบของผู้สอบทั้งหมด 800,000 แผ่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดกรอบเวลาสืบสวนอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยไม่ช้าไม่นานฮะ 3-6 เดือนนะพี่ไพศาลโอ้โหจริงๆเนี่ยถ้าหยิบขึ้นมาเลยนะฮะทางมสว.กระดาษคำตอบเนี่ยไปขอทางปปช.เลยว่าเราเสียหายเหมือนกันเพราะเราเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแล้วมามีพฤติการมีปัญหาลักษณะนี้ขอได้ไหมเอามาตรวจให้เห็นเลยใช่ไหมพี่ไพศาลเอาไฟล์มานะฮะไฟล์เนี่ยคุณจะแก้ไม่รู้อ่ะมันมีตัวเลขประมาณนี้นะฮะสำหรับผู้ข้อสอบกับกระดาษคำตอบตัวจริงลองมาเทียบเคียงกันดูแล้วจัดล่อนออกมาเลยนะฮะถ้าทุจริต 2,000 คนก็จะมี 2,000 คนที่มันเห็นชัดเจนว่าคุณไปแก้คะแนนตรงไหนยังไงอะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักรอบนึงนะครับ
1: ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: คุณอิสระชนนะพี่เพศานคุยเข้ามาบอกว่าเนี่ยเห็นนายกมีข่าวว่าจะไปต่างประเทศอีกแล้วนะฮะล่าสุดจะไปไหนจะไปมาเลเซียใช่ไหมครับ
3: มาเลเซีย
2: ครับ
3: วันที่9นี
2: ้ครับใช่ครับ
3: วันที่9ก็คือวันพฤหัสหน้า
2: ก็มีหลายเรื่องนะฮะที่น่าจะไปเยือน
3: อยากเป็นก็คือเป็นนายก
2: ครับ
3: อีกรอบนึงก็ต้องไปเยือน
2: เดินทางเยือนมีประเทศอ๋ออาเซียนก่อน
3: ครับ
2: ครับ
3: รู้สึกไปสปลาวมาแล้วมั้ย
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ใช่มั้ย
2: ครับ
3: ไปสปลาว
2: แล้วก็ไปมาเลเซียเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่จะต้องไปเคลียร์ไปคุยไงพี่เบสารหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องกุ้งเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปพบหาเลือกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลมาแล้วทำความเข้าใจเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอีก30วันเนี่ยเดือนเดียวนะฮะเขาน่าจะนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากเราได้ตามปกติฮะส่วนปลากระพงของมาเลเองเราก็ได้เคลียร์ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็การค้าการขายก็น่าจะกลับมาเป็นปกติภายใน3

0: 30วันนี้ครับ
1: เราก็ต้องอนุโลมเรื่องปลากระพงเขา
0: ครับ
1: เขาก็เปิดทางเรื่อง
0: กุ้
1: งเรา
0: ครับ
1: ก็อย่างนี้แหละ
0: อ่าฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปคุยนะฮะกับผู้ที่อำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติสุขฮะนั่นก็คือมาเลเซียจะคุยกับทางผู้ก่อเหตุรุนแรงผู้เห็นต่างอย่างไรจะคุยกันได้เมื่อไหร่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ไหมที่จะต้องมาหารือกันเนื่องจากช่วงหลังๆมาเนี่ยโอ้โหสถานการณ์ใต้ทุกวันวิเวสารและล่าสุดที่เสียหายค่อนข้างหนักก็คือนักท่องเที่ยวมาเลเซียเจ็บไปด้วย2ราย
1: ฮะที่วางระเบิดใช่ไหม
0: ใช่ครับกำลังวางระเบิดเส้นทางตรงตากใบฮะรถของเจ้าหน้าที่เป็นรถทุ่มเกราะฮะกำลังขับอยู่อ่ะปรากฏว่ามันจะผ่านท่อลอดจะเป็นท่อแล้วก็คนร้ายเนี่ยนะฮะ
1: ท่อระบายน้ำใช่ไหม
0: ใช่ครับเอาถังแก๊สนะซึ่งจริงถังแก๊สเนี่ยเป็นเงื่อนไขห้ามในพื้นที่3จังหวัดเลยนะครับเขาใช้ถังคอมโพสิตกันนะฮะที่เป็นพลาสติกหนาๆพี่ไพศาล
1: มันก็ไปนำเข้ามาจากมาเล
0: ใช่ครับก็นำเข้ามาเลมายัดอยู่ใต้ท่อนะฮะตรงกลางถนนเลยพอรถเจ้าหน้าที่มาเนี่ยนะครับอสปรากฏว่ารถท่องเที่ยวมาเลเซียเขาก็แซงไปฮะพอแซงไปมันกดตุ้มโอ้โหรถกระเด็นเลยนะฮะยับเยินเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เจ็บสาหัสด้วยแต่ยังดีที่เราเนี่ยเข้าไปเยียวยาเข้าไปพูดคุยนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยส่งตัวเขาไปรักษาที่มาฝั่งมาเลเซียแล้วและเขาก็บอกว่าไม่ได้จิตใจอะไรหายดีผมจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยต่อนะยังชื่นชอบเมืองไทยอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลอะไรต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไหมเพราะนัดมาเลเซียก็มาค่อนข้างเยอะในพื้นที่3จังหวัดนะครับเนี่ยนายกก็จะไปก็ประชันประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องคุยกันด้วยครับ
1: ครับฮะมีสื่ออย่างผู้จัดการเขารายงานนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่ารัชพงษ์ชูแก้วลาออกจากเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิพัฒน์รัชกิจประการโดยมีรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่27มิถุนายน69รายเดือนที่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: นายรัชพงษ์ชูแก้วได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะซึ่งก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประการโดยตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นผู้ลงนามเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยให้มีผลตั้งแต่27มิถุนายน2569เลย
0: ครับ
1: ก็มีรายงานข่าวว่านายรัชพงษ์ชูแก้วเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2พรรคภูมิใจไทยอดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัดหรือเป็นส.จ.สงขลาเขตหาดใหญ่แล้วก็มาเป็นเลขารัฐมนตรีคมนาคมตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งละ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ต่อเนื่องมาอนุทินสองก็เป็นเลขาของโกเกียนี่แหละ
0: ครับ
1: พิพัฒน์รัชกิจประการก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนของโกเกียเขานี่แหละ
0: ครับ
1: เป็นคนสนิทของโกเกียเขาเนี่ยคราวนี้รายงานข่าวคาดว่าสาเหตุที่ทำให้นายรัชพงษ์ชูแก้วต้องมีหนังสือลาออกและคุณพิพัฒน์ก็เซ็นให้ลาออกไปเนี่ยอาจเป็นเพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเพราะว่าถ้าตรวจดูรายชื่อพบว่ามีญาติของคุณรัชพงษ์ชูแก้ว
0: ครับ
1: สอบได้ในรอบนี้ในอันดับต้นๆด้วยก็บรรจุลงแถวๆสงขลานั่นแหละ
0: ครับ
1: เขาไปดูรายชื่อผู้ที่ถูกที่สอบได้อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่ามีคนที่นำตระกูลชูแก้วซึ่งเป็นญาติคุณรัชพงษ์เนี่ยสอบได้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้เขาคงรู้แล้วล่ะว่าไอ้คนที่ใครที่สอบได้แล้วไม่ได้คะแนนไม่ได้สอบได้จริงอ่ะมีการเม
0: ค
1: คะแนนให้ช่วยให้เนี่ยซึ่งก็น่าจะมาจากการถ้าไม่จ่ายเงินจ่ายทองก็คงจะใช้เส้นอะไรมาสักอย่างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันนี้เขากำลัง

0: ขาก็เขาตั้งข้อสังเกตกันนะว่าจะเกี่ยวข้องเพราะว่าเผอิญว่าญาติสอบได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันจะโยงไปถึงว่าเอ๊ะ
1: ถ้ามียังตำแหน่งแห่งที่ยังอยู่ใช่ไหม
0: จะเกี่ยวข้องกับคุณรัชพงษ์ไหมแล้วก็เกี่ยวข้องถ้าถูกโยงไปก็จะโยงไปถึงคุณพิพัฒน์เขาได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็เลยอาจจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหรือเปล่าสื่อแล้วก็จับประเด็นนี้กันนะ
1: โยงกันไปโยงกันมาเลยนะ
0: ครับ
1: ครับก็วันนี้ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งมันก็ออกมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะพี่เผยสารสองนอนะครับมีปัญหาการนอกแล้วจากนั้นมีพอเข้ามามีปัญหาเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยคุณชัยชนกพี่เผยสารฟังไว้ที่เขาอธิบายโอ้โหหน้าตาขึงขังเลยฮะยอมรับนะว่าสองนอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอนกกับนอเนฮะไม่ใช่หนูกับคุณเดวิดนะครับมีนอทะเลาะกับพอด้วย
0: มีอะไรนะมีนอนอะไรนะนอนนกกับนอเน
1: นอนกกับนอเนครับทะเลาะกันทุกวันครับนอกับพอก็ทะเลาะกันยอมรับว่าทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันทีฮะคือพอพานคือพี่พัดนอนหนูก็คือคุณนาทีฮะ
0: ผัวเมียกัน
1: ครับโอ้โหแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบโอ้ชัดเจนเลยนะสำหรับคุณชัยชนกชิดชอบเมื่อวานนี้ที่สภาก่อนที่ร่างพรบงบจะผ่านเนี่ยครับ
0: ก็ทำให้เป็นเรื่องตลก
1: ใช่ครับ
0: โปกฮาไป
1: วันนี้ก็เลย
0: ปล่อยมุกไป
1: นะฮะวันนี้ก็มาถามคุณเนวีคุณอนุทินอีกนะฮะเรื่องเนี่ยฮะสองนอในพรรคภูมิใจไทยทะเลาะกันเนี่ยนะฮะ
0: แล้วคุณคิดว่าไง
1: ก็บอกว่าโอ้ยเรื่องนี้เลขาธิการพรรคต่อไปแล้วเป็นเรื่องนกกับเนพ่อลูกกันนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วหนูกับเนเป็นยังไงนะฮะคุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องห่วงทำไมต้องสงสัยล่ะผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าต้องการให้นายกอธิบายให้ชัดก่อนที่นายกจะกล่าวว่าไม่เห็นต้องอธิบายอะไรเลยสมัยก่อนจะเปลี่ยนเป็นชื่อเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าใส่ใจเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะฮะสนิทกันหากกันทั้งที่วัตถุคอรหาเป็นเนทินน่ะกับอนุวินนะฮะเมื่อถามอยู่ว่าแปลว่ายังเหนียวแน่นกันดีหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่ามันไม่ต้องแปลหรอกครับสองคนนี้ประมาณนี้ครับถามอีกระดับลูกน้องมีการขัดแย้งกันหรือไม่ในเมื่อสองเนไม่ทะเลาะกันใช่ไหมแล้วลูกน้องล่ะทะเลาะกันหรือเปล่าโอ้นายกหัวเราะเลยครับพี่เบสานะ
0: อ
1: าจเนี่ยข้างบนไม่ทะเลาะกันแล้วคราวนี้ก็หาและลูกน้องว่าทะเลาะกันลูกน้องใครในพรรคภูมิใจไทยหรือลองกล้าทะเลาะกันดูสิโดนกันมาไม่รู้กี่คนแล้วคุณอนุทินบอกอย่างนั้นนะฮะทั้งโดนดุโดนแซวโดนไก่ย่างถูกเผาไม่รู้กี่คนแล้วอันนี้นายกพยายามจะอธิบายว่ามันไม่มีหรอกนะเรื่องปัญหา
0: ไก่ย่างถูกเผานี่หมายถึงไง
1: คือนายกชอบ
0: เต้นไก่ย่างอะ
1: เต้นไก่ย่างนายก
0: แบบ
1: เต้น
0: แบบนักศึกษาเหรอ
1: ใช่ครับตอนรับน้องอะพี่เบสาน
0: ะโดนรับน้องอะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าอ๋อไอทะเลาะกันเนี่ยโดนรับน้องไปเยอะแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่รู้จะกี่คนแล้ว
0: เพราะว่าเด็กเข้ามหาวิทยาลัยเขารับน้องเขาจะให้เต้นไก่ย่างไหม
1: ครับนายกเคยไปเต้นให้เด็กดูที่ศรีสะเกษไงกันทะลักฮะตอนไปเยี่ยมแนวชายแดนนะก็สร้างความขึ้นเกรงโอ้โหนายกกล้าเต้นขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยนะก็เลยถูกแซวมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับ
0: แล้วนายกไปดูยังไงลูกก็โตๆแล้ว ไปรู้ได้ไงว่าเด็กเขามีรับน้องเต้นไก่ยงไก่ย่างอะไร
1: ครับครับ
0: ผมยังไม่รู้เลยกว่าจะรู้นี่แก่แล้วถึงได้รู
1: ้ท่านี้คือท่าไก่ย่าง
0: เพราะรุ่นผมไม่มี
1: แล้วรับน้องยังไงล่ะพี่เพสาร
0: ฮะตอนเอาสีเอาแป้งมาทาหน้า
1: เท่านั้นเองเหรอครับ
0: แล้วก็
1: ม
0: ันก็มีพวกวากเกอร์มาวากเวิร์กหน่อย
1: ครับ
0: มาขู่มาตะคอกอะไรเงี้ยบ้างมีบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่หนักเท่าพวกที่เขามีโซตัสเพราะว่าผมเรียนมหาวิทยาลัยที่เขาเน้นมากว่าไม่มีน้องใหม่นะมีแต่เพื่อนใหม่ทุกคน
1: ม
0: ีเพื่อนใหม่
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องมีพอมีสีสัน
1: ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะพี่เบสัน
0: มีพวกวากเวิร์กอยู่บ้าง
1: ถ้าจะเอาเนื้อหาลึกๆของประเพณีรับน้องขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าพี่ดูแลน้องเช่นส่งต่อหนังสือส่งต่อประสบการณ์ที่เคยเรียนมาก่อน2ปี3ปีพี่กำลังจะจบแล้วเนี่ยวิธีที่จะเดินตามรอยพี่เพื่อให้จบได้ตามกำหนดระยะเวลาผมเรียนมหาวิทยาลัยเปิดไงฮะมันอิสระเสรีมากไงพี่เบสัน พอมาต่างถิ่นต่างที่เนี่ยบางคนมันเคว้งโอ้มาเจอแสงสีไอ้นี้ก็ไม่มีการบังคับไม่อยากจะเรียนก็ไม่ต้องเรียนแค่มาสอบอย่างเดียวก็ได้บางคน8ปีไปแล้ว16ปีไปแล้วก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงอ่ะคนต้องมีที่หลักยึดหลักอิงอ๋อรุ่นพี่เขาทำยังไงหนังสือผมจะไปเรียนจะ
0: ลงเนี่ยเขาจะมีกลุ่มติวอยู่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับเอ๊ะจะลงเล่มไหนดีจะลงอะไรก่อนดีมันจะสอบผ่านได้ง่ายวิชาไหนที่อาจารย์เคี่ยวมากวิชาไหนอาจารย์ที่เขาสอนแล้วเข้าใจง่ายอันเนี้ย
0: ส่วนมากเขาไปสายไหนสายพื้นเพเป็นร่วมจังหวัดกันมาก่อนอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เอกของคุณก็เด็กพิษณุโลกเด็กกลุ่มพิษณุโลกอะไรเงี้ยมีไหม
1: ก็ต้องไปภาคเหนือตอนล่างไปอย่างนั้นนะแต่พอเรียนไปเรียนมาผมไปถูกคอกับเพื่อนที่อยู่ห้องพักใกล้ๆกันก็เลยมาเข้ากลุ่มกฎหมายเป็นกลุ่มเฉพาะเลยไม่เป็นสารก็คือโอ้โหเพื่อนๆทุกคนก็เป็นทนายความเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไปหมดอะประมาณนั้นนะมันก็เป็นกลุ่มเฉพาะที่จะเน้นเรื่องของกฎหมายมาติวกันอะไรประมาณนี้นะถ้าในคิดในทางบวกทำในทางดีผมว่าเป็นไปได้สวยฮะประเพณีรับน้องเนี่ยครับ
0: ใช่มันก็จะดึงกันไปในทาง
1: ในทุกทางใช่ครับใช่ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองบูมข่าวครับ
0: ครับ
1: ก็
0: อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่ามีความคืบหน้ามากนะครับก็คือปฏิบัติการปปส.
1: ครับ
0: หลังจากที่มีการประสานข้อมูลกับทางการตำรวจของออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: เรื่องตกลงเขาชื่อนินาใช่ไหม
1: นิฮะนิน
0: ินาไม่ใช่มีนาใช่ไหม
1: เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นฮะ
0: นินานะ
1: ครับ
0: อ
1: ายุ26ปีเพิ่งเป็นแอร์ได้ประมาณสักเกือบ2ปีเองมั้งครับพี่ไพศาล
0: แอร์การบินไทยเพิ่งจะ2ปี
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วเขาเคยเป็นแอร์ที่อื่นมาก่อน
1: อ๋อ
0: ฮะเคยเป็นแอร์ของสายการบินอื่นมาก่อน
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าก็เป็นได้ไม่นานแล้วก็มาสอบเข้าแอร์การบินไทยได
1: ้โอ้โหแล้วที่เธอถูกจับได้ก่อนเนี่ยถ้าคิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่อุทาหรณ์บรรดาแอร์สจ๊วตสายการบินต่างๆเลยนะครับเพราะว่าทางปปส.ที่เขาพยายามออกมาอธิบายตอนนี้ที่เขาไปจับได้เพิ่มเติมอีกอ่ะพี่ไพศาลไอ้พวกแก๊งขบวนการขนเฮโรอีนเนี่ยใส่ในเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวใส่ในอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขากำลังจะทำตอนนี้นะฮะก็คือหาคนหิ้วครับเป้าหมายหลักของคือสจ๊วตกับแอร์ของสายการบินต่างๆที่จะบินไปในเส้นทางที่เขาต้องการจะส่งยาวิเวสารคิดดูสิ
0: ครับก็วันนี้พันตรวจตรีสุริยา
1: สิงหา
0: ค
1: ม
0: สิงหาคมเลขาปปส.เนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.อยู่ระหว่างการปฏิบัติติดตามเครือข่ายนี่แหละเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ น้องนีนานี่แหละนะครับก็พบว่ามีการส่งพัสดุเข้ามายังพื้นที่กรุงเทพบริเวณย่านบางเขนหลักสี่

0: เข้าตรวจพิสูจน์ทราบและตรวจยึดของกลางเป็นเฮโรอีนน้ำหนักกว่า8กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในผ้าลักษณะเป็นกระเป๋าผ้าสำหรับแขวนผนังถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขยายผลในคดีนี้คดีน้องนีนาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รวมถึงภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนมาอย่างต่อเนื่องถึงรูปแบบการลำเลียงยาเสพติดของเครือข่ายนี้จนกระทั่งเมื่อคืนวันที่1กรกฎาคมได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดพร้อมกัน2จุดได้แก่พื้นที่ซอยรางน้ำและย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นจุดแรกที่ซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในเสื้อกันหนาว
1: เย็บอย่างดีเลยนะ
0: โดยมีปลายทางจะส่งไปยังประเทศออสเตรเลียก็คือบุแบบชั้นในอ
1: ่
0: ะกระจายอยู่ทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมได้เ
1: ร
0: ื่อยๆน
1: ี่
0: น
1: ะ
0: แล้วก็ปกแล้วก็อะไรใส่ไปในชั้นในของเสื้อแล้วก็มีไอ้ซับในทับไปทีไงไป
1: เย็บอีกทีใช
0: ่
1: คือคนที่จะหิ้วให้เนี่ยตรวจอย่างกระเป๋าผ้าเนี่ยน้องเขาก็ตรวจหมดแล้วนะไอ้12ใบ
0: เป็นเสื้อแบบเสื้อผ้าใหม่อย่างเงี้ย
1: ใช่ครับตรวจหมดแล้วไม่เจอไม่มีอ๋อไม่มีอันตรายอะไรเห็นไหมพอเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจเนี่ยพร้อมไม่ยินดีให้ตรวจเลยหนูเป็นคนเอามาเองค่าเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยมันซ่อนลักษณะนี้ครับ
0: ก็เนี่ยสามารถตรวจยึดของกลางได้10กิโลนะซอยรางน้ำส่วนจุดที่2ในพื้นที่รามคำแหงเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในเสื้อผ้าสีชมพูแบบผ้าไทย
1: ครับ
0: ซึ่งมีความแตกต่างจากจุดอื่นเนื่องจากปลายทางของการลำเลียงเนี่ยไม่ได้ส่งไปยังประเทศออสเตรเลียแต่เป็นปลายทางไปอยู่ที่ไต้หวัน
1: ครับ
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำร่วมกับ DSI สอบปากคำผู้ต้องหานี่แหละพันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยบอกว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวลำเลียงยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: ครับ
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วและได้บูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวผู้ที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุจากพื้นที่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพพร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมนะส่วนปลายทางประเทศออสเตรเลียขณะนี้ปปส.ทราบตัวผู้ที่วางแผนและเตรียมรับพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนแล้วและได้ประสานข้อมูลไปยังตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP เพื่อดำเนินการขณะที่ปลายทางที่ไต้หวันซึ่งเป็นเป้าหมายอีกจุดหนึ่งในการลำเลียงยาเสพติดปปส.ก็ได้ประสานกับหน่วยงานด้านการข่าวไต้หวันที่มีความร่วมมือใกล้ชิดกับไทยโดยทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้เกี่ยวข้องนะ
1: ครับ
0: ส่วนกรณีนางสาวนีนาเนี่ยพนักงานต้อนรับเครื่องบินชาวไทยอาจถูกหลอกให้นำพัสดุขึ้นเครื่องหรือไม่เนี่ยคุณสุริยาบอกว่าขณะนี้พันตำรวจตรีสุริยาบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีโอกาสพูดคุยกับแอร์สาวและทนายความจึงต้องเปิดโอกาสให้ตำรวจออสเตรเลียดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณนีนาเนี่ยไม่มีเจตนาเกี่ยวข้องก็อาจจะมีผลต่อการพิจารณาไม่สั่งฟ้อง
1: อ
0: ย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าแอร์สาวมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
1: โอ้โหถ้าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกหลอกให้หิ้วอ่ะพี่พิสารคิดดูสิครับโทษมันหนักมากเลยนะฮะโดนไป2คดีคดีละอย่างต่ำ25ปีครับและนี่ฮะถ้าไม่มีเรื่องของน้องเกิดขึ้นก่อนไม่รู้อีกกี่คนที่จะรับจ้างหิ้วของไอ้ขบวนการเหล่านี้ครับแผนประทุษกรรมของเครือข่ายนี้นะฮะที่ปปส.เขาออกมาแจกแจงเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น3ขั้นตอนครับพี่ไพศาลฮะเริ่มจากผู้ผลิตเลยส่งยาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านครับจากนั้นส่งเข้ามาให้กับเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพักยาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่3สุดท้ายเนี่ยจะมีแอดมินกลุ่มครับทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มรับหิ้วนัดหมายวันเวลาการส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้อย่างที่พี่ไพศาลบอกเขาทราบตัวและเป็นคนไทยเขาชื่อเดียจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
0: หรือไม่ใช้ชื่อว่าเดีย
1: ใช้ชื่อว่าเดียครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ที่สำคัญก็คือจะมีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อคนรับหิ้วฮะ ที่มันมีกลุ่มแอร์ต่างๆที่เขาจะมีกลุ่มไลน์ของเขาเนี่ยมันจะมีพวกนี้มาแทรกอยู่ในเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีไอ้พวกนี้เข้าไปทักรับหิ้วไหมของสินค้าประเภทนั้นประเภทนี้นะฮะตรวจสอบได้รับหิ้วราคาเท่าไหร่มีคนไม่รับมีคนรับยังไงพี่ไพศาลแล้วก็น้องเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะร่วมรับในการจ้างขนจ้างหิ้วไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อวานเขาบอกราคามาแล้วว่าน้องหิ้วไปมันราคา 8,800 นะฮะแต่ก็คิดว่ามันเป็นกระเป๋าผ้าปกติธรรมดาเป็นอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์เห็นแล้วก็โอ้อันนี้มัน Made in Thailand นี่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็คงเป็นที่ต้องการอ่ะเราหิ้วให้ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่มันยัดมันแอบอิงสั้นแอบเนี่ยพี่ไพศาลบอกอ่ะเสื้อกันหนาวฟูฟูนุ่มๆเนี่ยมันแอบไปเป็นช่องเล็กๆช่องเล็กๆอย่างเง
2: ี้
1: ยโอ้โหถ้ารับขนไปเนี่ยจะโดนอีกคดีนึงหรือเปล่าไงฮะก็เลยเตือนกันเลยนะครับว่ากลุ่มรับหิ้วนะฮะคุณระวังไว้เลยกลุ่มแอร์โฮสเตสกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์ต่างๆที่มักจะถูกเชิญชวนว่าหิ้วให้เขาหน่อยสิเขาให้ค่าจ้างเท่านู้นเท่านี้ระวังจะถูกหลอกและตกเป็นเหยื่ออยู่ในกระบวนการขนยาด้วยนะครับ
0: เขามีไลน์กลุ่มอะไรเขาเรียกขายน้ำหนักใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือกระเป๋าเขาว่างพร้อมที่จะรับ
1: ครับขายน้ำหนักใช่ๆ
0: สินค้าต่างๆได้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ตีเป็นน้ำหนักไป
1: เท่าไหร่เท่าไหร่นะกิโลละเท่าไหร
0: ่กิโลละ400 300อะไร
1: ประมาณไปถ้าเบามากก็ขอเป็นลายชิ้นประมาณนี้ครับ
2: ม
1: ันมีอีกนะพี่เพศานนะฮะที่เขาอธิบายไว้นะฮะที่ทางปปส.ไปเจอเนี่ยนอกจากเสื้อกันหนาวนอกจากไอ้อะไรที่มันสามารถยัดยาเสพติดตามเสื้อผงเสื้อผ้าได้แล้วเนี่ยนะครับไอ้ขบวนการเหล่านี้เนี่ยยังแอบซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ไว้ในแจกัน
0: กาแฟเห็นว่ากาแฟสำเร็จรูปก็มี
1: กาแฟ 3 in 1ประมาณเนี้ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยนะครับ
2: อ๋อ
1: มันรวมได้นี่ใช่ไหมเพราะมัน 3 in 1มันจะมีทั้งกาแฟสีหนึ่งไอ้ผงขาวๆที่มันเป็นอะไรนะ
0: ใช่แล้วมันก็ไปแยกเอาทีหลังไปถึงแล้วมันก็มีกระบวนการทางเคมีเข้าไปแยกก็ได้
1: อ๋อเหรอฮะเอาออกมานึกว่าเป็นแบบเอาลองเสพดูซิเฮโรอีนลดกาแฟอะไรประมาณนี
0: ้ไม่มันมีแยกอีกที
1: ครับ
0: แยกมาเหมือนกับที่เขาบอกว่ามันเคลือบไปในเสื้อไงก็คือเอาเฮโรอีนเนี่ยไปละลาย
1: ชุบน้ำยาอย่างนี้เลยเหรอฮะ
0: ไปละลายแล้วก็เอาเสื้อลงไปชุบเสร็จแล้วก็ไปตากรีดมันก็จะอยู่ในเนื้อผ้าเลยใช่ไหม
1: อ
0: ยู่ในเนื้อผ้าแล้วก็เอาผ้าเอาเสื้อนั้นพับใส่กระเป๋าไป
1: ครับ
0: นะไปถึงที่ก็เอาเสื้อตัวนั้นไปส่งเสร็จเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการไปย้อนกลับอ่ะไปเอา
1: สารสกัดของยา
0: ไปแช่น้ำแล้วก็อาจจะใส่สารอะไรที่ให้มันออกมาใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำไปกลั่นให้แห้งอีกทีนึงก็จะได้ตัวผงผงแป้งผงเฮโรอีนอีกทีนึง
1: ก็มัน
0: จะมีกระบวนการเขาม
1: ันมีเรื่องเล่าไงพี่ไพศาลตามราชทัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยที่ทางญาติก็จะส่งจดหมายมาให้กับผู้ต้องโทษอะฮะในเรือนจำเป็นซองกระดาษสีน้ำตาลในแบบเนี้ยนะคนที่เขาออกมาเล่าเนี่ยนะเขาบอกว่าก็แปลกดีนะจดหมายไม่มีใครอ่านเลยนะหยิบซองฉีกกินกันใหญ่เลยฮะ
0: เคลือบมาเลย
1: ฮะก็ไปแปลกๆดีนะครับพรุ่งนี้ฮะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีตั้งแต่อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับเดือดมากเลยพอรับทราบข่าวเนี่ยพรุ่งนี้จะคุยกันฮะนายกรัฐมนตรีนะฮะจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันเลยนะฮะเวลาบ่ายโมงครึ่งครับจะคุยกับใครบ้างคุยกับปปส.นะฮะแล้วก็คุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมเรื่องของยาเสพติดเตรียมเรียกประชุมหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการท่าสถาบันการบินพลเรือนเอามาขันน็อตปิดซีลรูรั่วนะฮะการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบเนี้ยนายกบอกมันไม่ฉลาดเลยนะฮะเพราะออสเตรเลียเขาเข้มงวดมากๆเขาใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดไปได้หรอกตนก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นได้คิดสั้นมากๆนะฮะถ้าตั้งใจเนี่ยอันนี้ถือว่าคิดสั้นแต่ถ้าถูกหลอกเนี่ยโอ้ต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าต้องช่วยเธอยังไงนะครับ
0: ก็นายกท่านก็แอคชั่นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะ
1: ครับ
0: ผมก็จำได้ว่าท่านก็เดือดดาลมากตอนที่ไอ้เครนมันถล่มใส่
1: ทางรถไฟ
0: มีคนเสียชีวิตกันเยอะแยะแล้วก็ถัดจากนั้นมาอีกวันก็เ

0: ถล่มที่พระรามสองนะ
1: ครับ
0: นายกก็เดือดดาลมากสื่อระบายเงี้ยนายกเดือดดาลสั่งเช็คบินผู้ว่าการรถไฟผู้ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอะไรต่างๆใช่ไหม
1: ครับ
0: ผู้รับมงผู้รับเหมาอะไรต่างๆจะยกเลิกสัญญาจะอะไรโอ้โหนายกขู่จะน่ากลัว
1: ครับ
0: เที่ยวนี้ก็แล้วก็มาอะไรนะเรื่องมาเฟียใช่ไหม
1: ครับมาเฟียภูเก็ต
0: มาเฟียเรื่องไอ้ฝรั่งใช้นอมินีอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: นายกสั่งการเยอะดูเดือดเลือดพล่านอยู่อ่ะนะเที่ยวนี้ก็ท่านก็คล้ายๆกันนะ
1: เดือดอีก
0: เดือดอีก
1: ครับ
0: คราวนี้ไอ้สองอันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สรุปว่าผู้รับมงรับเหมาอะไรก็รู้สึกก็ไม่ได้ยกเลิกอะไรนะ
1: ครับครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วนะ
1: เพื่ออยากเห็นสมุดพกอ่ะพี่เวสานสมุดพก
0: อะไรเนี่ยก็ลืมๆกันหมดแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเขาก็เดินหน้าทำเขาไปต่อเข้าใจว่างั้นอ่ะ
1: ก็อย่างโคราชเขาเหลือกิ๊กเท่าไหร่กิโลเดียวไม่ใช่หรอ
0: เขาไปสอบเสิร์ฟมาแล้วก็บอกว่าก็มีความผิดอ่ะนู่นนี่อะไรก็ชี้แจงมาแต่บอกเลิกไม่ได้ก็สัญญาไม่ใช่บอกให้ยกเลิก
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เสียดายไงนายกอุตส่าห์โกรธเกลียวซะเยอะแยะเอาเขาจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าไม่ค่อยเป็นมรรคเป็นผล
1: ก็ภูเก็ตทางปลัดเอ่ยข้าราชการต่างๆก็กลับเข้าสู่ที่ตั้งกันหมดแล้วนะฮะ
0: ปราบมาเฟียก็ไม่ได้เห็นมีอะไรหรือว่านอมินีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอะไรละ
1: ครับ
0: นะก็เพราะฉะนั้นก็หวังว่าเที่ยวนี้เนี่ยที่ว่าจะขันนงขันน็อตนะโอเคนะ
1: ครับ
0: จะขันน็อตจะตอกตะปูอะไรก็โอเคอย่าให้เหมือนเดิม
1: เพราะว่าเราตั้งหมุดหมายไว้เราจะเป็นฮับของภูมิภาคนี้ไงพอมันมีข่าวลักษณะนี้มาว่าคุณจะเป็นได้ยังไงคุณยังละหลวมการขนยาออกนอกประเทศมันทำได้ง่ายได้สักขนาดนี้นะฮะแล้วมีคำพูดของรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์บอกว่าเราให้เกียรติกันทั้งนักบินทั้งแอร์สจ๊วตเนี่ยนะฮะเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยไปตีความถึงเรื่องของมาตรฐานในการดูแลในการตรวจตราสัมภาระว่าคุณหย่อนไปหรือเปล่าสำหรับกลุ่มคนเหล่านี
0: ้ฮะเดี๋ยวนายกอุตส่าห์โกรธเกลียวแล้วเดี๋ยวรอฟังผู้นี
1: ้ครับครับ
0: ว่าจะมีอะไรมีแนวทางมีอะไรยังไงนะ
1: ครับโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างพี่ไพศาลเดินทางต่างประเทศบ่อยเนี่ยถ้าไปประเภทเหล่านี้ก็คงจะถูกเรียกสอบนานพอสมควรนะฮะเขาคงเพ่งเล็งพอสมควรเลยนะคร
0: ับ ออสเตรเลียนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
1: เหรอฮะ
0: ครับยิ่งเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยอย่างเงี้ยนะเขาตรวจหนัก
1: เทียบกับเกาหลีอันไหนเข้มกว่ากันครับเนี่ย
0: เกาหลีเขาตรวจที่คนเพราะเขากลัวเรื่อง
1: หนีเข้าเมือง
0: น้อยลักลอบเรื่องของไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เรื่องของเรื่องอะไรไม่ค่อยมีอะไรเขาคงจะมีระบบตรวจเขาแต่ว่าไม่เข้มเหมือนกับออสเตรเลียออสเตรเลียนี่รับกระเป๋าเสร็จแล้วก็มีเขามีการเข้ามาสัมพงสัมภาษณ์สอบถามอะไรต่างๆอย่างที่แอร์คนนี้ก็โดนนะ
1: ในกระเป๋าคุณเนี
0: ่ยในกระเป๋าคุณมีอะไรคุณรับฝากของมาไหม
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีคำถามอยู่ 3-4 คำถาม
1: ครับ
0: ครับ
1: ฮะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะฮะบ่ายโมงครึ่งที่นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมแล้วก็คุยเรื่องนี้กันนะฮะ
0: คือนายกเขาเป็นนักการเมืองเขาก็จับอารมณ์คนไทยอยู่ตลอดนะ
1: ครับ
0: เขารู้ว่าคนไทยหนักใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกอับอายขายหน้านานาชาติเขาเนี่ยเขาก็จับอารมณ์ได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นเขาแสดงอาการซึ่งคนไทยก็คงรู้สึกว่า
1: ถูกใจเลย
0: ระดับดีกรีมันก็เนี่ยแหละเนี่ยคืออารมณ์ที่คนไทยไม่พอใจนายกก็แสดงแทนซะ
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่อยากให้มันระดับนายกแล้วตอบสนองแค่ตรงนี้นะ อยากจะให้มันมีการดำเนินการอะไรที่จริงจังแล้วมันแก้ปัญหาได
1: ้ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: มันแก้ปัญหาได้แล้วมันเป็นมาตรการอะไรที่จะทำให้มันไม่เกิดซ้ำซากขึ้นมาอีก
1: ที่เขาบอกว่าเรื่องของเที่ยวบินขาออกจะตรวจเฉพาะอาวุธยาเสพติดหรือว่าอันตรายที่อาจจะไปทำกับอากาศยานที่จะขึ้นไปบนฟ้าพี่วิสารส่วนขาเข้าจะตรวจเข้มทุกอย่างเลยจำได้ไหมฮะนักบุญในคราบนักค้ายาเสพติดในคราบนักบุญที่ไปจับได้ที่สุขุมวิทฮะคนผิวสีอะพี่วิสารอยู่เมืองทำมาเป็น10 ปีขนยานะฮะ ทำการค้าขายปลาขายปลาอาหารทะเลเนี่ยนะส่งไปที่บ้านเกิดแต่ว่าเอากลับเข้ามาจริงๆเนี่ยมันคือยาเสพติดอ่ะเขาบอกว่าใช้วิธีกลืนลงท้องเนี่ยไอ้กลืนลงท้องมันก็มองเห็นไม่ใช่เหรอทำไมคนรอดมาได้ทุกรอบเลยทำมาเป็น10ปีจนร่ำรวยอยู่ชนิดที่ว่าสุขสบายพื้นที่ย่านเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยนะ
0: มันสแกนก็ไม่รู
1: ้
0: ใช่ไหม
1: ก็จริงๆมันต้องเห็นไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าตอนไม่แน่ใจว่าขาออกมันที่เราต้องยกมือแล้วก็หมุนไปหมุนมาแล้วก็มีเครื่องมันหมุนรอบตัวเราอยู่เนี่ย
0: เออไม่รู้คนดูเราก็ไม่เคยไปดูเขาดูแล้ว
1: เขาดูเห็นอะไรใช่ไหมฮะ
0: เห็นอะไรแค่ไหนเราไม่รู้กัน
1: ครับ
0: อาจจะยืนอ่ะไปยืนมีที่ต้องไปยืนอยู่
1: ใช่ครับ
0: ยืนแล้วยกมืออะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไม
1: ่แน่ใจว่ากระตัวเฉพาะโลหะหรือเปล่าเพราะมันไม่มีโลหะอยู่แล้วเนี่ยตอนขาเข้าเครื่องเหล่านี้นะครับสแกนทั้งตัวเรามันน่าจะเห็นอะไรข้างในเราด้วยครับถ้าเรากลืนอะไรลงไปเป็นก้อนๆคุณก็ต้องเห็นความผิดปกตินะฮะมันต่างกันพอสมควรนะระหว่างที่จะออกมากับไอ้ที่มาเราเข้าไปอ่ะครับ
0: มันมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่เอ็กซเรย์ได
1: ้
0: เดินผ่านปั๊บมันเห็นเลย
1: แต่อันเนี้ยเขาบอกว่าโอ้โหมันทำมานานมากแล้วนะครับจนร่ำจนรวยอ่ะครับ
0: เ
1: ช่นเดียวกันหรือเปล่าฮะที่เราจะยกระดับเนี่ยขอแบบเนี้ยนะฮะไม่ให้มันมีเกิดขึ้นอีกอ่ะมันจะได้ไหมอ่ะมันต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะถ้าจะเป็นทับสายการบินจริงๆครับ
0: ครับอ้าวเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงฮะ
1: ครับครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา22 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องอะไรกันต่อ
3: วันนี้มีปปช.พี่ไพศาลออกมาหลายประเด็นเลยนะครับประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาและวินัยร้ายแรงครับไปเซ็นอดีตพันผู้ว่าครับใช่คร
4: ับ อดีตผู้ว่าภูเก็ต
3: ใช่ครับไปเซ็นใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรมฮะแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันต้องวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะท่านไม่ได้ทำนะฮะสองแห่งด้วยกันนะฮะที่ท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตนะฮะก็คือไปออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่บริษัทเทวาเอสเตทจำกัดประกอบธุรกิจโรงแรมยูเซนมายาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งที่ท่านเซ็นก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะก็อีกโรงแรมหนึ่งนะฮะก็คือโรงแรม เดี๋ยวนะฮะสองโรงแรมด้วยกันอ่ะพี่ไพศาลที่ท่านผู้ว่าเซ็นไปนะครับโรงแรมเดียวมาฮะโรงแรมยูเซนมายานะฮะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดิน50 เมตรพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชัน 35-50% แล้วก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันระหว่าง 20-35% หลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดพื้นที่นะครับว่าถ้าเกิดคุณทำลักษณะนี้ในพื้นที่ลาดชันแบบนี้คุณต้องวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปทำ EIA มาท่านไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็ไปเซ็นคำสั่งนะครับแล้วก็วันที่เซ็นเนี่ยนะฮะพอเซ็นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ย้ายไปดำรงต

0: ำแหน่งผู้ว่านครศรีธรรมราชนะตอนย้ายไปเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่27กันยายนปี59เนี่ยนะครับได้สั่งเร่งรัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอเรื่องที่ค้างอยู่ดำเนินการอยู่เนี่ยให้ตนเองพิจารณาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้จับบันทึกเรื่องนี้นะฮะรายงานคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีหนังสือเห็นชอบเนี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเอามาดำเนินคดีกับท่านตามมาตรา157นะฮะพี่เบสารปปช.วันนี้พิจารณาแล้วนะฮะมีมติก็คือการกระทำของท่านอดีตผู้ว่าจำเริญเนี่ยนะฮะมีความผิดตามกฎหมายมาตรา157พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา123/1นะครับแล้วก็มีมูลเห็นควรนะฮะที่จะเอาความผิดท่านเป็นผิดวินัยร้ายแรงฮะแล้วก็ส่งรายงานการไต่สวนข้อมูลและก็เอกสารทั้งหมดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์คำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดครับเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแล้วก็ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามวินัยนะคือนอกเหนือจากอาญาแล้วท่านจะโดนวินัยไปด้วยเนี่ยครับโรงแรมเดียวครับก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะชื่อว่าโรงแรมยูเซนมายาครับของบริษัทเทวาเอสเตทจำกัดครับ
1: ครับคุณจำเริญนี่เกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2505นะเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงเป็นอดีตผู้ว่า4จังหวัด
0: ครับ
1: ปัจจุบันก็เนี่ยที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดร่ำรวยผิดปกติด้วยนะการศึกษาจบปริญญาจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์จากรามคำแหงปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อนจะขึ้นเป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตมาแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วไปขึ้นเป็นผู้ว่าที่พังงาแล้วก็ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วจึงมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตนะครับแล้วสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายนี่ก็คือเป็นผู้ว่าจังหวัดสตูลนะก่อนที่จะยื่นขอลาออกจากราชการและมีผลตั้งแต่วันที่10เมษายน2566
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าเป็นผู้ว่าสมัยรัฐบาลแถวลุงตู่แล้วนะ
0: ฮะครับอีกคดีหนึ่งนะฮะที่ปปช.ฟันวันนี้นะครับก็คือมีมติชี้มูลความผิดพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์พุทธิยาวัฒน์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางรักษาราชการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ากับพวกครับพี่เวสานฮะกรณีดำเนินโครงการจัดซื้อทุเรียนพันหมอนทองเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ส่งออกต่างประเทศเมื่อปี63โดยมิชอบเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทวรรัตน์เฟรชฟรุตจำกัดเป็นเหตุให้องค์การคลังสินค้าได้รับความเสียหายครับข้อเท็จจริงการแต่สวนปรากฏว่านะฮะ14สิงหาคม63สำนักการขายและจัดจำหน่ายองค์การคลังสินค้าซึ่งเดิมเนี่ยมีหน้าที่และก็ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดได้เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบให้รวมถึงการจัดซื้อสินค้ากรณีมีลูกค้ารองรับล่วงหน้าไว้แล้วนะฮะ24สิงหาคมปี63ครับองค์การคลังสินค้าได้รับหนังสือของบริษัทวรรัตน์เฟรชฟรุตจำกัดขอให้รับซื้อทุเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นำมาจำหน่ายให้กับบริษัทของตนเนื่องจากต้องการส่งออกทุเรียนไปยังคู่ค้าในจีนจากนั้นครับพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์เนี่ยนะฮะตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ารักษาราชการนะครับลงนามหนังสือเชิญชวนเสนอราคาพร้อมเอกสารคุณลักษณะของทุเรียนพันหมอนทองจำนวน250ตันส่งไปยังผู้มีอาชีพ3รายก็ได้แก่บริษัทซื่อหยวนพาณิชย์จำกัดบริษัทลีโรจนนท์เฟรชฟรุตจำกัดบริษัทโกลเด้นฟินิกซ์จำกัดตามที่หัวหน้างานตลาดดิจิตอลนะฮะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการขายแล้วก็จัดจำหน่ายเสนอทั้งที่โครงการนี้มันไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการของปี63หรือขออนุมัติดำเนินโครงการระหว่างปี63ฉบับปรับปรุงแล้วก็ไม่มีกำหนดแผนการจัดซื้อด้วยแต่ว่าท่านไปทำก็เลย ถูกปปช.ชี้มูลเลยเพราะว่ามันเสียหายไป27ล้านบาทครับพี่ไพศาลครับ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกับคุณสุเชษสุแท้กันนะครับ
0: ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงมหานครรอบทิศอยู่กับ2จอค่ะดีเจก้อยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับจามอนกิจสวภาคครับ
3: อีก10อันดับข่าวนะคะจนถึง2ทุ่ม
4: เออเดี๋ยวขอทักทายในเฟซสักนิดหนึ่งช่วงแรกไม่ได้คุยกันเลยนะครับพี่ๆ80ท่านช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้เราหน่อยนะครับพี่โสพลพี่อเกนนะครับพี่ปุญญวัฒน์นี่มาตลอดเลยพี่โจรายองพูดถึงราคาน้ำมันเข้ามาใช่ไหมพี่นะครับเออราคาน้ำมัน
3: ตอนนี้ตกควบรวบเลย
4: เออนะเติมทีละ300 500พอนะครับทักทายทุกท่านนะนะครับพี่กัลยาสวัสดียามเย็นเช่นกันครับ
3: คุณศศิมาคุณสอนคุณวันเพ็ญคุณธนากรคุณจุ๊บแจงคุณณรงค์วิทย์นะฮะคุณลุงต่อยนะคุณประกิตนะคะบอกว่าสลดใจมากกับข่าวที่ว่านะกระบะซิ่งชน
4: พระ
3: นะชนพระเราเป็นเด็กก
4: ็
3: เป็นยิ่งเป็นเด็ก11ปีด้วยอ่ะ
4: คือผมเชื่อว่าสื่อเดี๋ยวสื่อในทีวีเนี่ยเขาก็จะต้องฟีดภาพแบบเอาไว้นะแต่สื่อออนไลน์ใช
3: ่ไห
4: มแต่สื่อออนไลน์เนี่ยพุ่งแบบเต็มๆเลยอ่ะมันก็เลยภาพมันก็เลยวนๆให้เราดูอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เลยติดตามกันนะพี่นะ
3: พี่ไม่กล้าดูพี่ดูแบบว่าที่เขาตัดมาแล้วแบบแล้วเบลอดีกว่าบางคนบอกให้ดูอย่างขนาดข้ายัดถังพี่ก็โอ้ยไม่อยากดูแบบดูสิพี่มันตดสยองมากโอ้จำแล้วมันติดตาจริงนะ
4: ขอบคุณให้ไปดูนี่ใจคอทำด้วยอะไร
3: เออเราเป็นสามบอบบางมาหลอกพี่รับไม่ได้กับเพื่อนเรื่องแบบไอ้เงี้ย
4: พี่กฤชมนพี่รัชนีสวัสดีนะครับนะฮะพี่กฤชมนนี่สาวมหาสารคามแล้วโอ้นะครับผมทักทายทุกท่านนะมาเริ่มกันครับฟังข่าวกันต่อ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย
4: ังไงครับพี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
3: ไฟลุกอะสิ
4: เอ้า
3: ไฟลุกเลย
4: คนที่
3: ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าไรเดอร์ปกติเขาไม่ขี่มอเตอร์ไฟฟ้าเนาะเขาบอกไรเดอร์คนนี้เป็นคนที่ส่งอาหารอยู่ที่ลำปางนะคะแล้วปรากฏว่าขับไปขี่ไปเนี่ยมันมีไฟลุกไหม้ระหว่างขับไปรับออเดอร์เลยเออนะคะวันนี้เนี่ยเจ้าที่กู้ภัยสว่างลำปางเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีเพลิงไหม้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะที่ถนนมนตรีตำบลศบตุ๋ยเขตเทศบาลนครลำปางก็เลยเอารถกู้ภัยอะไรไปปรากฏว่าออกไปถึงเนี่ยไหม้หมดทั้งคันและนะคะไหม้หมดทั้งคันเลยแต่ว่ายังเห็นกลุ่มควันแล้วก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะเพลิงก็สงบปรากฏว่าเสียหายไปทั้งคันเลยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะบอกว่าได้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้เป็นรายวันนะตอนที่ขับไปรับออเดอร์เนี่ยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังมาจากบริเวณแบตเตอรี่ก็เลยรีบจอดแล้วก็วิ่งออกมาห่างจากตัวรถเลยเพียงแค่ไม่แป๊บเดียวอ่ะเปลวไฟก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วลุกลามจนไม่สามารถดับเองได้จนให้เจ้าที่กู้ภัยมาช่วยคุมเพลิงนะคะเบื้องต้นก็เขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากระบบแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเราไม่เคยได้ยินเนาะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย
4: มีพี่ก็เคยไปชาร์จรถของตัวเองก็เจอพี่ๆเขามาชาร์จอยู่ข้างๆนะเขาบอกว่าวิ่งได้ประมาณ100-200โลกันนะ
3: พี่ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าไม่ควรวิ่งนานขนาดนั้นเนาะ
4: ขนาดเขาประหยัดเขาเป็นไรเดอร์เขาทำให้เขาบอกประหยัดลง
3: แต่ประหยัดเหรอโว้ยแต่เนี่ย
4: คันหนึ่ง70,000นะไปซื้ออ่ะ
3: เวลาพี่กลับแตงหวันกับเพชรบุรีเงี้ยพี่ก็ก็ขี่เฉพาะในตลาดนะเวลาจะขี่ไปอีกที่บ้านอีกที่นึงอ่ะมันก็ประมาณ10กว่าโลนะป้ายังไม่ขี่

0: ไปเลยบอกอุ้ยไม่ขนาดนั้นเลยมันไม่ได้หรอกผ
1: ม
0: พี่เพิ่งรู้ว่ามอเตอร์ไซค์ฟ้าเป็น100กิโลเลยเหรอ
1: ขับได้
0: ขับได้เป็น100กิโลเหรอ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: ที
1: ่
2: ม
1: ัน
2: จ
1: ัก
2: รยาน
1: ไ
2: ฟฟ้า
1: เ
2: ป็นคนละ
1: แบบกันอ๋อพี่จักรยานไฟฟ้าเปล่า
0: อ๋อเหรอ
1: จักรยานไฟฟ้ากับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบนี้เป็นมอเตอร์ไซค์แบบเสียบชาร์จแบตตามปั๊มเลย
0: โอเคโอเคมันเหมือนที่คุณลุงวันนั้นขับรถ
1: เออนั่นมันพวกที่ห้ามออกถนน
0: โอเคโอเค
1: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เอาวันนี้ที่ระยองมีเหตุสลดนะฮะหนุ่มเขมรพี่น้อยใจภรรยาแฟนก็ขู่อยู่นั่นแหละนะครับบอกว่าคือตัวหนุ่มเขมรคนนี้เขาตกงานมาเกือบปีแล้วตั้งแต่มีปัญหาที่ชายแดนแล้วเนาะเขาก็เครียดนะครับภรรยาก็บอกว่าถ้ายังไม่มีงานมีการทำน่ะฉันไม่ครบแล้วนะฉันเลิกนะมาช่วยกันทำงานสิจะปีนึงแล้วเนี่ยนะก็กดดันนะกดดันแล้วก็เครียดจนในที่สุดเนี่ยนะฮะเขาตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจลาโลกครับพี่เขียนจดหมายนะครับลาตายแล้วก็ผูกคอเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับตอนเที่ยงครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตนะในห้องเช่าเนี่ยเจอหนุ่มกัมพูชาอายุ33ปีนะครับคือสภาพก็น่าเวทนาแล้วก็สลดด้วยนะเอาเชือกผูกคอตัวเองนะครับห้อยอยู่ในห้องนะนะครับจากการสอบสวนนะฮะภรรยาของผู้ตายเล่าให้ฟังนะฮะเธอยังทำใจไม่ได้นะยังช็อกอยู่เพราะอะไรรู้ไหมคือสามีเนี่ยเขาวางแผนไว้หมดแล้วนอกจากเขาเขียนจดหมายลาตายบอกเหตุผลว่าเขาน้อยใจว่าเขาอึดอัดว่าเขาดูไร้ค่าใช่ไหมเขายังตั้งเวลาใน Facebook นะครับตั้งเวลาเพื่อบอกแฟนว่าลาก่อนพอแฟนเห็นเฟซนะว่าลาก่อนเนี่ยก็รีบกลับมาที่ห้อง
0: ไม่ทัน
1: เป็นห่วงไม่ทันกลับมาเนี่ยช้าไป3ชั่วโมงคือเขาคงตั้งใจแล้วแหละว่าเขาจะตั้งเวลาเผื่อไว้ว่ากลับมาเนี่ยไม่ต้องเจอกันแล้วเพราะเขาจะลาโลกนี้แล้วนะฮะแล้วเขาก็ไปจริงๆนะครับในจดหมายเนี่ยเนื้อหาก็อารมณ์ประมาณน้อยใจอ่ะนะครับเขียนทิ้งไว้เป็นภาษากัมพูชานะตัดพ้อบอกว่าตัวเองก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะผมจำเป็นที่ต้องตัดสินใจทำแบบนี้นะครับก็ขอโทษทุกคนแล้วก็นั่นแหละก่อเหตุเลยครับโอ้โหนะนี่แหละคนเราก็มีปัญหาต่างกันอยู่ที่ว่าจะรับมือหรือว่าแก้ปัญหายังไงเนาะอันนี้เขาก็เกือบปีที่ไม่มีงานทำอ่ะมันก็เลยทำให้แบบเข้าใจเลยนะคนเราก็เขาก็คงรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นภาระอะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: พูดถึงเรื่องของการทุจริตเนี่ยวันนี้นะก็มีปปช.เขามีมติออกมาหลายเรื่องเลยนะก็ทำให้นึกถึงว่ามันก็มีเรื่องราวที่คนเวลามีอำนาจเนี่ยก็มีการทำอะไรไม่ถูกต้องเยอะเหมือนกันเนาะ อย่างวันนี้ก็มีสองหน่วยงานนะอย่างหน่วยงานก็เนี่ยมหาไทยเหมือนกันเป็นอดีตผู้ว่าภูเก็ตไปออกใบอนุญาตเอกชนประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ชอบค่ะวันนี้ปปช.เนี่ยเขาก็มีมติชี้มูลความผิดนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดานะคะเมื่อครั้งที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะไปออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะปี59เนี่ยโอ้โหนี่เกษียณเป็นนานแล้วนะเป็น10ปีแล้วดงแต่กว่าจะเสร็จเขาก็เลยไปออกใบประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะให้กับบริษัทโดยมิชอบด้วยกฎหมายเมื่อมีการไต่สวนแล้วปรากฏว่าบริษัทนี้เนี่ยก็ได้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่ออำเภอกระทู้ใช้ชื่อทางการอะไรก็เดินมานะแต่ปรากฏว่าบริษัทนี้ไม่ได้ยื่นเอกสารใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแล้วก็ไม่มีการรายงานผล EIA เลยอะนะคะก็ถ้าบริษัทก็ได้ยื่นเพียงใบอนุญาตเท่านั้นแต่ปรากฏว่าอดีตผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยนะคะก่อนที่จะย้ายไปเป็นผู้ว่าที่นครศรีธรรมราชก็สั่งการเลยเร่งรัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเสนอเรื่องที่ค้างไว้แล้วก็ดำเนินการอนุญาตให้หมดเลยนะก็อนุญาตโรงแรมนี้ด้วยอ่ะนี่แหละก็เลยวันนี้ปปช.ก็มีมติว่าการกระทำแบบนี้ นะคะของอดีตผู้ว่าภูเก็ตคนนี้คุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดาเนี่ยมีมูลความผิดว่าผิดมาตรา157

0: เจ็ดอ่ะเราเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยแล้วก็ถือว่ามีความผิดคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่อ่ะดงเวลาทำอะไรไปในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยแล้วมันจะมีการมาเช็คบิลทีหลังนะขอให้ทำด้วยแบบบริสุทธิ์ใจดีกว่าทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาดีกว่า
1: ครับผม
0: พี่เนี่ยพี่มีแหล่งข่าวที่มหาดไทยเยอะบางคนบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมสมัยหนึ่งเนี่ยมีข้าราชการไปรับใช้นักการเมืองนู่นนี่นั่นนะโ
1: อ
0: ้ตอนนี้โดนเช็คบิลกันเพียบเลยเนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าต้องเป็นข้าราชการจะต้องแบบทำในทางที่ชอบใครจะมาบังคับอะไรให้เราแล้วให้เราทำอะไรที่ไม่ชอบเนี่ย อย่าไปทำ
1: ถูกต้องทำตามหน้าที่ใครทำใครก็ทำอะไรเราไม่ได้
0: ใช่ถูก
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อ่ะวันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับเขาจัดงานช่วยเหลือเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงกุ้งเออนะครับพาณิชย์จังหวัดสระแก้วเอ๊ะไม่รู้ที่อื่นมีไหมนะแต่ว่านี่ข่าว
0: ที่สงขลาก็มี
1: อ๋อน้องเป็นเหมือนนโยบายของกระทรวงเขาใช่ไหมจัดงานนะครับลดค่าครองชีพช่วยเหลือเกษตรกรนะฮะจัดโครงการนี่แหละไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตนะครับธงเขียวราคาประหยัด plus นี่นะฮะก็ไฮไลท์ของงานจริงๆก็มีสินค้าธงฟ้าเนี่ยมาขายเยอะแยะมากมายแต่เขาบอกไฮไลท์อยู่ที่โอ้นี่เลยฮะกุ้งแชร์บ๊วยขนาดใหญ่โลละ190
0: ถือว่าไม่แพงนะ
1: นะ
0: ปกติมัน200กว่านะ
1: เออไซส์ใหญ่ด้วยนะ
0: ไซส์ใหญ่
1: น
0: ะ280เออพี่จำแม่นเลย
1: นี่แหละเอามาขายราคาต่ำกว่าท้องตลาด
0: เออ
1: โหคนก็เข้าคิวซื้อดิกุ้งแชร์บ๊วยโล190นะฮะกินได้นะหลายมื้อเลยนะครับเออเป็นกุ้งคุณภาพด้วยนะเขาบอกตัวใหญ่สดใหม่นะครับการันตีเลยว่าของดีแน่นะฮะประชาชนก็ขอบคุณนะครับภาครัฐนะฮะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะฮะอยากให้มันก่อนเราอ่านที่ไหมอยากให้มีหลายๆเดือนแล้วก็เดือนละ 2,000 ไปเลย
0: นี่ผู้ว่าภูเก็ตผู้ว่าสงขลาผู้ว่าสงขลาบอกโอ้เนี่ยประชากรในจังหวัดสงขลามี1ล้านคนถ้ากินกุ้งกันคนละ1กิโลกรัมเนี่ยช่วย
1: ได้ใช่ใช่ใช
0: ่เออก็ช่วยกัน
1: เสร็จโลเท่าไหร่อ่ะ
0: เออโลเท่าไหร่เออก็เขาก็จัดอย่างนี้เหมือนกันเป็นการเป็นพันบำมงจังหวัดการพาณิชย์จังหวัดมาร่วมกันจัด
1: ร่วมกันโอเคครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: คนฝรั่งเศสคนปารีสเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงของการเผชิญกับคลื่นความร้อนเลยเขาบอกว่าตอนนี้ผู้คนเนี่ยเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างหนักเลยอ่ะนะ
1: มีเสียชีวิตเลยใช่ไหมพี
0: ่มีเยอะมากเลย
1: ร้อน
0: วันนี้อย่างวันนี้พี่ดูข่าวเนี่ยรับข่าวต้นชั่วโมงก็เห็นมีสเปนก็ส่งมาวุ้ยตายไปต้องเป็นพันกว่าคนแล้วนะ อย่างที่ฝรั่งเศสเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็คงจะเยอะอ่ะ
1: หรือว่าพวกนี้เขาไม่มีแอร์นะคือญาติผมเนี่ยเขาอยู่ลอนดอนเขาบอกว่าไงตอนนี้เขาทำอะไรไหมเปิดช่องฟรีซให้ความเย็นมันเข้ามาก่อนนอน
0: เขาไม่ติดแอร์ติดแต่ฮีเตอร์
1: ไม่มีใช่ประเทศเขาไม่ติดฮีเตอร
0: ์
1: ตามบ้านเนี่ยมีแต่ฮีเตอร์เพราะเขาไม่มีแอร
0: ์หน้าร้อนก็มีแต่พัดลม
1: ก็ได้แค่นั้นเขาก็เลยเปิดตู้เย็นให้ไอเย็นมันออกมาอย่างเงี้ยนี่คือวิธีนะครับคนฝรั่งเขาไม่มีแอร์ก็ลำบากเหมือนกัน
0: ก็จะบอกว่าแล้วเขาแก้ปัญหาด้วยการหลบลมร้อนยังไงรู้ไหมผู้คนจำนวนมากเลยอ่ะนี่โด่งดูภาพที่ไหน
1: รู้เปล่า
0: ที่ไหนรู้เปล่าอีกีเขามาหลบความร้อนในอีกี
1: คนไทยนะคนไทยเขาชอบไปห้างนะหน้าร้อน
0: เธอเราไปนั่งไปนอนในเฟอร์นิเจอร์อีกีมันขายพวกที่นอนที่นอนเฟอร์นิเจอร์อะไรในบ้านอ่ะ
1: เหมือนบ้านเลยอยู่โซฟาอยู่เตียง
0: แต่พี่ว่าตามห้างเนี่ยเขาคงแบบเออไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องถูกใจหยิบสินค้าซื้อสินค้าอะไรไปบ้างแหละ
1: กินข้าว
0: ใช่อย่างน้อยก็ต้องไปกินข้าวเนี่ยดูดิเขาหลบไปเข้าไปในอีเกียกันใหญ่เลยอ่ะ
1: วิธีแก้ร้อนของฝรั่งก็คือเข้าอีเกียหรือว่าเข้าห้างอะไร
0: เขาพูดถึงเขาว่าอีเกียสาขาในกรุงปารีสกลายเป็นที่พักพิงชั่วคราวของคนที่ร้อนหลบอากาศร้อนจัดเนี่ยภายในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนแทนการใช้เลือกซื้อสินค้าผู้คนบางคนเนี่ยเลือกนอนพักบนเตียงโซฟาเลยเนี่ยเราก็เห็น
1: อย่าหลับก็พ
0: อ
1: นอนเล่นๆได้อย่าถึงกับหลับ
0: เออบางคนก็แซวบอกว่าอีเกียกลายเป็นจุดหลบความร้อนยอดนิยมเลยนะบางคนก็ไปแสดงความเห็นบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านเฟอร์นิเจอร์ต่อไปแต่กลายเป็นที่ที่เย็นที่สุดและน่าอยู่ที่สุดในเมืองช่วงนี้เขาบอกว่าที่ฝรั่งเศสก็เกินคนสวีเดนก็เกิน 1,000 แล้ว
1: โอ้โหเกิน 1,000
0: นะที่สเปนก็ 1,000 เหมือนกัน
1: ไม่เคยเจอเลยร้อนๆแบบนี้บางทีรับไม่ได้
0: บางทีร่างกายแข็งแรงสู้ไม่ไหวอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจ

0: ตวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบ

ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
8: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: มหานครรอบทิศอันดับ5
10: มาอันดับ5นะครับจำได้กันไหมฮะทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยานะสร้างปรากฏการณ์นะครับโอ้โหสนามแตกมาแล้วนะที่สนามสุพัชราไสยนะบอลนักเรียนนะครับล่าสุดจริงๆเขาเป็นทีมอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเนาะ
11: ฉะเชิงเทรา
10: เออแต่ว่าล่าสุดเนี่ยประกาศตั้งนะครับหนุ่มอุทัยฮะป๋าชาดาไทยเศรษฐ์นะครับมานั่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมฟุตบอลนะฮะโรงเรียนหมอนทองวิทยาครับนี่นะมีโปสเตอร์ให้ด้วยนะนี่ครับป๋าชาดาใส่แว่นดำนี่นะครับ Welcome ชาดา toหมอนทองวิทยานี่นะครับก็เขาบอกว่าด้วยวิสัยทัศน์ประสบการณ์และการตั้งใจในการพัฒนาเยาวชนทางชมรมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมารับตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของท่านอาชาดาไทยเศรษฐ์จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยานี่นะครับเออนะเดี๋ยวไว้คงมีเบื้องลึกเบื้องหลังออกมาว่าเอ๊ะทำไมแกไปรับตำแหน่งให้นะคือปกติเนี่ยนักการเมืองก็จะทำทีมในจังหวัดใช่ไหมพี่เพื่อที่จะแบบว่าเออ
11: เขาก็มีทีมต่อยอดนะทีมไทยลีกเพราะว่าอุทัยเนี่ยอุทัย
10: ใช่ไหมธาน
11: ี
10: เนอะเมื่อก่อนนะนกยักษ์อุทัยใช่ไหมอุทัยใช่เออ

0: ขออภัยขออภัยนั่นชัยนาทนั่นชัยนาทเออนั่นชัยนาทอุทัยนี่ยังไม่ได้ขึ้นไทยลีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็เลยเอ๊ะทำไมฉะเชิงทำไมแกไปทำให้ฉะเชิงเซานะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เวลาเราดูข่าวเนี่ยเวลาเห็นนายกหนุ่มอนุทินใช่ไหมเราก็จะเห็นคุณอันสิทธิ์ปลัดป๊อปอันสิทธิ์สังมัทรัตน์ปลัดมหาดไทยเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยคนบอกโอ้ตัวติดกันเลยนะทำไมต้องไม่อยู่มหาดไทยมากเหรออย่างนั้นโอ้มีคนพูดกันเยอะใช่ไหม วันนี้ปลัดป๊อปพูดนะนี่มาวิจารว่าทำไมเห็นนายกหนุ่มจนเห็นบางทีเรื่องมาเรื่องก็ไม่เห็นต้องมีปลัดทำไมมีปลัดทุกที่เลย
0: อะไรที่เป็นต่างจังหวัดนี่เดี๋ยวเดินเป็นวอลเปเปอร
1: ์นี่แหละนายปลัดป๊อปก็เลยบอกว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการแล้วก็ดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกกับผู้ว่าคือผมในฐานะเป็นปลัดมหาดไทยถ้าปลัดมหาดไทยไม่มาหานายกเนี่ยไม่ไปรับคำสั่งนายกเพื่อไปถ่ายทอดต่อเนี่ยไม่ได้มาทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ก็ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ผมรับคำสั่งนายกเสร็จเนี่ยก็จะเข้าไปที่มหาดไทยทุกวันแต่มีบางสื่อเนี่ยพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดมหาดไทยเนี่ยเป็นร่างทรงของนายกมันตลกมากคิดแบบนี้ได้ยังไงดูระบบราชการเป็นดินหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะปลัดป๊อปปลัดอังสิตบอกว่าผมยืนยันว่าผมไม่รู้จักนายกมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขหรือว่ารองนายกหรือรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเนี่ยผมมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษากรมการปกครองเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยอยู่มหาดไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กลาดยิงที่ห้างสรรพสินค้าบัลลังก์พารากอนก็ได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปนะรวมถึงการปราบปรามยาเสพติดนะเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายนุ่นก็ลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานนะก็เป็นเรื่องนี้นะคะก็เลยบอกว่าผมเนี่ยติดตามนายกเนี่ยเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของมหาดไทยเดินหน้าไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจะออกไปแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักก่อนนะพูดออกไปได้ยังไงหรือไปฟังใครมานะคะเออนะก็บอกว่าที่บอกว่าบางงานเนี่ยปลัดมหาดไทยไม่เกี่ยวเนี่ยเช่นเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยผมขอยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องเพราะกระทรวงมหาดไทยทำเรื่องบ้านพี่เมืองน้องจะเห็นว่าไปไหนเพราะจะเร็วไงก็เร็วนะวันที่เรื่องท้องถิ่นก็ออกคำสั่งก็เร็วนะ อยู่ใกล้ชิดก็ไม่ต้องแบบไปมาก็นายกเป็นควบมหาดไทยด้วยอ่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3นะครับดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอยุธยากันหน่อยนะฮะเขาบอกว่ามีพวกแอบเอาลักลอบเอาขยะกองมะหือมานะครับมาทิ้งกลางบ่อดินเก่าทีนี้ส่งผลนะครับให้กลิ่นเนี่ยเหม็นไปทั่วบริเวณเลยนะฮะฝ่ายปกครองของอำเภอบางปะอินนะครับตำรวจสภ.บางปะอินเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสร้างนะลงพื้นที่ไปนะครับบริเวณบ่อดินเก่าในตัวอำเภอบางปะอินเนี่ยนะครับชาวบ้านร้องเรียนมานะครับว่าตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นที่ทิ้งขยะแล้วนะครับทั้งนั้นที่ชุมชนเขาเนี่ยนะครับมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงมีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้สูงอายุอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันเริ่มรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับของผู้คนในชุมชนแล้วเออนะก็ทางปลัดอำเภอบางปะอินนะครับท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาตินะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วไอ้กองขยะจำนวนมหึมาเนี่ยนะครับมีข้อมูลว่ามีการใช้รถบรรทุกพ่วงเลยนะพี่เอารถพ่วงลักลอบเอาขยะจากพื้นที่อื่นมาทิ้งไว้ตรงนี้ชาวบ้านเริ่มสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมรถบรรทุกมาบ่อยจังเข้ามาในถนนตรงนี้บ่อยจังนะจนกระทั่งกลิ่นเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสงบสุขนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับทางเทศบาลเองทางเจ้าหน้าที่เองนะฮะกำลังตามหาคนที่เอาขยะมาทิ้งอยู
1: ่ค่ะ
0: เออนะครับก็เห็นบอกว่าเทศบาลบ้านสร้างในกำหนดแล้วให้คนที่เอาขยะมาทิ้งเนี่ยให้โอกาสมาย้ายขยะออกภายใน7วัน

0: นะครับภายใน7วันไม่งั้นเจอข้อหาหนักแน
1: ่
0: นะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: นี่เกิดเหตุลูกเลี้ยงยิงพ่อเลี้ยงเสียชีวิตตอนเช้าช่วง9โมงเช้าที่ 4Q นครราชสีมาแต่ก็ปรากฏว่าคือพ่อจริงๆเนี่ยเขาก็ไปเกลี้ยกล่อมลูกชายซึ่งเวลายิงพ่อเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็หนีเข้าไปอยู่ในป่าก็พ่อแท้ๆของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็เลยแบบไปเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวนะคะลูกเลี้ยงออกมามอบตัวนะคะแล้วก็สารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับพ่อเลี้ยงมานานหลายเรื่องในครอบครัวอันที่เป็นชนวนล่าสุดตัดสินใจเนี่ยก็คือเรื่องการต่อเติมบ้านแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันท้าทายกันก่อนที่พ่อเลี้ยงเนี่ยหยิบไม้หน้าสามวิ่งเข้ามาจะทำร้ายตัวเองก่อนตัวก็เลยไปหยิบปืนมาเพื่อยิงป้องกันตัว อีกฝ่ายก็เลยเสียชีวิตเลยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะ แล้วตัวพ่อแท้ๆบอกว่าลูกชายเนี่ยลงมือยิงเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยถือไม้หน้าสามกำลังวิ่งเข้ามาเพื่อจะทำร้ายเดี๋ยวทางพนักสอบสวนนะเขาก็คงจะรู้เองเนี่ยว่ามันจริงแค่ไหนแล้วมันมีอะไรไหมหมายถึงว่ามีอะไรมีพยานรู้เห็นไหมมีวงจรปิดให้เห็นไหมอะไรเงี้ย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับ1นะครับวันนี้พาไปดูเรื่องราวของคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับในยุคที่คุณทักษิณไป
1: ชั้น14
0: รักษาตัวนะครับอยู่ที่ชั้น14เนี่ยนะฮะนี่แหละก็เป็นยุคของพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิทานนะครับนะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะก็ก่อนหน้านี้เรื่องราวชั้น14ก็ว่ากันไปนะครับตัวคุณหมอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการประชุมกตรนะในการประชุมกตรของวาระเดือนที่แล้วเนี่ยจะต้องมีวาระแต่งตั้งตัวคุณหมอขึ้นใช่ขึ้นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยสั่งชะลอ
1: มีเสียงนิ่งมาไม่พอมันมีมาสังคมว่าเอ้ยทำไมผิดวินัยแล้วทำไมยังตั้งเขา
0: พี่นึกดูว่าสื่อต้องพาดหัวได้ดีเพราะชั้น14เอาไม่รู้นะมันก็ต้องอารมณ์ประมาณนี
1: ้คนดำรายการหลายรายการคนพูดเลยแหละว่าเออทำอย่างเงี้ยเขารับไม่ได้เขาผิดหวังมากพูดคำว่าผิดหวังเลยนะ
0: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามวาระนะครับวาระโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งต้องได้ขึ้น
1: จะเกษียณอยู่กันยานี้แล้วไม่ใช่หรือ
0: ก็โดยตำแหน่งก็จริงๆก็ต้องได้ขึ้นแล้วคนที่มาเป็นแพทย์ใหญ่แล้วก็เออนะแต่งตั้งขึ้นผู้ช่วยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอโดนชะลอล่าสุดวันนี้ตัวคุณหมอเองเนี่ยนะครับมายื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยจับทางผบ.ตร.นะฮะท่านมีสีหน้าเรียบเฉยนะครับไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนนะฮะมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณหมอเนี่ยแต่งตั้งคุณธนกิจจิตอารีรัตน์เนี่ยนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นทนายความนะเตรียมจะฟ้องแพ่งฟ้องอาญานะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ครับที่ขัดขวางนะไม่ให้เขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนะตามระเบียบนะครับก็น่าจะต้องไปจบที่ไหนละศาลปกครองไหมแบบนี
1: ้ใช่
0: นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันสำหรับคดีนี
1: ้
0: นะครับ
1: จบครบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
0: วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเจอกันนะครับ
1: วันนี้วันพฤหัส
0: ไม่บอกว่าพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเจอกันสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: เวลา20นาฬิกา
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนัก
7: ประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทโฮริเทสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกะเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดสนามเหนือกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าบริการในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญดลทวิหารสวดมาติกาและสดับประกรเวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบสิมเทียนฮอสจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือวสบรุ่นที่14และบริษัทซานเคนเซตสุบิโคเกียวจำกัดเป็นชุบภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลงทิราชสังสฤทธิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดปรงธรรมโชติการามวัดตะพังคีจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทวินเอดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทธมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงและบริษัท ENG Entertrade จำกัดเป็นชุบภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนทั่วไปไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะและองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนปู่นะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สามเพลงค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนะคะโทรมาในฐานะอะไรจากการเกษค่ะชู้ทางกายจากปอปริชาติและเมื่อไหร่จะพอจากคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรนะคะสามเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: อัลซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับ Pulsar Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครตอนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกันช่วงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400และทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะมากันได้เลยรายงานตัวเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกครู่หนึ่งพิมดาจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้พิมดาขับรถมาโอ้โหมาท่ามกลางสายฝนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกแหละว่าชุดวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยจะมีพายุเนาะจะมีมรสุมนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องการเดินทางกันดีๆนะคะวางแผนเรื่องการซักผ้าตักผ้ากันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมพกร่มนะคะหรือว่าพกเสื้อกันฝนกันไปด้วยนะคะดูเรื่องการเดินทางกันดีๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะมาช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะมีใครอยากขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมาได้เลยรายงานตัวกันได้เลยเพราะว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายน้องไบสเลเดอร์นะคะพี่สุรยุทธ์ค่ะแล้วพี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่สุรยุทธ์เขาถามว่าถึงตีสองไหวปลาโหไหวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะไปกินเวลาคนอื่นเขาเนี่ยสี่นะคะพี่บ่าวทูลด้วยพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะแล้วก็พี่วิจิตรสุวรรณโรจน์ด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะมีพี่สมหมายสุภาษีด้วยนะคะพี่ทิพย์พรค่ะนะคะมีพี่ชีวิตต้องทนมีออสสามย่านนะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่รณชัยนะคะบอกว่าคลื่น FM 95เขตดุสิตสัญญาณซ่าๆครับผมนะคะอู้น่าจะฝนตกหรือเปล่านะสัญญาณไม่ดีนะเดี๋ยวแจ้งช่างให้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ฮักพอกำกานะคะจุดอิ่มตัวของคนคือตุยมั้งครับอะไรเนี่ยวันนี้พี่ฮักพอกำกานี่มาถึงเขาพูดถึงสัจธรรมชีวิตกันแล้วหรอนะคะแล้วก็ยังมีพี่นงรักด้วยนะคะพี่กับแก้วพี่จุ๊บแจงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่หญิงสีค่ะนะคะพี่ไวๆไม่ใช่มาม่าบอกไปด้วยนะคะพี่นรินตาเขาบอกขึ้นด้วยครับนะคะอุ้ยพี่นรินไม่พักไม่ผ่อนนะพี่นรินก็ทำงานทั้งวันเลยวันนี้นะคะแล้วก็พอถึงตอนช่วงค่ำๆวันนี้ไม่นอนด้วยนะคะมารอขึ้นรถไฟเนาะแล้วก็ยังมีพี่ทวิชพงษ์ใช่ไหมบอกขึ้นรถไฟด้วยครับเพิ่งเลิกงานครับคนสวยพี่อ้วนวรรณสานะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่เรดมี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิ่มค่ะบอกว่าฉะเชิงเซาฝนตกค่ะฟ้าแรงด้วยค่ะใช่ไหมวันนี้ฝนตกกันทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะพี่มาลัยนะคะเจ้าเอ๋หนูพิมพ์รายงานตัวสวัสดีพี่มาลัยด้วยนะคะพี่นิสาค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนีดูด้วยนะคะพี่หนีดูมาเลยนะคะมาขึ้นรถไฟกันนี่มีหลายๆคนแซวพี่ต๋าไปแล้วนะคะพี่ต๋าคือเป็นพี่ช่างของเรานี่แหละกลางวันเขาก็อยู่เข้าเวรนะคะกลางคืนเขาก็กลับบ้านแต่ว่าเขาก็ยังรักนะรักที่ทำงานนะคะไอเลิฟไมจ็อบรักลูกทุ่งมหานครนะคะต้องติดตามฟังตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะพี่เรินนะคะเราบอกว่าน้องพิมพ์ครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงครับประตูน้ำฝนตกครับผมนี่นะคะกรุงเทพนี้ฝนตกทั่วเลยเนาะพี่มานะด้วยนะคะอยู่ลำปางใช่ไหมนะคะพี่ณลำปางเนาะสวัสดีด้วยนะคะเอาละค่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะมีพี่วิไลน้อยพรมด้วยนะคะค่อยๆทยอยทักทายกันมาเนาะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะแป้งกกคนสวยรอรับสายอยู่นะคะอุ้ยไม่ทันหลายคนเลยนะเนี่ยมีพี่สมชายแช่มอุบลบอกไปด้วยครับพี่จรูนหน้าแก้วก็เพิ่งมานะคะแล้วก็มีพี่ทวิชพงศ์นะคะน้องพิมดาน้องพิมดานี่อยู่บนดีเจถึงสว่างเลยได้มั้ยโอ้กะจะไม่ให้พิมดาหลับนอนเลยนะพี่ทวิชพงนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองดูเหมือนกันเนาะอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเอาล่ะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้นะคะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยใครยังไม่เคยคุยกันนะคะ022481366โทรมา

0: วมเขาจากพี่อีทปงหลางสะอ่อนนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
1: จำนงครับจากหนองคายครับ
0: นี่พี่จำนงจากหนองคายนะคะรายงานตัวมาแบบครบถ้วนเลยนะ
1: จำได้ไหม
0: จำได้สิพี่จำนง
1: พี่จำน
0: งพี่จำนงทำบ่อกุ้งป่ะ
1: ไม่ได้ทำครับพี่หนองคายไม่ได้ทำ
0: มั่วไหมเห็นไหมจำได้แบบมั่วๆนะแล้วพี่จำนงทำอะไรอยู่หนองคายอ่ะ
1: ก็ทำนาทำไร่ธรรมดานี่แหละ
0: อ๋อทำนาทำไร่ใช่ไหมคะฝนตกไหมที่หนองคาย
1: ตกยังไม่หายเขาบอกว่าวันที่3จะออกไปมันจะออกไปไหมเนี่ย
0: แล้วอยากให้ตกหรือไม่อยากให้ตกล่ะ
1: ผมก็อยากให้ตกอยู่
0: อ้าวก็ดีแล้วไง
1: ตัดยางตัดยาง
0: แต่ตัดยางมันจะลำบากใช่ไหมล่ะถ้าฝนตกอะ
1: ลำบาก
0: เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทำนาอะไรพวกนี้ก็จะดีหน่อยใช่ไหมคะ
1: ขอโทษหน่อย
0: เ
1: ม
0: ื่
1: อไรจะพิมดาจะมาหนองคายสักทีวะ
0: โอ้ไปทำอะไรล่ะหนองคายอ่ะมีอะไรให้ไปทำบ้าง
1: อะไรมากเปิดคอนเสิร์ตให้ดูหน่อย
0: ได้สิ

0: ถ้าเกิดมีใครจ้างนี่ไปเลยนะ
1: อ
0: ยากไปกับหนองคายอีสานไม่เคยไปเล่นคอนเสิร์ตเลย
1: ไม่มาดูบั้งไฟพญานาคเลยสักทีเลย
0: มีบั้งไฟด้วยใช่ไหมอยากไปอ่ะ
1: คือออกพรรษาวันออกพรรษาหรือมาเลยนี่
0: อ๋อเขาจะมีบั้งไฟพญานาคกันช่วงออกพรรษาใช่ไหมเนาะได้
1: ม
0: ัน
1: ขึ้นทุกปีมันขึ้นทุกปี
0: ได้เลยถ้าเกิดมีเวลาเนาะแล้วถ้าพิมดาไปแล้วใครจะจัดรายการอะไรเงี้ยเออลำบากเลยนะพี่น้ำลงเนาะ
1: อยากดูอยากดูคอนเสิร์ตจริง
0: ๆเออเนาะไม่มีใครจ้างสิร้องหมอลำไม่เป็นก็จะมาเน
1: า
0: ะ
1: ข่าวมาด้วยเด้อ
0: ได้
1: จะไปดู
0: ได้เลยถ้าไปแถวนู้นนะคะเดี๋ยวจะส่งข่าวนะพี่ดำรงนะ
1: เคยมาหนองคายสักทีไหม
0: ไม่เคยสักทีเลย
1: เออจำได้หรือเปล่านี่จะมาถูกไหมวะ
0: ถูกสิเราก็เดี๋ยวนี้เขามีแผนที่แล้วนะ วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ดำรง
1: อยากฟังเพลงสาวบางกรวย
0: ฮะ
1: กวนวลดี
0: สาวบางกรวยร้องยังไงนะถ้านะเมืองนนท์เหรอหรือว่าปลายอีไม่กลับมาเลยบางกรวยเอาเพลงไหนมันมีสองเพลง
1: เออสาวเมืองนนท์
0: สาวเมืองนนท์คือท่าน้ำเมืองนนท์นะใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ใช่ไหมคะเขามีสองเพลงมันคล้ายๆกันสาวบางกรวยก็มีสาวเมืองนนท์ก็มีเอาอันไหน
1: สาวเมืองนนท์ดีกว่า
0: สาวเมืองนนท์นะได้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสาวเมืองนนท์นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: โอ้ยจะมอบให้95เนี่ยทุกคนเลย
0: ได้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ดำรงนะฝนตกนะคะ
1: ยินดีกับมันกันนะครับ
0: เช่นเดียวกันคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
1: ครับมาจัดรายการไปนาน
0: ๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชีวิตใจขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: จากน้องออนอรดีนะคะเขามี2เพลงจริงๆนะน้องออนเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับเมืองนนท์บางกรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือน้องออนเขาอาจจะเป็นคนแถวๆเมืองนนท์หรือว่าอาจจะเป็นคนแถวบางกรวยก็ได้เนาะเขาก็เลยมี2เพลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนก็พูดชื่อเพลงให้ถูกนะเดี๋ยวเปิดผิดเพลงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะมีสินเชื่อดีๆมาแนะนำกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะนะคะผ่อนบ้านอยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะฟังทางนี้ค่ะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส2/2569ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายกันค่ะสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินค่ะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะคะจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นเนี่ยแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกค่ะเริ่มต้นที่0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนโอ้ถูกมากเลยนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ 2.75% ต่อปีอู้ก็ยังถูกอยู่นะคะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด200,000 บาทนะคะอันนี้สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะหรือว่า www.gsb.or.th นะคะหรือจะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยก็ได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เรามาตั้งชมรมผู้หญิงอกหักด้วยกันถึงแม้อกหักไม่มีแฟนไม่เป็นไรเราก็อยู่แบบสวยๆไปนะคะอ้าวเชิญรับฟังกับผลงานเพลงผู้หญิงอกหักค่ะเชิญค่ะ

0: ผู้หญิงอกหักค่ะเพลงนี้นะคะจากพี่กุหลาบร้อยรัศมีวันนี้ให้เป็นพี่1วันบางวันก็น้องบางวันก็พี่แล้วแต่อารมณ์นะคะหยิบมาฝากกันจากคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดขึ้นวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 12ผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบกันนะสำหรับคนที่ตอนนี้กำลังเชียร์ฟุตบอลโลกกันอยู่นะคะเชียร์เฉยๆมันไม่สนุกคุณผู้ฟังมันต้องเชียร์ไปด้วยแล้วมันต้องได้รุ้นรับของรางวัลด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบง่ายๆเลยแล้วก็เข้าไปซื้อบัตร mcot super fan นะคะเท่านี้เลยนะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะโหวตแล้วเรียบร้อยนะคะรอลุ้นรับของรางวัลได้เลยค่ะรางวัลที่1 นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะฟาริซอน MPV EV superแวนจำนวน1รางวัล นะคะรางวัลต่อไปเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะ

และรางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะและยังมีรางวัล Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวค่ะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์ไป cheer.mcot.net

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치 아라이 잉샤 잉드앗

0: มี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: มหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพลงนี้มีคนขอมาทาง Facebook Live นะคะเขาพิมพ์เข้ามาใหญ่เลยรัวมาเลยอาจัดให้เขาสักหน่อยกันละกันนะคะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะสำหรับคนที่อยากคุยหน้าใหม่นะโทรมานะคะจองสายกับแป้งโกะไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะปลาไหลจากพี่ธันวาค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่นะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยในการแถลงข่าวเรื่องการปราบปรามทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งนายอันศิษย์สัมพันธ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดใจถึงการทำงานร่วมกับนายอนุทินที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการและดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือตน

0: ในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยหากปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มาหานายกรัฐมนตรีไม่มารับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไปถ่ายท่อต่อไม่ได้ทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ตนรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเสร็จก็เข้ากระทรวงมหาดไทยทุกวันแต่มีบางสื่อพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นร่างทรงนายกรัฐมนตรีมันตลกมากคิดแบบนี้ได้อย่างไรรู้ระบบราชการแผ่นดินหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนายอันสิทธิ์ยืนยันว่าไม่รู้จักนายกรัฐมนตรีมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่เป็นอธิบดีกรมการปกครองเพราะนายอนุทินไม่เคยอยู่กระทรวงมหาดไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กระดยิงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนซึ่งได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายอนุทินก็จะลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานและยังไปลงพื้นที่สถานที่พัทยาและลงพื้นที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจุดที่มีการนำยาเสพติดเข้ามานายอนุทินก็ได้เห็นคนที่กำลังขนยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังประทุษร้ายทำให้ได้เห็นทั้งกระบวนการนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานหนักมาโดยตลอดในการเป็นรัฐมนตรีซึ่งตนได้ติดตามมาตลอดไม่ได้ติดตามเพื่อมาเดินเล่นแต่ติดตามเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจากออกไปแล้วผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักว่าพูดออกมาได้อย่างไรกฟน.พร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองจัดทีมดูแล24ชั่วโมงนายทัตเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้บูรณาการความพร้อมอย่างเต็มกำลังและการเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำจุดสำคัญเพื่อให้สามารถแก้เหตุฉุกเฉินและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีการไฟฟ้านครหลวงแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรย้ายขึ้นไปอยู่บนที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนอกจากนี้ในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: สมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้ามอยเขาก็มารอแล้วเช่นเดียวกันทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่คนสวย
2: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: จากเมืองบุรีรัมย
2: ์พี่เมืองเหรอ
3: ครับ
2: ชื่อพี่เมืองใช่ไหม
3: ครับ
2: เออคนอะไรชื่อเมืองเนี่ยชื่อนี้คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เหรอ
3: ตั้งแต่ชื่อเดียวแค่นี้แหละ
2: เหรอชื่อเมืองเลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยแปลกจังเลยโทรจากบุรีรัมย์เหรอคะ
3: ครับ
2: ที่บุรีรัมย์ฝนตกไหมตอนนี
3: ้ไม่ตกตกเมื่อวันก่อน
2: ก็ยังดีเนาะวันนี้ยังฟ้าใส
3: ตกมันเป็น2ชั่วโมง
2: เหรอตกหนักไหม
3: ตกหนักจนรถร้องเสียสาย
2: เหรอคะนี่อยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
3: อยู่อำเภอราช
2: อำเภอราชเหรอคะ
3: ห้วยราช
2: อ๋อห้วยราชใช่ไหม
3: คร
2: ับ นะคะอันนี้เราอยู่ติดชายแดนหรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ติดหรอกอยู่ติดกับจังหวัดนี่แหละบุรีรัมย
2: ์อ๋ออยู่ติดกับตัวจังหวัดเลยอำเภอเมืองติดกับอำเภอเมืองใช่ไหม
3: ครับ
2: ก็เลยชื่อพี่เมืองเลยเกี่ยวกันไหมเนี่ยนะ
3: แต่ก่อนขึ้นอำเภอเมืองแต่นี่ก็ย้ายมันมีอำเภอไม่ได้เลยก็ย้ายแยกมา
2: อ๋อแยกอำเภอออกมาเพราะว่าน่าจะคนอยู่อาศัยเยอะอะไรอย่างงี้เน
3: า
2: ะ
3: อำเภอราชจากจังหวัดก็ห่างกันประมาณ8กิโลเนี่ย
2: โอ้ห่างกัน8กิโลใช่ไหมคะ
3: อำเภอราชไปบุรีรัมย์ประมาณ
2: อยู่ทางอำเภอเมืองเนาะ
3: ครับ
2: กลางวันพี่เมืองทำอะไรทำงานอะไรคะ
3: ไม่ได้ทำอะไรหรอกทำผู้รับเหมาก็สร้างเลย
2: โอ้นี่คุณไม่ได้ทำอะไรเหรอเนี่ยผู้รับเหมาก็คืองานแล้วนะ
3: เมื่อไม่ได้ทำอะไรแต่ลูกเขยเป็นลูกสาวลูกเขยน่ะทำ
2: อ๋อดีจังเลยเนาะก็คือคุณพ่อก็อยู่บ้านเฉยๆพักผ่อนอย่างนี้ใช่ไหม
3: พ่ออยู่มากแล้วลูกอยู่มากแล้วก็อยู่บ้านลูกเคยลูกสาวก็ทำ
2: ดีจังเลยเนาะครอบครัวอบอุ่นค่ะนะขอให้ลูกๆนี่เจริญรุ่งเรืองเนาะคุณพ่อคุณแม่จะได้สบายเนาะ
3: เจริญแล้วทุกวันนี้เจริญขึ้นแล้ว
2: เนาะให้เขาเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ
3: คุณไม่มีน้าแล้วทำแต่งานยังเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ
2: เนาะดีจังเลยนะคะคุณพ่ออยากฟังเพลงอะไรคุณพ่อเมือง
3: ก็ไอ้เพลงโสดพุทธิ์ทิ้งเลยเนาะ
2: เออให้ใครคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้

0: ต่อยเมืองโพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หน้าใหม่สวยๆด้วยแล้วทุกท่านที่ฟังอยู่คลื่น95ทุกท่านเลย
1: ได้เลยนะคะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะ
0: ครับแข็งแรงอยู่แล้วทุกวันเนี่ย
1: ในเยี่ยมเลยนะคะดูแลสุขภาพ
0: ไม่เคยมีใครจะเป็นใครอะไร
1: เหรอคุณพ่อขอโทษนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: 76
1: คุณพ่อ76ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโรคประจำตัวไม่เจ็บป่วยไข้อะไรเลยเหรอ
0: โรคประจำตัวก็มีบ้าง
1: เ
0: ลยมี
1: นิดหน่อยเล็กๆน้อยๆเน
0: า
1: ะ
0: ร้อนชุ่มกับไขมันสองอย่างนี่แหละ
1: ไงก็ควบคุมอาหาร
0: สามเดือนรับยาครั้งครับสามเดือน
1: นะควบคุมอาหารเนาะดูแลสุขภาพ
0: นี่ซึ่งได้ยินวันนี้คนใหม่บอกแต่ก่อนได้ยินน้าเดชอะไรทางนู้น
1: น้าเดชไม่อยู่แล้วตอนนี้นะคะน้าเดชไปทำกิจการส่วนตัวแล้วเจริญรุ่งเรืองแล้วเหมือนกันคนนั้นน่ะ
0: คนหนึ่งชื่ออะไรเนาะผู้ชายคนหนึ่ง
1: น
0: ้
1: องบอสเหรอน้องบอส
0: ใช่แล้วก็ต่อไปกับน้องลูกตาลอะไรเนี่ย
1: ใช่พี่มดาจะอยู่กลางวันค่ะพี่เมือง
0: น้องเมย์อะไรต่อไปอีกน้องเมย
1: ์น้องเมย์อยู่ดึกแปลว่าพี่เมืองฟังช่วงดึกบ่อยใช่ไหมล่ะ
0: บางคืนครั้งก็ฟังจนถึงตีสามนุ่น
1: โอ้พิมดาปกติจะอยู่ช่วงกลางวัน
0: น้องเมย์จุกนุ่นบางครั้ง
1: โอ้ดีจังเลยอยู่เป็นเพื่อนน้องเมย์ด้วย
0: นะคะมานานแล้ว
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะพี่เมืองนะ
0: ครับแบบนี่ชื่อดีเจอะไรเนี่ยยังจำไม่ได้เลย
1: ดีเจพิมดาค่ะ
0: โอ้พิมดาเพิ่งได้ยินวันนี้เลยมันเคยเปิด
1: เหรอจริงป่ะพิมดาปกติจัดกลางวันไงสิบโมง
0: จัดกลางวันตอนไหนอะ
1: 10โมงถึงบ่ายโมงค่ะทุกวันพฤหัสศุกร
0: ์โอ้แต่เฉพาะวันพฤหัสกับศุกร์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วก็เนี่ยแหละช่วงนี้ก็มาวันพุธพฤหัสกลางคืนบ้างอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวจำไว้วันพฤหัสกับวันศุกร์เนาะ
1: เนาะเปิดไปฟังกันด้วยนะ
0: กี่โมงนะ
1: 10โมงค่ะ
0: เอ๊ะ10โมงมีบ่เนาะไม่เคย
1: ไม่เคยฟังกลางวันแหละเพราะว่ากลางวันอาจจะคลื่นมันอาจจะส่งไปไม่ถึงเนาะนะคะ
0: ดีเจอื่นอะครับ10โมงไปใช้พวกโอ้พบพระหัตถ์กับสุขเนาะ
1: ใช่พระฤหัสกับสุขค่ะ
0: จำไว้พระหัตถ์กับสุข
1: เนาะเปิดไปฟังกันบ้างนะ
0: สิบโมงถึงเที่ยงใช
1: ่ไห
0: ม
1: ถึงบ่ายโมงค่ะ
0: โอ้ยาวเน
1: า
0: ะ
1: โอ้สาม
0: โมงรวด
1: ใช่นะคะ
0: จะจำไว้จดไว้
1: เลยนะ
0: สิบโมง
1: ไม่เดี๋ยวมาฟังกันเวลานี้ก็ได้พุธพระฤหัสสองทุ่มอะไรเงี้ยพิมดาก็สลับมาบ้างฟังเวลานี้ก็ได้สลับกันมา
0: ฟังแต่กลางวันก็อยากฟังวันด้วยเนาะ
1: น่ารักจังเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพ่อเมืองพูดตามพิมดาก่อนได้ไหม
0: ได้
1: เพจเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: โอ้จะไม่ได
1: ้เอาไม่ได้เอาช้าช้า
0: เอาคำดิ
1: เอาช้าช้าก่อนเพจเต็มขวด
0: เพจเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: เนสสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ไปของอาการคัน
1: นี่เก่งมากเลยค่ะคุณพ่อเมืองดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้อายุยืนยาวแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะคุณพ่อ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: 4โสดมาเลยนะคะวันนี้นะพาเรทชุดนี้นะคะเป็นไงคะแดนเลยใช่ไหมเปิดผับกันหน่อยนะคะโสดนะคะจากหนิงปฐมานะคะตามมาด้วยโสดผัวทิ้งค่ะจากกล้วยคลองหอยโข่งนะคะโสดอยู่รู้ยังจากสโมสรชิมิและปิดท้ายกันด้วยโสดได้เรื่องค่ะจากพี่ดาวมายุรีนั่นเองนะคะแหมใครที่กำลังทำงานอยู่หรือว่ากำลังขับรถกลับบ้านอยู่รถติดนี่ลุกขึ้นมาโยกแล้วนะใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรียกขึ้นรถไฟกันหน่อยดีกว่าหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างเอ่ยนะคะเดี๋ยวดูหลังไมค์กันก่อนนะให้น้องแว่นโกคนสวยเปิดหลังไมค์ให้ดูก่อนนะคะรถไฟกำลังมาแล้วนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ได้เลยนะคะอ้าวราคาตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันหน่อยเนาะเป็นแบบว่าชาวแรปกันนิดนึงนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดการพี่วอนวิสาสุโขทัยพี่กู๊ดชลบุรีเยแสงบางนาพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมิพี่ลุง935ลุง935ยังไงดีวะลุง935แท็กซี่พี่บดัดนครศรีพี่สมบูรณ์นครศรีพี่หลินจือนครพนมพี่คนลำปางและพี่จินตนาจากสุราษฎร์นั่นเองแฮ่เอ้ยนะคะได้ยินเสียงอะไรตุ้มตามมั้ยได้ยินนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโทรศัพท์นี่ล้มกระจายเลยของหล่นกันกระจายโอ๊ยได้ละได้ที่ตั้งใหม่ละตอนนี้ไม่ล้มแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะมาเลยค่ะทาง Facebook Live นะคะดูซิว่าวันนี้ทาง FacebookBook Live เนี่ยนะคะมีใครกันบ้างเอ่ยนะคะทักทายกันก่อนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ณัฐพงศ์บอกอสมทฝนตกหรือเปล่าตกสินะคะเพราะว่าที่บางกรวยนนทบุรีฝนตกกำลังตกเลยครับนี่นะคะน้องณัฐพงศ์บอกมานะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่นิสุไลมานใช่ไหมคะจากปัตตานีสวัสดีด้วยนะคะพี่นารีพรมรายน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เอฟฟาสเหรอพี่ฟาสเหรอคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สายทองพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สมบูรณ์จากป่าพยอมใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะมีใครอยากให้เรียกขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมีพี่หนูเพียรปกากุลนะคะแล้วก็หมดแล้วอ่ะแค่นี้นะคะอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะขบวนสั้นๆเนาะงั้นรถไฟไปก่อนนะยังมีอีกพี่เอสุดหล่อพี่นิสานะคะอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็มีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยพี่แก้มบุ๋มด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่บัญชาสิมมาก็เพิ่งมานะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องธัญญามาฝากกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะชื่อเพลงเพราะๆเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นยังไงนะไปฟังพร้อมกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ

เพลงเพราะๆเลยนะคะจากน้องธัญญาชัชยาค่ะสังกัดอิสระนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะคำร้องทำนองนี้นะคะได้พี่กันกันกันจากการปรีชาวุฒิคุณนะคะหรือว่าพี่กันกันวันเกยตื้นนั่นเองนะคะมาเขียนคำร้องทำนองให้นะคะแล้วก็เรียก

0: เรียนดนตรีโดยพี่ปาริวัตรสุวรรณชัยนะคะสำหรับใครที่ชอบเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตน้องธัญญาก็ขอเข้ามาได้เหมือนกันนะคะทุกๆช่วงดีเจค่ะจอคิวที่ต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากกันนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะ

0: เพลงนี้จากลำเพลินวงศกรบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเข้ามาใหม่นะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่13ก่อนหน้านั้นฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะคะ2เพลงค่ะที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะเพลงที่ติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: พักสั้นๆครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามละครช่วงไทยๆชั่วโมงมีนิทานมาเล่าค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าทำนายดูสิทำนายอะไรเกี่ยวกับอะไรฝนพบรักอยู่กินกับชายหนุ่มรูปงามนามว่าช่วงช่วงเนี่ยเป็นคนขี้หึงหูเบาและก็มักจะเชื่อคำทำนายค่ะวันหนึ่งฝนและช่วงเนี่ยเกิดทะเลาะกันอย่างหนักเลยค่ะจนแม่ยายมาห้ามปรามแล้วก็เรียกทั้งสองมาคุยแม่ยายถามว่าช่วงถามจริงๆเหอะฝนมันทำผิดอะไรนะช่วงนี้ถึงได้ทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้นายช่วงก็เลยตอบว่าก็ผมได้ข่าวไม่ดีของฝนมาตลอดเลยอ่ะแล้วเมื่อเช้านี้นะขนาดกรมอุตุยังทำนายเลยว่าอีก7วันฝนก็จะทิ้งช่วงแล้วนี่แหละค่ะนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะชื่อว่าทำนายโอ้ยหูเบานะฟังอะไรก็ฟังให้มันรู้เรื่องหน่อยนะถ้าหูเบาแบบนี้ทะเลาะกันตายเลยนะคนในบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแล้วเจอกับพิมดานะวันพรุ่งนี้นะคะ10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคะ
3: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณด้วยกับทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะคืนนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงหวานๆจากพี่เจมเรืองศักดิ์นะคะทุกวินาทีคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะรักนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วมาแล้วเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอ่ะวันนี้นะคะสายฝนพรำลงมาโอ้โหนี่ข้างนอกยังไม่หยุดเลยนะคะที่อสมทนะคะยังแบบว่าปล่อยปล่อยฝนอ่อยอยู่เลยนะเดี๋ยวมันไม่ใช่อ่อยแล้วมันยิ่งกว่าอ่อยมันไม่ใช่ฝนอ่อยแล้วมันคือยังไม่หยุดอ่ะเบาลงแล้วซาฝนซาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หยุดซะทีเดียวนะคะก็อ่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคืนที่นอนหลับสบายเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะอ้าวทักทายกันด้วยนะ

เพลงก่อนเนาะนะคะฮิตมาราธอนของเราวันนี้3งานเพลงนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้เนาะนะคะเริ่มต้นมากับสิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอโอ้โหเพลงนี้นะคิดถึงศิลปินเขามากเจ้าของเพลงคุณ X นะคุณ X อาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วยสเตตัสถึกถิ่มบอยพนมไพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รับจบความเจ็บท็อปพาสุภัทรนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็สำหรับฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทุกช่องทางเลยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีถูกต้องนะคะมีคนแบบแอบพูดตามอยู่ไงแน่นอนค่ะครอบคลุมนะคะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเอ๊ะเชื่อมโยงทั่วไทยและเชื่อมใจทั่วโลกยังไงฟังได้ทางออนไลน์ด้วยนะคะทั่วโลกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันฝากไว้ด้วยใหม่ล่าสุดของเรานะคะมีเพิ่งมีปีนี้แหละนะคะยังใหม่อยู่จนกว่าจะจะครบปีก็ยังใหม่เหมือนดีเจไงยังเป็นดีเจหน้าใหม่อยู่จนกว่าจะครบ10ปีนะแอปของเรานะคะกับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากด้วยแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนะคะรับชมใบหน้าของดีเจได้ด้วยเข้ามาทักทายกันได้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจอะไรก็ได้นะคุณผู้ฟังกดติดตามเพจเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะมีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมยังไงก็ฝากเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาฝากเบอร์ก่อนเลยละกันนะคะตอนนี้สายกำลังทยอยโทรเข้ามาแล้วนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะฝากเพลงเข้ามาได้ฝากชื่อเอาไว้ด้วยแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งสายชิลฮิลใจใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจวันนี้อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครที่ถนัดพิมพ์ข้อความแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะส่ง SMS นะคะข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ4689400นะคะในมือถือของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความกันก่อนเลยกันละกันนะจ๊ะโอ้ข้อความแรกของเราในช่วง4 ทุ่มนะบอกว่าขอเพลงพบรักปากน้ำโพของพี่ดุ๋งมิเตอร์หน่อยครับเนี่ยต้องครับด้วยนะเพราะเขาเขียนมาแบบนี้นะคะพิมพ์มาแบบนี้นะนะครับขนาดหน่อยครับพี่ตาลนะแล้วก็บอกว่าจากน้องหนูดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเจอพอดีเนาะนะคะอ่ะแล้วก็อีกหลายช่องทางด้วยนะคะทางเพจของเราสวัสดีทักทายพี่วิจิตนะคะพี่นารีน้องไบนะอ่ะแล้วก็พี่กฎชมนพี่กฎชมนนะคะน้องสินชัยนะคะคุณแม่ท่านณัชพรด้วยพี่นักรบพี่สมบูรณ์พี่ณรงค์นะคะขอเพลงคนกล่อมโลกนะคะรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็เป็นแฟนรายการประจำเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่ฤทธิ์อินอักษรนะคะทักทายสวัสดีครับน้องดีเจลูกตาลฟังจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์ค่ะคุณแม่ทันพิชาจากทางลาดพร้าวนี่เองแล้วก็มีพี่คนไม่สวยพี่ชำนาญ นะคะมีใครอีกพี่เมตตานะคะพี่สุภาพนะคะเนี่ยนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเนอะอ้าวป้อนานมองนะบอกทักทายนะคะลูกตาลด้วยนะคะพี่สุยตาพี่กฎชมนจากมหาสารคามนะคะพี่นงรักด้วยนะคะแล้วก็พี่หญิงสีอ่ะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวสักครู่มาเพิ่มเติมเนาะข้อความใครที่หนูยังไม่ได้อ่านถ้าเกิดว่า
หายไปขึ้นไปด้านบนแล้วฝากนะพิมพ์เข้ามาอีกทีถ้าเกิดว่ายังไม่ไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะวันนี้2 ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังขาอยู่กันยาวๆจนถึงเที่ยงคืนนะคะก่อนที่เราจะ

ไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลหิวใจเนาะหนึ่งงานเพลงแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่เป็นหนุ่มๆเป็นหนุ่มๆเป็นศิลปินชายนะคะสามเพลงเลยอะทางนี้มาฝ่ายทางศิลปินหญิงบ้างละกันโอ้ยเพลงนี้เนี่ยชอบมากเลยจริงๆเป็นเพลงสากลนะคะสากลนครน

0: นะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอแล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ก้อยนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องลูกค้าเสียงบอดจัง
0: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่ก้อยค่ะตอนนี้เสียงมันขุกขักนิดหน่อยคือพี่ก้อยไม่สบายหรือว่าเสียงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหมายถึงว่าสัญญาณ
1: โอ้เสียงได้ยินไหมคะ
0: เสียงแหบนิดนึงใช่ไหมคะนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูถามเพราะว่าหนูกลัวว่าทางหนูสัญญาณทางหนูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไร
1: สัญญาณชัดเจนเลยค่ะ
0: โอเคค่ะพี่ก้อยไม่สบายหลายวันหรือยังคะเนี่ย
1: ก็ฟังดึกถึงเที่ยงคืนทุกคืนค่ะ
0: ผิดที่ดีเจนะเนี่ยนะผิดที่ดีเจนะ
1: ตั้งแต่ลูกน้องลูกตาแล้วก็พี่เมย์ยนติชาแล้วก็พี่บอสจีรพงษ์อะไรค่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากๆเลยวันนี้จันทบุรีฝนตกกับเขาไหมเนี่ย
1: ก็ตกนิดหน่อยแต่ไม่เยอะค่ะ
0: ตกนิดหน่อยพอให้นอนหลับสบายเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโอ้ถ้าฟังถึงน้องเมย์เลยตีสองเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอน
1: จบ
0: นอนดึกเนาะ
1: ค่ะเด็กถึงป่วยค่ะอยากฟังวันเดิมได้ฟังแล้วปวดท้องค่ะเพราะว่าจัดรายการดีมาก
0: โอ้โห
1: แซ่บมากเลยชอบดีทุกคนเลย
0: ขอบคุณมากมากแต่ฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
1: ้อ๋อฟังวิทยุทางโทรศัพท์อ่ะ
0: อ๋อแต่ว่าสัญญาณชัดเจนเน
1: าะชัดเจนมาก
0: โอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: โอ้วันนี้เมื่อกี้ทวงของน้องเป็นกุหลาบของน้องน้องอ้อตุ้งทองหรือการตองตุ้งเงินนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะการตองพี่การตองค่ะโอเคได้เลยอยากมอบดอกกุหลาบนี้ให้ใครคะ
1: อ๋อมอบเพลงนี้นะคะ
0: จ้ะ
1: ให้ทุกๆคนเลยค่ะที่บังรายการแล้วก็ขอเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนนะคะ
0: ยินดีมากๆเลยโอเค
1: จ้ะแล้วพี่ติดให้คุณเปิดแล้วก็น้องลูกตาลแล้วก็ให้พี่คุณที่รับสายเมื่อกี้น้องคุณรับสายเมื่อกี้น้องแป้งป่ะ
0: ใช่ค่ะน้องแป้งแป้งหลังใหม่เน
1: า
0: ะ
1: แป้งด้วยค่ะ
0: ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะเสียงเนาะจะได้หายไวๆแล้วก็นะจะได้แบบแฮปปี้เดี๋ยวแบบไม่สบายก็มันไม่ค่อยโอเคเนาะร่างกายเรานะคะต้องรักษาให้ดี
1: จ้าอยากฟังอะวันไหนไม่ฟังไม่ได้เลย
0: เอ้ยปากหวาน
1: ขอบคุณอย่าง
0: โอเคพี่ก้อยจ้าพักผ่อนเยอะๆนะ
1: จริงดูพี่เมียที่ว่าเขาให้ผู้ตามอะว่ามีอยากจะอายอ่ะฮะ
0: โอเคโอเค
1: ดีมากเลยค่ะ
0: ดีดีดีฝากด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเพลงให้ฟังเลยขอบคุณพี่ก้อยนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ้าวนะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยนะอยู่นอนไม่หลับนี่คิดถึงดีเจนะคะอ่ะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับกุหลาบนะคะงานจากพี่ก๊อฟ Fucking Hero featuring กับก้านต่องทุ่งเงินค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนึงนะคะพี่ก้อยจากจันทบุรีนะคะแนะนำงานเพลงที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะชอบเพลงนี้มากแล้วก็ฟังได้บ่อยๆจริงๆแล้วก็อยู่ช่วงนึงที่กุหลาบก็คืออยู่ในชาร์ตของเรายาวนานหลายสัปดาห์มากๆนะคุณผู้ฟังใช้คำว่าหลายเดือนเลยดีกว่าหลายเดือนเลยจริงๆนะคะสำหรับเพลงของพี่ก้านตองนะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักร้องแห่งปีอะนะโอ้กลับมาดังแล้วแบบปุ้งปุ้งปุ้งปังปังปังต่อเนื่องกันหลายเพลงเลยนะคะอ่ะพูดถึงสายหน้าไมค์นิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะเหมือนพี่ก้อยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราเนี่ยแป้งๆรอรับสายอยู่นะบอกจองสายหน้าไมค์ฝากเบอร์เอาไว้รบกวนนิดเดียวคุณผู้ฟังนะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงเพราะว่าอะไรบางครั้งบางทีเนาะเราแบบว่าอาจจะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้โทรหากันอาจจะเป็นไลน์เป็นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วลืมไงลืมโทรศัพท์นะลืมเบอร์บางทีทีมงานเราโทรกลับไปปุ๊บนะร้านหมูกระทะบ้างอ่ะร้านแก๊สบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คุยกันนะคะฝากด้วยนะคุณฟังเอาล่ะตอนนี้เพลงหลังใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็รวมถึงสมาชิกใหม่ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวมาทักทายกันเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมนะคะแล้วก็บอกเลยว่าใครที่นะเป็นแฟนบอลคอลูกหนังอันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะกับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลค่ะรางวัลมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan นะคะจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตัวเครื่องบินบางกอกแอร์

Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะใครที่สนใจนะคะแฟนบอลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะฮะเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอดตาหลับขับตานอนเป็นแพนด้าช่วงนี้กันเยอะดูบอลไงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เรียกว่าอะไรอ่ะชอบอะไรรักอะไรเราก็ต้องทำสิ่งนั้นนะเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะขับเคลื่อนขับเคลื่อนชีวิต นะคะทักทายสมาชิกกันหน่อยดีกว่านะคะมีสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยนะพี่คำสอนไหมถ้าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าสมาชิกใหม่ครับสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะสวัสดีพี่วัชพลนะเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยและน่ารักฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะพี่พานุนะคะพี่เบเบดด้วยนะคะทักทายมานะจ๊ะพี่บรรพบพี่ศักชัยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยพี่เล็กยินดีด้วยนะคะนี่สติ๊กเกอร์เข้ามารัวพี่เออินทิราพี่รักแล้วรักแล้วนี่แล้วก็มีพี่สารช่างไฟบอกว่ารับฟังจากอุทัยธานีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ลักนะกาญจนวรรณบอกขอเพลงกำลังใจของพี่หนูเล็กกากาเข้ามาด้วยแล้วก็มีทิชเชอร์เบนทิชเชอร์เบนน่าจะเป็นคุณครูนะคุณครูเบนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะคะ Hello teacher thank you teacher sit down นะพี่หนูเพียรพี่นักรบนะคะพ่อเจด้วยนะคะทักทายนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันนะคะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยส่งข้อความเข้ามานะนะคะที่เพจของเราค่ะยังไม่ได้กดติดตามหนูฝากด้วยกันละกันนะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง022481366นะคะพี่อ้อมจากสุราธานีขอเพลงใต้เข้ามาด้วยจัดให้เลยนะคะสัญญาดอกยางแก้วฟ้าสหเพชรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากสัญญาดอกยางแก้วฟ้าสหเพชรนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะลองฟังแลของโตเหนือนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดอยู่ด้วยนะคะก็จัดให้เลยนะคะพี่หนึ่งรงก็สุวรรณภูมิจ้าฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะ

0: 55
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พาวซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับใบตองรองน้ำตานะคะพี่อ้วนจากจังหวัดตากเนี่ยฝากเพลงนี้เข้ามานะคะแล้วก็พี่ยักษ์จากจังหวัดตากเนี่ยก็บอกว่าขอเพลงนี้แล้วก็มอบให้พี่อ้วนอีกทีนี่คือฝากดีเจเลยนะเนี่ยวันหลังหนูต้องเก็บตังค์นะเนี่ยแบบส่งให้กันอ่ะนะคะจัดให้แล้วนะทั้งพี่อ้วนแล้วก็พี่ยักษ์เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ฝากเพลงเข้ามาน่ารักอ่ะชอบชอบอยากฝากให้ใครอยากมอบให้ใครบอกได้เดี๋ยวหนูเป็นสื่อกลางให้เองนะคะเขินแทนเอาล่ะนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับแสงจันทร์นะคะในเวอร์ชั่น reproduce นะคะที่นำมาทำใหม่นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออีก1 ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2ค่ะนะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเราจะรับสายหน้าใหม่นะคะโอ้โหสายเมอร์รออยู่แล้วจากเมืองเหนือเมืองรถม้าสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีครับลูกตาลครับ
3: สวัสดีไอ้หนานดีฟเนอร์สบายดีก็เจ้าเป็นจะได้พ่อง
4: สบายดีครับ
3: กาฝนตกก็อ้ายแต่กี้เห็นบอกลำปางฝนตกอีน่า
4: ตกมันตกมาทั่วไปถึงครับตกข้ามจงข้ามจางเนี่ย
3: ข้ามจงข้ามจางข้ามยงข้ามยงข้ามอย่างอีน่อ
4: ข้ามจงข้ามจงข้ามจางตกฝนตกเพ
3: เจ้าโอ้ลำปางเปิ้นว่าข้ามจงข้ามจางนี่เจียงใหม่เปิ้นว่าข้ามยงข้ามอย่างอีเน่อ
4: ตะคืนนักอยู่ครับตะคืนนักอยู
3: ่กาตกนักอยู่เนาะบ้านไอ้หนานดิบเดี๋ยวเนอร์อยู่แม่หม้อก็หา
4: ครับแม่หม้อครับ
3: กาเออน้องจําได้ละเนาะก็ปกติแล้วถ้าฮ้อนนี่คือฮ้อนสุดๆเลยเนอร์แม่หม้อนี่หนา
4: โอ้ฮ้อนกับฮ้อนเด้ออย่างแรงฮ้อนมาก
3: เนาะเนี่ยนี่ไงความแตกต่างนะมีคุณผู้ฟังนะคะบอกเอ๊ะทําไมลำปางกับเชียงใหม่เนี่ยมีมันฟังแล้วรู้สึกสำเนียงบางคำนี้ก็จะมีฟังดูแตกต่างกันมากนี่ไงเมื่อกี้ชัดเลยฮ้อนก
4: ็
3: อย่างคำว่าฮ้อนนี่นะคะว่าฮ้อนก็เจ้านี่สำเนียงเชียงใหม่เนาะแต่ถ้าเป็นลำปางจะต้องว่าได้ไ
4: อฮ้อนคร
3: ับฮ้อนนะมีการออก
4: สั้นจะสั้นกว่าม
3: ันจะสั้นกว่ามันจะก้อมกว่าแล้วก็มีการสเตรทเสียงขึ้นไปด้วยนิดนึงฮ้อน
4: เ
3: น
4: า
3: ะ
4: ดอกมะพร้าวไอ้จ๊ะ
3: เจ้ามาเป้า
4: หนึ่งเป้าสองเป้าสามเป้า
3: เป้ามาเป้าไอ้หนอ
4: เชียงใหม่เป็นอุ้มวันนะ
3: เจ้า
4: เชียงใหม่หมอนครับเชียงใหม่หลังปูนหนอ
3: ยินดีเจ้าจะบอกว่าอีไอ้หนาดีบอกว่าจะฟังเพลงละครชีวิตของพี่ไม้พี่รมพรอีมันก่อ
4: ครับผม
3: ตะกี้นี่นะรวมพลังนะถ้าเห็นอันการ์ตูนแต่ก่อนนี่คือ Power Ranger เลยนะทั้งดีเจทั้งแป้งๆหลังไมค์ทั้งโหช่างเทคนิคคุณช้างมาช่วยกันซอกหาเพลงละครชีวิตพี่ไม้หายไปตั้งใดโอ้ซะคือคุณผู้ฟังคือเพลงละครชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงอมตะเป็นเพลงในตำนานเป็นเพลงดังแล้วก็มีศิลปินหลายท่านเนี่ยนำมาร้องเยอะมากเมื่อสักครู่นี้น่ะเสิร์ชหาละครชีวิตเจอหมดเลยสิริพรว่าเพื่อไผ่มาหูเยอะแยะเลยแต่บ่เจอเจ้าของเพลงคือไม้พี่รมพรเออจะได้เนาะอีเนาะก็อุ๊ยแต่ละจะเข้ารายการแล้วจะซ่อมมาหามาเจอเอาไปเอามาดีเจหาเจอแล้วนะคะนี่ฉันชนะนะคะตะกี้นี่ม่วนกันขนาดนะมันจะเป็นความเครียดแต่เป็นความแบบว่าเอ๊ะเอาไปไว้ที่ไหนคือคลังเพลงของเราเนี่ยเยอะมากๆนักขนาดไอ้หนานเจ้าเนาะแต่ว่าเจอแล้วโอเควันนี้ละครชีวิตอยากจะมอบให้ใครบ้างเชิญได้เลยค่ะ
4: ก็มอบให้กับสาวคิวลมและแม่น้องก้อนที่ลำปางและก็ดีเจพี่สาวต้อยบรรยายต้องของขึ้นซีอาร์เลโอเดเลโอเลเบมร้อยที่ลำปางครับแล้วก็พี่วันที่สาวสุโขทัยพี่เขียวชุมพรแล้วก็น้องลูกจันทร์แล้วก็น้องหลังไม้ทั้งตึงช่างเครื่องด้วยครับ
3: ว่าทุกคนเลยนอกที่ช่วยกันมาโตยซ่อมหาเพลงละครชีวิตนี่นะ
4: ที่ร่วมแรงร่วมพลังกันหาจนได
3: ้หาจนได้ปะละเจ้าปะละจ้าโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนอกเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนนะเปิ้นเปลี่ยนใหม่แล้วไอ้หนานดิบได้จดไว้ก็หาม
4: าต้องจดถ้าผมนึกออกได้หมดครับ
3: โอ้โหสุดยอดแต่เจิญได้เลยเจ้า
4: ขอบคุณเป็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงจ้าพันธุ์ได้น้อยสิงอร่อยโคตรจบในขวดเดียวและยาน้ำแก้ไอตราอัยยรา

0: ปัจจัยปัจจัยปัจจัย
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันเชื้อรสแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สุดยอดสุดยอดจะเป็นอย่างสแมงหน่อย
1: ไปแล้ว
0: สแมงหน่อยอะไรอย่างเออเน
1: า
0: ะจ้าสบู่ไมด้าเนอะกับน้ำจิ้มสุกี้วันนี้ขอบคุณจนาเจ้า
1: ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทุกอย่างทุกสายไปครับขอบคุณดีเจและน้องหลังไมค์ไปครับสวัสดี
0: จ
1: ้
0: าสวัสดีเจ้าอ่ะนะได้อู้กับเมืองเนาะเป็นม่วนนะจ๊ะอ่ะช่วงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะแบบต่อเนื่องกันเลยเนาะเป็นเมดเล่เพลงช้าๆก็แล้วกันในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเริ่มต้นขบวนพาเรดของเรานะคะด้วยละครชีวิตไม้พิรมพรนะคะจากสายหน้าไม้นะไอ้นันดิบจากลำปางนะเจ้าแล้วต่อ

ด้วยคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกไผ่พงศธรจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะจากกำแพงแสน มากันที่ลพบุรีดอกนิ้วบานที่บ้านหมี่นะคะสิทธิพรสุนทรพจน์นะคะจากพี่เฉลิมพลลพบุรีนี่แหละนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะคะมนแคนแก่นคูนจากผู้ใดอ้าวจากพี่บ่าวสุราธานีนะคะสี่งานเพลงเพราะๆกับพาเรทของเราจะจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมสมาชิกทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะจ๊ะนะจ๊ะฮะฮะเอสักดุ้งกุ้งกิ้งปะดุงดิงดุงกะดุงกีเฮ สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่เสรีบอกว่าสวัสดีครับเปิดวิทยุฟังอยู่ครับคลอง2คลองหลวงปทุมธานีฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเองว้าวนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็สวัสดีพี่อรุณนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะส่งดาวมาให้เต็มเลยโอ้เป็นร้อยวังเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะพี่ประหยัดด้วยนะคะจากบางสะพานใหญ่นะคะแล้วก็มีใครอีกพี่พี่ไตรรัตน์บอกยังอยู่นะจ๊ะพี่ประเดิมบอกได้ยินเสียงเขียดด้วยแบบว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีใครพี่เรดมีบอกสวัสดีครับสุราษฎร์ธานีฝนโปรยทั้งวันเลยนะจ๊ะพี่สรพงษ์ด้วยอ่ะขอบคุณมากมากทุกๆข้อความเลยนะคะนี่แล้วก็ SMS มีเพิ่มเติมด้วยนะนะคะอ่านก่อนเลยสวัสดีค่ะดีเจน้องลูกตาลคนเสียงสวยวันไหนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างจะปิดไฟขึ้นนอนก็ต้องรอฟังจัดรายการให้จบก่อนถึงจะนอนได้นะคะอยากโทรคุยแต่พูดไม่เก่งเลยได้แต่ขอมาทาง SMS แทนนะคะคืนนี้พี่ขอเพลงสัญญาก่อนนอนของพี่หนูมิเตอร์นะคะขอมอบให้กับเพื่อนๆคนนอนดึกทุกท่านเลยโอ้โหเมื่อต้นชั่วโมงก็มีพี่หนูมิเตอร์มาเหมือนกันพบรักปากน้ำโพนะขออนุญาตนะคะพี่สาวนะที่ส่ง SMS มาเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้กับน้องหนูดีจากปทุมธานีก่อนก็แล้วกันนะคะเขาส่งมาตอน 4 ทุ่มเนาะเดี๋ยวแปะไว้ก่อน เขียนเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่าติดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนนะคุณพี่ได้ไหมอ่ะเซ็นไว้ก่อนเก่ามากปีลึกเขาเรียกปีลึกสมัยนี้เขาต้องเรียกปีลึกมาก อ่ะนะพูดก็พูดว่าแล้วแวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไหนๆก็ไหนๆจัดให้เลยละกันนะคะเลือกได้แค่หนึ่งอ่ะงานของพี่หนูมิเตอร์พบรักที่ปากน้ำโพจัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพียงเธอหลับตานะคะของอานัทมาฟังนะคะอานัทจากมิวสิกรูมนะคะนะหรือว่าอานัทสันลักยานี่แหละนะคนเดียวกันนะคะคำร้องทำนองโดยบังเฟกท่าเขาเกาะยาวแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณปริทัศน์ระฆังทองนะคะนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเพียงหลับตาจากอานัทค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงค่ะในช่วงนี้กับพาเรตไม่ใช่พาเรตแล้ว คุณจะแบบจะรายการกี่ชั่วโมงเอาจริง8ชั่วโมงนะอยู่เป็นเพื่อนของผู้ฟังอะเพลงฮิตติดชาร์ตสองงานเพลงค่ะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะแค่ฝุ่นงานจากวงแอลกอฮอล์นะคะจากสังกัด TMG Record นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากานะคะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงตั้งแต่ช่วง4ทุ่มแล้วนะคะไม่รู้ว่ายังรอฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าจัดให้นะคะสำหรับขอกำลังใจนะอยู่ในฮิตที่5คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะเพลงนี้แล้วก็สำหรับพี่หนูเล็กเนี่ยก็เพลงใหม่ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตด้วยเนาะอย่าใจกระจอกนะคะมาแรงต่อเนื่อง2เพลงนะคะช่วงนี้จัดให้เลยกับเพลงที่

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

างกรวยนะคะจัดให้เลยนะคะกับหลังไมค์ฝากมาเนาะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ส่งท้ายกันกับงานเพลงที่มีน้องๆ นะคะแนะนำเข้ามานะคะงานของพี่พลพล พลพลนะคะกับยังยิ้มได้ก็คงจะเป็นหนึ่งงานเพลงที่เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะติดค้างเพลงไหนเอาไว้วันนี้ขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเนาะนะคะมาทวงได้นะนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชานนะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: Pulsar
8: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
9: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี่
2: อองตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่

0: ฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนคริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆคริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน8นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99 ไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ธัมมิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงครับ
1: ครับก็เราจะอยู่กันจนถึงเวลาเที่ยงคืน30นาทีเนาะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมได้รับข่าวว่าเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญพิเศษมานะ
1: ครับ
0: จัดรายการในช่วงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยพอเบ่งไปดิวใหม่อีกแล้วเป็นบิ๊กดิวอีกแต่ว่าจะเป็นใครก็รอติดตามกันแล้วกัน
1: ใช่ก็สามารถอยู่ร่วมฟังบรรยายสดกันได้ตั้งแต่ช่วงมืดเนี่ยจนถึงลากยาวยันเช้าได้เลย
0: ครับผม
1: ครับก็ก่อนจะไปพูดถึงรีวิว3คู่นะครับพี่เจม
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับผม
1: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยพิมพ์สามารถพิมพ์สะกดตามนี้ครับผม cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcord superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร mcord superfan เนี่ยถูกสุดจะราคาเพียง20บาทเท่านั้นก
0: ็
1: จะรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านน่ะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรโดยอันดับ1จะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Supervan ครับผมจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศครับผมจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่าเนี่ยต้องสูงถึง 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี
0: ้ครับผมมาเป็นกิจกรรมดีๆของทั้งอสมทแล้วก็ FM 99นะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยย้ำอีกทีว่าผมอยากได้รถไฟฟ้ามากเลยคือทุกวันนี้ผมขับรถน้ำมันมาทำงานเนี่ยก็หลายบาทอยู่นะ ถ้าใครได้รถไฟฟ้าไปก็บอกว่าคุ้มมากแล้วก็
1: คนในนี่โหวตไม่ได้เนาะ
0: เดี๋ยวใช่ก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเนาะ
1: ครับ
0: เป็นกิจกรรมดีๆ4ปีมีครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: แต่หลังจากนี้อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้เยอะขึ้นนะก็รอติดตามประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ FM 99รวมถึงแฟนเพจ Facebook และ YouTube รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วย TikTok X เนี่ยมีหมดเลยและเดี๋ยวเราก็จะพยายามจะลงคอนเทนต์ใน IG ด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่า IG หลักเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ทางฝ่ายไปสัมพันธ์ก็ฝากมาก็หากันวุ่นเลยล็อกอินไว้ไหนนะก็เดี๋ยวติดตามกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกิจกรรมอย่างนี้ก็มีดีๆเรื่อยๆนะ
1: ครับตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
0: รวมถึงหลังจากนี้ด้วย
1: ครับ
0: ครับพูดถึงเพลงเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้เราเปิดเพลงเนี่ยเป็นชื่อเพลงว่าวินดาโลใช่ไห
1: ม
0: เป็นเพลงเชียร์ของชาติอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ร้องโดยวงถ้าผมอ่านชื่อวงผิดต้องขออภัยด้วยนะวงแฟตเลสนะปล่อยเมื่อปี1998ก็เป็นเพลงเชียร์ของกิจในฟุตบอลโลกที่ฟอง98ทันไหม
1: ไม่ทัน
0: ถ้าเป็นพี่เจ๋งก็จะชอบถามว่าทันไหมทันไหมอะไร
1: ไม่ทัน
0: แกเอาไปแกแซงแล้วแกได้ฟังเลยแกอาจจะหลับวันนี้พี่เจ๋งมีบรรยายไหม
1: มีช่วงเช้า
0: อ๋อแสดงว่ายังหลับอยู่ประชาชนช่วงนี้ก็ยังแซวได้อยู
1: ่ใช
0: ่ครับผมก็เป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษชื่อวินดาโลปล่อยเมื่อปี98ก็ใช้ในฟอง98นั่นแหละแต่ว่าคนถ้าเป็นพูดถึงเพลงเชียร์อังกฤษเนี่ยคนก็จะไปคุ้นหูเพลง It's Coming Home ใช่ไห
1: ม
0: เพลงที่เราคุ้นกันบ่อย
1: ๆ
0: จริงๆผมเนี่ยอยากเปิดอีกเพลงนึงผมจำชื่อเพลงไม่ได้เพลงนี้เคยมีในบ้านแดงช่วงบอลโลกปี2008จะเป็นเพลงเชียร์อังกฤษเนี่ยแล้วก็จะร้องเป็นแบบชื่อนักบอลในทีมตอนนั้นอย่างบิ๊กฟอร์ดอะไรเงี้ยแฮร์รี่เคนผมจำไม่ได้แล้วชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวถ้าเปิดถ้าจำได้เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้
1: 2000อะไรนะพี
0: ่18
1: 2018
0: บอลโลกผมจำชื่อเพลงไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะกลับไป

0: าก่อน
1: อืม
0: แล้วก็อีกเพลงนึงถ้าพูดถึงเรื่องเพลงฟุตบอลเนี่ยมีหลายๆเพลงที่ผมชอบนะเคยฟังเพลงของทีมชาติเวลไหมตอนที่เขาไปเล่นยูโรอ่ะที่เขาเอานักบอลไปร่วมร้องด้วยน่ะ
1: โอ้ปีไหนพี่เจมส์2016
0: ใช่ใช่
1: คุณ
0: ปีที่เวลไปเล่นยูโรตอนนั้นมีแกเรตเบลมีอารอนแลมซี่สมัยนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราไปไล่โปรแกรมฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้อีกสักรอบแล้วกันเบนก็จะเตะ3คู่นะเริ่มจากตี2เนี่ยสเปนครับจะเจอกับออสเตรียครับที่โซฟาสเตเดียมมอรัสแคลิฟอร์เนียตอนตี2
1: ครับ
0: ส่วนคู่ที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียครับตอน 6:00 น.ที่ BMO Field นะที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดา
1: อืม
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยตอน 10:00 น.เลยสวิตเซอร์แลนด์ครับเจอแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์สเตเดียมตอน 10:00 น.เนาะ
1: ครับ
0: วันนี้เตะที่อเมริกา2ไอ้ที่แคนาดา2คู่เลยนะ
1: คู่แรกคู่สเปนกับออสเตรียเนี่ยให้เสียงภาษาไทยโดยพี่อู๋ดมศักดิ์นะครับแล้วก็พี่บอลศรีนันท
0: ์
1: ส่วนคู่โปรตุเกสกับโครเอเชียเนี่ยก็เป็นพี่จิ๋งทรงศักดิ์ไง
0: ครับ
1: กับพี่โอสินพงษ์ครับส่วนคู่สายสายเวลา 10:00 นสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียจะเป็นพี่พยองเดชสุภโชคครับแล้วก็พี่ปูสมชาย
0: พี่หยองกับพี่ปูนะช่วง 10:00 นซึ่งดูแล้วคู่นี้น่าจะจบช้าหน่อยนะอาจจะบ่ายโมงครับผม
1: ต้องรอดู
0: ก็ BMO Field นี่สนามที่โตรอนโตนะที่แคนาดาวันนี้จะเตะที่แคนาดา2คู่เลยก็คือสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียที่แวนคูเวอร์แต่ว่าอีกคู่หนึ่งโปรตุเกสโครเอเชียจะเตะที่โตรอนโต
1: ครับ
0: แต่ว่าแคนาดานี่เมืองหลวงเขาเลยออตตาวาใช่ไหม
1: เมืองหลวงหรอ
0: ออตตาวาใช่ป่ะแต่ว่าไม่มีเตะที่ออตตาวานะม
1: ี
0: เตะที่โตรอนโตกับที่แวนคูเวอร์ครับ
1: อ่
0: ะไปว่านที่คู่แรกดีกว่าเบนสเปนเจอออสเตรียคู่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโหเจอเขาสุดท้ายปี2009ออสเตรียเนี่ยแพ้สเปนไป1-5นะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยอีกย้อนกลับไปอีกครั้งนึงก็คือช่วงบอลโลกรอบคัดเลือกปี2001สเปนชนะออสเตรีย 4-0 แล้วก็โหย้อนกลับไปก็ต้องเป็นยุค90เลยอะที่เจอการคู่นี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะส่วนสเปนเนี่ยผลงานในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเสมอเคปเวิร์ดชนะซาอุ 4-0 แล้วก็ชนะอุรุกวัย 1-0 ส่วนออสเตรียเนี่ยชนะเกมนัดเปิดสนามเลยชนะจอร์แดน 3-1 แล้วก็มาแพ้เจนีนา 0-2 ก่อนที่เกมนัดสุดท้ายเนี่ยจะเล่นแบบสุดมันเลยกับแอลจีเรีย 3-3 วันนั้น
1: นั้นคุณพลาดด้วยเนี่ย
0: ใช่ผมนี่โอ้โหสนุกสนานเลยนะ ก็ความพร้อมของสเปนวันนี้ยังไม่มีนิโก้วิลเลียนะที่มีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อขาครับแล้วก็เยเรมีปีโน่เนี่ยก็เจ็บไหปลานะ
1: อ
0: าจจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้ทั้งคู่ส่วนวิกเตอร์มูนอสเนี่ยนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมีโอกาสกลับมามีชื่อในเกมนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงตัวจริง
1: คือหลุยส์เดลาฟอนเต้เขาบอกว่าพร้อมใช้งานแต่ไม่รู้ว่าใช้เนี่ยคือใช้เต็มที่มากแค่ไหน
0: ครับก็หลายๆคนอยากเห็นฟอร์มนะปีหน้าจะมาอยู่ไม่ใช่ปีหน้าสิฤดูกาลใหม่เนี่ยจะอยู่ลิเวอร์พูลละ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งออสเตรียครับความพร้อมก็จะต้องเช็คความฟิตของ2ตัวหลักอย่างดาวิดอาร์บ้าแล้วก็มาโกอานอโตวิชนะแต่ว่าเจ็บในช่วงทดสอบความฟิตเนี่ยมีอาการเจ็บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอาจจะมีชื่อลงสนามส่วนแกนหลักนี่เนี่ยทั้งนิโคลสไซวาลเนี่ยแล้วก็มาเซลทาบิเซอร
1: ์
0: พร้อมลงสนามหมดฟิลิปลินฮาร์ดแล้วก็ฟิลิปเอ็มเวเนอร์เนี่ยก็พร้อมจะลงสนามทั้งหมดส่วนสเปนเนี่ยรายชื่อก็ชุดหลักเดิมๆนะบารูกูบาซี่ราปอสแล้วก็มีดานิโอโมมีโรดี้ครับ ม
1: ี
0: เปรดี้แนวลุกมีลามินยาเมาแล้วก็โอยาสบาวเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นแล้วคาดการนะ
1: คาดการ
0: ก่อนเกมเนี่ยสเปนโดนมองเป็นต่ออยู่พอสมควรแล้วนะในเกมนี้เบนว่าไงคู่นี
1: ้โอ้ก็อาจจะด้วยที่เขามองหนึ่งเรื่องเกมรับแม้ของออสเตรียแต่ว
0: ่
1: าก็เห็นแล้วว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังดูมีปัญหาสำหรับเกมรับนะสำหรับออสเตรียแม้ว่าก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยเสียประตูนักนะเท่าที่ผมเช็คเนี่ยแต่กลายว่าพอเจอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของออสเตรียเนี่ยเสียประตูแทบทุกนัด2นัดได้นะครับแล้วมาเจอสเปนเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าแข็งพอสมควร
0: ครับ
1: เพราะว่าสเปนโอเคนัดเจอกับอุรุกวัยเนี่ยยังดูแบบมีฝืดๆนิดนึงเนาะแต่ว่าผู้เล่นของสเปนเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งหลายคนเลย
0: ครับ
1: ก็ยังเอียงไปทางสเปนมากกว่า
0: ผมก็มองเหมือนเบนว่าสเปนน่าจะผ่าน

0: ได้ดูจากขุมกำลังเนี่ยดูเหนือกว่าเยอะนะโดยเฉพาะแนวรุกวันนี้ยามาว่าน่าจะพร้อมเต็มสูบผมคิดว่าสเปนน่าจะชนะไม่ยากเกมนี้อาจจะสัก 2-0 แล้วกันก็มั่นใจว่าสเปนน่าจะช้าออสเตรีย 2-0 เนาะผ่านได
1: ้
0: ครับผมอ่ะไปต่อกันที่คู่ที่2ดีกว่าโปรต
1: ุ
0: เกสพบโครเอเชียครับที่โตรอนโตสเตเดียมตอน 6:00 น.คู่นี้เคยเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเจอกันเมื่อปี2024ช่วงปลายปีนะเสมอกัน 1-1 และก่อนหน้านั้นเนี่ยสถิติโดยรวมต้องบอกว่าโปรตุเกสก็ดูดีกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆก็สลับกันแพ้กันชนะนะ5เกมหลังสุดเนี่ยโปรตุเกสชนะ3เสมอ1แล้วก็โครเอเชียชนะ1เกมแต่เกมสุดท้ายที่โครเอเชียชนะก็คือปี2024เลยนะ
1: ล่าสุดเนี่ยเขาเจอกันในชั้นลีก
0: ก็3เกมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโปรตุเกสเสมอโคลอมเบีย 0-0 ชนะอุซเบกิสถาน 5-0 ครับแล้วก็เสมอดีอาร์คองโก 1-1 ส่วนโครเอเชียเนี่ยแพ้กินในนัดเปิดสนาม2-4แต่หลังจากนั้นเนี่ยชนะปานามากับชนะกาน่ามาได้ครับ
1: ครับ
0: ความพร้อมของโปรตุเกสลูกทีมรูโตมาตินีเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเลยนะวันนี
1: ้
0: แกนหลังเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับแนวรับเนี่ยมีดูเบนีอาสนูโนเมนเดชครับกองกลางมีวิตินยาชาวเนเวสแล้วก็บูโนเฟนันเดสส่วนกองหน้าเนี่ยมีคริสเตียโนโรนโดแต่ว่าต้องดูว่าริมเส้นจะใช้ใครนะอาจจะเป็นชอเฟลิกกับเปโดเนโตหรือราเฟลเรอัลก็อาจจะลงเหมือนกัน
1: ใช่ๆ
0: ส่วนโครเอเชียครับก็แกนหลักเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บนะเนาะแล้วก็จะได้ยอสโกกวาเดียวเนี่ยกลับมาลงสนามด้วยต
1: ั
0: วหลักชุดนี้ก็ประตูเนี่ยเป็นลิวาโควิดที่เหนียวมากต
1: ั
0: ้งแต่บอลโลกคราวที่แล้วและกองหลังก็มีโยซิปซูตาโร่นะมียอสโกกวาเดียวที่จะกลับมาลงสนามกองกลางมีลูก้าโมดิชครับมาเตโอควาสิตแล้วก็แนวรุกเป็นอีวานเปเรซิกกับอันเต้บูดิเมียกองหน้าจากออซาซูน่าใช่ไหมบูดิเมียแหละ
1: บูดิเมียรู้สึกจะอยู่ออซาซูน่าเนาะครับ
0: ก็คู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคุณภาพนักเตะโปรตุเกสยังไงก็ดูเหนือกว่าแต่ฟอร์มเนี่ยยังดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะโดยเฉพาะในรอบแรกเนี่ยเสมอมา2เกมที่ชนะอุซเบย์ 5-0 ก็ต้องบอกว่าคาร์ดบอนเนี่ยอุซเบย์เป็นรองเยอะ
1: ใช่
0: แล้ววันนั้นน่ะฟาบิโอคานาวาโร่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะเปิดเกมแรกในช่วงหนึ่งเลยโดนโปรตุเกสเลยแต่ว่าพอโปรตุเกสไปเจอเกมเคี้ยวๆเจอโคลอมเบียเนี่ยกับคองโกเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนโครเอเชียเนี่ยเกมแรกเจออังกฤษก็ทำได้ดีแต่ว่าแพ้ไปโดน2ประตูช่วงครึ่งหลังหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหตามตีเสมอ2รอบส่วน2เกมที่ผ่านมาเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะปานามา 1-0 แล้วก็ชนะกาน่า 2-1 ดูแล้วคู่เนี้ยผมว่าไม่จบใน90นาทีนะน่าจะสู้กันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอาจจะไปถึงจุดโทษด้วย
1: ครับ
0: ก็แต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะสักทีมเนี่ยผมยังมองไปทางโปรตุเกสแล้วกันแต่อาจจะไม่จบใน90นาทีเอาเป็นว่าไงคู่นี
1: ้คือโปรตุเกสก็น่าจะยังใช้แผนเดิมเนาะ 4-2-3-1 เพราะว
0: ่
1: าแผงมิดฟิลด์เขาค่อนข้างอาจจะลงตัวแล้วแหละ
0: ครับ
1: อาจจะมีในส่วนของริมเส้นที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ใครหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าเปโดเนโตเนี่ยสตาร์ทตัวจริง3นัดแล้ว
0: ครับ
1: ในขณะที่อย่างราฟาเอลเลอัลเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วรวมถึงเบอร์นาร์โดซิวาด้วยก็เป็นตัวสำรองใช่ก็กลายเป็นว่า2นัดหลังสุดเนี่ยให้เป็นจัวเฟลิกยืนซ้ายออกสตาร์ทตัวจริง2นัด
0: ครับ
1: ก็ยังมองเรื่องของการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายของโปรต
0: ุ
1: เกสมากกว่าเพราะว่าแม้ว่ามิดฟิลด์เขาจะแข็งแกร่งเนาะแต่สุดท้ายพื้นที่การเข้าจังหวะการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายเนี่ย
0: กลับ
1: มิติมันยังน้อยไปมิติมันยังน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเกมรับไม่ค่อยห่วงเห็นในเกมที่เจอโคลอมเบียแล้วโหโดนหลุยดีอาร์ตเผาเนี่ยแต่ว่ายังประคองได้นะ
0: ครับผม
1: เกมรับของโปรตุเกสยังไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าของโครเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ด้วยชื่อชั้นยังดูเป็นรองด้วยรวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็มีอายุพอสมควรละก็ยังมองไปที่โปรตุเกสอาจจะจบใน90นาทีมองต่างพี่เต็มนิดนึง
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนคู่เช้า10โมงเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์ก็คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเป็นการเจอกันระหว่างทีมจากยุโรปแล้วก็แอฟริกาครับสถิติของแอฟริกาของสวิตเซอร์แลนด์ใน3เกมแรกเนี่ยนัดแรกเสมอกาตาร์ 1-1 อีก2นัดเนี่ยชนะบอสเนีย 4-1 แล้วก็ชนะเจ้าภาพแคนาดา 2-1 ส่วนแอลจีเรียเนี่ยเกมแรกแพ้อาร์เจนตินา 0-3 ครับแล้วก็ชนะจอร์แดน 2-1 เกมสุดท้ายก็เสมอกับออสเตรีย 3-3 นะก
1: ็
0: คู่นี้เนี่ยทางฝั่งของ ลูกทีมมูรัตยาคินเนี่ยของ

0: สวิตเซอร์แลนด์ก็จะไม่มีปัญหานักเตะนะจะมีรอเช็คความฟิตแค่ซินวาวิทเมอร
1: ์
0: คนเดียวเท่านั้นแล้วก็นอกนั้นเนี่ยแกนหลักอย่างอาคันยี่กันชาก้าเนี่ยรูเบนวากัสรวมถึงบิสเอมโบโลนแนวรุกเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดก็เรียกว่าจัดเต็มเลยส่วนตัวของแอลจีเรียครับลูกทีมของวาลาดิเมียร์เพโควิชเนี่ยจะขาดแค่โมเมตอามูล่านะกองหน้าตัวเก่งที่มีอาการเจ็บและอาจจะไม่ลงในเกมนี
1: ้ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยก็ชุดใหญ่เลยทั้งลูก้าซีดานมีทั้ง
1: เอ
0: ซ่ามอนดี้นะแล้วก็มีรายันเอลนูรีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไง
1: ครับ
0: มีนาบิลเบนฮาเลฟครับลิยานมาเลสอิบราฮิมมาซาแล้วก็อามิกุยลี่อิบราฮิมมาซานี่เป็นนักเตะเชื้อสายเวียดนามนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนเวียดนามและหน้าตาหล่อนะแต่ยังเป็นรองผอ.เจ๋งเรา
1: อ้าวหรอผมนึกว่าเป็นรองพี
0: ่โอ้ต้องให้ผอ.เจ๋งก่อน
1: ครับผม
0: ครับผมก็ก่อนเกมผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดุเหนื่อยกว่าแอลจีเรียเท่าไหร
1: ่
0: ด้วยผลงานที่ผ่านมานะแล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะยาว
1: ครับ
0: เอาผมว่าเกมนี้ไม่จบใน90นาทีแต่ถ้าให้เลือกทีมที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยผมยังมองที่สวิตเซอร์แลนด์มากกว่า
1: อ
0: าจจะต้องไปลุ้นต่อเวลาหรือจุดโทษแต่ว่าใน90นาทีนะอาจจะไม่จบนะเบนว่าไงคู่นี
1: ้คือไอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกว่าเฉียดฉิวพอสมควรเนาะอย่างแอลจีเรียนะก็เฉียดฉิวออสเตรียไง
0: ครับ
1: แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ผลงานโอเคการเล่นเป็นทีมหรือแบบผลงานโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้แบบดีขนาดที่ว่าจะเบียดแอลจีเรียแบบขาดลอย
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามองถึงประสบการณ์นะสวิตเซอร์แลนด์กับประสบการณ์ฟุตบอลโลกถือว่ามากกว่าแอลจีเรียพอสมควรนะ
0: ครับผม
1: ก็เลยยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเอาชนะได้และอาจจะจบใน90นาที
0: ครับอ่ะประมาณนั้นแล้วกันสำหรับการวิเคราะห์รีวิวฟุตบอลโลก3คู่ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวให้เป็นไล่โปรแกรมอีกสักรอบพร้อมกับผู้บรรยายแต่ละคู่หน่อยแล้วกัน
1: ได้ครับก็คู่ตีสองครับเวลาตีสองเป็นคู่ระหว่างสเปนพบกับออสเตรียบรรยายสดโดยพี่อูดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินัน
0: พี่บอลสิรินัน
1: ครับผมแล้วก็เวลา6นาฬิกาครับเช้าบ้านเราเลยก็เป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: ครับ
1: บรรยายสดโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอ๊ตสินพงษ์และคู่สุดท้ายเวลา10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียบรรยายสดโดยพี่พยองเดชสุภโชค
0: ครับผม
1: และก็พี่ปูสมชายครับ
0: ครับผมก็ติดตามรับฟังกันได้นะตั้งแต่ตีสองจนถึงช่วง10โมงเช้าเลยเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงแล้วกันช่วงท้ายถามมีคนขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์มาครับเป็นคู่ลินและก็คู่ของลีกไอซ์แลนด์นะ KR เรยาวิกก็เดี๋ยวผมเช็คแล้วลินเนี่ยนำคู่แข่งอาซาเน่อยู่60นะนาที70แล้วน่าจะสบายๆในเกมนี้ส่วนอีกคู่เนี่ยรายาวิกเนี่ยตามหลังคู่ต่อสู้อย่างทออากูเรลี่นะ 3-0 เกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้เป็นลีกไอซ์แลนด์นะ
1: ไอซ์แลนด
0: ์ก็ลีกพวกนี้นี่ไม่สนเลยนะบอลโลกเตะ ก็ทีมแถวสแกนดิเนเวียจะประมาณนี้แหละก็สวีเดนอะไรพวกนี้ก็พวกนอร์เวย์อะไรพวกนี้เขาจะเตะกันช่วงต้นปีจนจบปลายปีเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วย
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูช่องทาง YouTube นิดนึงข้อความบอกว่าทีมงาน99อสมทคู่ไทยไม่แน่ใจนะอันนี้ข้อความอาจจะตกหล่นหรือเปล่าแล้วก็คุณลาเมศบอกว่าเกาหลีกินไข่ดิบแทนสมแล้วครับ
1: คร
0: ับก็น่าเสียใจนะแต่ด้วยผลงานนี่แหละเห็นเขาบอกมีการสอบสวนด้วยนะเพราะว่าเป็นการทำเงินภาษีประชาชนไม่ใช่นะ
1: อา
0: จจะมีการสอบสวนด้วยเรื่องผลงานแล้วก็ล่าสุดกุนซืออย่างฮองเมนโบก็ออกไปแล้ว
1: ใช
0: ่ครับแล้วก็บอกว่ารอบที่8ทีมเนี่ยมีทวีปไหนบ้างครับตอนนี้ยังแข่งรอบ16ทีมอยู่นะรอบ32ทีม
1: ใช่รอบ32
0: ยังไม่ไปถึงรอบ8ทีมนะ
1: ซึ่งรอบ8ทีมก็น่าจะเริ่มสัปดาห์หน้าครับ
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมฟังทุกคืนบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับคุณนายที่คำแก้วนะก็ผมจัดรายการมาหลายๆคืนเนี่ยก็มีแฟนจากทางนครศรีมาเยอะบางคนกำลังกรีดยางอยู่อย่างเงี้ยฟังเราได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect แล้วก็ทางด้านของ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะฟังกันได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคนที่บอกว่าดูไลฟ์แล้วเห็นน้องเจมเนี่ยแล้วมีอารมณ์เนี่ยนี่อารมณ์อะไรครับอี น่าจะอารมณ์ขำนะพี่น่าจะขำเนาะปาร์ตี้เฮฮาประมาณนี
1: ้ก็ถ้ามีความสุขก็โอเคครับ
0: ก็ถ้าอยากเข้ามาดูเราสองคนก็เข้ามาดูได้นะทาง YouTube กับ Facebook
1: ครับ
0: เห็น

0: หน้าตาหล่อๆของน้องเบน
1: ฮะ
0: แต่ผมบอกแล้วไงคุณยังเป็นรองผอ.ผมอยู่
1: อ๋อผอ.
0: ผอ.พี่เจ๋ง
1: อ๋ออ
0: ืมน่าจะหลับอยู่ตอนนี
1: ้
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าบางเบ่งกับพี่ต่อน้อยจมน้ำน้องเบนจะเลือกช่วยใครครับเอ้าตอบดีๆนะคำถามนี
1: ้
0: ระหว่างพี่ต่อน้อยกับพี่เบ่งตกน้ำน้องเบนจะช่วยใครก่อนเขาถามมา
1: ผมก่อนช่วยตัวเองก่อนได้ไหม
0: ไม่ได้เขาบอกให้ช่วยพี่ต่อกับพี่เจ๋งก่อน
1: โอ้ช่วยใครอ่ะ
0: เอาตอบดีๆนะหน้าที่การงานนะได้
1: คร
0: ับ
1: ผมยังจะเอาตัวเองยังไม่รอด
0: โอเคครับเอาไม่ตอบนะ
1: ขออนุญาตไม่ตอบครับ
0: โอเคครับผมกักเนี่ยโอเคครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ขอผลเบอร์กาเน่ฟาราบักลายาคาซาบังกาลีกโมร็อกโกครับอ่ะเดี๋ยวผมดูให้เลยละกันลีกโมร็อกโกตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้เบนดูข้อความทางช่องทางอื่นนิดนึงเดี๋ยวผมหาผลบอลลีกโมร็อกโกก่อน
1: ครับทาง Facebook เนี่ยมีเข้ามาครับพี่เจมก็เป็นคุณพาวาลิสไห
0: ม
1: ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับก
0: ็
1: ถึงตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป
0: ์ครับ
2: อะไรนะ
1: ถึงตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป
0: ์คำถามจากชั่วโมงที่แล้วนะผมอ่ะต้องบอกว่าผมออกตัวก่อนผมเชียร์สเปน
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยากให้ใครได้แชมป์เนี่ยผมมองว่าถ้ามองตามฟอร์มตัวเนี้ยก็มีโอกาสที่อาร์เจนติน่าฝรั่งเศสจะเข้าชิงกัน
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้วเหมือนกันนะแต่ถ้าอยากให้ถ้าถามผมว่าอยากให้ได้แชมป์ผมเชียร์สเปนแล้วกันเอาเชียร์สเปน
1: ครับ
0: ส่วนผลบอลผมเชียร์แค่นั้นนะก็ปาการเน่เนี่ยตอนนี้เสมอกับวีดัตคาซาบังกาอยู่0-0เกมผ่านครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ฟาราบักเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงอีกคู่โหฟาราบักนี่หาไม่เจอเลยนะเดี๋ยวให้เบนอ่านข้อความไปก่อนแล้วกัน
1: ก็ถัดมาจะก็ยังเป็นคนพาวาลิสอยู่ก็บอกว่าพี่หยองแบกพี่ปูอีกแล้วเหรอครับ
0: อ้าวเขาก็ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ครับ
1: ก็รับประกันความฮาไป
0: ใช
1: ่แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มัน
0: ครับผมมีอีกไหมข้อความ
1: ครับก็ประมาณนี้สำหรับช่องทาง Facebook ครับผม
0: ครับ
1: ส่วน YouTube คู่โปรตุเกสใครบรรยายเกมนะก็จะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอสินพงศ์ครับผมเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียครับ
0: ครับผมอ่ะผลบอลคู่ซาจาซาคาบังอาคาซาบังกานี่ก็เสมอกับฮาซาเนียอยู่0-0นะเกมผ่านครึ่งชั่วโมงเหมือนกันส่วนคู่นี้ผมยังหาไม่เจอนะฟาราบักเนี่ยเดี๋ยวอาจจะฝากช่วงหน้าแล้วกันเพราะว่าเราหมดเวลาแล้ว
1: ครับ
0: ก็เราอยู่ถึงเที่ยงคืนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่อ่ะก็เดี๋ยวเราต้องออกแล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวน่าจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่พี่เจ๋งเชิญมา
1: ครับ
0: ก็รอติดตามได้ว่าใครจะมาจัดรายการนะ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ผมกับเบนซ์เดี๋ยวต้องลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับในที่ไหนไลฟ์ฟุตบอลโลกครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ในที่ไหนไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
4: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้าน

0: ใต้เกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซันก้าทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง FM 99

0: 2016569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมี

0: 9
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio SM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @SM 99
5: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ที่ยงคืนกับอีก38นาทีนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง FM 99 Active Radio คลื่นแรงแข็งแรงนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงของรายการ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ32ทีมสุดท้าย3คู่ที่จะแข่งเนี่ยจะออกสตาร์ทกันในแมตช์ของวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับก็อยู่กับผมนะครับนิกธีทวัฒน์การวิทิพย์แล้วก็พี่แมนโกศินอัตโนรักษ์นะครับสวัสดีครับพี่แมนครับผม
1: สวัสดีนี่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ไม่ได้จัดวิทยุมานานมาก
0: ต้องเรียกว่า มาเป็นครั้งแรกด้วยป่ะครับที่คลื่นนี้ถ้าไม่นับวันที่วันนั้นเคยมาเป็นเกสตอนเที่ยง
1: ถ้าจัดที่คลื่นเนี่ยครั้งแรกแต่ก่อนก็เคยเข้ามาแบบเป็นแขกช่วงที่มีแบบอินฟลูเอนเซอร์ทอล์
0: ค
1: ช่วงหนึ่ง
0: คือแบบชื่อแมนโกศินอัตโนรักษ์เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคนน่าจะรู้จักแหละครับถ้าเป็นคนที่ติดตามกีฬา
1: เขาจะถามใครวะ
0: ใช่ไหมฮะตามแค่ตามเพจวันแมนโชก็ส่วนหนึ่งก็เยอะแล้ว
1: ค
0: ือขึ้นเก้าเนี่ยพี่แมนจริงผมก็เรียกว่าไม่ใช่ขาประจำเลยหรอกก็อาจจะเป็นพวกสแปร์ไว้มาแทนบ้างอะไรบ้างอย่างวันนี้ก็แทนนะครับก็เรียกได้ว่าแทนในหลายรายการที่เวลาผอ.เขาจะเรียกใช้แต่ว่าสมัยที่ยังไม่เคยมาจัดเนี่ยก็พี่ๆหลายคนที่ทำงานด้านนี้เขามักจะพูดกันว่าถ้าเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยถ้าเป็นงานด้านวิทยุเนี่ยสักครั้งนึงเนี่ยต้องได้มาจัดที่นี่มันถือว่าเป็นเสน่ห
1: ์ครับ
0: ถือว่าเป็นเสน่ห์ของวิทยุคลื่นกีฬาคลื่นทอล์
1: ก
0: อ่ะ
1: คือเหมือนจะเกือบแต่ก็คลาดมาตลอด ก็ไปทุกคลื่นแล้ว นี่แหละคือเนี่ยครั้งแรกนะครับก็อาจจะเติมเต็มชีวิตละ
0: ในอดีตก็จัดมาหลายคลื่นนะเกี่ยวกับกีฬาเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องรบกวนตอนดึกๆหน่อยนะครับก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกันหน้าปัดวิทยุนะ
1: คุณผู้
0: ชมพี่แมนนะฮะแล้วก็ SMS ส่งมาได้นะครับเราอยู่กันไปประมาณ1ชั่วโมงกับ30นาทีจนถึงประมาณตี2ก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่แรกคู่ระหว่างสเปนกับออสเตรียจะเริ่มนะพี่แมนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็6โมงเช้าเนี่ยโปรตุเกสกับโครเอเชียรวมไปถึง10โมงเช้าสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียอาจจะตี2ก็จะมีทีมผู้บรรยายเขาเข้ามาดูแลคุณผู้ชมต่อแต่เราอยู่กันแสดงว่าเราจะได้อยู่กันจนถึงอย่างน้อยๆเนี่ยชื่อออกนะพี่แมน
1: ก็จะออกก่อนแข่งชั่วโมง
0: นะครับ
1: มาตีหนึ่งนะก็ออกแล้ว
0: ครับก็ใครมีอะไรอยากคุยกับเราก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วกันหรือว่าทาง Facebook YouTube ได้หมดคุยเล่นคุยอะไรกันได้อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับ
1: อันนี้ขายของได้มั
0: ้ยได้ครับเชิญ
1: ก็บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยมีออนไลน์ด้วยก็เชียร์ฟรีที่ Monomax Sport TV เช
0: ีย
1: ร์ครบทุกคู่ที่แอป Monomax
0: ครับ
1: ที่ทำงาน
0: ฟุตบอลโลกใช่มั้ยฮะ
1: ฟุตบอลโลกอาจจะรวมถึงวอลเลย์บอล VNL ด้วย
0: ได้ครับได้ครับแหม
1: ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ด้วย
0: ครับผมถือว่ามาไทยอินกันนะนะครับผมก็ในส่วนของฟุตบอลโลกเผื่อแวบเดียวนี่ก็อีก2อาทิตย์จบแล้วพี่แมน
1: ก็ถ้าเอาเวลาแบบข้ามวันก็คือวันที่20กรกฎาคมตี2จริงๆก็คือตี2วันที่19แหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็ถือว่าข้ามวันแล้ว
0: จะไปปิดกันที่ไหนฮะสนามสุดท้ายวันชิงชนะเลิศที่อเมริกา
1: ครับ
0: MetLife Stadium รอบชิงที่3ที่ Hard Rock
1: เอาจริงรอบลึกๆเนี่ยก็อเมริกา
0: หมดเลย
1: ใช่คือตอนนี้เจ้าภาพอย่างแคนาดาเม็กซิโกไม่ได้แข่งที่ประเทศตัวเองนะครับ
0: แข
1: ่งที่อเมริกาหมดเลย
0: สนามที่จะใช้นอกเหนือจากอเมริกาเป็นเกมสุดท้ายก็คือจะเป็นรอบ16อ่ะที่แวนคูเวอร
1: ์ก็แคนาดาก
0: ับเม็กซิโกก็พอรอบควอเตอร์เป็นต้นไปนี้ก็มาที่สหรัฐที่เดียวละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ไมอามี่ฟ็อกโบโรอิงเกิลวูดตรงนี้นะแอร์ลิงตัน
0: เอ้าทีนี้ถามพี่แมนก่อนแล้วกันในไหนก็เป็นหนึ่งในบอสแคทถือว่าทำงานกับบอสแคทที่ถ่ายทอดสดแล้วกันปีนี
1: ้
0: กระแสเป็นไง
1: กระแสหมายถึงคนดูหรือ
0: ในแง่ของความนิยมอาจจะสมาชิกด้วยก็ได้แล้วก็การพูดถึงฟุตบอลโลกในปีนี้เนี่ยด้วยเวลาที่มันแข่งกันแบบนี้เนี่ยมันสู้ไทม์โซนยุโรปกับไทม์โซนเอเชียได้ไหม
1: คือถ้าเวลามันจะ

0: ขาดเรื่องอีเวนต์ไปใช่ไหมมันจะมีแคมเปญที่เขาจะจัดแบบดูบอลโลกกับแคมเปญต่าง
1: ๆ
0: แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วคนที่ดูบนหน้าจอเนี่ยพอฟุตบอลโลกมาก็ยังมีคนดูเยอะอยู่ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นทีมใหญ่ลงแข่ง อย่างเมื่อวานก่อนเนี่ยที่อังกฤษนะครับลงเล่นก็คนดูเยอะมากโดยเฉพาะคู่บราซิลญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: คือบอกเลยว่าคนยอดวิวเอาแบบที่ถูกลิขสิทธิ์นะ
1: ครับเยอะมากต้นอย่างนั้นแหละครับ
0: ครับเพราะไปเห็นเหมือนกันว่ามีแบบช่องทางที่แบบอาจจะทางพวกแบบที่ผิดลิขสิทธิ์อ่ะเขาทุกคนดูเขาก็เยอะเหลือเกินจนคนซื้อลิขสิทธิ์เห็นแล้วท
1: ้อเห็นแล้วบางทีเห็นแล้วปวดใจปวดใจธรรมดาธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็วันนั้นบราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆตีสองนะพี่แมนถ้าพี่แมนคิดเอาว่าถ้ามันเป็น8โมงหรือ9โมงเช้ามันจะขนาดไหน
0: ครับ
1: ถูกไหมแต่ตีสองวันนั้นยังถือว่าคือกลายเป็นตอนนี้ญี่ปุ่นลงสนามเมื่อไหร่นี่แฟนบอลชาวไทยคือจับตามองจริงนะ
0: เวลาที่มันเร็วสุดมันคือ5ทุ่มนะฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยไม่มีเร็วกว่า5ทุ่ม5ทุ่มนี่คือเร็วสุดแล้ว
1: ไม่เคยมี4ทุ่มใช่ไหมไม่เคยมีใช่ไหม
0: ไม่มี
1: 5ทุ่ม5ทุ่มตี2อ่ะ
0: ก็ไปมีคู่8โมงเช้าก็จะเรียกว่าแทบทุกวันเลยล่ะ
1: สายสุดที่เคยเจอรู้สึกจะเป็น10โมง
0: มี10โมงด้วย
1: มีอยู่วันนึง
0: ช่วงรอบแบ่งกลุ่มไง
1: เพราะว่าวอลเลย์บอลเนชั่น4กับฟุตบอลโลกก็ผู้บรรยายก็เดินชนกันไปกันมาครับ
0: แต่พูดถึงว่าอีเวนต์ก็มีนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบชิงก็จะมีอีเวนต์ที่โมโนแหละ
1: กี่โมงครับกี่โมง
0: ผู้ชิงตี2ครับผมทำแบบเป็นวอชปาร์ตี้ฮะ
1: โอ้แต่ผมมั่นใจว่ามีคนมาดูเยอะแหละยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องมี
0: ครับ
1: นะฮะก็จริงๆด้วยเวลาด้วยอะไรต่างๆมันก็ทำให้ก็ไม่รู้แหละว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนที่เป็นคอฟุตบอลมาแบบยาวนานยังไงเขาก็รออ่ะ4ปีมีครั้งนึงอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: แล้วพี่แมนนะทีนี้ไหนตัวแทนของบอสแคสต์ถ่ายสดมาเองสักทีนึงสั้นๆได้ไหมฮะไอ้เรื่องของกว่าจะปิดลิขสิทธิ์ได้พอจะเล่าอะไรให้แฟนๆฟังคร่าวๆได้ไหม
0: ได้นะจริงๆก็
1: เอาสักหน่อยที่ไม่กระทบใครอ่ะ
0: ถือว่าเป็นใช้คำว่าเป็นตัวแทนก็ไม่อยากเอาเป็นว่า
1: จริงๆแล้วเนี่ย
0: ไอ้ตัวเลขที่เป็นข่าวนะฮะว่าบอกว่า700กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่เลยนะไม่เคยมีด้วย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกมาจากทางที่เป็นแบบสื่อของ official ของทางโมโนหรือแจ๊สเลย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นกระแสที่ไปล่ำลือกันว่าตัวเลขจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้น
1: ครับ
0: นะฮะตัวเลขจริงๆมันคือ70ล้านเหรียญนะฮะซึ่งมันจะพ่วงไปถึงทุกรายการที่ FIFA เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลทุกรายการของ FIFA ยาวไปถึงฟุตบอลโลก2030
1: ครับ
0: นะครับซื้อ2ครั้งเลย
1: อ๋อฟุตบอลโลกเนี่ยดู 2030ไม่ต้องลุ้นแล้ว
0: ก็ได้ไปแล้ว
1: ได้ไปแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้แค่เป็นเรื่องของการแบบรับลิขสิทธิ์มาถ่ายเพราะว่าเป็นความร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กันกับ FIFA นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราจะไม่ได้แค่แบบรับเป็นแบบไลท์โฮลเดอร์แล้วก็ถ่ายทอดอย่างเดียวมันจะไปถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชนด้วยจะทำอะไรที่มันเป็นการแบบเพื่อจะสร้างโครงสร้างร่วมกับสมาคมฟุตบอลด้วย
1: โอ้ใช่อัน
0: นี้มองไปถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กันระหว่าง FIFA สมาคมฟุตบอลแล้วก็การเป็นเจ้าของสิทธิ
1: ์ครับ
0: นะครับจะมีแบบจะมีแบบหาเด็กไทยผู้โชคดีอะไรต่างๆเพื่อจะไปคัดเข้ากับอะคาเดมี่อะไรต่าง
1: ๆ
0: FIFA เขาก็มีงบประมาณกับสมาคมฟุตบอลอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อันนี้เขามองไปแค่ไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายทอด
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของการร่วมมือ
1: เป็น
0: พาร์ทเนอร์กัน
1: แล้วนอกจากฟุตบอลโลกเนี่ยหลังจากนี้อีก4ปีจนถึง2030เนี่ย
0: ครับ
1: ระหว่างนี้4ปีจะมีรายการอะไรให้ดูบ้างครับที่อยู่ในแพ็คเนี่ยในแพ็คของฟุตบอลโลกเน
0: ี่ยอาจจะพูดได้เท่าที่ได้ออฟฟิเชียลไปแล้ว
1: ได้ๆ
0: นะฮะเพราะว่าบางรายการเขาก็อาจจะต้องรอประกาศ
1: นะ
0: เอาเป็นว่าถ้าพูดแบบให้เห็นภาพเลยก็ทุกรายการที่ FIFA เป็นคนจัดอยู่กับแจ๊สอยู่กับ
1: Qualifyทั้งหมดQualifyบอลโลกเกี่ยวไหม
0: รอบคัดเลือกมันจะเป็นแต่ละอันนี้แต่ละภูมิภาค
1: ดูแลโดยโซนตัวเอง
0: AFC UEFA
1: แอฟริกัน
0: CONCACAF อะไรเขาก็มีของเขาไป
1: อันนี้ไม่ได้ถือว่า FIFA ถือลิขสิทธ
0: ิ์ไม่ FIFA ก็จะถือลิขสิทธิ์อะไรก็คือรอบสุดท้าย
1: รอบมหกรรม
0: ใช่แล้วก็อาจจะรวมถึงพวกเกมอุ่นเครื่อง
1: Friendly Match แล้วอย่างนี้ในส่วนของฟุตบอลโลกเยาวชนอย่างเงี้ยล่ะพี่แมน
0: ก็มี
1: ใช่ไหมฮะ
0: มีทุกรุ่น
1: ครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้น
0: มียันไปถึงฟุตซอลด้วย
1: จริงถ้างี้จริงเทียบชิงแชมป์สโมสรโลกมีแน่นอนพัทยามาแล้ว
0: แน่นอน
1: สโมสรโลกมีแน่นอน
0: แล้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้นี้ด้วยนะที่เป็นคอนเฟเดเรชันเขาจะเปลี่ยนเป็นรายการแล้วนะ
1: ผมลืมไปแล้วรายการ
0: เขาจะเป็นอีกรายการหนึ่งมันจะมีชิงแชมป์สโมสรโลกใช่ไหมแล้วก็เดิมทีมันจะมีคอนเฟเดเรชันครับ
1: ก่อนบอลโลกปีหนึ่งเมื่อก่อน
0: มันจะมีรายการเนี้ยที่ยังจัดแต่ว่าน่าจะเป็นของสโมสรใช่ป่ะที่บอกว่ามีโอกาสที่ทีมจากไทยจะมีโอกาสได้ไปเล่น
1: อ่ะนี่เขาถามแล้วเนี่ยแล้ว FIFA อาเซียนครับมีด้วยไหมครับคุณนันทพงษ
0: ์ FIFA อาเซียนครับ
1: นั่นแหละอาเซียนครับนั่นแหละรายการที่ไทยจะไปเล่นนั่นแหละ
0: อันนี้ไม่สิอันนี้มันเป็นของ AFC
1: ของอาจจะของ
0: มีเจ้าของลิขสิทธิ์ไปแล้วก็เขาก็ออกข่าวไปแล้วด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ครับที่สมาคมประกาศว่าร่วม

0: เนี่ยแหละ
1: ครับครับครับอันนี้คือคร่าวๆนะดีนะมีโอกาสได้มาฟังแบบคนจากพนักงานช่องเองอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่เนื้อหาของเราก็ได้พี่แมนตอนนี้มันถึงรอบสาย2ทีมเป็นรอบน็อกเอาท์เมื่อก่อนสาย2ทีมคือรอบแบ่งกลุ่มนะ
0: ใช่ตอนนี้ทีมมันเพิ่มไม่แน่นะเดี๋ยวครั้งหน้าเพิ่มไปอีก
1: ครับมันก็ต้องเป็นทีละสเต็ปอ่ะ3 2 4 8 6 4
0: ครับตอนนี้สิ

0: เริ่มมีการพูดถึงว่าแบบต่อไปแชมป์อาเซียนอาจจะได้โควต้าอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมว่าวันหนึ่งมันจะเป็นแบบนั้นนะ
1: เป็นไปได้ถ้ามันไปถึง64ก็อาจจะอาเซียนไปเลยทีมหนึ่งแชมป์ไอ้นั่นแหละอาเซียนคัพอ
0: ่
1: ะไม่รู้เปลี่ยนชื่อบ่อยแล้วเกินหุ้นใดปีนี้เป็นหุ้นใด
0: เพิ่มมานะสมมติมีอาเซียนมันจะต้องมีแชมป์เอเชียใต้แชมป์เอเชียกลางอะไรมาอีกเนี่ยไม่งั้นมันก็จะไม่ทั่วถึง
1: เดี๋ยวยุโรปก็หาว่าอันนี้เป็นยุโรปตอนบนสแกนดิเนเวียอะไรอีกหรือเปล่า
0: โอ้ยทุกวันนี้ยุโรปก็เยอะสุดแล้วครับอเมริกาใต้นี่เข้ามาเกือบหมดนะ
1: อเมริกาใต้ปีนี้มาเยอะจริงนะมาเยอะจริงนะแต่ว่าก็เริ่มมีกลับบ้านกันไปบ้างแล้วนะพี่แมนนะ
0: ครับ
1: นะฮะมันเหลืออีก6คู่นะครับในรอบสาย2ทีมก็คือวันนี้

0: วันใหม่แล้วแต่เขายังอยู่วันที่เป็นวันก่อนเราอยู่นะฮะ
1: อันนี้มันเหมือนฟุตบอลโลกย้อนไปเมื่อ1994
0: ไม่ได้ทัน
1: แบบเดิมเลย
0: ขวบเดียวขวบเดียว
1: อันนั้นบอลโลกครั้งแรกที่ผมดูเป็นนะก็เนี่ยแหละเวลาแบบนี้เลยตอนนั้นคือแข่งที่อเมริกาไง
0: ตอนนั้นที่เดียวเลยใช่ไหมฮะ
1: ที่เดียวเลยคือความเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยเอาจริงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะค
0: ือ
1: เต็มที่เจ้าภาพคู่อ่ะ
0: หัวสามเยอะไหม
1: แล้วต่อไปอาจจะมี4ด้วย
0: เหรอเยอะไปนะฮะ2เนี่ยกำลังสวยให้มันได้มีโอกาสเคลื่อนย้ายบ้างได้มูฟกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็นี่ไงในอนาคตก็จะมีพวกที่เป็นแบบแอฟริกาเหนือเขาร่วมกับฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
0: มันก็เป็นเรื่องของการ
1: โปรตุเกสร่วมกันอย่างเงี้ย
0: กระจายรายได้อ่ะกระจายเศรษฐกิจอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเขายื่นทีเขายื่นมาเป็นแพ็คแค่แบบว่ามันความพร้อมมันได้ดูแบบนะดูเยอะหน่อยมีทางเลือกให้ฟีฟ่าเขาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยที่ถ้าสมมติอย่างสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาไปแยกกันยื่นอย่างเงี้ยเอ้าสู้ยากเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สู้ยากเหมือนกัน
1: บอลโลก2030อ่ะมันเป็นครบรอบ100ปี
0: ที
1: ่ของฟีฟ่าด้วยที่จะจัดก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกพิเศษเลย
0: ครับ
1: เป็นครบรอบด้วย
0: พิเศษตลอดเลยฮะรอบนี้ก็พิเศษครับ รอบนี้ก็48ก็พิเศษ
1: ใส่ไข
0: ่โอ้โมร็อกโกเหรอฮะ
1: ใช่ก็เนี่ยเขาไปร่วมกับ
0: นี่โมร็อกโกเอาอยู่ทีมเดียวอ๋อมี3ทีมมีโปรตุเกสด้วยเหรอ
1: โปรตุเกสก็คือแอฟริกาเหนือพวกโมร็อกโกไงไปจับกับโปรตุเกสซึ่งก็เขาก็ติดกับโซนแค่ข้ามทะเลมาก็ถึงแอฟริกาเหนือแล้ว
0: อันนี้หนักเลยว่ะโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนแล้วก็มีบางแมตช์ไปอาร์เจนด้วยเหรอ
1: แล้วครบรอบ100ปีก็ถึงหน่อย
0: ปารากวัยอุรุกวัยโอ้เออ
1: แต่ถ้าพูดถึงสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกเขาไม่ไกลกัน
0: อ๋อเหรอเอ้าแต่มันโซนแอฟคอนนะพี่แมน
1: โมร็อกโกนี่คือแอฟริกาเหนืออ
0: ๋อครับ
1: ก็คือพวกตูนิเซียอียิปต์โมร็อกโกแอลจีเรีย
0: อ
1: ันนี้คืออยู่ตูนิเซียอย่างเงี้ยเขาอยู่เหนือติดขึ้นบนขึ้นมาก็สเปนละ
0: ครับ
1: ก็เลยเห็นนักบอลพวกนี้ไปเล่นโปรตุเกสไปเล่นสเปนไปเล่นเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยเยอะไง
0: นะครับก็โอเคก็มันก็ดูวุ่นวายดีแค่ครั้งนี้ผมก็ว่าวุ่นวายตายแล้วผมอ่ะชอบโมเดล32ที่สุด
1: มันก็เป็นแบบแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยมา
0: เพราะว่าเราโตกับมันมาไง
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราเพิ่งมาดูครั้งนี้เราสักอายุ15 16เราเรื่องเราก็อาจจะชินกับแพทเทิร์นนี้เดี๋ยวในอนาคตปรับลงเป็น32เราก็จะบอกว่า48ดีกว่าม
1: ันมีเสน่ห์อีกแบบนึงนะนี่ คือตอนเนี้ยทีมที่เข้ามาเล่นบอลโลกมันง่ายขึ้นใช่มั้ยมันเพิ่ม48แต่ทีมที่เข้ารอบลึกมันยากขึ้นเพราะโปรแกรมมันจะมากกว่าเดิม
0: นี่ขนาดเข้าได้48ทีมดีๆยังหลุดไปเพียบไม่ได้มาเนี่ย
1: ก็เริ่มที่จะมีพวกบิ๊กทีมร่วงไปแล้วก็ยังเสียดายนะที่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ร่วงอ่ะ
0: ผมหมายถึงไม่ใช่ว่าหมายถ
1: ึ
0: งตั้งแต่ยังไม่ได้มาเลย
1: แล้วเขาเลือกเลย
0: ตกควอลิฟาย
1: ใช่ไหม
0: อิตาลีกับตามโปแลนด์กับตามทีมชาติไทยอย่างเงี้ย
1: อุ้ยน่าเสียดายนะ
0: ไม่เกี่ยวอ่ะเซอร์เบียอย่างเงี้ยมันก็ทีมดีๆอย่างนั้นแหละแต่ก็แบบมากันไม่ได้กรีซอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยมันกลายเป็นชื่อทีม
1: เดนมาร์กเนี่ยนะ
0: เดนมาร์กช่วยมันกลายเป็นชื่อทีมแปลกๆอย่างแคปเวิร์ดอย่างกราเซาเนี่ยมาจากไหนอะไรเงี้ย
1: แต่มันก็ทำให้อย่างแอฟริกาที่เราคิดว่าต้องมาแน่ๆพวกแคเมรูนไนจีเรียก็ร่วงนะ
0: นะมันก็หมายความว่าทีมดีๆแบบจากการที่แบบรอบ32คุณเป็นขาประจำแต่พอเพิ่มทีมคุณร่วงก็
1: ม
0: ีแต่อิตาลีคือเกินไปจริงว่ะ
1: แต่ได้เห็นมาตรฐานว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกสมัยเนี้ยมันค่อนข้างจะไม่ห่างกันเหมือนสมัยก่อนอาจจะมีแบบทีมจากเอเชียที่อย่างอากาตาที่จอร์แดนไปก็ยังดูเป็นรองเยอะแต่จะเห็นว่าแอฟริกาสู้กับใครก็ได้เลยนะท
0: ุ
1: กทีมเลยนะ
0: แล้วเป็นบอลถ้าเป็นพวกผิวสีนี่คือเล่นเหมือนกันหมดเลยนะแข็งแรงสปีดกองหน้าปีกไวๆเมื่อคืนก็นั่งดูเดียคองโกกับอังกฤษ
1: โอ้โห
0: เล่นสนุกมากเลยอะ
1: เดียคองโกเนี่ย เขาไม่ได้ใช้แค่พละกำลังเขาแกะเพรสนะต่อบอลหน้าประตูแกะเพรสอังกฤษอะ
0: แล้วเกมเป็นไปตามที่เขาต้องการหมดเลยคือเขานำเร็วแล้วเขาเล่นเกมรับได้ 100% เลยอะกว่าจะเจาะได้อะพี่แมน คิดดูแล้วกันลูกแรกไม่มาไม่หายเครียดอะถ้าลูกแรกมาสัก85 90ก็เต็มที่ก็ได้แค่ต่อเวลาถ้าลูกแรกไม่มาเลยก็ตกรอบแล้วเจอเกมรับรถบัสแบบนั้นไปไม่เป็นเหมือนกันอังกฤษนั่งดูกันเมื่อคืนโอ้โหสายรอด
1: แต่ก็ได้เทพเจ้าแฮร์รี่เคนช่วยไว
0: ้แต่เมื่อคืนนี้อังกฤษตกรอบไปนี่คนเดือดร้อนเยอะ
1: มันจะกล่อยนะ
0: โอ้โหตามทั้งเยอรมันตามทั้งเนเธอร์แลนด์ไปนี่ปวดหัวเหมือนกันนะฮะฟีฟ่าปวดหัวกับแมชเดตติ้งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าที่เข้าไปนี่เป็นปารากวัยเราไม่ได้ว่าด้อยค่าใครนะฮะแต่ว่ามันในเรื่องของมูลค่าทางความนิยมมันมีอยู่แหละทีมที่เข้าไปเป็นปารากวัยเป็นโมร็อกโกเป็นคองโกเนี่ยแทนอังกฤษเยอรมันเนเธอร์แลนด์มันคนละเรื่องนะฮะมันคนละเรื่อง
1: แต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังหรือนิกคิดเหมือนพี่ป่ะนะคืออยากเห็นแชมป์โลกหน้าใหม่บ้าง
0: มันยากครับแชมป์โลกหน้าใหม
1: ่มันก็มีก็เคยเกือบนะเพียงโครเอเชียก็เคยเกือบได้แชมป์ได้ไปชิงเข้ารอบชิงได้รองแชมป์ครั้งหนึ่งได้ที่3ครั้งหนึ่งคืออยากเห็นแบบ เป็นเหมือนแบบเป็นปรากฏการณ์อ่ะ
0: คือมัน
1: เหมือนเดนมาร์กได้แชมป์ฟุตบอลยูโร
0: ใช่ไหม
1: มันก็เป็นเทนนิส
0: ได้แชมป์ยูโร
1: ใช่
0: มันหู

0: ันต้องพีคจริงว่ะมันทุกอย่างมันต้องปูทางว่ะมันเก่งอย่างเดียวไม่พอว่ะโชคชะตาราศีมันต้องมาว่ะพี่แมน
1: แต่พอการเพิ่มมาเป็นเนี่ย48ทีมเนี่ยพอมันต้องเข้ารอบ32ก่อนค่อยมา16ผมว่ามีโอกาสที่ทีมใหญ่อาจจะเป๋ได้เพราะว่ามันจะเรื่องของจำนวนแมตช์ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางนัดเนี่ยถ้ายื้อไปจนถึงต่อเวลาโดนจุดโทษอะไรก็ขึ้นได้
0: ใช่
1: มันจะเหนื่อยด้วย
0: ก็คงกลัวเมื่อคืนก็จะเอาอย่างนั้นแหละแล้วกลายเป็นไอ้รอบสายสองทีมเนี่ยหลายทีมเนี่ยชัดเจนมากเลยนะว่าเสมอแล้วไปวัดเอาดีกว่าปาลากวายอย่างเงี้ยพี่แมนถูกไหมฮะเออหรือว่าจะเป็นไอ้ที่เคลียฮอนแลนตกรอบไปอ่ะใครอ่ะ
1: โมร็อกโก
0: นั่นแหละเหมือนกัน
1: แต่โมร็อกโกเล่นดีจัดเลยนะต่อบอลสู้กับเนเธอร์แลนด์แบบไม่เป็นรองเลยนะ
0: คือโมร็อกโกเขาครั้งที่แล้วเขามาตรฐานเขาสูงไงเขาก็ทำไว้แล้วตัวเขาก็ยังถือว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มีใครหายไป
1: โมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์อ่ะโมร็อกโกต่อบอล 70% นะ
0: มาถึง possession นะ
1: possession ต่อบอลน่ะเยอะกว่าโอกาสยิงก็เยอะกว่าเนเธอร์แลนด์นะคือเดี๋ยวนี้โมร็อกโกไม่เหมือน4ปีที่แล้ว
0: แต่ด้วยชื่อพูดขึ้นมายังไงฮอลแลนด์แฟนชาวไทยก็ยังไงก็ต้องคมแต่กลายเป็นเล่นจริงไม่คม
1: คือไอ้คู่ที่ผ่านมาถ้าคู่ย้อนกลับไปนะครับอย่างโมร็อกโกเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นกิมมิกนิดนึงเป็นสตอรี่นิดนึงว่านักบอลทีมชาติโมร็อกโกบางคนหลายคนเคยเล่นเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาก่อน
0: อ๋อเหรออ
1: ่าแล้วพอขึ้นชุดใหญ่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้มาเล่นโมร็อกโกเพราะว่าประเทศนักบอลของโมร็อกโกเนี่ยก็จะไปค้าแข่งต่างแดนในยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์กับสเปนหรือไม่ก็เบลเยียมแล้วก็จะถูกดันไปเล่นเยาวชนทีมชาติของเนเธอร์แลนด์ก็มีหลายๆคนที่มีเชื้อสายโมร็อกโกมาก่อน
0: แต่ยุโรปก็จะเชื้อสายกันเยอะดีตรงนี้
1: ใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โมร็อกโกเล่นดีกว่าเนเธอร์แลนด์แล้วฮะ
0: คือแหมก็ได้ไม่เต็มปากแล้วพี่แมนชนะลูกโทษนะแต่ว่าจริงๆวันนั้น
1: ก็ยิงไม่เข้า
0: คือผมว่าตัวลูกโทษนั้นก็หลอนกันทั้งคู่เหมือนกันนะ
1: ยิงชนเสาอยู่นั่น
0: แหละแล้วแบบโรนัลด์คูมันท่าเนี้ยสองทีอ่ะแล้วใครดูในทาง Facebook ไลฟ์เนี่ยท่าเนี้ยแบบมันก็ไม่รู้จักมันไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วว่ะคือเรื่องการยิงลูกโทษมันก็จะถ้าจะผิดก็คือเขาเป็นคนคัดเลือกคนยิงไงแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมอะไรได้กับการยิงลูกโทษของนักเตะ
1: คือยิงจุดโทษ อ่ะเราเคยมีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของดวงใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องดวงนะมันเป็นเรื่องของความนิ่งความกล้าความมั่นใจ
0: ใช่มึงคุณซ้อมมายังไงคุณก็ยิงเข้าอยู่แล้วแหละถูกไหมแต่สนามจริงเป็นยังไงแฟนบอลเต็มเลยเกมยิงเพื่อไปต่อยิงเพื่อเซฟทีมยิงเพื่อชนะเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งอาชาพาคิมี่ตัวชัวร์ไหมยังหลุดเลยอ่ะ
1: ก็อาจจะกดดันมากๆอย่างเยอรมันเห็นไหมที่เขามีออกมาแฉว่ามีนักบอลในทีม 4-5 คนขอไม่ยอมยิงอ่ะคือไม่ยอมยิงอ
0: ่
1: ะ
0: แหมอยากรู้ชื่อเลยอ่ะก็คือพวกที่มันไม่ยิงอ่ะพวกที่มันไม่ยิงก็เลย
1: ถ้าเป็นนิกอ่ะสมมติว่าจะต้องยิงจุดโทษไม่ต้องแบบแมตช์ระดับฟุตบอลโลกหรอกถ้าแบบตัดสินแบบบอลสื่อก็ได้อ่ะแล้วก็ต้องตัดสินแบบยิงคือเข้ารอบเคยผ่านประสบการณ์นี้ไปแล้วนะ
0: อันนี้ยากเลยว่ะ
1: ก็ไม่ได้อยากยิงนะ
0: เพราะบอลสื่อเราไม่ได้ซ้อมด้วยกันอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นจับเจอกันรวมกันมาแล้วแข่งไง
1: คือถ้าเล่นแบบอุ่นเครื่องกระชับมีสนุกอ่ะอยากยิงสนุกแต่พอถ้าแบบต้องเข้ารอบมีแบบความคาดหวังของคนอื่น
0: ๆครับ
1: มันก็เกรงเหมือนกันแล้วยิ่งระดับฟุตบอลโลกจะขนาดไหนยิงเข้าก็ปกติถือว่าเสมอตัวไม่เข้ามานี่คือโอ้โหโดนถล่มยับ
0: ลูกโทษใครยิงไม่เข้าบ้างพูดอย่างเงี้ยใครยิงไม่เข้าบ้างลูกโทษเนี่ยยิงให้ยิงไม่เข้ายากกว่ายิงให้เข้าอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็พลาดเมสซี่ยังพลาดเลยครับปีนี้
1: ก็มีช่วงหนึ่งเมสซี่ไม่ยอมยิงจุดโทษเลยนะ
0: ช่วงที่ยิงพลาดบ่อยใช่ไหม
1: ขอไม่ยิงเลยนะครับ
0: เออแต่จริงถ้าพูดถึงลูกโทษตัวชัวร์สุดพี่แมนนึกถึงใครออกผมมีแต่ผมจะรู้ว่าตรงกันไหม
1: โทษหรอตลอดกาลเลยใช่ไหม
0: สักคนหนึ่งอ่ะในชื่อที่นึกออกแล้วว่าลูกโทษแม่งได้ตลอดขออภัยครับลูกโทษได้ตลอดลูกโทษยิงแล้วหายตลอด
1: ถ้าแบบถ้ารุ่นนี้ปัจจุบันจะมีอีวานโทนี่อ่ะอีวานโทนี่คือยิงจุดโทษก็เพราะว่าจุดโทษ
0: เนี่ยเขายิงแรง
1: แต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนอาจจะนึกถึงอลันเชลเลอร์
0: ถูกต้องคนเดียวกันเชลเลอร์โรนัลดิโญ่อย่างเงี้ยตัวยิงเข้ามุมทางซ้ายคริสเตียโนโรนัลโดอย่างเงี้ยคนนี้ก็ยิงชัวร์นะ
1: แต่จะมีคนนึงอ่ะที่เป็นดาวซันโวโดยไม่ยิงจุดโทษ
0: ใครฮะ
1: ฮาแลนด
0: ์
1: คือถ้ายิงจุดโทษไปอีกจะขนาดไหนเกินขนาดไม่ยิงจุดโทษ
0: เกินไปเกินไปเนาะนะฮะอาทิตย์ตกรอบไปแล้วเสียดายใครบ้างพี่แมน
1: เสียดายหมายถึงทีมหรือ
0: ทีมดิครับทีมดิครับ
1: เสียดายเสียดายเยอรมัน
0: ครับเต็งระดับเต็งท็อป4อ่ะก่อนคอนเฟิร์มแหละ
1: ถ้าไม่ใช่ทีมท็อปนะผมเสียดายอิหร่านอ่ะเพราะว่าโอ้โหหน้าเข้ามากๆแล้วคือทั้งที่แบบยิงแล้วโดน VR จับลำหน้าทดเจ็บชนคานนะฮะเกือบเข้าแล้วไปอีกสนามนึงอ่ะเหมือนเข้ารอบแล้วตกรอบในนัดเดียวกันหลายจังหวะ
0: อ๋อเรียลไทม์ออ
1: สเตรียกับแอลจีเรีย
0: ครับ
1: คือฝั่งพอทีมหนึ่งยิงนำเฮแล้วอิหร่านเฮเข้ารอบแล้วสักพักมันเสมอ
0: ครับ
1: สักพักยิงนำอีกเฮอีกรอบหนึ่งเท่าสองเท่าจนอะไรนะของแอลจีเรีย
0: ครับ
1: เออนึกชื่อไม่ออกเฉยเลย
0: มาเลสเหรอ
1: เลสมาเลสไปยิงทดเจ็บนะฮะทดเจ็บแบบจะหมดเวลาอยู่แล้วแล้วถ้าออสเตรเลียชนะวันนั้นอิหร่านเข้าก็ฝั่งอิหร่านก็เฮกันลั่นแล้วนะฮะพอยิงเข้าออสเตรียมานั่งสำรองกับออสเตรเลียเข้าไปปะทะไปโวยกันใหญ่เลย
0: ครับ
1: ครับสักพักเปลี่ยนตัวสำรองลงมาทดเจ็บเกินไปแล้วนะเกินจาก5นาทีมันเกินไปประมาณ8นาทีย ิง 3-3 อิหร่านตกรอบอีก
0: โอ้ลูกละทีบา
1: คือเนี่ยความน่าเสียดายของอิหร่านอะโอ้แบบโอ้โหคือจะเข้าแล้วจะเข้าอีกจะเข้าแล้วจะอีกตกรอบอยู่ดี
0: คือเสมอมันทุกนัดเลยนะอิหร่านเนี่ยถูกไหมเน
1: ี่ยอิหร่านเหรอ
0: เสมอใช่ปะเออเสมอทุกนัดเลยพี่แมนแข่ง3เสมอ3ไม่แพ้ใครเลย
1: โอ้เหมือนกีลาซา
0: ไม่เข้ารอบแต่ไม่ตกรอบ
1: เหมือนเคปวอร์ดเหมือนเคปวอร์ด
0: เ
1: คปวอร์ดนี่อย่าเรียกว่าไม่ชนะใครต้องเรียกว่าไม่แพ้ใครทีมไรพ่าย
0: แต่เข้าที่2เลยอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะกลุ่มนั้นมันไม่ชนะกันเลยอ่ะมีสเปนชนะอยู่ทีมเดียว
1: ก็มีสเปนชนะอุรุกวัยที่เหลือก็เสมอกันหมด
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อิหร่านนี่เข้าที่9นะในฐานะทีมอันดับที่3ที่จัดมาดีที่สุดเนี่ยก็สถานะดีกว่าเกาหลีใต้นิดนึง
1: เกาหลีใต้ต้องแพ้ใครตัวเอง
0: ถึงบ้านกันหรือยังไม่รู้เนี่ย
1: ถึงแล้ว
0: ถึง
1: แล้วคือแฟนบอลนี่คือไปรุมโห่ฮองเมียงโบ
0: โอ้จริงต้องแยกกันแหละฮองเมียนโบเนี่ยเป็นเป้าหลักไง
1: นี่ยังไม่เห็นภาพใช่
0: ไ
1: ห
0: มไม่เห็น
1: นักบอลเดินก้มหน้าเดินแบบไม่ทักทายไม่หยุดเลย
0: ส่งเฮงบินเหร
1: อส่งบินก็เดินก้มหน้าไปเลยคือนักบอลน่ะคนที่โดนแฟนบอลเกาหลีใต้โทษก็คือประตูโดนว่าเยอะโดนห้ามเข้าร้านค้าร้านอาหารเลยแต่ฮองเมียงโบนี่คือโดนแบนเลยนะไปซื้อของตามร้านอาหารไม่ได้ร้านขายของไม่ได้เลย
0: เห็นต้องใส่แมสจะจำได
1: ้แต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้นะ
0: ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกกีฬามันก็มีแพ้มีชนะ
1: คือครั้งหนึ่งก็เป็นฮีโร่ฮองเมียงโบก็คืออยู่ในชุดที่ได้ที่4
0: 2002
1: แล้วก็คุมเกาหลีใต้มานานนะก็มีช่วงที่อาจจะมีโค้ชเจอร์กินคลินส์มันมาคุมอยู่ช่วงนึงแล้วก็ฮองเมียงโบมาทำตอนนี้กลายเป็นผู้ร้ายไปแล
0: ้
1: วแต่ก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากสิ่งที่เขาทำการตัดสินใจที่อาจจะประมาทเพราะว่าในเกมที่แค่เสมอได้กับแอฟริกาใต้อะไปดรอปไม่เอาซองโฮมินลงแล้วก็ไปเปลี่ยนคิมเมเจออกคิมเมเจทะเลาะกับมานั่งสำรองกับสตาฟเลยว่าเปลี่ยนทำไมแล้วเปลี่ยนทรงไปสำรองแล้วเหมือนเขาไม่ได้คุยกับแอฟริกาใต้เพราะแอฟริกาใต้ไม่เอาด้วยเขาไม่ได้เอาเสมอด้วยไงก็ทำแบบยิงก็หลุดไปหลุดมา
0: แล้วไปโดน
1: แอฟริกาใต้ยิงตุ้มเข้าเลย
0: ไปโดนแล้วจบเลย
1: ตกรอบเลย
0: น่าเสียดายตรงที่มันอุตส่าห์เปิดมานัดแรกได้แล้วไง3คะแนนแล้วไงชนะเช็กแล้วมันควรจะแบบไม่น่ายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นฮองเมนโบออกแล้วเขาโปรโมททางอาจารย์ปาร์คขึ้นมาเลยเหรอฮะปาร์คฮังโซอ
1: าจารย์ปาร์คก็มาคุมอยู่เมืองการพลังการ
0: แล้วยังไงได้สองจ็อบเหรอฮะ
1: คือปาร์คฮังโซเขาไปตอนที่บินกลับเขามาด้วยนะที่เกาหลีใต
0: ้อ่ะต้องมาครับเพื่อต้องมาทีมอ่ะมาพร้อมกัน
1: ก็เขาเป็นสตาฟอยู่นะคือป้าฮังซอเขาน่าจะเซ็นแล้วก็มีโปรเจกต์ระยะยาวกับทางพลังการยูไนเต็ดไปแล้วครับเพื่อจะขึ้นชั้นแล้วก็ทุ่มเงินเต็มที่เนาะกับพลังการที่จะขึ้นชั้นให้ได้ในปีเดียว
0: ที่ตกชั้นมาจากไทยลีก1ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็เปลี่ยนเยอะเลยพลังการทีมงานผู้ฝึกสอนต่างๆโครงสร้างต่าง
1: ๆก็ได้สตาร์เกาหลีก็เซ็นจอร์บาโจมาเพิ่มอะไรเงี้ย
0: มีน้องออโต้กลับไปทำงานที่เมืองกา
1: ญออโต้พัน
0: น
1: าราย
0: ณ์ใช่มีพี่ใหม่พานุพงศ์กลับไปทำงานที่เมืองกาญ
1: จน์ครับก็เป็นสตาร์แบบดูใช้เรียกว่าพลังอาจจะเกินกว่าทีสองด้วยซ้ำนะ
0: ครับ
1: เพื่อจะเอาขึ้นมาให้ได
0: ้นะฮะข้อความเดี๋ยวรอช่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถึงตอบข้อความก่อนเดี๋ยวพรีวิวก็ซักเบรกสุดท้ายกันเลยนะพี่แมนนะสั้นๆไม่ต้องยาวมากเราคุยกันไปเรื่อยเดี๋ยวช่วงนี้เราตีหนึ่งกับอีก3นาทีเราพักกันก่อนสักครู่แล้วนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสอบียอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: คยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบ

0: ทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
5: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
6: ลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อม

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ที่1กับอีก8นี้นะครับเรากลับเข้ามาสู่ในเบรกที่2นะครับของ99 Live บอลโลกนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึง 2:00 นะฮะเราก็อยู่กันไปอีกมา1ชั่วโมงก่อนที่เกมฟุตบอลโลกรอบสาย2ทีมในคู่ที่2วันนี้จะลงทำการแข่งขันนะครับก็อยู่กับผมนิกแล้วก็พี่แมนนะคร
3: ับ
2: ครับผมก็คุยกันต่อพี่แมน
3: รายชื่อมาแล้วนะ
2: เอาก่อนเลยมั้ยรายชื่อของเกมคู่ระหว่างทางสเปนกับออสเตรีย
3: ใช่คร
2: ับ เชิญเลยขอดูสำเนียงคุณหน่อย
3: ครับก็11ตัวจริงฝั่งสเปนนะครับมีอูไนซิมอนเป็นประตูนะครับก็จะเล่นในระบบ 4-2-3-1 นะสเปนแบ็คซ้ายก็จะเป็นทางมาร์คูกูเรย่านะครับแบ็คขวาเป็นทางเปโดปอโลคู่เซ็นเตอร์ก็อเมริกลับบ็อกกับเพาคูบาซี่นะฮะคู่กลางใช้เปดรี่กับโรดี้แล้วก็ในรุก3คนก็จะเป็นทางอเล็กซ์ปาเอน่าดานิโอโมแล้วก็ลามินยามาลส่วนหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับมิเกลโอยาซาบาลส่วนออสเตรียวันนี้เซอร์ไพรส์ครับไม่ส่งมาโกอานาโตวิชลงตัวจริงตำแหน่งกองหน้าซึ่งอานาโตวิชนี่ถือว่าเป็นกองหน้าความหวังของพวกเขา
2: ตัวเก่าใช่ไหม
3: มีชื่อสำรองอยู่ตัวเก่าเลยก็ตอนที่พีคสุดน่าจะอยู่กับเวสแฮม
2: ใช่ใช่ใช่
3: จอมง
2: แล้วก็ไปอยู่จีนอยู่ด้วยพักหนึ่งบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอานาโตวิช
3: จีนก็ยิงถล่มทลายเลย
2: ธรรมดา
3: น่าจะเคยเจอทีมสโมสรจากไทยแล้วแหละ
2: มันคุ้นเพราะมันเคยเจอสโมสรไทยแล
3: ้ว
2: แหละ
3: วันนี้เขาไปเลือกนี่ครับไปใช้ไมเคิลเกโกลิชนะครับก็อาจจะเป็นสายบุนเดสลีกาเพราะว่าโค้ชรับลังนิกไงก็ศูนย์หน้าคนนี้มาจากอัลส์บวกจริงๆก็ถือว่าสูงนะ 1.92 แต่ว่าไม่ใช่กองหน้าแบบสไตล์หน้าเป้าจ๋าๆเพราะว่าเขาเคยเล่นปีกด้วยนะสำหรับเนี่ยแหละที่พูดไปเกโกลิชนะครับส่วนคนอื่น
2: มิชาเกโกลิช
3: ครับใช่ครับก็ประตูก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์ชาราเจอร์เหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาใช้สเตฟานพอชคู่เซนเตอร์ก็เป็นควินดานโซอันนี้ของสเปอร์เล่นกับเดวิดอาราบ้า
2: อาราบ้านี่ได้สังกัดเนี่ย
3: อาราบ้าเล่นเซนเตอร์อยู่นะช่วงหลังๆตอนนี้เขาได้สังกัดแล้วนะหมดสัญญากับมาดริดแล้วแล้วก็คอนรัดไลเมอร์ของไบเยิร์นก็แบ็คซ้ายนะครับกลางคู่เป็นคู่เดิมเป็นคู่หูจากอาเบไลซิก
2: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของไลซิกอยู่แล้วนะครับก็คือทางนิโคลัสไซวอลกับทางซาวเวอร์ชาราเจอร
2: ์ครับ
3: แล้วก็
2: ไม่ใช่เหมือนประตูเลยฮะนามสกุลเหมือนประตูเลย
3: ไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะ
2: อ๋อเหรอ
3: แต่คนชาราเจอร์ออสเตรียชื่อนี้เยอะ
2: ครับ
3: นะอดีตแชมป์โลกปิงปองก็ชื่อเวอร์เนอร์ชาราเจอร
2: ์อ๋อชาราเจอร์
3: นักปิงปองกัน
2: ไม่ได้เป็นอะไรกัน
3: ชื่อนามสกุลนี้เขามีคนออสเตรียใช้เยอะ
2: ครับ
3: ก็เล่น 4-2-3-1 เหมือนกันนะครับ3แดนบนก็จะเป็นทางโรมาโน่ชมิดไม่ได้เป็นอะไรกับฟาบิโซ่โรมาโน่นะ
2: เออแต่อันนี้เขาเป็นชื่อไงมิสเตอร์โรมาโน่อันนั้นมันมิสเตอร์ฟาบิซิโอไง
3: แล้วก็หน้าต่ำเนี่ยใช้พอลแวนเนอร์พอลแวนเนอร์นี่เล่นเยาวชนทีมชาติเยอรมันทุกชุดเลยนะ
2: น่าจะเด็กเล่นอยู่20ปีเอง
3: เล่นชุดเยาวชนของเยอรมันทุกชุดแต่ว่าชุดใหญ่เรียกมาเล่นออสเตรียแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์อดีตเด็กเก่าแมนยูกับดอทมุน
2: อยู่6เดือนยังจะโอเคครับผม
3: ก็ถือว่าอยู่มา
2: เขาไม่อยู่ดอทมุน3ปีแล้วเนี่ยคือเขาออกจากแมนยูข่าวเงียบหายเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ตามบุนเดส
3: ไป 2-3 ปี
2: นะมาอยู่แมนยูอยู่6เดือนแล้วไปอยู่ดอทมุน3ฤดูกาลแล้วก็เหมือนกัน
3: เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คงเป็นการดรอปอานาโตวิชส่วนทางสเปนนี่จริงๆก็ถือว่าไม่พลิกโผเลยตามคาดหมดเลยนี่
2: อานาโตวิชนี่ดีไม่ดีจะเป็นตัวระดับ Hall of Fame ของฟุตบอลทีมชาติออสเตรียได้เหมือนกันนะเนี่ยตัวดีที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลได้เหมือนกันเนี่ยรับใช้ทีมชาติ136นัดยิงไป49เนี่ย
3: โอ้นะตำนานแล้วแหละ
2: เออนี่ครับอาจจะดีที่สุดตลอดกาลด้วยมั้งเนี่ย
3: คือนิกถ้าถามแบบถ้านึกถึงตำนานนักเตะออสเตรียขึ้นมากระทันหันเลยนึกถึงใคร
2: ตอนนี้ก็ต้องอานาโตวิชนะครับนะนึกให้ลึกจริงๆมันก็จะมี
3: ถ้ารุ่นที่พี่ดูมาจะมีโทนี่โพสเตอร์อันเนี้ยศูนย์หน้าแบบตัวดาวดังยุคนึง
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าแต่ตำนานเลยแค่ชื่อกีฬาผมนึกเอาตอนที่แบบ
3: โอ้ยช่วงที่ดังสุดกับ FC โคโลน
2: ก็จะมีเจเกนมาโชว์ประตูแต่ก็ไม่ได้เด่นอะไรมีปีโปกาเตสอ่ะเอ็มมานูเอลโปกาเตสอดีตกองหลังของเลเวอร์กับมิดเดิลสเบิร์ก
3: โปกาเตส
2: เนี่ยนึกออกแค่นี้แหละตอนเนี้ยที่แบบไม่ต้องเปิดอ่ะ ต่เดี๋ยวเปิดมันจะคุ้นขึ้นมาอีกเยอะแหละแต่ว่าถ้าท่านนึกออกไม่เปิดก็เท่านี้ครับตอนเนี้ยประมาณนี้ออ
3: สเตรียอาจจะไม่ใช่ทีมที่เข้ามาบอลโลกเป็นประจำมาเลยขนาดน
2: ั้นแต่ว่ายูโรเขาก็มาได้เรื่อยๆนะแต่ว่าแหมลุงลาฟนี่ก็ไม่แย่แหละอย่างน้อยพาทีมเข้าน็อกเอาท์ได้คือตอนนี้ฟุตบอลโลกสำหรับทีมพอมันเป็น48ทีมสำหรับทีมระดับกลางๆกับทีมเล็กเนี่ยโอ้พอมันเข้าน็อกเอาท์ได้ก็โอเคแล้วเนาะ
3: ครับ
2: นะฮะสเปนมีการปรับอะไรเยอะไหมฮะจากในรอบแรกก็ดูชุดใหญ่ของเขาก็น่าจะชุดนี้แหละเน
3: า
2: ะ
3: ก็ได้ตัวหลักมาครบพอสมควรแล้วมียามาก็ลงต่อเนื่องมาแล้วนะครับหลังจากที่นัดแรกไม่ได้ใช้เนาะตอนที่เป็นรอบแบ่งกลุ่
2: ม
3: นะครับ
2: เดี๋ยวยาลาเน
3: า
2: ะ
3: ก็ขนาดอย่างมาตินทางซูบิเมนดี้อ
2: ่
3: ะกับอาร์เซนอลคือเก่งๆเนี่ยเล่นกับสเปนยังไม่ได้ลงไง
2: โอ้คือตัวข้างบนของสเปนมันต้องเป็นสไตล์ที่โค้ชชอบจริงนะ
3: ครับจริงๆนะถ้าขัดใจนิดนึงอ่ะแต่ว่าอาจจะลงตัวสำหรับทางสเปนสำหรับโค้ชเดลาฟูเอนเต้ละก็คือประตูจริงๆผมชอบเดบิดลายาของอาร์เซนอลเจ้าของรางวัลถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกนะจังหวะเซฟเยอะมากๆเก็บคลีนชีทเยอะสุดในพรีเมียร์ลีก
2: เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีก
3: อ๋อใช่แล้วก็ยังคงเป็นมือสองรองจากอูไนซิมอน
2: คือซิมอนนี่ก็ยืนมือหนึ่งมาหลายปีแล้วนะฮะ
3: ก็เขาใช้ว่าเพราะว่าซิมอนเนี่ยเล่นกับชุดนี้มานานนะแต่รุ่นเยาวชนโตมาด้วยกันอะไรอย่างนั้นซึ่งอูไนซิมอนก็ไม่ได้ผ่านประสบการณ์เป็นแชมป์มานะ
2: เออก็บินเบาเขาอยู่
3: เขาอยู่ทีมที่ลุ้นแชมป์ยากอ่ะ
2: ก็เจอผู้สาวประตูที่มาตรฐานคงเส้นคงวางไงพลาดก็ไม่ได้พลาดชัดมากอะไรเงี้ยลูกไม่ยากจนเกินไปก็ได้หมดยกเว้นว่าลูกยากจริงก็คือผู้สาวประตูเปลี่ยนยากอ่ะถ้ามันไม่ได้พลาดกันจริงๆแล้วมันอยู่ที่โค้ชชอบจริงๆนะอย่างตอนเดวิดลาย่าย้ายมาช่วงแรกนี่ก็ไม่ได้ว่ามาแล้วได้ยืนเลยนะก็ต้องมาเป็นสำรองของแรมสเดลก่อน
3: ลาย่าเป็นประตูสเปนที่ไม่เคยขายแค่ในสเปนแปลกไหม
2: แต่ดัง
3: ก็โตมากับบอลอังกฤษ
2: ใช่ๆ
3: นะครับแต่ขึ้นมาเป็นประตูที่ใช้เท้าได้ใช้ได้
2: ก็ในอนาคตก็คงจะได้กลับบ้านแหละนะฮะแต่ไหนชื่อมาแล้วพี่

0: แมนก็เอาสักหน่อยดิฮะดูรูปการจะออกมายังไงคู่นี้น่าจะสนุกนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งที่สองเนี่ยผมว่าสนุกนะคู่นี
1: ้คือด้วยความเป็นทีมยุโรปด้วยกันอ่ะเขารู้สไตล์เป็นอย่างดีมันอาจจะเป็นอะไรที่สเปนอาจจะต้องระวังเยอะกว่าทีมจากต่างทวีปด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: นะเพราะเราก็เคยเห็นแบบสเปนฟุตบอลโลกครั้งก่อนนัดแรกอะไรเงี้ยเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็เคยมาแล้วแต่นี่มันเป็นรอบล็อกเอาท์ผมว่าความละเอียดจะมากขึ้นมันนัดเดียวจบอ่ะนะครับก็ออสเตรียอาวุธที่จะไปสร้างปัญหาให้กับสเปนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่
0: ออสเตรียรอบแรกนี่ก็4แต้มนะชนะนัดนึง
1: เสียประตูเยอะ
0: เสมอ1แล้วก็แพ้1โอ้เสียไป6ลูก
1: ครับ
0: โดนหลักๆแล้วก็คือโดนอาเจนกับโดนแอลจีเรียจะยิงไป3ที
1: ก็โดนอาเจนไป 3-0 เมสซี่เดินมายิง
0: ครับโอ้เดินยิง
1: แฮตทริกไปเลย
0: เล่นสนุกเลยเมสซี่นะเล่นเพลินเลยนะ
1: โอ้เล่นเป็นเหมือนแบบสวนหลังบ้านโผล่มายิง
0: ครับ
1: คนอื่นวิ่งไล่แต่เมสซี่เขาไม่ได้แบบยืนดูไม่เล่นเกมรับนะก็เพื่อวิเคราะห์กันว่าการยืนการเดินของเมสซี่มันเป็นการขวางลายในการจ่าย
0: อุ้ยช่วงหลังตั้งแต่เขาสัก 3-3-3-4 เขาไม่ได้วิ่งเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาเคลื่อนตัวน้อยแต่ทุกคนนะพร้อมจะเคลื่อนเพื่อเขานะ
1: ครับแล้วเมสซี่นี่คือความแปลกอย่างนึงนะคือฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆนั้นๆน่ะเขาไม่ประสบความสำเร็จเขามาประสบความสำเร็จคือฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดเนี่ยนะฮะในวัยเท่าไหร่4ปีที่แล้วคือเขา35
0: ตอนนี้39
1: ตอนนี้39
0: เดี๋ยว43เจอกันอีก
1: บอกว่าครั้งสุดท้าย
0: เอาจบแล้ว
1: ครั้งที่แล้วก็พูดอย่างนี้แต่ครั้งนี้ผมว่าถ้าเขาจบด้วยการเป็นแชมป์อีกนะมันก็แฮปปี้เอนดิ้งสุดๆแล้ว
0: มันต้องเลิกเลยครั้งที่แล้วพี่แมนคนบ้าอะไรได้แชมป์ที่รอมานานแล้วยังไม่เลิกผมว่าแกคือแกเล่นด้วยความรักจริงๆนะฟุตบอลน่ะคือแกลงครั้งที่แล้วประกาศเลิกหลังจากที่จบเกมนัดชิงชนะเลิศที่ชนะฝรั่งเศสอ่ะประกาศลงที่กาตาร์นั้นใส่เสื้อจักรพรรดิใส่เสื้อของเอ้าโคตรเท่เลยอ่ะ
1: ตอนนั้นยังลงอยู่ในเพจยังลงอยู่เลยว่านี่คือการแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งของเมสซี่ที่สุดแล้ว
0: ไม่เลิก
1: อ้าวเล่นต่อ แต่คนหนึ่งที่ไม่เคยพูดว่าจะเลิกก็คือคริสเตียโนโรนัลโด50ก็อาจจะเล่น
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคริสเตียโนโรนัลโดตอนนี
1: ้41
0: รอบหน้า45แล้วทำเป็นเล่นไปนะแล้วถ้าเขายังเล่นต่อมันก็ไม่มีเหตุผลที่โค้ชคนไหนก็ตามจะไม่เรียกเลยนะถูกไหม
1: แต่ถ้าตอนนี
0: ้ก็
1: ถือว่ายัง
0: กล้าเหรอ
1: ก็ยังเก่งมากๆอ่ะนะ
0: เออกล้าเหรอเออนะครับเอาพี่แมนมีข้อความฮันส์ครังเคิลตำนานออสเตรีย
1: โอ้น่าจะเกิดไม่ทันนะ
0: เออ
1: ใครอ่ะ
0: น่าจะนะไม่รู้ข้อความเข้ามาร
1: ุ่นประมาณเจนรุ่นไหนนะฮะ
0: อืมนะฮะ
1: ชื่ออะไรนะ
0: ฮันส์ครังเคิลมาเป็นภาษาไทยด้วยครังด้วย
1: อ๋อเจอแล้วคือเซิร์ชในวิกิพีเดีย
0: ขึ้นเลยเหรอขึ้นเลย
1: 1973-1985
0: โอ้โห
1: 1985พี่อายุเพิ่ง4ขวบ
0: 73นี่หลังได้20ปีผม
1: เกิด
0: แล้
1: วเป็น
0: ตอนที่เขาเล่นทีมชาติครั้งแรกอ่ะเขาเล่นตรงไหนฮะ
1: ตอนนี้73แล้วนะ
0: เขาเล่นตรงไหนฮะ
1: ดูนี่ข้อมูลเนี่ยเขาบอกเป็นกองหน้าครับผม
0: ยิงเยอะไหมล่ะเขาดูแค่ไหนว่ายิงเยอะหรือ
1: เปล่าก็เล่นทีมชาติ69นัดยิง34ลูก
0: ก็2นัดลูกนึง
1: แต่เล่นในลีกในออสเตรียหมดเลยนะอ๋อมีบาร์เซโลนาด้วยอ๋อตำนานบาร์เซโลนาคนนึงนะเล่น16นัดยิง34ลูกเป็นช่วงยุค80น่ะ
0: 16นัด34ลูก
1: 46นัด34ลูก
0: โอ้ก็แสดงว่าก็ใช้ได้จัดจ้าแหละถ้าตัวเลขแบบเนี้ยนะเออ
1: ก็แบบว่าคุณพี่เขาต้องแบบเป็นยุค80ที่เขาดูบอลที่ CSS มา
0: ใช่แต่ว่าคุณพี่เขาอายุไม่น้อยหรอก
1: แต่เขาน่าจะทานโทนี่โปสเตอร์แบบ
0: 1125โทนี่โปสเตอร
1: ์โทนี่โปสเตอร์ดังมากนะ
0: ไม่ทัน
1: กับโคโลนี่คือเทพเลยส่วนหน้าที่ดีสุดคนนึงตลอดกาลของออสเตรีย
0: ครับนะฮะแล้วก็ส่วนที่ขอผลบอลเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวพี่แมนเขาฟันธงสเปนกับออสเตรียก่อนพี่แมน
1: ครา
0: วนี้ดีกว่า90นาทีจบไหมแล้วสเปนยังไม่เสียประตูเลยนะคือผมว่าสเปนอะหนึ่งคือแพ้ยากเพราะอะไรรู้ป่ะบอลอยู
1: ่ตลอดอยู่ข้างเดียว
0: ใช่มันเขาคือเขาไม่ให้คู่แข่งครองบอลไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้คู่แข่งครองบอลเนี่ยโอกาสแพ้มันก็น้อย
1: คือทีมที่จะชนะสเปนได้นะต้องย้อนกลับอย่าง4ปีก่อนที่เจอโมร็อกโกอ่ะคือเรียกว่าเคาน์เตอร์เพรสซิ่งเก่งใช่ไหมคือสามารถจะเปลี่ยนจากรับเป็นรูปแบบทรานซิชันได้แล้วก็โอกาสขึ้นมาจบสกอร์ได้แล้วมีทีเด็ดซึ่ง
0: ต้องคมอ
1: ่
0: ะ
1: ออสเตรียเนี่ยนะรุกเป็นพวกส่วนใหญ่เป็นพวกตัวเก่าพวกที่ทำประตูก็คือพวกอย่างเกโกลิชอนาโตวิชซาบิเซอร์เป็น30อัพหมดแล้วนะฮะก็อาจจะไม่ได้มีความเร็วที่จะไปแบบสวนกลับก
0: ็
1: คงต้องไปหวังพวกการโยนลูกบอมหรือลูกเซตพีต่างๆ
0: ลูกผีจับยัดอะไรก็ว่าตามได้ไหม
1: คือถ้าไปบุกแรกกับสเปนมีสิทธิ์โดนมากอ่ะโดนหลายลูก
0: เพราะเขาต่อบอลปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กถึงหน้าประตูแล้วนะ
1: มาดูกลางดูปีกดูสเปนแต่ละคนเป็นพวกอินดิวิดวลจริงๆทั้งนั้น
0: บาเอน่าเนี่ยไม่ได้ตามจริงๆนะ
1: บาเอน่าคนยิงอุรุกวัยนะที่สุดนัดล่าสุดยังไง
0: แอตมาติดเหรอ
1: ก็
0: ถือว่า
1: กำลังมาแรงเลยแหละนะครับก็จริงๆตำแหน่งนี้มันของนิโก้วิลเลียม
0: เนี่ยนี่ก็สเปนก็ยังเล่นโดยที่ไม่มีสไตรเกอร์เหมือนเดิมอ่ะเนี่ย
1: โอยาซาบาวนี่ถือว่าดีสุดของชุดนี้แล
0: ้
1: วไม่เกี่ยวกับซาบาว
0: ถ้าจะหาเบอร์9อ่ะนะ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็ถือว่าเบียดเฟรนตอเรสได้นะ
0: ก็

0: เป็นกองหน้าใช้ว่าเป็นตัวเป้าแล้วแหละที่มีอยู
1: ่คือคุณต้องนึกถึงบรรดานักกีฬากองหน้าที่เป็นพวกโป้งสไตรเกอร์ให้ออกอ่ะบีย่าเฟ
0: อ
1: ร์โนตอเลสเฟอร์โนโมเรียนเตสลาอูนเนี่ยนี่คือกองหน้าไงแต
0: ่
1: เนี้ยมันคือกึ่งอ่ะ AMC ไปเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าปีกมาเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยคือสเปนเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
0: ก็เหมือนขาดกองหน้าสไตรเกอร์มานาน
1: ก็อู๋ตั้งแต่หมดบีย่ากับตอเลสนี่ก็แทบจะหมดเลยมั้งคือมันมีให้ใช้แหละแต่ว่าไม่ใช้ไงมันอาจจะดูโค้ดมองแล้วไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็อาจจะมีแต่ไม่ใช่แบบตัวระดับที่เป็นท็อปคลาสเหมือนสมัยก่อน
1: ใช่ๆๆๆแต่ผมว่าคู่นี้
0: ก็พลิกยากอยู่พลิกยาก
1: ว่าออสเตรียก็คงมีวิธีการที่จะมาทำให้สเปนลำบากใจในระดับหนึ่งนะก็คงจะไม่โดนง่ายคืออย่าไปโดนง่ายแล้วกันเพราะว่าโดนแล้วเอาคืนยากแล้วดูเกมรับเขา3รอบ3นัดเขายังไม่เสียประตูนะว่าเขามีดีในระดับหนึ่งนะสำหรับทางกระทิงดุเนี่ย
0: ก็ถ้าอีกมุมหนึ่งนะก็คือกองหลังอย่างอาราบ้าเขาคุ้นเคยกับบอลสเปน
1: เล็กอะแล้วทำไมเขาต้องมาเล่นข้างในด้วยอาราบ้าเนี่ย
0: อาราบ้าเล่นสเตอร์มานานแล้วนะช่วงหลังๆเนี่ย
1: ต้องเหมาะกับการยืนหลัง3มากกว่าไห
0: ม
1: ผมไม่ค่อยได้ตามเหมือนกันแล้วยืนหลัง4แบบนี้เนี่ยมันเหมือนมันต้องยืนปากกาหลังตัวกลางสองคนอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนเขาโด่งดังในการเล่นเกมบุกไม่ใช่เหรอ
0: ดันโซแหละที่เล่นลูกกาอากาศได้ดีอะสเปอร์นะก็แต่ก่อนเขาตัวฟรีคิกเลย
1: อ
0: าราบ้าแบบจอมเลื้อยจอมลากจอมบุกแล้วก็อายุมากขึ้นก็ขยับมาเล่นเซนเตอร์แหละนะครับเป็นสต็อปฝั่งซ้าย
1: คือสเปนก็ระวังเกมส่วนกลับแหละระวังจังหวะผิดพลาดส่วนบุคคลอะจังหวะที่มันก็ผมก็ดูออสเตรียเขาก็ลุงลาเพราะว่าคงมีทีเด็ดนะ
0: โอ้ลุงลาบนี่แฟนแมนยูน่าจะจำได้ดี
1: คือหรือไม่เคยจำแล้วลืมไปหมดแล้ว
0: เป็นโค้ชที
1: ่มี
0: เขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องของแท็กติกที่อาจจะกับบอลเยอรมันอ่ะดีนะก
1: ับ
0: สโมสรเขาทำอาเบเลซิกใช่ไหมตอนนั้นก็ดีมากๆนะครับแต่พอมาอยู่อังกฤษคือโหคือเสียคนไปเลยอ่ะครับ
1: มันก็ว่าพูดยากแมนงานขัดตาทับงานมาไม่ได้ปีซีซั่น
0: คือผมไม่ได้มาเป็นโค้ชตอนแรกเขามาเป็นอะไรสปอร์ตดีเรคเตอร์นะ
1: แล้วก็ลงมาช่วยอ่ะ
0: ก็
1: ยังไงฮะก็ผมคิดว่าอาจจะ
0: คือคนนี้คือคนที่คิดคนเกเกนเพสซิ่งนะรับลังนิกอ่ะ
1: ครับแต่ว่ากลายเป็นว่าคนอื่นเอาไปใช้ดังกว่าตัวเองไปหมดแล้ว
0: เพราะว่าลูกศิษย์เขาทั้งหลายอ่ะเจเกนคอฟนาเกลสมันโทมัสทูเคิลโอลิเวอร์กลาสเนอร์เนี่ยคือลูกศิษย์ของรับลังนิกอ๋อ
1: เหรอ
0: ใช่ก็
1: เป็นไปได้นะ
0: ได้อิทธิพลมาจากรับลังนิกนี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะเป็นอาจารย์ของคนเหล่านี้หมดเลย
1: อ๋อครับผมลุงลาบปัจจุบันก็ทำทีมชาติอย่างเดียวก็เลยออก
0: พูดถึงเจเกนคอฟเขาจะกลับมาคุมทีมชาติเยอรมัน
1: โอ้ยูเดนนาเกิลสมันออกใช่ไหม
0: ออกแล้วก็เนี่ยมีกระแสอยู่ว่าเจเกนคล็อปเขาจะรีเทิร์นหลังจากหายไป2ปี
1: มันก็ต้องเขาแล้ว
0: แต่ตอนนี้บทบาทของเจเกนคล็อปเขาไปไกลกว่าการเป็นโค้ชไปแล้วเขาเป็นแบบผู้บริหารโครงการให้กับสโมสรในเครือของเรดบูลไงที่ล่าสุดอาบีโอมิยะอาดิจาที่สุพนัทเหมือนตาไปเล่น
1: ครับ
0: ก็เป็นหนึ่งในเครือหนึ่งในทีมในเครืออ
1: ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ก็ต้องดูแต่ว่ามันผมว่ามันก็ได้แล้วทำทีมชาติงานไม่เยอะขนาดนั้นไงอ
0: าจจะท้าทายเพราะเป็นงานที่เขายังไม่เคยนะ
1: คือโค้ชทุกคนอะที่ประสบความสำเร็จในระดับสโมสรสุดท้ายนะมันต้องจับงานทีมชาติบ้างมันจะได้ครบไง
0: มันอาจจะสุดนะชีวิตนึง
1: ใช่อันเชลตติอย่างเงี้ยยังมาจับทีมชาติเลยมันอยู่ดีข้ามสายพันธุ์ไปคุมบราซิลอย่างเงี้ยพี่แมนเอาคู่นี้เอาให้มันจบพี่แมนผมว่าประตูไม่เยอะแล้วกันคู่นี้มันน่าจะเป็นเกมที่ทางออสเตรียเขาตึงใส่อ่ะถ้าสเปนยิงไม่ได้ก็ยิ่งเครียดไปออสเตรียไม่เครียดหรอกออสเตรียเขาพร้อมต่อเวลา
0: ก็มองว่าเป็นมุมที่ถ้าใน90นาทีว่าน่าจะมี2หน้านะคาดการณ์ก็คือถ้าไม่เสมอกันสเปนน่าจะชนะเพราะว่า อยู่ที่สเปนยิงได้ไหม
1: คือนั่นแหละแต่อย่าไปโดนลูกแรกไวแบบอังกฤษเมื่อคืนนะเกมจะเป็นทรงนั้นเลยอ่ะทรงต้องบุกถล่มอย่างนั้นแล้วก็ต่อบอลก็จะตันไปหมดนะพื้นที่มันก็จะเต็มไปหมดข้างหน้า
0: ครับ
1: ก
0: ็ดูอาวุธของออสเตรียยังไม่ค่อยหลากหลายนะในการเขาทำอ่ะที่ผ่านมาคืออันโตวิชก็คือแบบเก็บบอลได้ค้ำได้ยิงได้เข้าฮอสได้อยู่ที่ว่าส่วนใหญ่บอลมันจะขึ้นมาจากคอร์ลัตไลเมอร
1: ์ครับ
0: เพราะที่เหลือก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทกับเกมรุกมีมาเซลซาบิเซอร์อีกคนที่เด่น
1: ๆก็ยังเป็นตัวโฮลดิ้งมากกว่าไหมซาบิเซอร์เนี่ยหรือว่าบุกละเป็นตัวบุก
0: ก็บุกนะเป็นกลางที่ยิงประตูได้เยอะแต่สโมสรก็ถ้าจะมีชื่อคนทำประตูก็อาจจะเป็นซาบิเซอร์เลยแหละ
1: มองซาบิเซอร์มากกว่าเกโกลิชใช่ไหม
0: เกโกลิชผมว่าเขาเอาไว้ค้ำอ่ะด้วยความสูง
1: แต่เดี๋ยวอานาโตวิชก็มาข้างหลัง
0: ต้องใช้ยังไงต้องลง
1: อาจจะเรื่องของพละกำลังก็แหละเพราะเล่นกับสเปนคุณต้องไล่นะ
0: คือถ้าไม่อาจจะมีแบบ
1: คุณไม่ไล่บอลนะเล่นกับสเปนอ่ะ
0: ความฟิตเต็มร้อยไหม คือเออใช่ที่นี่พูดถูกก็คือช่วงของการไล่บอลเนี่ยไล่เพลสเนี่ยมันน่าจะใช้พลังเยอะ
1: ใช่ก็เอามาเล่นสักครึ่งหลังผมว่า

0: ต้นขึ้นหลังอาจจะลงเลยก็ได้อะไรเงี้ย
1: ครับหรือไม่ถ้าเกิดสกอร์ถูกนำไปก่อนอาจจะต้องเปลี่ยนเร็วไม่งั้นอาจจะช้าเกินไปถ้าโดนลูกแรกไปปั๊บลูกแรกผมอาจเกมอาจจะไม่ถึงเปลี่ยนแบบต้องไปบุกสู้แต่ถ้าโดนสองขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนก็ช้าแล้วนะ
0: ครับ
1: จะไล่ก็ไล่ยากแล้ว
0: โอเคก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าสเปนไม่พลาดหรอกไม่น่าจะตามเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์หรอกกลับไปหรอกแล้วตอนนี้จะไปตามก็ไม่เจอที่สนามบินแล้วด้วยนะเพราะน่าจะกลับถึงบ้านกันหมดแล้วแหละเน
1: อะมันจะกล่อยเอานะ
0: ก็ให้ไปต่อแล้วกันสเปนแต่ว่าลุ้นลูก2กันก็เหนื่อยหน่อยนะคุณผู้ชมนะสำหรับคนที่แบบว่าจะแบบว่ามุ่งมั่นจะแบบบอกตรงเพราะว่าลาตินิกก็คงเล่นเกมรับเป็นอะเนาะนะฮะอีก2คู่
1: โปรตุเกส
0: 5ทีไปดูโปรตุเกสกับโครเอเชียกันได้พี่แมน 6:00 น.ครับ
1: ก็เป็นศึกของทีมที่แบบอาวุโสอ่ะผู้เล่นอาวุโสเยอะนะโปรตุเกสจริงๆโปรตุเกสผมว่าเป็นทีมที่มีกองกลางดีสุดทีมนึงของบอลโลกครั้งนี้เลยนะ
0: ข
1: ุมกำลังกองกลางเขาดีมากเลยนะ
0: ขอดูหน่อยขอดูหน่อย
1: โอ้โหคือวิตินยาลูเนเวสโรนโดนี่กองหน้าเนอะ
0: โรนโดกองหน้าวิตินยาเนเวสบูโน่ฟานันเดส
1: บูโน่ฟานันส
0: ์บูโน่ฟานันส
1: ์ครับ
0: หมดยัง
1: เดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกเฉยเล
0: ย
1: ของ
0: เ
1: นี่ยของเปเช่
0: อ
1: ่ะเอ้ยลืมนึกติดที่ปากอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้ยเดี๋ยวนี้เรามาแล้วใจเย็นอินเทอร์เน็ตมาแล้ว
1: เออ
0: นี่ก็บาร์โดซินวาชูอัลเนเวสชูอัลเนเวสไงปารีสไงลูเบน
1: แล้วก็วิตินยาชูอัลเนเวสใช่
0: บาร์โดซินวามาติอัสนูนเยสของซิตี้
1: ชูอัลเนเวสอีกคนไอ้มาติอัสนูนเยสของแมนซิตี้ด้วยครับแล้วก็ศูนย์หน้าก็โรนัลโดต้องลงก่อนแหละจริงๆอีกคนที่เด่นนะดาวรุ่งขึ้นมาคือลูกชายของเซโจคอนเซซาอ่ะที่อยู่ยูเว่
0: ฟรานซิสโกคอนเซซา23ปี
1: ก็ยังไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร
0: ่นี่แหล่งรวมปีกระดับเทพทั้งนั้นเลยนะพี่แมนเฟลิกเลอาลเนโตกูเอเดส
1: ไออย่างตินเกานี่ก็เทพบอลเด็กสมัยก่อนนะ
0: ครับ
1: เล่นในสเปนไม่เต็มไม่ลุ้งเต็มที่ยังไงก็กลับไปเล่นในลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอน
0: ครับ
1: ตอนที่มาอยู่บาร์เซโลนาตอนนั้นคือฮาเลยนะแต่ว่าเล่นไม่ออกเท่าไหร่
0: ตินเกาเหรอ
1: ตินเกาตินเกานี่เล่นเยาวชนอยู่21ของลีกโปรตุเกสเจอกับชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรของเรา
0: อ๋อเหรอน้องเจ
1: ตแล้วเล่นเอสโตริลเจตเล่าให้ฟังก็ต้องดวลกันมาตั้งแต่รุ่นเยาวชน18ปี21ปีเจอกันมาตลอดแต่ตินเกาก็คือขึ้นไประดับไปสู่ระดับแบบทีมท็อปๆเลยไปแล้ว
0: ตอนนี้อยู่กับลิสบอนใช่มั้ยฮะ
1: ก็รุ่นเจนเดียวกันกับเจ้าเจตนั่นแหละ
0: คือกลายเป็นดูชื่อโปรตุเกสแล้วเนี่ยมันดีแค่กลางกับหน้านะหลังก็ธรรมดานะพี่แมนนะก็ไม่ได้ดูว้า
1: ก็ดีไม่ได้เป๊ะๆมาเล่นอ่ะ
0: ครับคราวที่แล้วยังเจอเลยยูโรป่ะ
1: คุณลืมคนนี้ได้ไง
0: ใครฮะ
1: ดิเอโก้ดาโลท็อปคลาสจะตายเก่งนะ
0: เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งในช่วงที่ชูอัลคอนเซโลมันเริ่มโรยเนี่ยผมว่ามีดีอาร์ตคนเดียวเลยที่ดูดีเนี
1: ่
0: ยแล้วก็ทั้งดีอาร์ตช่วงหลังก็ไม่ได้ดีมากด้วยนะฮะก็เป็นไงอ่ะโปรตุเกสรอบแรกดูแล้วโอเคไหมล่ะชนะใครมาบ้างชนะอุซเบย์ 5-0 เสมอเริ่มจากการเสมอเฮ้ยคองโกมันก็สู้ก
1: ับ
0: ทีมท็อปยุโรปได้2ทีมเลยนะ
1: ครับไอ้นั้นเสมอโคลอมเบียนี่คือกอดคอเข้ารอบอ่ะนะ
0: แล้วก็สำรองแล้วมั้งดูทรงเนี่ยไม่แต่ไม่ได้ดวงนะแต่ดูแล้วน่าจะแนวนั้นแหละนัดสุดท้ายถูกมั้ยฮะแต่ชนะอุซเบย์ 5-0 ก็โปรตุเกสจริงก็ไม่ได้ดูดีมากนะคือเค้าคือชนะทีมที่มันควรจะต้องชนะอยู่แล้วแค่นั้นเองนะรอบแรกอ่ะถูกไหมพี่แมน
1: ครับผม
0: อย่างคองโกคุณก็ต้องเหนือว่าเขาเยอะแต่คุณก็ปิดเขาไม่ได้อย่างโคลอมเบียอย่างเงี้ยคือก็ควรจะต้องชนะให้ได้แต่ก็ชนะไม่ได้แต่ว่าก็โอเคเข้ารอบมาได
1: ้
0: ไม่มีปัญหา
1: โปรตุเกสก็โค้ชเป็นโรเบโต้มาร์ติเนสก็เคยทำเบลเยียมตอนบอลโลกครั้งก่อนอ่ะบอลโลกตอนที่ชนะญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะที
0: ่
1: โยนใส่ให้เฟรนี่มงอ่ะ
0: 18ญี่ปุ่นนำ 2-0
1: ใช่
0: นะฮะ
1: แล้วก็แต่ฝั่งของโครเอเชียเนี่ยคือโค้ชที่เก่งมากๆในการทำทีมชาตินะ
0: ซัตโกดาลิช
1: คือคนที่ทำให้โครเอเชียได้รองแชมป์โลกกับอันดับ3ติดต่อกัน2ฟุตบอลโลก
0: โอ้ปีนี้คุมทีมครบ10ปีแล้วเนี่ยซัตโกดาลิช
1: ใช่ก็เขาได้เป็นแบบพลเมืองกิตติประสาทของโครเอเชียด้วยนะฮะคือเป็นโค้ชที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย
0: ครับ
1: ก็จริงโครเอเชียก็เป็นทีมอายุเยอะ
0: จริงๆเมื่อก่อนคิดว่าสลาเวนบิดิชนี่อาจจะดีมากๆแล้วแต่ดาริชมายังดูอยู่ได้ยาวนานกว่าเนาะ
1: ครับกับทีมชาติสลาเวนบิดิชคุมไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะ
0: ครับได้เป็นรูปธรรมไง
1: ใช่
0: เออนะ
1: ดู
0: คู่นี้น่าดูกว่า
1: น่าดูตรงไหน
0: นะกว่าคู่แรกนะเนี่ย
1: โรนัลโดดวลกับลูก้าโมดิช
0: อายุเท่ากันไหมฮะโมดิช40โรนัลโด10ก็พอๆกันอ่ะเพื่อนกันเล่นทีมมาดริดมาด้วยกัน
1: ก็รอบไอ้คัดเลือกโซนยุโรปเพิ่งจะฉลองวันเกิดโมดิชไปเองนะก็40
0: นี่เ

0: ่โครเอเชียนี่จบฟุตบอลโลกครั้งนี้เลิกกี่คนครับเนี่ยเปริซิชหนึ่งแหละไอ้คาร์มาลิตอีกคนแหละโมดิชอีกคนแหละ
1: ปาสลิตไหม
0: โอ้โหนี่เป็นนักกีฬาที่ดังมากเลยนะพี่แมนแต่ว่าคนไทยรู้จักกันแต่ชื่อไม่เคยเห็นฟอร์ม
1: มีสองคนนะปาสลิตอ
0: ่ะถึงเหรอมีใครกัน
1: มีปาสลิตอยู่สองชื่อไง
0: อันนี้เขามีสองชื่อเลยเหรอ
1: ใช่
0: ก็เราก็รู้จักมาริโอเนี่ยอยู่คนเดียวนะอีกคนใครวะมาโก้ปาสลิต
1: ปาสลิตมาริโอปาสลิตกับมาโก้ปาสลิต
0: อันนี้ไม่รู้จักรู้จัก
1: แต่เราไปอ่านปาสลิตไงมันจึงปาสลิชใช่ไหม
0: ปาสลิชคนไทยก็มาแซวกันไงนะฮะ
1: ก็ผมมองก็โครเอเชียกองหลังดูจะไม่ดีเหมือนยุคก่อนๆแล้วนะ
0: อย่างยอสโกกวาร์ดิโอลก็ยังฟอร์มไม่ดีเลยในช่วงน
1: ั้นสมบูรณ์ก็กับแมนซิตี้ก็เจ็บไปนานนะครับ
0: อย่างไออันนี้มันอ่านว่า
1: เขาจะใช้ชูดาโล
0: ดูเย่เซราชาหรอ
1: เบอร์ห้า
0: เนี่ย
1: ดูเย่ชาเลต้าชาน
0: ะฮะก็เห็นยืนมาช่วงหลัง
1: ลงรอบคัดเลือกแต่ตัวหลักเขาจะใช้โจซิฟซูตาโร่เล่นกับไอชาริต้าซาเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะการ์ดิโอว่าเจ็บไปนาน
0: ตรงกลางก็โควาซิชโมดริช
1: ครับริมเส้นก็โจซิฟสตานิซิชใช่ไหม
0: ก็ตัวโครเอเชียผมว่าดูก็ไอรอบสักครั้งก่อนอันนี้น่าจะดูสดกว่าเนาะรอบนี้มันดูแบบอายุ
1: ก็ดูกองหน้าดิ37 35 34
0: รอบนี้มันดูแบบว่ามันกลายเป็นจะโอ้โหอายุมันเยอะกันไปหลายคนแล้วอะแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละเนี่ยโควาซิชก็อาจจะครั้งสุดท้ายเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: โควาซิชก็32แล้ว
0: นะฮะสนุกคู่นี้สนุกผมว่าม
1: ันน่าจะทันกันนะ
0: บอลทันกันเจอกันบอลแทบไม่ขี่กันมาก
1: เป็นบอลแบบเทคนิคทั้งคู่ด้วย
0: แล้วโครเอเชียเป็นทีมที่เล่นรอบน็อกเอาท์ทัวร์นาเมนต์เก่งอะ
1: ใช่
0: มีวิธีการ
1: เป็นทีมที่เขาเล่นแล้วเขาแพ้ยาก
0: ใช่เจาะยากด้วยแล้วก็แบบมีความเฉียบคมในการเล่นนะฮะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถึงรอบชิงอะไรอย่างงี้หรอกนะแต่ว่าเอ้ยเขาก็ถึงรอบชิงมาทีนี่ฟุตบอลโลก
1: ครองแชมป์มาที
0: นี่นะแล้วก
1: ็มีความคล้ายกันนี่คือ2ทีมเนี้ยเวลาเจอทีมไหนมักจะเป็นฝั่งครองบอลได้มากกว่า
0: อ
1: ันนี้มาเจอกันก็น่าสนใจว่าแล้วใครจะครองบอลมากกว่าแล้วรูปเกมมันจะเป็นยังไงมันจะเปิดแรกกันเลยมั้ยเพราะดูแล้วก็เป็นสไตล์แบบทั้งคู่เลยไม่ใช่เป็นพวกดูทรงรักษาแบบเชฟอะไรเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่อาจจะต้องดูตรงที่เรื่องของแบบเรียกว่าเป็นยูนิตี้ของทีมด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ความสามัคคีหรือว่าการที่จะรวมพลังให้เป็น11คนสู้กันว่าโปรตุเกสอาจจะมีเสียงวิจารณ์บ้างนะฮะจากทั่วโลกนะไม่ใช่จากเรานะจากทั่วโลกอาจจะมองว่าบางทีศูนย์กลางไปอยู่ที่โรนัลโดแล้วอาจจะต่างจากความเป็นอย่างที่อาร์เจนติน่าเป็นกับเมสซี่
0: มันต่างกันจริงๆ
1: เพราะว่านักเตะของอาร์เจนติน่าเหมือนเล่นถวายหัวให้เมสซี
0: ่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้เมสซี่ได้แชมป์
1: เป็นบอดี้การ์ดเป็นแบบพร้อมที่จะแบบให้เมสซี่เป็นคนยิงอ่ะ
0: พี่ไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวผมวิ่งให้พี่รอไปอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่กับโรนัลโดในมุมมองส่วนตัวนะเหมือนกับ
0: เกรงใจป่ะ
1: เหมือนเกรงใจเหมือนเกรงบารมีไปอีกแบบนึงเขาก็ยอมรับในความสามารถยอมรับในความเก่งอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพอมันรวมกันแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ใช่All for one อย่างที่อาเจน่าเป็นมันก็จะกลายเป็น one for all
0: ทุกคนต้องเพื่อคุณ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ไม่เห็นภาพตาม
0: ไม่ใช่คุณเพื่อทุกคนส่วนโครเอเชียรอบแรกนี่ก็แพ้อังกฤษนัดเดียวแล้วก็ที่เหลือก็เก็บทางปานามากับกาน่าได้แต่เหนื่อยทั้งสองนัด
1: นะเจออังกฤษต้องยอมแฮร์รี่เคนโอ้โหนั้นโหดจริง
0: ๆแฮร์รี่เคนนี่ถ้าอังกฤษรอบนี้แฮร์รี่เคนไปจงไปเจ็บไม่มีชื่อมาที่จะมาถึงตรงนี้ไหมเน
1: ี่ยท่านเนี่ยอยากจะชวนนี่คุยด้วยว่าดาวซันโวเนี่ยอ่ะตอนเนี้ยคือแน่นอนว่าเลโอนีเมสซี่กับเอ็มบัปเป้เขาขึ้นนำอยู่ใช่ไหมแต่ก็จะมีแฮร์รี่เคนกับฮาแลนด์ที่ตามมา
0: ครับ
1: อาจจะรวมถึงมูซ่าอะไรนะอุสมานดิเบเล่ที่ยิงไป4นะก็ยังพอมีลุ้นถ้าฝรั่งเศสเข้าไปลึกๆก
0: ันมีซูสอ่ะมีซูส
1: มีซูส
0: อิสมาซาไปแล้วใช่ไหมเมื่อคืนกลับบ้าน
1: กลับไปแล้ว
0: นำ2-0เหมือนกัน
1: ใช่
0: เบลเยียมนี่มันได้อย่างนี้2ทีนะญี่ปุ่น
1: แสง
0: 3-2แล้วนาทีบาปอีกแล้วอ่ะไอ้พวก3นี่น่าจะยากก็แหละผมว่านะพี่แมนเนาะน่าจะได้แค่6 5 4แน่ตอนเนี้ย
1: ก็น่าจะเอ็มบัปเป้เมสซี่แฮร์รี่เคนฮาแลนด์อ่ะถ้าฮาแลนด์ถ้านอร์เวย์ยังเข้าอยู่นะแต่ว่ารอบหน้าก็นอร์เวย์ก็หนักแล้วนะ
0: ฮาแลนด์นี่เขาของจริงจริงนะเขาเล่นอยู่กับทีมที่เป็นทีมเมทแบบไหนมันก็อย่างนี้จริงๆนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเองจะ
1: นอร์เวย์เจอบราซิลไง
0: กลายเป็นว่าอยู่ซิตี้แล้วแบบว่าเพื่อนร่วมทีมดีๆตัวใจบอลดีๆอันนี้อาจจะมองกันยากกันนะเพราะว่านี่ฟุตบอลโลกเวทีที่ใหญ่สุดโลกก็แสดงให้เห็นนะว่าผ่านมา4นัดเขาก็ซัด5ลูกอ่ะเราไม่ได้ลงนัดด้วยมั้งใช่ไหม
1: ได้พักไปนัดที่เจอฝรั่งเศส
0: เดี๋ยวก็เท่ากับ3นัด5ลูกอ
1: ่
0: ะเขาก็โชว์เขาอีกแล้วนะนะฮะ
1: คือนอร์เวย์รุ่นนี้เขาโตมาด้วยกันมันเป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นของนอร์เวย์
0: ก็เหมือนเบลเยียมในยุคที่ผ่านมา
1: ใช่
0: แต่เบลเยียมมันไม่ได้อะไรเลย
1: รุ่นเนี้ยเขาเล่นยู21อ่ะหลายๆคนอ่ะเล่นรุ่นเดียวกับนิโคลัสเมเคลสัน
0: อ๋อ
1: ตอนที่เล่นเยาวชนทีมชาติโนเวย
0: ์ครับครับ
1: มาร์ตินโอเดกาดอะไรพวกเนี้ยนะไอ้ไลเออร์ซันของดอร์ทมุนด์เน
0: ี่
1: ยโตมาด้วยกันกับมิเคลซันนี่แหละฮาแลนด์ด้วยเล่นรุ่นเดียวกันมาเลยอายุอาจจะต่างกันปี2ปีแต่เล่นรุ่นเดียวกันมา
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วนี่แหละเมสซี
1: ่มันเป็นยุคทองของแต่ละทีมเนาะมันจะมีช่วงที่แบบเป็นช่วงโกลเด้นเจนขึ้นมาแหละ
0: แล้วตอนนี้เบลเยียมก็ไม่ทองแล้วนะ
1: ก็ต้อง
0: งอมงอมกันหมดแล้ว
1: หาตัวตายตัวแทนใช่มั้ย
0: เพราะช่วงยุคทองจริงคุณคือคุณไม่ได้เลยอ่ะน่าเสียดายมากคุณไม่มีโค้ชเก่งๆที่จะนำพาอย่างน้อยๆคุณต้องเข้าชิงได้สักรายการนึงอ่ะทั้งยูโรทั้งบอลโลกอ่ะแต่ไปไม่ถึงเลยอ่ะ
1: อันนี้เราต้องเบรกมั้ยนี
0: ่ก็ต้องเบรกมั้ยครับพี่ยาวไปจนจบเลยครับ
1: อยากได้เลยใช่มั้ย
0: โอเคครับ
1: พักก่อนนะก่อนเผื่อเลื่อม
0: นะฮะ
1: คือเบลเยียมอ่ะไอ้ยุคที่เป็นโกลเด้นเจนน่ะไม่แน่ใจว่านิกหรือคุณผู้ฟังเคยรู้ที่มาป่ะผมไม่จำชื่ออะไรเขาไม่ได้ที่เป็นประธานเทคนิคคือเข้ามาตอนแรกอ่ะ
0: วิวหมดนะฮะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มิเชลซาบงมิเชลซาบงเนี่ยเป็นประธานเทคนิคของเบลเยียมที่เขามาปรับแบบเรียกว่าเป็นทฤษฎีเป็นอะไรอ่ะเป็นฟิสโซโลฟีของฟุตบอลเบลเยียมเลยเขามาวางโปรเจกต์ใหม่คือตั้งแต่รุ่นเด็กคือคนที่เป็นเชื้อสายเบลเยียมไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมแท้หรือไม่อ่ะนะฮะอาจจะเป็นประเทศอื่นที่มาฝึกฟุตบอลตั้งแต่เด็กเขาจะได้สัญชาติในตอนหลังใช่ไหม
0: ครับ
1: เขามาเล่นแล้วก็สร้างเรียกว่าเป็นแนวความคิดว่าทุกคนต้องสามารถเล่น1 v 1ได
0: ้
1: กองหลังกองกลางกองหน้าสามารถจะเอาชนะในการโดน1ต่อ1ได้ทั้งหมดเป็นพื้นฐานเลยว่าทุกคนต้องมีสกิลนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็สร้างเด็กรุ่นนี้ขึ้นมาตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือ คือเขาให้ทุกสโมสรเล่นแบบนี้เยาวชนทุกทีมต้องเล่นแบบนี้ตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือไม่เกิดความเชื
0: ่
1: อว่ามันจะถูกต้องแต่เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กชุดนี้รุ่นมาที่แบบโรเมลูลูกากูอะไรขึ้นมาขึ้นมาเป็นทีมจนเห็นความสำเร็จว่าทีมแบบนี้วิธีการแบบนี้มันถูกต้องทุกทีมทุกสโมสรในระดับตั้งแต่เยาวชนขึ้นมาจนสโมสรใหญ่ๆเนี่ยของเบลเยียมเขาทำแบบเดียวกันหมด
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชันมิเชลซาบงเนี่ยเคยเกือบจะเป็นประธานเทคนิคของทีมชาติไทย
0: อ๋อจริงเหรอ
1: ใช่ก็คือได้รับการเสนอมานะครับแต่ตอนนั้นทางสมาคมฟุตบอลก็ไปเลือกใช้กาเลสลามาโกซาใช้หลักสูตรของนี่ไงเอโคโน
0: ที่ออกไปแล้วนะ
1: เพราะว่าเอโคโนก็ไปโด่งดังว่าทำกับปารีสแซงต์แชร์แมงมาก่อนกับทางของสเปนใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับซาบงก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะตอนนั้นอ่ะกับประธานเทคนิค
0: แล้วคุณว่าไงถ้าเกิดว่าได้รับการโปรโมตตอนนั้นคุณจะมอง
1: ก็ผมว่าก็ยาก ยากเลยไหมที่จะทำให้ทุกคนอ่ะทำแล้วเชื่อแบบว่าต้องทำแบบนี้เหมือนกันหมดทั้งประเทศอ่ะคนที่จะมาทำให้ทุกคนต้องทำตามอ่ะแบบเห็นแบบเดียวกันหมดนี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะในบ้านเรา
0: ย ากยากยาก
1: ยากตอนนี้ยังต่างคนต่างทำอยู่เลย
0: บ้านเรานี่ขนาด
1: ในระดับเยาวชนแต่ละทีมก็มีวิธีการของตัวเอง
0: นี่ทุกวันนี้มือหนึ่งตำนานกองหน้าตลอดการทีมชาติไทยยังโดนเลยทุ
1: กก็มีไทยแลนด์เวย์ใช่ไหมไทยแลนด์เวย์ทุกวันนี้คืออะไรก่อนมันก็ยังไม่ได้เกิดเป็นแบบเป็นรูปธรรมใช่ไห
0: ม
1: คือเขาสร้างนักฟุตบอลเนี่ยเขาไม่ได้สร้างเพื่อปัจจุบันอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: เขาสร้างเพื่ออะไรเขาสร้างเพื่ออนาคตระยะกลางระยะสั้นระยะยาวใช่ไห
0: ม
1: แล้วระยะยาวจะเกิดขึ้นได้มันก็คือต้องมีปริมาณและคุณภาพนักบอลเรามีช้างเผือกแต่ละรุ่นเรามีชนาธิปเรามีธีรศิลป์เรามีธีรธรมีพิซิโก้มีพี่ตุ๊กปิยพงศ์อะไรก็ตามดูสิเฉลิมแสนน่ะแต่เรามีรุ่นละกี่คนเอง
0: ก็ใช่ไง
1: ที่เป็นระดับที่แบบเล่นระดับเอเชียได้
0: ใช่ไงอันนี้คือถ้าคนที่แบบเป็นพวกสายที่เป็นอดีตหน่อยหรือว่าสายที่เป็นวิชาการก็จะพูดลักษณะนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
1: คืออ
0: าจารย์หลังเขาก็จะพูดอย่างนี้แหละสมัยนั้นแหละเขายังไม่มาเป็นประธานอีกเลย
1: แต่เขาเฉยๆมันพูดได
0: ้คนเฮงก็พูดอย่างนี้จริงๆโทรไปคุยก
1: ็ถูกต้องนะซึ่งพูดก็ถูกต้องแต่ว่าทำยังไงล่ะเพราะมันสร้างคุณภาพได้แต่มันต้องสร้างคุณภาพคู่กับปริมาณญี่ปุ่นเราพูดถึงญี่ปุ่นอีกแล้วไม่ต้องญี่ปุ่นก็ได้ทุกประเทศที่เป็นประสบความสำเร็จฟุตบอลนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จฟุตบอลเขามีทั้งคุณภาพและปริมาณเราไม่มีไม่เรามีอาจจะมีนักบอลที่เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กสักหลักแสนก็ได้ได้เป็นนักบอลอาชีพสักหลักร้อยจากแสนคน
0: เ
1: ราก็ขึ้นมาเล่นระดับลีกสูงสุดได้สักกี่คนติดทีมชาติได้สักกี่คนแต่ละรุ่น มันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 1-2%
0: ใช่ที่
1: ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได
0: ้แต่คนให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบแล้วเล่นก็คือนั่นแหละอย่างที่พี่แมนบอกแล้วหลักแสนทุกคนเล่นได้แต่ว่าเกรดที่จะไปถึงไหนถึงไหนมันก็จะถูกซอยออกไปเรื่อย
1: ๆแต่ชาติใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตนักบอลขึ้นมาที่แบบมีคุณภาพใกล้

0: เคียงกันนะ
1: เนี่ยพอคุณพูดญี่ปุ่น
0: เยอะด้วยปริมาณเยอะด้วย
1: เหมือนกันวอลเลย์บอลก็เหมือนกันเลยถ้าเอามาอิงอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ทุกกีฬา
1: เลยเหมือนกันคือแต่ญี่ปุ่นมันเป็นชาติที่มันถูกพูดขึ้นมาแล้วไม่เห็นภาพชัดสุดอะ
0: เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเขาทำแล้วเขาต่อเนื่องต่อเนื่องคือไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเขาจะไม่โอเวอร์ฮอลจะไม่ยกเครื่อง
1: คืออย่างวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยคุณไม่สามารถพูดถึงชาติอื่นได้เลยนอกจากญี่ปุ่นในแง่ของพัฒนาการในแง่ของความใจสู้ในแง่ของสรีระร่างกายที
0: ่
1: ไม่เหนือกว่าชาวบ้านเขาแต่อยู่ในคลาสของท็อปคลาสได้ฟุตบอลก็เหมือนกันใครยังไปคิดพูดกับผม10ปีที่แล้ว20ปีแล้วเดี๋ยวคุณรอดูต่อไปอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะชนะอังกฤษชนะบราซิลชนะเยอรมันไม่มีหรอกครับมันเป็นคนบ้านั่นแหละครับนี่เขาทำให้เห็นหมดเลยว่าเขาชนะได้หมดเลยต่อให้มันเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตาม
0: เวลาคนบอกว่าเราจะไปฟุตบอลโลกอ่ะทีมชาติจะไปฟุตบอลโลกอ่ะต้องถามเราจะไปยังไงแต่ว่าอย่างถ้าญี่ปุ่นเขาบอกว่าเราจะได้แชมป์โลกภายในปี2050ใช่ไหม
1: นี่ก็ยังยากนี่ก็ยัง
0: เขาพูดเนี่ยแต่เราเห็นว่าเอ้ยมันมีแนวทางไหม
1: โหมัน
0: บอลหญิงก็ได้แชมป์โลกไปแล้วญี่ปุ่นได้แชมป์โลกไปแล้วนาเดชิโกะไงได้แชมป์โลกเป็นทีมหญิงที่เก่งที่สุดทีมหนึ่งที่เคยมีมาเลยแหละแล้วก็ฟุตบอลชายเราก็เห็นแล้วเขาอุ่นเครื่องดีนะชนะญี่ปุ่นชนะไอชนะอังกฤษชนะบราซิล
1: ชนะหมดทุกทีม
0: ชนะทุกทีม
1: สเปนยิงที 3-4 ลูกด้วยเยอรมัน
0: แต่เขายังไม่สำเร็จในการที่จะไปไกลกว่ารอบ16ทีม
1: ผมว่ามีความหลอนมากขึ้นเรื่อยๆนะฟุตบอลโลกกับญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ไอ้รอบเนี้ยมานานเกินไปแล้วนะตั้งแต่2002นะ
0: แต่มันพอจะเห็นว่าเขามีพัฒนาการมีคุณภาพนักเตะที่ไปเล่นต่างแดน
1: มันเป็นพัฒนาการในเรื่องของวิธีการแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของคุณภาพนักเตะแต่ว่าพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมคือคุณอยู่ที่เดิมนะเว้ยพี่แมนเพราะคุณต้องไปถึงรอบ8ดิเพราะคุณอยู่ไอ้รอบนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยถูกไหมอันนี้คือพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรม
0: ยังทลายกำแพงนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: ไม่ผ่าน
1: แต่ก็เป็นความโชคร้ายเหมือนกันนะบางทีมันเข้ามารอบนี้ญี่ปุ่นเขาก็ต้องมาเจอคู่แข่งที่หนักตลอดแล้วก็บางครั้งมันควรจะเข้าแต่มันก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเน
0: าะแต่ถ้าจะถึงไปเอาแชมป์โลกได้อะการเจอบราซิลวันนั้นต้องไม่ใช่ลูกเกมแบบนั้นลูกเกมแบบที่ว่าคือก็รับเยอะมากอะนะรับแทบจะครั้งเดียวเลยหลังจากขึ้นนำนะครับ แต่ก็ผมก็ว่าเขาก็มีวิธีการเราดูญี่ปุ่นที่เข้าบอลโลกครั้งแรกปีไหนปี98ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วทุกวันนี้เขาเก่งขึ้นนะนักบอลเขาไปเล่นยุโรปยกทีมเลยมีอยู่3คนที่ไม่ไปเล่นยุโรปประตูไปซะ2
1: ถึงบอกไงว่าต้องถามว่าเวลาญี่ปุ่นประกาศชื่อแต่ละทีอ่ะสโมสรเจลีกที่มีนักกีฬาติดทีมชาติเรียกได้ว่าแทบจะแอคได้เลยอ่ะ
0: ครับก็ถ้าวันนึงเราฟุตบอลเราจะพัฒนาไประดับที่ไปฟุตบอลโลกได้เราก็ต้องมีนักบอลไปเล่นต่างประเทศเยอะ
1: ก็เข้าใจได้แหละถึงนี่ขนาดคือญี่ปุ่นคือลีกอันดับ1ของเอเชียนะถูกมั้ยฮะอยู่เล่นแค่ลีกญี่ปุ่นก็ไม่ได้แย่แล้วอ่ะแต่นี่คือทุกคนต้องไปยุโรปแต่เราตอนเนี้ยเป้าหมายของเราขั้นแรกหรือเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนในไทยลีกคือไปญี่ปุ่น
0: ครับ
1: คือไปอยู่ในลีกที่ชาติของเขาก็ไม่ได้มองลีกตัวเองแล้วอ่ะสำหรับพวกตัวท็อปเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ก็มองไปที่ยุโรปมองไปที่อิตาลีสกอตติชหรือว่าในเยอรมันหมดแล้วอ่ะมันก็เป็นวิธีการวิธีคิดหรือมุมมองอ่ะ
0: แต่มันก็เป็นสเต็ปที่ดีสำหรับนักบอลไทยเพราะว่าถ้าก้าวไปเกินไปมันจะกลายเป็นบิ๊กสเต็ปเนาะแล้วอาจจะยากเพราะว่าเราก็อาจจะต้องเริ่มจากระดับหนึ่งไปก่อน
1: คือสรุปแล้วเนี่ยมีนักบอลไทยที่เล่นในลีกยุโรปเป็นจริงเป็นจัง official match บ้างหรือยังนอกจากธีรสินตอนนั้น
0: ก็นิกเนี่ยนิโคลัสนิเกลสัน
1: นิโคลัสนิเกลสันจริงๆก็พูดยากอีกก็ดันเป็นลูกครึ่งมาโตที่นู่น
0: วันโอเว
1: ที่ที่ส่งออกจากไทยลีกเนี่ยมันมีหรือยังที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอสุพนัท
0: นับอาชิตพลไหมแต่เล่นลีก4เนาะลีก4เยอรมัน
1: พี่แมนต้องเข้าใจมันไม่ได้ถูกส่งออกจากไทยลีกอะเอาที่ถูกส่งออกจากไทยลีกแล้วไปอยู่ในยุโรปแล้วได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยมีไหมสุพนัทนับได้ไหมล่ะ
0: ก็ไปกับโอเอสลูเวนก็ไม่ค่อยได้ลง
1: อืม
0: แต่ก็ถ้าถือว่าได้ลงอาชีพจริงๆแล้วก็นี่แหละคือเสียดายตอนธนวัฒน์สุนจิตถาวรถ้าไม่เจ็บเลสเตอร์ก็คงได้ลงไปแล้วล่ะ
1: อาจจะได้เคาะบ้างในเกมทางการของ FA Cup หรือว่าพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่แต่เขาก็ไม่ได้โตมาจากฟุตบอลไทย
1: ผมเสียดายพวกนี้มากกว่าพี่แมนตอนนั้นมีใครบ้างวะสุรีธีรศิลป์แล้วก็อีกคนจำไม่ได้แล้วที่ไป
0: เกียรติบุตร
1: เกียรติบุตรสายแววอันนี้มันตอนนั้นใกล้เคียงสุดคือสุรีนะที่เขาประโคมข่าวนะจะมีโอกาสมีชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกของสเวนโกลันเอริกสันก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ก็ไม่มีว่าพอมิด
1: ว่าเพราะในเวลา3คนสุรีจะมีโอกาสมากที่สุดตอนนั้น
0: ครับก็ด้วยความเล่นริมเส้นเล่นแบ็คมันก็โอกาสลงง่ายกว่า
1: ลงง่ายกว่ากองหน้ากับเซนเตอร์นะก็โอ้ยคุยเรื่องนี้แล้วอยาก
0: ร
1: ู้แม่นะ
0: บอลโลกยังเหลืออีกคู่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟันธง
1: ก็
0: โปรตุเกสโครเอเชีย
1: ก็เดี๋ยวต่อเวลาครับ
0: คุณที่สุดสีมาก
1: ต่อเวลา
0: แต่ผมว่าความเขี้ยวของโค โครเอเชียอาจจะมีมากกว่า
1: แล้วก็ไม่อยากให้ใครตกนะพูดตรงนะควรจะเข้าไป

0: คู่อ่ะควรจะไปตกกันสักรอบ8รอบอะไรค่อยๆตกกันนะทีมดีๆพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ห
0: ร
1: ือว่าคู่นี้ใครชนะจะเข้าไปเจอสเปนออสเตรีย
0: อ๋อนี่เขาจะไปรอก่อนโอ้โหสัญญาณภาพที่เกมคู่ระหว่างออสเตรียกับสเปนนี่ตอนนี้เราก็ดูอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: อู่สนามเขาสวยมากเลยพี่แมนแล้วเขาแดงทั้งคู่มันทำให้แดงทั้งสนามเลยไงทั้งสเปนแล้วก็ออสเตรียที่โซฟีสเตเดียมในอิงเกิลวูด
1: ออสเตรียนี่ก็สีแดงใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่วันนี้ต้องมีใส่สีขาวทีมนึงน่าจะเป็นออสเตรียเพราะสเปนมันขึ้นเป็นเจ้าบ้านไง
1: ครับ
0: นะฮะก็
1: เสื้อขาวเกงเขียว
0: คือผมว่าโครเอเชียก็มีมุมที่จะเข้ารอบได้นะก็ไม่ได้ถือว่าพลิกมากนะถ้าโครเอเชียจะเข้าเนี่ยก็กลางๆอ่ะ
1: เอาถ้าจริงความสำเร็จในฟุตบอลโลกเยอะกว่านะโครเอเชียในช่วงหลัง
0: แต่ถ้าให้เลือกอันนี้เอาอยากก่อนก็คงอยากให้โปรตุเกสไปต่อแหละอยากให้ทีมที่มันมีซุปตาไปเข้าไปเยอะๆหน่อยอ่ะพอเราเห็นเยอรมันเห็นเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ตกรอบ
1: แล้วโมดิชไม่ซุปตาเหรอ
0: มันแล้วโมดิชมันฝั่งนี้มันมีโรนโดมีบูโน่ไง
1: มีสายแมนยูแล้วแหละ
0: สายแมนยูแล้วไม่ใช่สายแมนยูครับ
1: มีดาโร่อ่ะดาโร่อีกคนนะไหนๆก็พูดให้ครบเลย
0: ดาโร่ลงหรือเปล่าวันนี้ลงหรือเปล่าดาโร่วันนี้เนี่ย
1: มีเขาแบ็คขวาระดับชั้นนำ
0: นะครับก็คิดว่าคงจะยืดเยื้อนะฮะแล้วก็แต่คิดว่าคงไม่ถึงลูกโทษคิดว่าจะมีทีมที่ชนะได้ในสัก120นาที
1: ก็น่าจะเป็นคู่ที่มันมากๆสนุกเลยล่ะ
0: ก็เกมมันเกรดบอลเท่ากันไงมันอาจจะห่างมันก็อาจจะแตกต่างจากสเปนกับออสเตรียตรงที่อันนั้นมันข่มอยู่ค่อนข้างชัด
1: มันจะเป็นเกมที่ดูแล้วกดดันนะคือแต่ทั้งสองฝั่งอ่ะ
0: คือใครเข้าก็บัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณหรอกแต่ถามใจก็คงขอให้โปรตุเกสเข้าแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกัน
1: ก็เดี๋ยวรอลุ้นก็
0: เหมือนก
1: ันก็จริงๆได้ทั้งสองทีมนะไม่ได้แบบเอาใจช่วยใครเป็นพิเศษนะครับ
0: คือใครเข้าก็อย่างน้อยก็ยังถือว่ามีนักกีฬานักบอลที่เราชื่นชอบให้ได้เราได้ดูต่อนะอย่างถ้าโครเอเชียเข้าก็ยังมีโมดิชอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าเข้าไปอ่ะมันจะมีแมตช์ในฝันได้เนี่ยถ้าเกิดจากสายเนาะถ้าเกิดโปรตุเกสไปถึงเจออาร์เจนอ่ะแต่ต้องขาดสเปนก่อนนะสเปนออสเตรียก่อน
0: โอ้เออแต่ว่าเดี๋ยวไอ้รอบ16นี่บิ๊กแมตช์จะเยอะนะพี่แมนเท่าที่ดูเนี่ยเพราะว่า
1: แต่ว่าอาร์เจนินากับสายเนี้ยเขาอยู่บนล่างเขาจะไม่เจอกันเจอกันนู่นเลยถ้าเจอก็คือรอบชิง
0: ฮะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอังกฤษที่เข้าไปเล่นในรอบ16เจอเม็กซิโกเนี่ยยังไงรอบ8ถ้าตามนัดจะเจอบราซิลในน่าดูมากเลยนะ
1: ทำไม่ผิดนัดนะ
0: น่าดูมากเลยนะเนี่ยโอ้มันจะเป็นการ
1: จะเม็กซิโกกำลังดีเลยนะ
0: คือพอผมเห็นสายเนี่ยมันทำให้ลูกยิงของโรนัลดินโญ่มันย้อนมาในสมองกันทีเลยมันผ่านมา
1: ที่ยิงซีแมน
0: 24ปีแล้วอ่ะพี่แมน
1: ที่ยิงซีแมนนะ
0: เออนี่ผมอยู่ป.4 ป.5เองอ่ะกลับมาบ้านตอนนั้นน่ะมาดูเออแล้วแบบดูพี่ชายตอนนั้นเขาก็เชียร์อังกฤษแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยนั่งเศร้าอยู่ผมจำได้แม่นเลยเหตุการณ
1: ์บราซิลกับตอนนี้ภาพคนละแบบเลย
0: แล้วผมนั่งดูไอ้แมตช์นี้อยู่ในโรงยิมพลศึกษาของโรงเรียนตอนเรียนประถมตอนนั้นน่ะเพราะว่าครูบอกว่าให้เนี่ยดูคู่เนี้ย
1: ไปที่ฟรีคิกแล้วย้อยข้าม
0: ใช่แต่ไม่ได้ดูทั้งเกมหรอกเพราะว่าคาบเรียนมันก็ชั่วโมงเดียวไงแต่ดูลูกที่โรนัลดิโญ่ซัดข้ามสู่หัวซีแมนไปคาตาเลย
1: อู้ดิฉันบราซิลสุดยอดอะ 4R นะไม่ใช่แค่ 3R ใช่ไหมโรนัลคาร์ลอสโรนันโดโรนัลดิโญ่ลิวาโด
0: ใช่ใช่แล้วก็สองผู้ถูกก็มีกาก้าเข้ามาอีกคนหนึ่งต่อมาก็กลายเป็นพวกลิวาโดอะไรเขาก็จะง่อมไปแล้วคาร์ลอสคาฟูก็จะง่อมไปแล้วนะฮะก็นี่แหละเป็นคู่ในฝันเลยในรอบแปด
1: หวังว่าเนมาร์จะกลับมาแล้วนะ
0: นี่ลงมั้งอย่างนั้นเน
1: ี่ยยังนาทีเจอญี่ปุ่นมาวอร์มอยู
0: ่
1: แต
0: ่
1: เขายังไม่เต็มร้อย
0: ไปเอาโควต้าของเจ้าเปโดมาแล้วก็ไม่ลงเลยอ่ะ
1: แต่ถ้ามีอยู่อาจจะทำให้ในทีมเขามีนี่ไงหันไปมองแล้วก็อุ่นใจแล้วเหมือนมีเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจ
0: ตายแล้วเนมาร์ได้ศูนย์รวมได้จริงๆเหรอฮะ
1: ใช่ก็ถือว่ารุ่นพี่ของนักบอล
0: หลายคนหรือเปล่าครับ
1: นักบอลของบราซิลเขานับถือเนมาร์มากนะน
0: ี
1: ่ที่เมืองริโอเดจาเนโรเขาทำถนนเนมาร์เลย
0: ครับแต่ภาพลักษณ์เขาตอนอยู่สโมสรช่วงหลังมันก็อาจจะแบบนี่ไงเออนะฮะอีกคู่หนึ่งอะไรครับพี่แมนอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวผมดูกันหายไปแล้วเนี่ย
1: อีกคู
0: ่สวิตกับแอลจีเรียบิ๊กแมช
1: สวิตเซอร์แลนด์
0: โอ้เลตติ้งสุดยอดเลยพี่แมน
1: บิ๊กแมชเลยใช่ไหม
0: คู่นี้ออกโทรทัศน์ไหมฮะคุณจำได้ไหม
1: จำไม่ได้
0: เออเพราะ
1: จริงๆผมเป็นคนเลือกคู่นะแต่ผมจำไม่ได้
0: อ๋อเหรอคุณจำไม่ได้เหรอ
1: เลือกยันวอลเลย์บอลเลยอันนี้พี่เจ้าอะไรพ
0: ี่เจ้าวอลเลย์บอลผมรู้แล้วว่าคุณเลือกอยู่แล้วแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยคุณเลือกด้วยใช่ไหม
1: ลงผังแล้วก็มีผู้ใหญ่

0: งานท่านอื่นท่านใหญ่ๆ
1: นะครับผมเป็นไงอะสวิตนี่มาถ่ายเขาสูงตลอดนะ
0: ผมชอบมากเลยสเตฟานชาบูชา
1: เขาทำกุญชาบูชาเหรอ
0: เลิกไปนานแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อเหรออ๋อ
0: นั่นในอดีต
1: อะไรเก่าๆ
0: ก็เห็นก็ชอบชอบอะไรนะตำนานนี่เหรอ
1: โอ้ตายแล้วเอออ
0: ่ะสวิตเซอร์แลนด์อัลจีเรีย
1: ก็
0: อัลจีเรียนี่ผมก็มองว่าเป็นทีมบุกแหลกแล้วก็หลังบ้านก็พร้อมโดนเหมือนกัน
1: ตอน2014เล่นมันอยู่นี่เยอะตอนนี้มันแก่กันหมดละ
0: หมายถึง
1: แอลจีเรีย
0: แอลจีเรีย2014
1: ที่ดิยัตมาเลสกำลังสดๆอะไรเช่นนั้นเล่นดีตอนนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นทีมธรรมดาทีมหนึ่งจากโซนแอฟคอนเนาะไม่ได้มีตัวผู้เล่นที่แบบว่าดูแล้วเป็นประกายหรือว่าเป็นตัวที่ว้าวซ่าได้เลยเนาะสำหรับทางแอลจีเรียนะฮะ
0: ครับ
1: รอบแรกเป็นไงอ่ะก็เกือบแย่ใช่ไหมที
0: ่แรก
1: ที่ไปสามสามที่
0: โดนอาร์เจนไง3-0
1: แล้วเข้าที่สามมานี
0: ่ชนะจอแดน2-1เสมอออสเตรีย3-3ก็เสียประตูทุกนัด
1: ก็รั่วเนี่ยโดนไป7 ลูกเนี่ยรั่วอยู่นะพี่แมนนะฮะ
0: เกมรับโดนเยอะมาก
1: โดนเยอะโดนเยอะ
0: ช่วงอุ่นเครื่องเขาไม่เสียประตูให้ใครเลยนะก่อนจะมาบอลโลกอ่ะเจอเนเธอร์แลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์เลยนะฮะชนะเนเธอร์แลนด์มา1-0อย่างเง
1: ี
0: ้ยก็จริงๆผลงานดีอุ่นเครื่องแต่ว่าพอมาแข่งจริงก็อย่างว่าเขาอาจจะขาดซุปเปอร์สตาร์นะครับ
1: ก็คือดังสุดก็คือริยาดมาเลสแต่มัน35แล้วไงที่เหลือก็จะเป็นพวกนาบิลเบนทันเล็บเป็นตัวเกมรับไปละตัวตรงกลางและที่เหลือผมก็จะไม่ค่อยคุ้นแล้วแหละเพราะว่าเขาก็ดูสังกัด
0: ลูกชายซีดานไงลูก้าซีดานประตูอะ
1: ลูกชายซีดานนี่ไม่ใช่โมฮัมเหม็ดซีดานเหรอฮะเดี๋ยวถือแกชอบ
0: ลูก้าซีดาน
1: เอ็มไงโมฮัมเหม็ดซีดานไงตัวบักไงตัวราคาถูกไง
0: อียิปต์ไง
1: เออใช่ไงแต่ว่ามันนำสกุลเหมือนซีดานแต่ไม่เข่งคนละอย่างนะแต่ว่าชอบไปอํากันอะไรเงี้ยเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะเอามีไอซ์ดูลิสอีกคนนึงเนี่ยฮะแบ็คจอมบูของแมนซิตี้แต่ก็เป็นกองหลังไงมันไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างหน้าไงนะฮะก็เจอสวิตนี่ยุคนี้ใครอ่ะพี่แมน
0: วิสเซอร์แลนด
1: ์ก็แต่จริงๆเป็นทีมที่มาตรฐานสูงอะก็คือไม่ค่อยตกรอบแรกอะในฟุตบอลโลกอะ
0: ก็มาบอลโลกประจำเลย
1: แล้วก็มักจะสู้ให้ทุกทีมอะแต่ชนะบอกไม่รู้อะมักจะแบบ
0: ชุดนี้กองหน้ายังไงบิลเอม
1: เบโลบอลระบบอะ
0: โอกาฟอร์ของลีส
1: โนอาโอกาฟอร์บิลเอมเบโล
0: บิลเอมเบโลนี่ก็สู่หน้าดีสุดในยุคนี้ละของสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับแล้วก็
0: กานิชาก้า
1: เซกิอัมดูนี่ก็มีนะอยู่ของเบอร์ซี่เนี่ยลูเบนบากาสของเซบีย่าเอ้ยของหน้าก็ไม่แย่นะฮะ
0: ครับจริงกลางใช้ได้เลย
1: ซากาเรีย
0: เลโมฟอยเลอร
1: ์กานิชาก้า
0: ครับ
1: ชิบิโซก็ตัวคุ้นๆนะในขณะเอาไว้ว่าคือผมมันก็สายฟุตบอลมาก่อนแต่ช่วงหลังเฟดออกไปเยอะก็คือแบบทั้งตัวไหนที่ผมยังคุ้นๆตั้งแต่ว่าเขาก็ถือว่ามีชื่อเสียงในรอบหลายปีที่ผ่านมาอย่างลิคาโดโรดิเกสเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้33แล้วนะ
0: แบ็คซ้าย
1: อาคารจีอย่างเงี้ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้30แล้วนะ
0: โรดิเกสตัวนี้ไร้สังกัดด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ต่อสัญญาแล้ว
1: เขาไปอยู่กับใครมาเขาอยู่กับเบซิสมา
0: ใช่
1: ชีวิตเขานี่กราฟชีวิตเขาค่อยๆตกลงเรื่อยๆนะวบวกขึ้นมาอยู่มิลานแล้วก็ตกลงมาเลยเนี่ยลงมายืม PSV ตอริโน่แล้วก็เบติสเนี่ยโอ้แต่ว่าเขาเป็นตำนานทีมชาติไปแล้วพี่แมนเขาจะ150นัดแล้วเนี่ย
0: ครับจริงเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีเชื้อสวิตเซอร์แลนด์เลย
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเป็นชิลีกับสเปน
1: ครับ
0: ลูกครึ่งชิลีสเปนแต่ก็มาเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์นานนะ
1: ครับก็เอาแบบรวดเร็วเลยก็คือผมว่าคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกสวิตน่าจะไม่ยากด้วยถ้าลูกแรกมาไวนี่ก็จบ2ลูกได้3ลูกได
0: ้กับมองว่าคู่นี้มีโอกาสพลิกนะ
1: เฮ้ยคุณคิดเยอะคุณเวลาคุณทำนายผลบอลคุณต้องอย่าคิดเยอะ
0: คืออัลจีเรียเนี่ยเขาเป็นประเภทเขาไม่รับกับใครเขาบุกสู้หมดเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสแพ้ชนะได้เลยเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เองก็ไม่ใช่ทีมที่เกมรุกดีอะไรมากมายเลย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วถ้าท้าดวลแบบบุกแรกกันอ่ะผมว่าอาวุธของอัลจีเรียก็ยังมีมาเลสนะ
1: มาเลสอาจจะไม่ได้วิ่งหรือว่ากระชากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ก็ยืนขู่ได้นะถูกไหมนะนะฮะคู่นี้เดี๋ยวดูเส้นทางให้เขาหน่อยว่าเขาเข้าไปแล้วเขาจะไปเจอใครเนี่ยต้องดูหน่อยนะฮะ
0: เส้นทางถ้าเขาไปเจอผู้ชนะโคลอมเบียกาน่า
1: เฮ้ยมันก็น่าโอ้ตาลูกวาวทั้งคู่อ่ะเอาดูว่า
0: คือจริงๆอ่ะสายล่างเนี่ยมันจะมีหนักก็คืออาร์เจนติน่าแล้วก็บราซิลอังกฤษนะที่เหลือไม่ค่อยหนักละ
1: นี่หมายความว่ามีโอกาสเกิดไอ้ดาร์บี้แมตช์ของฝั่งเซาท์อเมริกาในรอบรองได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อ
0: ใช่ถ้าบราซิลกับอาร์เจนติน่าเข้าไปเจอนะจะไม่เจอรอบชิงต้องเจอรอบรอง
1: รอบ8เจอไหมรอบ8ไม่เจอรอบรอง
0: ใช่
1: โคตรใครก็ได้แหละโอ้โหอังกฤษบราซิลจะโอ้โหมากระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะเนาะ
0: ครับคือสายบน
1: คือข้างบน
0: สายบนมันจะมีฝรั่งเศสกับสเปนน่ะที่ยังแข็งอยู
1: ่แล้วแบบควรจะมีซุปเปอร์บิ๊กแมตช์เยอรมันกับฝรั่งเศสในรอบ16ก็ไม่มีไงถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วกลายเป็นพอเยอรมันกับฮอลแลนด์ตกไปอ่ะดูเบาไปเลยนะสายบนนะ
0: ก็ยังมีโปรตุเกสเอเชียที่อาจจะสอดแทรก
1: แล้ววันนี้โปรตุเกสไปอีกดูเบาไปอีกเนี่ยแล้วพี่แมนกลายเป็นสหรัฐเนี่ยโหดมากนะรายการนี้เราไม่ได้พูดถึงในสหรัฐอเมริกามาจากไหนก็ไม่รู้

0: เนี่ย
1: แคนาดาก็ดี
0: แคนาดาแต่ก็ชนะรวดเหมือนกันใช่ไหมแต่อเมริกาจะชัดมากเลยโอ้ยส่วนที่อิงเกิลวูดนี่เขาลงเพลงชาติกันแล้วนะฮะนักกีฬาเดินลงสนามมาแล้วเราก็อยู่กันไปแป๊บนึงเดี๋ยวพอเกมเริ่มเราก็จะส่ง
1: ภาพสัญญาณชัดมาก
0: ไม่ต่อให้ทีมผู้ใหญ่อันนี้เป็นสัญญาณตรงจากโมโนแม็กซ์เลยนะฮะ
1: จะบอกว่าบางนัดแต่เขาส่งมา 8K เลยนะจากต้นทาง
0: ครับ
1: แต่ว่า 8K เราเอามาออกอากาศไม่ได้คือคนดูก็ต้องดูตามลงมาใช่ไหมแ
0: ต่เขาส่งมาส่งคุณภาพโทรทัศน์ตัวเองอ
1: ่
0: ะพี่บอลซีนันมารอละจำนวนจำนวนสวัสดีครับน่าจะรอบรรยายเกมคู่ต่อไปนะฮะก็พี่แมนผมเอาสวิตเข้าไม่ยากอ่ะสบายๆอ่ะคุณจะเอาสวิตลำบากหรือว่าสวิตตก
1: แอลจีเรียแล้วกันนะ
0: แอลจีเรียเข้าเลยเหรอ
1: ต้องมีแอฟริกาเข้าไปบ้าง
0: ก็นี่ไงกาน่านี่ไง
1: ไม่เอาแบบว่ากาน่าจะแอลจีเรียเหรอรอบต่อไปอ่ะ
0: ไอ้คู่ต่อไอ้รอบต่อ
1: เซเมนโยเนี่ย
0: ไอ้รอบต่อไปเนี่ยไอ้สวิตแอลจีเรียเนี่ยโคลอมเบียกาน่าเนี่ยเรตติ้งมันต่ำสุดในบรรดาทุกคู่เลยนะ
1: โอ้ดีเยอะหมดแหละต้องมีคนเชียร์ทุกที
0: มไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเออนะฮะเออน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือการคาดเดาของเรา2คนใน3คู่นะพี่แมนนะเราไม่ได้ตอบข้อความเลยอ่ะซึ่งมันเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงแล้วกันนะฮะครอปมาคุมเยอรมันเป๊ปมาคุมสเปนซีดานมาคุมฝรั่งเศสโ
1: อ
0: ้ดีไหมพ
1: ี่
0: แมน
1: เป๊ปหรอเป๊ปเขาน่าจะพักช่วงหนึ่งเลยนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาก็อยากจะพักจากฟุตบอลให้กับเวลาครอบครัวไงแต่ครอปเนี่ยก็ข่าวมาแรงมากส่วนซิดานคุมฝรั่งเศสก็ไม่แน่นะถ้าวันหนึ่งเดชองอาจจะหมดไฟอะไรเงี้ยถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกอีก
0: มันไม่มีคนที่เหมาะสมเท่าเขาแล้วพี
1: ่เดชองนี่คือคนที่สามารถจะเอานักเตะที่แบบคุณภาพเนี่ยมารวมกันแล้วใช้งานได้นะรีสักแกพาออกมาได้
0: แต่ผมก็จะบอกว่าถ้าเดชองออกกับคนที่มาคุมฝรั่งเศสมันไม่มีใครเหมาะสมเท่าเขาแล้ว
1: ซีดาน
0: เพื่อนเขาคนเดียวแล้วพี่มันจะเป็นใครกันคือคุณมาแทนเดชองนี่เขาสุดยอดคุณต้องหาที่มันใกล้เคียงหรือแบบที่แบบไม่เลื่อมล้ำกันมากอ่ะโอ้โหถ้าคุณไม่ตั้งซีดานขึ้นมาคุณตั้งใครขึ้นมานี่โอ้โหแฟนบอลด่าตายเลย
1: คือในเจนรุ่นของซีดานคนอื่นก็อาจจะไม่ได้แบบ
0: ที่เป็นสัญชาติฝรั่งเศสอวิลิซายอแล้วนั่นก็ไม่ได้
1: วิลิซายอเป็นคุมจอร์เจีย
0: นะก็ไม่ได้
1: ลองฟองก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็เป็นโค้ช
0: แล้วก็ไม่ได้โค้ชเยอะด้วยฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้โค้ชดังเยอะด้วยไงก็ต้องเขาอ่ะที่บารมีทุกอย่างมันครบทุกอย่างอะไรเงี้ยองลีก็ไม่รับงานโค้ชนี่
1: ใช่เป็นคอมเมดี้เตอร์
0: ตูรามอะไรเขารับไหมล่ะผมนี่ผมก็พูดถึงตำนานนักเตะเดซายี่เขารับไหมล่ะ
1: วีเอล่าไงก็ทำงานโค้ชนะ
0: มันดันผลงานมันชัดไปหน่อยไงวีเอล่าไงชัดไปหน่อยมันก็ไม่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่อะไรไง
1: ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าครั้งนี้สมมติว่านะถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกคืออาจจะหมดไฟแล้วนะครับเพราะว่าประสบความสำเร็จเต็มที่ละส
0: ำ
1: หรับดีเดชอง
0: เดี๋ยวโอเคคุณฝากพี่แมนดูข้อความทาง YouTube หน่อยก็ได้ผมจะอันหา
1: ทางยูทูบใช่ไหม
0: เหลืออีก4นาทีเนี่ยเอาให้มันจบไปตรงนี
1: ้พอดีเปิดในเฟซอยู่ในเฟซก็มีสวัสดีทักทายกันนะครับสวัสดีทักทายด้วยครับถือว่าวันนี้ผมมาครั้งแรกนะ
0: เดี๋ยวชวนมาบ่อยนะฮะนะฮะ
1: ต้องเปิดก่อนเนาะเราต้องไม่ได้แอร์สินิก
0: ผมหาผลบอลให้เขาแล้วหาไม่เจอเนี่ยเราจะไม่หาให้เราด้วยเนี่ยนะฮะ
1: โอ้ยังขอผลบอลกันอยู่เหรอใช่ไหม
0: เคอาร์เรย์วิกไอซ์แลนด์เหรออ๋อเจอแล้วนะครับคุณผู้ช
1: ม
0: ก็บุกไปเสมอกับทออาคูเรลี่3-3ครึ่งแรกโดน3-1โอ้นี่
1: ใส่ลึกเน
0: า
1: ะ
0: นี่ใจนี่เขาใจร้อนนะฮะเนี่ยบอลโลกมีให้รอ3คู่ไม่รอครับรอบเที่ยงคืนก่อนไงพี่แมนเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ
1: นักท่องเที่ยวเน
0: า
1: ะ
0: แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเพียงพอหรือเปล่านะ KR และ Newick เสมอ3-3เนี่ยก็ไม่รู้นะลองดูเอาละกันนะครับส่วนเบอร์กาโน่เนี่ยฟาลาโ
1: หลีกสวิตมั้ย
0: ลีกโมร็อกโก
1: เบอร์กาโน่
0: เรานึกว่าสวิตโมร็อกโกอาจจะเจอแล้วมันคือมันต้องเช็คเว็บเฉพาะจริงนะมันถึงเจอนะ
1: ราชาคาซาบลังกา
0: เ
1: นี่ย
0: ซาบลังกาลีกโมร็อกโกเนี่ยจบยังอ่ะไม่ครึ่งแรก0-0น่ะนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยตอนนี้กำลังจะจบนะครับทดเจ็บราชาซาบลังกานำทางฮัสเซเนียอากาเดียอยู่1-0เนาะนะครับประมาณนี้
1: นี่คนดูคอมเมนต์ใน YouTube เยอะนะ
0: เยอะคือ YouTube มันชัดเจนตรงที่ว่าคนดูเนี่ยเขาตั้งใจกดเข้ามาดูกันพี่แมนแต่ Facebook อ่ะเราต้องยอมรับว่
1: าม
0: ันปัดไปปัดมาอ่ะเบื่อแบบแต่ YouTube เนี่ยคือคุณต้องอยู่กับเราตลอด
1: อัลกอริทึมมันคนละแบบ
0: ใช่เพราะฉะนั้น YouTube จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสนใจคอนเทนต์เราจริงหรือเปล่านี่แล้วก็ผู้ใหญ่ท่านมานะครับพี่อู่ดมศักดิ์พัทโลภาสพง
1: ศ์สวัสดีพี่อู่ด้วยครับ
0: คนที่จากด้านนอกนะฮะก็ประมาณนี้นะแล้วก็โปรตุเกสโครเอเชียสวิตแอลจีเรียถ่ายทอดสดด้วยครับเดี๋ยว99มีบรรยายทุกคู่นะใครที่สะดวกดูทางโมโนแม็กก็เรียนเชิญฟรีทีวีคู่อะไรอ่ะพี่แมนวันเนี้ยเดี๋ยวดูให้แป๊บนึง
1: เปิดดูนะเพราะว่าในตารางจะมีอยู
0: ่นะฮะ
1: ครับแต่อาจจะ
0: วันละคู่ใช่ไหมช่วงเนี้ย
1: ต้องมีทุกวันวันละคู่ครับมันเป็นข้อตกลงกับฟีฟ่า

0: ใช่แล้ว
1: นะฮะ
2: ใช่
1: แล้วก็มีไทยรัฐไปช่วยถ่ายมานี
0: ่ก็ต้องมีจำนวนออกสปีดทีวีให้ครบก็ได้พาร์ทเนอร์มาไม่งั้นมันจะไม่ได้จำนวนคู่
1: นี่คุณลืมนะเนี่ยว่าคุณจัดคู่ไหนออกโทรทัศน์ไปเนี่ย
0: จำไม่ได้หรอกครับนี่เอาแค่วอลเลย์บอลนะ232แมตช์ไม่รวม ABC นะเอาแค่ BNL
1: มี
0: จังหวะอีก104
1: มีจังหวะมึนหัวมั้ย
0: มึนดิใครมาถามวันนี้ใครมาพากจำไม่ได้หรอกวอลเลย์บอลเน
1: ี่
0: ย
1: ที่ผมเป็นคนจัดแท้ๆแต่ผมจำไม่ได
0: ้อุ้ยผมไม่ได้จัดผมมีทีมอย่าบอกว่าผมจัดเราจัดกันเป็นทีมนะฮะ
1: โปรแกรม
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
1: วันนี้มันเป็น
0: สเปนออสเตรียเป็นโมโนแม็กซ์ออทีวีจะเป็นโปรตุเกสโครเอเชียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียออกทีวีโมโนแม็กซ์สปอร์ตทีวีทั้ง2คู่นะครับ
1: เอาวันนี้ถ่าย2คู่เหรอ
0: ใช่6โมงเช้ากับ10โมง
1: โอเคก็เตรียมตัววอร์มอัพกันได้ส่วนที่อิงกันวูดเนี่ยเขาจะแข่งกันแล้วเราส่งต่อให้ทีมผู้ใหญ่เขาด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะในส่วนของวันนี้ในที่นายไลฟ์บอลโลกก็ขอบคุณพี่แมนด้วยนะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวมาว่ากันใหม่วันนี้ผมนิกธีทวัฒน์นะครับกับพี่แมนโกสินอำลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันต่อกับทางพี่อู๋กับทางพี่บอลในช่วงรายงานสดสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: Pulsa.
10: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
11: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: พาวซ่าย
10: ำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
16: ครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้ก็เราจะไปตามคู่ของสเปนนะครับวันนี้ที่เจอกับออสเตรียนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันบอลสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับ
4: สวัสดีคุณอูสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็เป็นรอบน็อกเอาท์32ทีมระหว่างสเปนกับออสเตรียนะครับที่สนามลอสแอนเจลิสสเตเดียมเกมเริ่มมา3นาทีเสร็จแล้วนะครับยังไม่มีประตูนะครับวันนี้ทีมออสเตรียก็มาในชุดขาวล้วนเลยนะครับมาดูลูกทุ่มไกลครับออสเตรีย

0: เดี๋ยวเราไปเช็คชื่อกันสักหน่อยนะนะจันบอลนะ
1: ไปดู
0: กันซะว่ามีใครกันบ้างนะครับ
1: ฝั่งของสเปนนะครับแชมป์โลกปี2010นะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอูไนซิมอนนะครับกองหลังก็มีมาร์กุกูเรย่านะครับไอเมริกลาป็อกเปากูบาลซี่เปโดปอโลนะครับมิดฟิลด์ก็มีเปดรี่จับคู่กับโรดี้นะครับกองกลางตัวลุกนะครับมีทางด้านอเล็กซ์ไบเอน่าดานี่โอโมแล้วก็ลามินยามาวนะครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นมิเกลโอยาซาบาลนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับลาฟรังนิกนะครับโอ้ที่เกือบไม่ได้เข้ารอบมาดูจังหวะนี้สเปนนิดนึงครับ
0: ดูครับจังหวะอเล็กซ์ไบเอน่าพยายามจะยัดใดเข้ามายังติดดานโซ่อยู่พยายามจัดไถเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วแทงทะลุมาล็อกคัตแบ็กอยู่แต่เลือกจะยิงลูกนี้ครับจะมาไปติดดานโซ่อะได้ลุ้นจากเตะมุมเลยครับ
1: ฟ้องว่าลามินยามาพยายามพุ่งเอาจุดโทษนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอเล็กซานเดอร์สลักเกอร์นะครับกองหลังก็มีคอนราดไลเมอร์นะครับสเตฟานพอสดาบิดอาราบ้ากับตันทีมนะครับเควินดานโซกองกลางนะครับซาเวอร์สลักเกอร์นิโคลัสไซวาลแล้วก็กลางตัวลุกนะครับมีมาเซลซาบิเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดหน้าเป้าก็วันนี้ใช้มิชาเอลเกรโกริชนะครับ
0: นี่อาจจะเน้นลูกเปิดเยอะหน่อยดูจังหวะตะวัดเปิดเข้ามาโอ้สเปนมาลุกดุเดือดเลยครับพยายามจะสวนคืนให้ได้แล้วเอาไปได้เหมือนกันครับต้องหักกลับมาแล้วก็ปลูกกริดวางยาวทิ้งโอ้โหทิ้งทุ่นมาก่อนต่างฝ่ายต่างลุยมาครับซาบิเซอร์เลาะซ้ายมาแล้วครับโอโม่ลงมาประคองไปได้ครับลุมโรชมิดจะคอยแอบเติมขึ้นมาครับซาบิเซอร์ชาราเกอร์ครับก็เล่นกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับคือวันนี้รูปเกมมันคงต้องเป็นของสเปนอยู่แล้วครับแต่ว่าเกมสวนกลับนะครับแต่เลือกใช้หน้าเป้าที่มีลูกอากาศที่ดีครับมิเชลเกโกริชถูกจังหวะเก็บของซาบิเซอร์ให้ทะลุมาแต่ว่าเกโกริชโอ้โหมันล้ำหน้าเยอะด้วยครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับ
1: เกมผ่านมา5นาทีเศษนะครับโอกาสยิงยังมีไม่เยอะนะครับ
0: เราไปดูครั้งก่อนนั้นที่ได้ลุ้นกันจากเกมสวนกลับของสเปนนะครับในช่วงที่จันบอลกำลังจะเช็คชื่อโอ้โหโมโหครับไม่ให้เช็คครับโอ้โหจะมาได้ยิงเดี๋ยวจังหวะมันไม่เต็มเท้านะครับโอ้ยโดนอัดล่วงไปโอโม่ให้บอลมาจะมาเจอเข้าคู่เลยครับคอนราดไลเมอร์นี่ก็เป็นตัวเนกประสงค์ครับวันนี้มาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับ
1: คู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเป็นออสเตรียนะครับที่เป็นฝ่ายชนะได้2-1นะครับ
0: ก็เหลือเชื่อนะสองคู่นี้นี่มันในรายการใหญ่วันนี้ได้เจอแค่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเลยนะครับก็เป็นครั้งที่ออสเตรียเคยไปได้ไกลสุดด้วยนะครับรอบควอเตอร์ไฟนอล
0: ก็ส่วนใหญ่ออสเตรียจะขอลาไปก่อน
1: รอบแบ่งกลุ่มก็ไปแล้ว
0: ไม่ค่อยเจอกันครับ
1: นี่ก็ถือว่ากลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบเกือบ28ปี
0: ใช่ครับหลายปีเลยครับนาลาฟแกก็พามาได้ลุ้นเหมือนกันนะครับในรอบนี้นะครับผ่านมา6นาทีครับก็ไม่ได้มารับจ๋าๆเหมือนกันนะครับออสเตรียก็มาแบบมาเน้นแนวสวนกลับครับดูจังหวะเก็บตกบางครับปอโรให้มาทางขวาครับลุยมาครับลาบินยามาวปาดเข้ามาแล้วโอโม่ได้ซัดโอ้โหติดตัวบล็อกพอดีครับยังเก็บตกได้ครับโรดี้โอ้โหยิงไปเต็มๆมาติดตัวยืนขวางเอาไว้อยู่นะครับตั้งลำกันใหม่ครับออกทางซ้ายมาครับใบหน้าเลี้ยงเข้าหาแล้วแทงทะลุตามช่องคุคุเรยะจักคัตแบ็กแล้วลูกนี้ออกหลังไปก่อนได้เป็นเตะมุมเลยครับ
1: แต่มุมครั้งที่2แล้วนะครับของสเปนเดี๋ยวดูภาพช้านะครับลูกยิงวอลเล่ของดานี่โอโม่นะว่าไปติดบล็อกใคร
0: ยังไม่มีโอกาสให้เห็นภาพช้านะครับแต่ว่าได้ลุ้นนะครับจังหวะที่ได้วอลเล่ครับ
1: มีนยามาวนะเปิดเข้ามาแล้ววอลเล่เต็มเท้าเลยนะมาดูใบหน้าครับเปิดเตะมุม
0: เตะมุมทางกราบซ้ายครับเล็กใบหน้าเปิดหยอดมาตรงกลางพยายามจะเสยลูกนี้เข้ามาได้เตะมุมอีกทีครับโอ้โหอเมริกลาฟอส
1: น่าจะไปฉลับนิดนึงนะครับเนี่ยแหละครับไปแย่งหม่งกันนะครับกับทางด้านดานโซ่แต่ดูมุมนี้ไม่น่าจะได้เตะมุม
0: เพราะเหมือนออสเตรียพยายามฟ้องว่ามันเหมือนหม่งออกไปเองครับ
1: เนี่ยแหละครับ
0: VAR
1: ช่วยนะครับ
0: ก็ถือว่ายังฟังคำเตือนนะอาจารย์บอลเตือนกรรมการแล้วครับอาจารย์ก็ได้ยินเพราะว่าดูจากภาพช้าไม่โดนดันโซ่นะครับ

0: ผู้ตัดสินวันนี้เป็นเกนไนเบิร์กจากสวีเดนโอ้โหตำนานสเปน
1: โยเอโรซาวกาโดนะซาวกาโดนี่มาดีกับเพื่อนนะ
0: ดูแล้วหล่ออยู่เลย
1: ยังนิ่งอยู่เลยนะครับลามินยามาลครับเจอไล่ตันอยู่ครับคู่นี้เจอกันมันแน่นอนเพราะว่าคาร์ลาไนเมอร์แกก็สายแบบตามติดเหมือนกันครับความเร็วอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าโอ้โหแกบี้ติดเตะทิ้งไม่ได้นะครับ
0: มาเยินนะครับreal good athlete Conrad Lima need
1: to be today was much as you นี่ก็เหมือนยึดตำแหน่งจากมาคอสยูเรนเต้ได้นะครับอันนี้ของปอโรมาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ9นาทีผ่านยังเจาะกันไม่เข้าหรือว่าดูมีเหนือกว่าเล็กๆนะครับลูกทุ่มไกลครับเปโดรปอโรเอาเกือบไม่มาทุ่มสั้นซะเลยดีกว่าครับย้อนหลังมาแล้วก็เตะบอมยาวๆขึ้นมาแบบนี้ก็สบายเอาชาลาเกอร์ต้องชกทิ้งไปโมงเสยมาแล้วนะต้องยอมเตะทิ้งครับสเตฟานพอส
0: ออกมาชกไม่ดีนะลุงมาสคูลเนี่ยพยายามจะฟ้องเอาจุกฟรีคิกด้วยนะครับ
1: จริงๆลูกนี้แกน่าจะออกมารับได้อยู่นะ
0: ใช่ครับลูกมันลอย
1: ตัดสินใจเลือกชกทิ้งครับตอนนี้ก็บอลลูมาตุ้มอยู่ที่สเปนเนี่ยแหละครับอเล็กซ์ไบน่าครับต้องย้อนหลังกลับมาก่อนเลยครับมาตั้งรำกันใหม่เลยครับปาคูบาซี่สวิตเปลี่ยนไปเลยครับปอโรทางขวาแต่ว่ามาทางออสเตรียแกก็ไล่ได้ดีนะครับกูกูเรียจ่ายทางซ้ายมาอีกทีโอ้โหเพื่อนทะลุตรงกลางมาเดนโอโมจะลุยไปต่อแล้วก็ได้ฟาวล์ครับเจอสกัดล่วงไปก่อนครับโอ้โหชาลาเกอร์
0: ก็ค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับลูกฟรีคิกของสเปนแต่10นาทีผ่านมาต้องบอกครองสเปนนี่ครองบอลเหนือกว่าเยอะเลยนะคร
1: ับ เจอตามส่งนะครับอยู่ที่ว่าออสเตรียแกจะทนได้บ้างเอาไลเมอร์เจอตัดในไว้แล้วแล้วโอ้โหตามมาเบียดคืนได้ครับคนละไลเมอร์โอ้ยามาจะไปโอ้โหแต่ว่าจ่ายคืนกลับมาไม่ดีไปบล็อกเอากลับมาได้ครับสเปนเปเดรี่มาพักเลยครับลาปอสไปเสียบอลง่ายเกินครับคูคูเรย่ามาตอนนี้ขึงไว้แล้วนะครับไบหน้าโอ้โหเจอปิด2เลยครับคูคูเรย่าไบหน้ามาใหม่พยายามจะกระชากอยู่นะครับกระชากไปทีสุดเส้นแล้วจะปาดคัตแบ็คเข้ามาชันแลบเซฟันพอสครับ
0: โอ้แต่มุมครั้งที่3แล้วนะครับของสเปนนี่ครับแล้วมินยามาเนี่ยความเร็วเหนือกว่าแน่ๆนะครับดูแล้วเหนื่อยนะครับไลเมอร์ในการตามโอ้โหนี่ยังใช้หัวมงใช้ตัวชนก็แล้วนะครับก็ฟ้องจะเอาจุดโทษนะลามินยามาล
1: กัดฟันไถบังลามยามาลก่อนนะครับโอ้ดิเตะมุมอีกแล้วนะครับเพิ่งจะเตะมุมตะกี้ครับบอลยังไม่เกินครึ่งสนามเลยครับสเปนเอากลับมาได้เร็วมากนะครับเตะมุมเจ้าเดิมครับอเล็กซ์ไบน่าเลือกเสาแรกครับโดนมงทิ้งออกมาก่อนไลเมอร์บอลตกบาหาไม่เจอแต่ว่าตวัดมาแบบนี้ซาบิเซอร์ยอดข้ามฝั่งมาไบน่ามงตั้งเข้าไปด้านในครับโอ้คืนมาใหม่เข้าไปหน้าโอ้ตอนนี้บอลสเปนมันอยู่แต่ในฝั่งออสเตรียฝั่งเดียวเลยครับดูไปดูมานี่นึกว่าสตรีทบอลนะครับ เล่นก็อยู่ฝั่งเดียวครับ แต่เหมือนหน้ารับก็ชัดเจนนะครับว่าลงไปตั้งรับกันหมดนะครับ
0: เนี่ยแต่ปัญหาสเปนคือการจบสกอร์จริงๆนะครับตั้งแต่นัดเปิดสนามที่เสมอแคปบวด 0-0 นะ
1: ณตอนนี้12นาทีเนี่ยเริ่มจะคล้ายๆกับเกมแรกแล้วนะครับจันบอลคือโอยาซาบาวไม่เจอบอลเกมแรกไม่เจอ30นาทีนี่12นาทีไม่ถึงโอยาซาบาวเลยนะครับ
0: แล้วสเปนเนี่ยมีอาถรรพ์ในฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์ตลอดตั้งแต่พวกเขาได้แชมป์โลกปี2010เนี่ยยังไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะครับ2014ก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018ก็ไปแพ้ดวลจุดโทษรัสเซียเจ้าภาพแล้วก็ครั้งที่แล้วนี่ที่กาตาร์ก็แพ้ในรอบน็องเอาเหมือนกันนะ
1: ครับเล่นไปเล่นมาจากเต็ง1กลายเป็นเต็ง3ร่วมมาอังกฤษไปแล้วนะครับเต็ง1เป็นฝรั่งเศสแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนแทนไปแล้วครับ
0: ผู้แต่นักวิเคราะห์ก็มองกันว่าสายบนเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสควรจะต้องไปเจอกันในรอบตัดเชือก
1: เจอกันก็คือถ้าเป็นไปตามสายในฝันเนี่ยบนก็เป็นสเปนฝรั่งเศส
0: ใช่
1: ล่างก็เป็นบราซิลอาร์เจน
0: ใช่หรืออาร์เจนกับอังกฤษไหม
1: นะครับก็มีตัวแปรอยู่3ทีมเนี่ยครับถ้ามาตามล็อกนะครับเกิดไม่มาตามล็อกนี่ก็มีเฮกันเหมือนกันนะครับ
0: แต่หลายคนมองเหมือนกันคืออาร์เจนเนี่ยสบายสุดเบาสุดเลย
1: ใช่งานดูแล้วไม่ยากอะไรบราซิลเองก็ต้องเจออังกฤษก็ยังมีกระดูกของแข็งอยู่นะครับ

0: ก็พยายามจะดึงช้าลงมาบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหสมทางด้านของออสเตรียกับไม่เอาด้วยครับเอาจังหวะเตะอัดกันเกกลิสแกมีจุกอยู่ครับทุ่มเร็วเลยครับทุ่มย้อมกับหลับกับหลังมาเลยครับมาเล่นกันที่อูไรซิมอนครับ
1: ไม่ค่อยเห็นนะครับอูไรซิมอนนี่งานเบาสุดแล้วครับของสเปน
0: แทบจะไม่ได้เซฟอะไรต่อเกมเลยนะครับเพราะสายที่ผ่านมาแกก็ไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่ครับบอลแทงทะลุตรงกลางมาชิงเบาไปแล้วชลาเกอร์แม่จะจิ้มเกกาลิสบีบกดดันมาก็คืนหลังกลับมาได้ครับกับเปาคูบาซี่ในรายการนี้เนี่ยโอ้โหโดนได้รับคำชมเยอะเลยครับคูบาซี่โอ้บอลไม่ถึงโอยาซาเบาจริงเนี่ยพยายามยกมือบอกให้เพื่อนเปิดมาให้หน่อยครับโอ้แต่ออสเตรียแกอยู่ตรงกลางเยอะอ้าวซาบาโยนอัดร่วงไปแล้วได้ฟาวครับจังหวะจะวิ่งแกเจอดักขวางเอาไว้นะครับ
1: ดาบิดอลาบ้านะครับกัปตันทีมออสเตรียก็โดนผู้ตัดสินเรียกมาอาจจะแค่ตักเตือนนะครับเนี่ยนะชนกันอลาบ้านี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสังกัดนะเพิ่งแยกกลางกับเรอัลมาดริด
0: หลายคนก็เหมือนกันนะครับอย่างชลาเกอร์นี่ก็ใช่นะครับก็ลาไลซิกแล้วเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็ยังเตือนเฉยๆนะคร
0: ับ ก็ยังถือว่าใจดีนะครับจังหวะไปยืนขวางแล้วเหมือนศีรษะไปอัดกันโหนกแก้มของโอยาซาบาลครับผู้สินก็ให้เล่นจากเป็นลูกฟรีคิกหมุนไปหมุนมาครับปอโรเปดรีให้มาแล้วโอโม่จับบิดลูกนี้ไลเมอร์เตะคัดทิ้งไปก่อนเกกลิตให้เร็วมาเดี๋ยวโอ้โหเจอเบียดแซงไปได้แล้วก็ไปอัดลูกนี้ฟาวครับ
1: เปโดปอโรนะครับวันนี้ลงเป็นแบ็คขวาตัวจริง
0: จะเป็นแฟนสเปนครับกล้องจับมานี่กึ่มแล้วครับ15นาทีติจะล่วงอยู่แล้วครับคูคูระย่าแกไปกบแก๊กกบแก๊กอยู่ครับจากนั้นของชมิดแกเลยแย่งคืนไม่ได้แต่ก็ไปต่อไม่ได้ต้องกลับหลังมาครับอานโซก็คืนกลับหลังไปเลยครับชลาเกอร์ยกข้ามฝั่งมาครับคอนราดไลเมอร์สเปนแกก็บีบเข้าเร็วนะครับเนี่ยยังแกะไม่ออกครับคืนหลังมาอาราบ้าต้องบอมไหมครับโอ้โหยังไม่บอมนะอาราบ้ามาใหม่อีกทีนึงไม่ไหวเลยครับง้างไปง้างมาเอาคืนกลับไปดีกว่าครับชลาเกอร์ก็ไม่กล้าจะบอมทิ้งนะครับเนี่ยพยายามจะเรียกเพื่อนมาแล้วครับดานโซบอกโอ้โหให้ลงมาช่วยเอาบอลกันหน่อยครับเนี่ยมันแกะไม่ออกเพราะว่าสเปนข้างหน้าไล่บี้อยู่อ่ะแกะมาได้ครับดานโซโอ้โหจัดจ่ายซะแรงเลยยกเข้าไปอีกทีนึงตีเข่าทิ้งออกมาครับกูบาซี่ชลาเกอร์คืนย้อนหลังกลับไปครับไปเอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับดาบิดอาราบ้า
1: ก็เหมือนโดนเกลือจิ้งเกลือนะเพราะสไตล์ของลาฟลังลินจริงๆคือเป็นสไตล์เพสซิ่งนะครับวันนี้สเปนก็เอามาใช้บ้าง
0: เจอเจ้าของฉายาเกเกนเพสนะครับ วันนี้เจอเพสเร็วดูโอ้ไปไม่เป็นเหมือนกันเอาบอลเข้าทางชมิดครับฝากมาซ้ายมีเติมมาแล้วครับซาบิเซอร์หน้ากรอบเพโตซาบิเซอร์ยอดเข้าไปต้องระวังโอ้โหเกเกอริชเกือบได้โมงนะครับแม่บอลมันสูงไปหน่อยเดียวครับ
1: โอ้น่าเสียดายครับเป็นโอกาสของออสเตรียเหมือนกันนะครับจังหวะที่ซาบิสเตอร์ตักเข้ามาเนี่ยบอลมันปั่นหนีหัวทางด้านเกรโกริชไปนะครับไม่ถึงคืบนะ
0: ถ้าได้สะบัดเนี่ยมีโอกาสได้ประตูเหมือนกันเพราะคูบาซี่ขึ้นไม่ถึงแล้ว
1: ตัวเตี้ยกว่า
0: เกรโกริชแกเป็นจอมโมงใหญ่บุนเดสอยู่แล้วนะครับต้องระวังครับสายมีว่างแต่เลือกขวาครับเปดี้ให้มาปอโร่ทะลุมาทางขวายามาแทงมาปอโร่กระชากหนีมาแล้วปอโร่ไปต่อปาดเข้าในมาหลุดเลยไปหมดไปเสาไกลนู่นเลยครับยังมีใบหน้ามาเก็บตกได้ครับโอยาซาเบาก็รออยู่ครับโอโม่ออกซ้ายมาครับคุคุเรย่าโหต้องตั้งกันใหม่แล้วครับโอ้กลับมาเกมรับได้เร็วมากครับเปดรีนี่พับสนามกลับมาพับสนามอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผ่อนไปแป๊บหนึ่งครับเปดี้ทะลุทางขวามาใหม่ครับยามาวเจอ2ต่อ1ครับยามาวดีคืนกลับมาให้ปอโร่ด้วยสายยอดมาแล้วเลือเกินไปครับชาลาเกอร์มาความมับเลยครับ
1: มีเป้าหมายเพื่อนอยู่2คนนะครับเปโดปอโร่เปิดด้วยซ้ายแต่บอลมันลึกนะครับลูกเนี่ยพุ่งก็หามือของชาลาเกอร์รับส

0: บายครับลุงนี
1: ้ goalkeeper came across well
2: it's difficult แกกล้าต่อบอลบิ้วจริงๆครับเนี่ยสเปน3คนนะครับรอดักบอลจากออสเตรียเนี่ยแกก็กล้าบิ้วบิ้วไปบิ้วมาเนี่ยครับอาราบาทะลุมาแล้วก็ไม่ดีครับโดนฉกได้ยามาวดีดเข้ามาด้านในขอคืนมัดยามาวโดนบังกอดต้องเตะทิ้งครับอาราบาดีดทิ้งมาก่อนซาเบเซอร์โดนผลักซะแล้วฟาวครับเปโดปาโร
0: ยังดีนะได้พอวันเนอร์วิ่งลงมาช่วยเกมรับนะครับนี่ครับจ่ายบอลพลาดแล้วจังหวะนี้ซาเบเซอร์โดนผลักล้มไปผู้ตัดสินให้ฟรีคิกนะครับ
2: กลายเป็นไม่ได้เล่นเกมรุกเลยครับปาวานเนอร์วันนี้มายืนเป็นเหมือนคล้ายๆหน้าต่ำต่อจากเกกาลิชนะครับ
0: ก็รูปเกมคงเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆตัดได้ที่ยังไม่มีประตูนะครับคือออสเตรียก็พยายามเล่นแบบรัดกุมนะครับ
2: พยายามบิ้วกับการเล่นเวลาไปด้วยครับเคาะไปเข้ามาก่อนครับดันโซ่โอ้เพื่อนก็ไม่มาหาเลยครับแทงทะลุตามช่องไว้ก็เนี่ยต้องวนกลับหลังมาครับไม่ไหวครับเจฟานพอร์ตคิดเข็นท่าไม่ดีเนี่ยจะไปไม่ได้แกกลับหลังเดียวเลยนะครับบอลออสเตรียวันนี้มาแบบรัดกุมเลยครับแต่วันนี้ข้างหน้ามันขึ้นโด่งขึ้นสูงไปหน่อยนะครับพอดันโซ่ได้บอลเนี่ยโอ้เพื่อนไปกองกันอยู่ข้างหน้าหมดแล้วครับทิ้งแค่ชวัชลาเกอร์เอาไว้แค่คนเดียวครับคอยตัดเกมนอกนั้นนี่โอ้โหไปยืนสูงมากครับกลับหลังมาก็ไม่มีอะไรครับบอลมาถึงอุนายซิมอนเลยครับ20นาทีที่บุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับยังไม่มีโอกาสเลยครับได้สวนบ้างเดี๋ยวก็บอลก็ไม่ไปถึงไหนนะครับดามาวรับบอลจากขวาสุดครับพยายามจะหนีซาเบเซอร์คล้องหนีซาเบเซอร์ไปได้ลุยมาต่อครับเจอรุมอยู่ 2-1 ครับดามาวโอ้โหแทงลอดขาไลเมอร์มาซาบิเซอร์มัดชะลอให้แล้วไลเมอร์บังไว้เอาคืนได้ครับไลเมอร์เคลียร์ไปก่อนครับเตะไกลๆมาเก็บบอลแล้วมันยาวเกินไปอีกครับด้านของเกกาลิช
0: เนี่ยครับความเร็วแน่นอนครับลามินยามาเหนือกว่าแต่อย่างหนึ่งที่ออสเตรียไม่ได้เป็นรองคือประสบการณ์นะครับโอ้แผงหลังแต่ละคนนี่ระเบิดอาราบ้านะครับไลเมอร์คือประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับพวกนี
2: ้ที่อาจจะพลาดในการดวลตัวแต่ว่าพอไปอีกจังหวะหนึ่งแกก็แก้ตัวกันได้นะครับซาบิเซอร์กับดานไลเมอร์ช่วยกันครับ
0: นี่จะเข้าใกล้สู่ช่วงไฮเดชันเบรกแล้วนะครับออสเตรียยังไม่มีโอกาสยิงเลย
2: บอลนี้ก็บอลยาวสวิตมาครับแรงไปหน่อยครับปอโลคืนมาอย่ามาเคาะกลับมาครับเปตรีโอ้โหนี่เกือบจะเข้าเกมแรกแล้ว21แล้วเหลือ9นาทีย
0: ัง
2: ไม่เจอบอลครับโอยาซาบาลบอลกันเหนียวจริงอ้าวจังหวะหยอดมาโอยาซาบาลโอ้โหบอลไปชนตัวแรงไปหน่อยเกือบได้ยิงเหมือนกันนะครับรอบอลตกแล้วไปโดนบอลแล้วครับ
0: เบียดมากับดานโชนะครับดูครับโอ้โหไปโดนดานโชก่อนนะครับ
2: บีบอลเหมือนโดนมือเนื้อบอลนะแต่ไม่มีอะไรครับจังหวะบอลมันโดนกึ่งกึ่งมือกึ่งกึ่งพุงนะครับโอ้แต่ว่าสเปนก็พยายามจะเอาให้ได้แล้วพูดแต่ยังเจาะไม่เข้าอยู่นะครับได้แค่มาขี่ม้าเรียบค่ายอยู่เจาะซ้ายเจาะขวาอยู่ครับเริ่มประกบติดแล้วเข้าคู่ตลอดนะครับบาเยน่ากับทางฝั่งของยามาปีก2ฝั่งครับจับบอลเมื่อไหร่เนี่ยเจอ2ตลอดนะครับแทงมาใหม่ครับปอโรต้องสลับมาแล้วแทงมาให้ยามาดูช้าไปนิดเดียวแล้วบอลมันเผื่อไปด้วยครับแกก็เช็คล้ำหน้าอยู่ครับ
0: จ่ายน้ำหนักเผื่อไปหน่อยครับแรงไปนะครับเป็นหลินมือชลังเกอร์ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮเดชันเบรกแล้วนะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวสวีเดน
2: โอ้แต่ขึ้นเกมไม่ได้จริงครับดูสเตฟานพอสโดนไล่ต้องเตะอัดครับเอาบอลไม่ออกด้วยพอสงงมาพยายามจะดีดลูกนี้ครับไม่มีอะไรครับลุ้นหนักหน่อยครับด้านของเดลฟูเอนเต้ครับ
0: ผู้ตัดสินเปล่าแล้วนะครับช่วงพักดื่มน้ำนะไฮเดชันเบรกก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับ
2: ครับ
0: พัก3นาทีนะครับสถิตินี่ขึ้นมาว่า

0: นเนี่ยครองบอลเหนือกว่าประมาณ 60-40 นะครับส่วนโอกาสยิงเนี่ย3ครั้งตรงกรอบ1นะครับแต่ยังไม่ได้ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยยังไม่มีโอกาสง้างเท้ายิงเลย
1: ออสเตรียเนี่ยพาบอลไปได้เต็มที่ก็กลางสนามนะครับแล้วก็เสียบอลกลับไปเร็วมากครับ
0: โอ้แต่ดูรูปเกมแล้วบอลก็ไม่ถึงโอยาซาบาลอย่างที่อาจารย์หนูบอกไปนะ
1: ครับวันนี้ก็คงต้องเน้นที่การตะลุยของยามาวเนี่ยแหละครับเป็นหลักเลยครับ
0: ถึงตอนนี้ก็ยังอายุ18นะครับวันที่13เดือนเนี้ยนะครับจะอายุครบ19ปีนะ
1: แกดังเร็วจัดนะคร
0: ับ ไม่
1: ควรอายุจะเยอะสักนิดนึงยัง18อยู่นะครับส่วนปอวานเนอร์ก็ใจร้อนครับมาเล่นในออสเตรียดีกว่าครับ
0: นี่ครับมาให้ดูไฮไลท์ของรามินยามาวนะครับเป็นโอกาสเดียวที่สเปนมีเกือบลุ้นทำประตูนะครับในช่วง23นาทีแรก
1: จังหวะยิงมันเหมือนไม่เต็มนะครับจากนอกกรอบเขตโทษใส่ด้วยซ้ายครับมันเหมือนปัดๆเข้ามามันก็เลยล้มตัวรับไม่ได้ไม่ยากเย็นอะไรครับชลักเกอร์วันนี้แบ็คโฟนี่ไม่เติมเลยนะครับเซฟานพอร์ตไลเมอร์วันนี้ก็แทบจะไม่เติมเกมรุกเท่าไหร่นะครับ
0: ด้านซ้ายอย่างเดียวเลยเพราะว่าเจอลามินยาวมาเนี่ยก็กลัวว่าหลังจะรั่ว
1: ใช่ครับเป้าหมายคือปีบ้าวกว่านี้นะครับปีบ้าวเนี่ยต้องจับปีบ้าวให้ได้อย่างเดียว
0: แต่ว่าต้องชมออสเตรียอย่างหนึ่งครับลังนิกก็คือวางแผนมาค่อนข้างดีไม่ได้เตะชงชางทิ้งไปมั่วนะครับพยายามจะต่อบอลถึงแม้ว่าจะโดนสเปนขึ้นมาเพรสซิ่งกดดันนะคร
1: ับ เราเห็นหลายๆจังหวะที่ส่วนใหญ่บางทีทีมที่มาอุดกับสเปนเนี่ยเคลียร์ได้เคลียร์แต่ว่าออสเตรียนี่แกโอ้ค่อยๆคลองบอลเน้นคลองบอลโดนบีบแค่ไหนแกก็พยายามจะแกะไปเรื่อยๆนะครับแกะไม่ได้ก็คืนหลังก่อนนะครับมันก็เลยกลายเป็นบอลที่ดูอึดอัดสำหรับสเปนอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ก็เป็นปัญหาของคนแน่นะครับหลุยส์ เดลาฟูนเต้นะครับกุนซือสเปนตอนนี้พวกเขามีสถิติไร้พ่ายในเกมนะครับไม่รวมจุดโทษเนี่ย34เกมติดต่อกันนะครับถ้าไม่นับรวมยูฟ่าเนชั่นลีกที่ไปดวลจุดโทษแพ้โปรตุเกสในนัดชิงนะครับ
1: จะต้องรอลุ้นวันนี้เนี่ยทางด้านของนิโก้วิลเลียมจะไหวหรือเปล่านะครับ
0: ก็ยังมีปัญหาความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอยู่นะครับนิโก้วิลเลียมตอนที่ได้แชมป์ยูโรเนี่ยก็ต้องคู่นี้เลยนะครับซ้ายนิโก้วิลเลียมขวาลามินยามาวนะครับ
1: คือบาเอน่าก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่จี๊ดเท่ากับยุคที่นิโก้วิลเลียมกับยามาวนะมันเหมือนมียามาวสองฝั่งนะครับ
0: ส่วนออสเตรียก็ต้องตราบใดที่ยังไม่เสียประตูก็ต้องเล่นแบบนี้ไปนะครับแต่พวกเขาเนี่ยรักษาคลีนชีทไม่ได้มา9นัดติดแล้วนะครับก็เสียประตูมาทุกเกมเหมือนกันนะครับ
1: อาจจะเป็นรุ่นระดับโค้ชซื้อแปะอาจารย์เหมือนกันนะครับ มาเป็นทีมจอมเขี้ยวก็เจอกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับยื้อไปเรื่อยๆครับ
0: ครั้งสุดท้ายเจอกันนี่ปี2009นะที่สเปนถล่มออสเตรียไป5-1แต่มันเป็นยุคทองของสเปนเลยนะครับ2008แชมป์ยูโร2010แชมป์โลก
1: ยุคนั้นนี่เจอใครก็ได้ครับคุณศิลป์จากช่วงพักดื่มน้ำมาครับก็กลับมาต่อกันแล้วครับลูกทุ่มของคูคูดาย่านะครับทุ่มคืนมาให้กับโรดี้เลือกแทงทะลุมาครับโอโม่ฝากขวามาเลยครับบอร์โรให้มาที่ยามาวยามาวก็วันนี้เจอ2ตลอดนะครับก็คือแล้วแทงทะลุมาทางด้านของบอร์โรกวาดไปก็โอ้ยแรงเกินไปออกอีกฝั่งของสนามไปเลยครับมีการโชว์โนลุคพาร์ตนิดนึงครับ
0: นึกว่านำอยู่แล้วเนี่ย
1: โอ้ที่จูแล้วก็อึดอัดแทนยามาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าชาบิเซอร์กับไลเมอร์ครับจะเป็นคู่ขวัญกับยามาวเลยครับโอ้โมงตังมาตอนนี้เอาดานโซ่ก็โมงทิ้งไปก่อนครับลาพอร์ตก็งัดตักกลับเข้ามาดานโซ่โมงตั้งมาตรงกลางพอดียามาวไปดึงบอลมาบอลตกมายังเข้าทางอยู่ครับปอโรให้กับยามาวยามาวลากตัดในไปเองครับยามาวหนีชลาเกอร์ยามาวจิ้มเล่นกับทางด้านของเบดี้แล้วโอมกพลิกโอ้ยไม่ได้ยิงโอ้ต้องชมเตฟานพอร์ตครับมาเป็นฮีโร่เตะทิ้งไปก่อน
0: โอ้โหจังหวะที่ดานเนียลโอโมจับแล้วพลิกมาเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีเตฟานพอร์ตนี่จะง้างเท้าซ้ายยิงอยู่แล้วอู้จับเนียนมาก
1: โอ้ทำม้วน

0: ลูกนี้ไปแล้วแล้วยิงด้วยซ้ายได้สุดสวยเลยครับประตูของเดนโอโมแต่ว่าเจฟานพอสครับมาก่อนเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับเด็กกุนเดทั้งคู่ครับเตะมุมยามาวยอดไปตรงกลางปัดมาแล้วคู่เดย่าเรียบร้อยครับใส่แบบเต็มๆซ้ายได้ไหมคู่เดย่าเหมือนมีธง
1: น่าจะฟาวก่อนนะฮะ
0: โอ้โหอัดเต็มข้อเลยครับคู่เดย่าแต่เฮเกอร์ครับมีเหมือนมีขอเคลียร์หน่อยครับโรดี้กับพุทธศิลป์ครับ
1: ในกรอบหกหลานะครับเดี๋ยวดูจังหวะปะทะกันเหมือนว่าไปเบียดผู้รักษาประตูล้มลงไปนะคร
0: ับเหมือนเป็นฟาวคูบาซี
1: ่ใช่
0: ที่ยืนเบียดอยู่ดูมุมนี้ทีครับ
1: เนี่ยทำให้ทางด้านชลาเกอร์เนี่ยไม่สามารถชกบอลได้เต็มๆนะครับ
0: จ้าใช่ครับจังหวะชลาเกอร์เนี่ยยืดแขนไปแล้วครับคูบาซี่ไปชนก่อนครับโอ้โหนี่ดูแบบทุกมุมเลยครับเราได้ดูครบทุกกล้องเลยตรงหูจังหวะคูเรย่านี่เต็มๆดีเหลือเกินครับใส่ได้ซ้าย
1: ก็พี่อายืนยันแล้วนะว่าฟาวจริงกุรยาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวยิงเข้าไปก็ยิงไปแต่ว่าจังหวะที่มีนักเตะสเปนไปขวางผู้รักษาประตูนะครับในกรอบหกหลาก็ผู้ตัดสินชาวสเปนก็เลยเป่าให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
0: ปีนี้กฎเข้มอยู่แล้วนะครับมีทั้งกฎใหม่มาด้วยเข้มปักเลยครับป้องปากเนี่ยก็โดนกันไปแล้ว
1: สองคน
0: เลยครับตอนนี้ก็เลาะทางขวาตัดในมาก็ยังตามมาจิ้มได้ครับไลเมอร์แต่ว่าก็เป็นการเตะทิ้งมาก่อนเลยครับโดนบีบมาก็สเปนก็เก็บมาเล่นต่อได้นะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับลูกวางยาวมาโอ้โหวางแม่นด้วยแต่ว่าแม่โมงเข้ามามันติดซาบิเซอร์แต่ซาบิเซอร์ก็ให้ไม่ดีเจอเตะอัดซะอีกครับชเวชราเกอร
1: ์ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอูไนซีมอนนี่จับบอลนับครั้งได้นะครับออสเตรียวันนี้ไม่เพรสซิ่งไม่อะไรเลยนะครับโอ
0: ้กี่แกยืนเป็นแผนเป็นเรียกว่าเป็น
1: คุมเชิงอย่างเดียว
0: คุมเชิงอย่างเดียวใช่ครับรับแบบหูแน่นมากวันนี้เฮียซาบาบอกโอ้โหปวดหัวดีครับยังได้ช็อตไอ้ชนแขนทีนึง
1: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลย
0: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลยครึ่งชั่วโมงโอ้แต่ว่าตัวรุกนี่มากันพรึบเลยครับมาอีกแล้วครับคูเรย่าตัดในมาแล้วต้องคืนกลับมาพักก่อนครับโรดี้ออกซ้ายมาครับใบหน้าบีคูกูริยาวิ่งตัดในมาใบหน้าเจอ2อยู่ต้องกลับมาใหม่ครับเดดี้หลักทะลุทะลวงฝ่ามาเองซ้ายให้มาใบหน้าหาช่องก่อนจะโยนเข้าไปด้านในไม่ได้ครับโอ้โหดูเอาม้วนกลับไปทางเดิมโอ้เจอไล่มาต้องแก้ไขครับตั้งกันใหม่ครับลาพอร์ตโรดี้กับเปดี้ครับลงไปอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วครับคูบาซี่ฝากขวามาเลยมาใหม่อีกทีครับยามาลแก้ตัวครับยามาลโยกไปสุดเส้นยามาลไปแล้วเข้าไปข้างในยามาลดีดลูกนี้มาแถว2มีใครไหมคูเรย่าโดนเอาชิงกลับมาได้ครับคืนกลับมาอีกทีนึงแล้วก็จ่ายทะลุตัดเข้าไปด้านในล็อกเข้าเหลี่ยมขวาอยู่โอโมไม่ได้ยิงแทงมาครับเปดี้ล็อกยิงลูกนี้นะครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับชลาเกอร์ปัดทิ้งไม่ได้ครับ
1: โอ้โหความอันตรายของโรยาฟาบาวนะต่อให้ไม่เคยได้แต่บอลมาก่อนนะแต่จังหวะนี้ยิงเขาซ้ายเต็มข้อจริงๆแล้วก็เป็นชลาเกอร์นะครับต้องพุ่งปัดออกหลังไปในกรอบเขตโทษนี่อันตรายเหมือนกันนะครับ
0: นี่ครับอย่ามาล้อพี่ครับโรยาฟาบาวโอ้แต่ว่าพอแกได้บอลแล้วแกน่ากลัวจริงนะครับแกจับจังหวะเดียวใส่เลยครับเตะมุมอีกทีนึงอย่ามาเอายอดไปตรงกลางแล้วก็เอารับหลุดมืออย่างได้อยู่ครับตามมาเก็บได้ครับชลาเกอร
1: ์มาได้ดูอีกมุมนึงนะครับลูกยิงของราชบาลโอ้แล้วบอลมันกระดอนก่อนจะถึงมือด้วย
0: แล้วคือโดนเนี่ยโดนนิ้วโป้งนะครับโดนไม่เต็มด้วยนะครับโอ้โหรอดไปครับแต่ถือเป็นการเตือนแล้วนะครับว่าบอลเนี่ยมันเริ่มไปถึงโอยาซาบาลแล้วครับแกเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบอลมันไม่ถึงนะครับวอนวางยาวฝากมาจับบอลได้แล้วหลุดมาแล้วดีดลูกนี้โหดแรงเกินอีกยามาลล้ำหน้าไหม
1: มีธงขึ้นมาแล้วนะครับ

0: ออกตัวเร็วนะครับจังหวะนี้ลามินยามาล
1: เช็คง่ายเลยครับเพราะว่ามันมีลายย่าพอดีครับออกตัวไปก่อนครับยามาลมุตโตมันเกมรุกมันดูช้าๆไปหน่อยนะครับปอโร่แกก็ตัดเก็บได้หลายรอบเลยครับพออยู่ในแดนหลังก็เลยต้องค่อยๆเคาะอันช้าๆหน่อยครับคู่ดานโซกับอาราบ้าเนี่ยนะครับดานโซฝากขวาทะลุมาเลยแม่มาสวยครับเซฟันพอชพอชรอเปิดครับแม่ล็อกตัดในมายังไม่ได้ครับพอชเคาะคืนกลับมาใหม่สายวาวได้วักยอดมาแล้วครับสายวาวแกก็ทีเด็ดแกคือลูกวางยาวนะครับลองยิงไกลดูด้วยซ้ายครับอาราบ้าโอ้โหมันยากครับไกลไปครับ
0: ของจะเอาเตะมุมด้วยนะครับลูกยิงไกลของอาราบ้าคือจ่อไม่เข้าแล้วก็ต้องล้อมเสียงยิงไกลแบบนี้นะครับไม่ได้ตรงก่อไม่ได้รู้อะไรเลย
1: ระยะมันไกลครับพอใส่เต็มมันก็เลยเบิร์ดไปเยอะครับ
0: อย่างน้อยให้มีสติขึ้นมาว่ามีโอกาสยิงครั้งหนึ่งในครึ่งแรกนะครับครั้งแรกของออสเตรียที่ได้มีโอกาสง้างเท้ายิง
1: ก็เป็นเรื่องยืนยันตรงนี้ครับ34นาทีว่าอูไนซิมอนเล่นได้เท้าดีกว่าเพราะว่ายังไม่ใช้มือรับเลยครับมีแต่บอลที่ส่งคืนหลังมาให้เนี่ยครับไม่ได้เซฟเลยครับอูไนซิมอนถุงมือนี่ถอดก็ได้นะครับถอดตากแดดไว้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยเคาะไปเคาะกันมาแล้วก็มีจังหวะคืนมาเท่านั้นเองครับคูคูเรย่าโล่งแล้วครับทางซ้ายหลากลุยไปก่อนครับคูคูเรย่าฝากซ้ายมาเลยครับบายเอน่าเจอกับพอชบายเอน่าลากตัดในมาแล้วเข้าขวาอยู่เลือกวางข้ามมาทางขวาครับให้มายามาลยามาลเจอ2ยามาลโยกแตะหนีมาแล้วเจอตัวซ้อนเลยครับเตะทิ้งได้ครับอาราบ้าโอ้แต่เกกาลิสอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวเอาปั๊มกันเกกาลิสคืนหลังกลับมาครับซาเบเซอร์จัดหยอดโด่งๆก็ไม่ได้ครับติดคูบาซี่ครับเล่นไปเล่นมานิดเหลือแค่10นาทีของครึ่งแรกแล้วนะครับยัง 0-0 อยู่นะครับยังเจาะไม่เข้าครับก็อยู่ที่ประตูแรกอ่ะสำคัญเลยครับ ใบหน้ามองแล้วแทงให้มาโอยาสเบาเลือกหักกลับมาให้โอ้โหยังโดนเตะทิ้งไม่ได้ครับคอนราไลเมอร์โอ้แล้วก็บอลมันก็เตะทิ้งออกมาครับก็เก็บตกสบายครับสเปนมาใหม่ครับเปดรีแหวกไปแล้วสายวางทะลุมาคูคูเรย่าเลือกปาดมายิงเรียบร้อยครับมิเกลยาซาบาลครับ1ประตูต่อ0ครับสเปน
0: ประตูที่3ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่36นะครับ
1: คือเขื่อนแตกจนได้
0: ใช่ครับโอ้มาเป็นพายุเลยครับคือจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของออสเตรียพอมันไม่ได้ผลเนี่ยแล้วสเปนเก็บบอลระบุกได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มีโอกาสขึ้นนะครับโอ้แล้วจังหวะนี้กูกูเรย่านี่โล่งเลยนะครับทางฝั่งขวานี่หุบเข้ามานะครับสเตฟานพอสเนี่ยครับโล่งจริงครับกูกูเรย่า
1: คือพอสแกไปหุบมาช่วยนะครับมันก็เลยว่างครับกูกูเรย่าคัตแบ็กกลับมาแล้วก็โอยาซาบาลแกสบายอยู่แล้วครับขอแค่บอลมาอย่างเดียวครับไม่ต้องจับเลยครับแปดเสียบปุ่มเข้าไปได้อย่ายืนมองครับอเล็กซานเดอร์ชาราเกอร์อายุก็แก่แล้วด้วยครับชลาเกอร์มี2ชลาเลยนะครับ
0: โอ้เป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็คกับผู้รักษาประตูออสเตรียนี่รวมกันก็100นึงอ่ะนะครับ
1: ได้แค่ยืนมองครับช็อตนี้ก็ต้องยอมรับครับโอ้โหเนี่ยครับชลาเกอร์เนี่ยท้อเลยครับพยายามวิ่งไล่บี้ก็แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยอุตส่าห์ต้านมาได้จนถึงนาทีเกือบจะ40อยู่แล้วนะครับ
0: โอ้ดูแล้วออสเตรียทางหน้ารับลังนี่คงจะเล่นแผนนี้ไม่ได้แล้วนะคร
1: ับ ใช่ครับตอนนี้โดนนำไปแล้วครับชลาเกอร์ให้มาโอ้โหเนี่ยบอลมันไม่ถึงข้างหน้าจริงปอวาร์เนอร์กันเริ่มโวยแล้วนะครับบอลวางยาวๆมาจาเบเซอร์ก็เกี่ยวไม่ถึงนะครับคือวันนี้นั้นลาฟแกไปเลือกใช้เกมสวนกลับแต่ว่าแกเลือกใช้เกกาลิทที่ไม่ได้มีความเร็วนะครับแกเก่งเรื่องลูกกลางอากาศเวลาสวนนั้นมันก็ไม่ค่อยได้อะไรครับ
0: โอ้เนี่ยครับลงเล่นกับสเปน10นัดหลังสุดยิงไปถึง11ประตูนะครับมิเกลยาซาบาลของหน้าจากโซเซียดาด
1: อาจจะดูยิงไม่ถล่มทลายแต่กับมันเรื่อยๆโอ้โหยามาลผ่าน2ไปแล้วยามาลลากหนีมาซ้ายว่างอยู่เทิร์นกลับมาขวาแล้วยิงเองดูดิโอ้ฝืนไปหน่อยครับไปยิงด้วยขวามันก็เลยตรงตัวแล้วครับ
0: จังหวะล็อกเข้าเท้าขวานะครับยิงไกลจากตรงบริเวณหัวกะโหลกนะครับแต่ว่าตรงตัวทางด้านชาราเกอร
1: ์ดึงหลบหนีนิโคลัสไซวาวนะครับนี่ชื่อไม่เป็นมงคลเราขอเปลี่ยนเป็นนิโคลัสไซวาวนะครับ
0: ไซวาว
1: ชื่อไม่เป็นมงคลครับดูเลยครับโอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นพออยากจะบุกบ้างก็ไปเร่งเกมแล้วมันก็เสียให้กับสเป

0: เป็นเหมือนเดิมนะครับ
1: คือออสเตรียดูแล้วครึ่งหลังอาจจะต้องส่งทางด้านอนาโตวิชลงมาช่วยในเกมบุกนะฮะ
0: อนาโตวิชก็จะมีความคล่องมากกว่านะครับ
1: สถิติขึ้นมาสเปนโอกาสยิง6ตรงกรอบ4นะครับได้1ประตูส่วนออสเตรียมีโอกาสยิงไกลครั้งเดียวจากอาราบ้านะครับก็ยังไม่ได้ประตู
0: จะลูกเดียวที่เบิร์ดไปนั่นแหละครับแล้ววันนี้สเปนเก๋ก็มาซ้ายมาขวาเอาอีกแล้วครับโอโมมีโอยาซาบาแต่งเข้าขวาแล้วดึงซ้ายทียังยิงแล้วไปติดบล็อกยังตามมาปั๊มอยู่โอยาซาบาชาลาเกอร์พยายามจะตันก่อนพาบอลหนีซาบิเซอร์ตัดเข้าในสายวาวช้าไปแล้วครับโดนฉกไปได้ครับแล้วก็คืนหลังกลับมาเลยครับโอ้โหเนี่ยแผงกองกลางวันนี้ปัญหาคือปอวานเนอร์โรมานุชมิดพวกนี้คือไม่เจอบอลเลยครับที่สองคนนี้ต้องขยันมาช่วยเพื่อนหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยไปยืนรอเนี่ยมันไม่ได้บอลจริงๆอ่ะหมายแล้วครับสเปนออกขวามาก่อนครับยามาลมาเจอคู่ตุนาหงันกันครับไลเมอร์ตัวซ้อนก็จะมีซาบิเซอร์ครับไลเมอร์บอกโอ้โหพี่บ่าวไปทางอื่นมั้งเถอะพอแล้วไลเมอร์บอกโอ้โหมาบ่อยจังพี่บ่าวแล้วก็แหมจังหวะปั๊มกันของเปเดรี่นะครับบอลไปโดนเปเดรี่ออกครับ
2: ดูเหมือนจะหมดแล้วเนี่ยไลเมอร
0: ์ขอบแล้วขนาดไลเมอร์
2: โอ้คือหลัง
0: แกปอดเหล็กนะครับโอ้ชันเข่าแล้วครับ
1: ใช่คือต้องมาบอกตามประกบโอ้ทางด้านลามินยามาซึ่งเขาเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้แล้วมาตลอดทั้งเกมอ่ะ
0: มีโชคด้วยมีโชคกับเฮือกครับนะจังหวะพักอกได้แล้วก็จังจิ้มคืนได้ครับปอโรเกือบเสียบอลไปแต่ว่าปอโรแกก็ลงมาแล้วก็เด่นนะครับขุบไปช่วยข้างในได้ดีนะครับเกมรับก็ทำได้ดีครับปอโร
1: เร็วอยู่แล้วด้วยนะครับสามารถวิ่งกลับมาช่วยเกมรับได้มาดูจังหวะเกือบล้ำหน้านะครับของกุกุเรย่า
0: เป๊ะเลยครับคือตอนนี้เขาแบ่งเป็น2จอให้เห็นนะครับกุกุเรย่ามองแล้วแทงทะลุมาโอยาซาบาเปิดยัดเข้าไปบอลติดบล็อกดันโซ่นะครับได้เตะมุมเลยครับ
1: เตะมุมครั้งที่6แล้วนะของสเปนคือ5นาทีสุดท้ายเนี่ยต้องอย่าเสียเพิ่มแล้วนะครับออสเตรียเราค่อยไปแก้เกมเอาอู้แต่ดูแต่ผู้เล่นดูไลเมอร
0: ์ไลเมอร์ตอนนี้คือแกหอบแฮกแฮกแล้วนะครับแกยืนชันเข่าแล้วครับอ้าปากลิ้นห้อยเลยครับ
1: โอ้โหเหมือนจะไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: ดูแกคุยกับเพื่อนแกยังงอตัวอยู่เลยครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่มีใครมาช่วยแกเท่าไหร่หลังๆซาบิเซอร์ก็เริ่มไม่ทันอาเตะมุมใบหน้าปั้นมาแล้วชกมาโอโม่ไม่ได้ยิงครับแตะได้ก่อนแล้วก็วางยาวทะลุมาได้ไหมวานเนอร์โดนเข้าสองไม่ไหวครับโอ้โหคืนกลับไปได้ครับจะสวนกลับแล้วหมดสิทธิ์เลยครับเป็นโรมาโนชมิดนะครับ
1: จังหวะเคาน์เตอร์แท็กนะครับโรมาโนชมิดพยายามที่จะวิ่งเบียดนะครับแต่สู้ไม่ได้ดูครับสเปนลงกันมาเร็วนะครับเนี่ยเอาบอลกลับคืนมาได้อีกแล้วนะครับ
0: ฝ่ายพยายามจะแอตแทคเอาเห็นออกมาไกลครับโอ้โหกะจะลักไก่ยิงแต่ผิดทิศผิดทางไปเยอะครับเห็นชาราเกอร์ออกมาเร็วออกมาเยอะครับตอนนี้คอนราดไลเมอร์บอกโอ้หมดเวลาเร็วเตอะ
1: อยากพักแล้ว
0: โอ้อยากนอนแล้วครับคอนราดไลเมอร์บอกโอ้โหแล้วมันมาคู่ด้วยครับทั้งไอ้เจ้าปอโร่กับยามาลสลับกันนะครับแกก็เลยเหมือนโดนลุมกินโต๊ะครับบอลคืนมากูกูระยาพักได้เอ้าสกัดไม่ดีครับซาบิเซอร์ได้บอลเอ้าซ้ายมีเพื่อนรออยู่แทงมาโรมาโนชีวิตปาดเข้ากลางมาจะพยายามพักของเซฟานพอร์ตหมดมุมไปแล้วช้าไปหน่อยแล้วโรดี้ขโมยไปได้จะสวนคืนครับโรดี้ดึงดีกว่าครับไม่ไหวครับโรดี้แกก็ไม่มีสปีดแล้วครับพักรอเพื่อนเลยครับ
1: เนี่ยจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของออสเตรียนะพยายามจะบุกนะครับแต่ว่าเติมเงินขึ้นมาน้อยนะครับ
0: ซีฟานฟอร์ดก็เหมือนไปทำช้าด้วยนะแซนบอลนะไปม้วนอยู่นั่นนะแก่งแต่งตัวด้วยความที่มันกองหลังนะครับเซนเตอร์เก่าด้วยครับพอชโอ้โหจะพลิกมาลูกนี้ไม่ยอมครับไปตัดได้ครับลุยทะลุมาลุยฝากมาต่อแล้วก็บอลมันหลุดไปถึงซิมอนอีกแล้วครับชาราเกอร์ไม่ได้ครับ
1: จริงๆซ้ายก็มีเกโควิชขอบอลนะครับไม่จ่ายช้าไป
0: นักเตะออสเตรียเนี่ยในหลายๆจังหวะช็อตสุดท้ายเนี่ยแกเลือกเล่นช็อตไม่ดีนะครับเมื่อสักครู่ที่จ่ายดีกว่านะครับชาราเกอร์แกไปฝืนลุยต่อครับแกก็เป็นสายทะลุทะลวงสายตันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสเปนก็พอท้ายๆก็เริ่มเพลาลงมาบ้างแล้วครับ เพราะว่ามีประตูนำไปแล้ว1นะครับ

0: แบบค่อยๆเคาะตามช่องไปเรื่อยๆครับโรดี้ทะลุโอ้โหทะลุมาดีแล้วก็ต้องมาเตะนะครับโอ้โหยกมือขอโทษอาจารย์เลยครับอาจารย
1: ์สมิธเซอร์นะครับไปเตะกวาดลานเลยครับพวกสกูนี้เล่นเร็วครับไมค์ครับลามินยาเมาย
0: าเมากลากตะลุยมาสุดเส้นครับยาเมาเจอกับไลเมอร์คืนกลับมาปอโรหยอดโด่งไปหน่อยดันโซควิดกลับมาคูคูระย่าฝากมาก่อนครับจะหาช่องเปิดอยู่ครับใบหน้าคูคูระย่าคืนมาใหม่บายหน้าเนี่ยพยายามจะหาช่องนะครับเปิดไม่ได้ก็กลับมาตรงกลางครับโรดี้ต้องตั้งใหม่ครับโรดี้ลาพอร์ตให้มาโรดี้อีกทีจับยาวโอ้โหวันนี้โรดี้เองแกเหมือนสภาพร่างกายแกยังไม่ได้นะครับเอาได้แล้วครับชลาเกอร์ฝากซ้ายมาครับซาบิเซอร์ซาบิเซอร์ลุยมาแต่ต้องวางยาวสวนเข้าไปทางขวาปีเตอร์มาแล้วแล้วเลือกจ่ายตัดหลังมาชาลาเกอร์บังไว้ก่อนเข้าเหลี่ยมซ้ายเตะอัดซะเลยแล้วก็ตามมาครับเกกริสใช้ตัวบังอยู่สุดท้ายโอ้ลามหน้าครับโอ้โห
1: นี่ครับมีธงไลแมนปีขึ้นมาครับแต่ก่อนหน้านี้แม่มีโอกาสเหมือนกันนะครับออสเตรียเติมขึ้นมาทางฝั่งขวาจับบอลลงดีมากนะครับน่าจะจังหวะที่ล้ำหน้าแล้วครับที่จับบอลนะทางฝั่งขวา
0: คือวางข้ามมาดีแล้วแต่ว่าตัวเร็วไปหน่อยครับหลุยฝ่ามาเองโอ้โหไม่ไหวครับเกกริชใช้ความยาวปานุพังทะลุมาไลเมอร์พาเข้าไม่ได้ก่อนไปโทษไลเมอร์จับถ่ายโอ้โหเจอสองไม่ไหวโอโม่กันดักเอาไว้แล้วครับฝืนไปหน่อยครับไลเมอร์แต่ยังแกะกันไม่ออกนะครับพยายามกระชากมาโอโม่โอ้โหผ่านสามมาแล้วก็สวิตช์ข้ามไปทางซ้ายครับบายหน้าเก็บตกได้ไปแล้วครับใบหน้าลุยมาก่อนครับเชนเกียร์มีดิฟนิดนึงให้มาโอโม่ดีดปุ๊บโอ้โหเพื่อหน้าฟั่มไปแล้วครับเจอเซฟานพอร์ตครับใบหน้า
1: โอ้จะใบเหลืองแรกของเกมไหมทดเจ็บ4นาทีนะครับจังหวะที่สเปนเปลี่ยนแกนบอลนะครับไปทางฝั่งซ้ายพยายามจะทำชิ่ง 1-2 นะครับใบหน้าแต่ว่าโดนทางด้านเซฟานพอร์ตดึงล้มลงไปซะก่อน
0: แล้วฟรีคิกนี่ถือว่าได้ลุ้นนะครับเนี่ยภาพจับมาน
1: ิ
0: โคลวิลเลียมครับคือในฤดูกาลก็แทบไม่ได้ลงเหมือนกันเพราะเจ็บอะครับมาลงในช่วงท้ายๆร่างกายยังไม่ได้ครับโหฟรีคิกแต่เป็นเท้าขวานะครับ
1: ชลาเกอร์เวลาเราพูดถึงชลาเกอร์มีโอกาสได้ยิงนี่มันจะมีผู้เล่นออสเตรีย2คนนะนามสกุลเดียวกันนะชลาเกอร์เป็นไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะแต่ว่านามสกุลอาจจะโหลหน่อย
0: คือคนหนึ่งเป็นประตูคนหนึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเลยครับโอ้ห้ามโดนนะครับถ้าเป็น2ในครึ่งแรกนี่โอ้โอกาสกลับมานี่ยากเลยครับใบหน้ากับโอโม่นะครับฟรีคิกหน้ากรอบไปโทษอ่ะขอหน่อยครับใบหน้าลองใส่โอ้โหชนคานครับแล้วบอลกระดอนไม่ทีจมูกตั้งกับเข้าไปเอาเรียบร้อยไปโอ้โหตามมายิงด้วยซ้ายยาเมาบอลชนเสาเอากลับมาแล้วก็ไปดึงยึกยักอยู่โดนแย่งไปได้ครับชมิดให้มาแต่มันสั้นเกินไปตัดได้แล้วครับโอ้โหยาเมา
1: โอ้แต่ลูกฟรีคิกของใบหน้านี่ก็น่าเป็นประตูชนเต็มคาเลยนะครับโอ้ระยะประมาณเกือบ30หลาครับดูมันจะมุดเสียบใต้คาอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ใบไม้ร่วงเลยนะครับชลาเกอร์ก็ไม่น่าทันแล้วครับดูช็อต
1: โอ้โหโดน
0: ไม่อย่ามาไม่ได้ชนเสาครับชนพุงกะทิของชลาเกอร์ครับสเปนอันนี้นี่คือมาแบบเป็นชุดยกใหญ่เลยครับออสเตรียบอกขอ 1-0 ก่อนครับถ้า 1-0 ได้เนี่ยมันก็ยังพอลุ้นกับครึ่งหลังนะครับปอโร่ให้มายามายามาจะแตะอ้อมคาริสตาบได้ทันเลยครับอาราบ้ากลับมาต้องเปิดเลยครับเอาไม่เปิดเลยครับคืนกลับมาอาราบ้าอีกทีนึงพยายามจะแกะสายวาวให้มาชลาเกอร์โอ้ยโดนแซะนิดนึงฟาวแล้วผู้สินให้ไปได้เปรียบไปวางยาวสวนมาก็ไม่แม่นซะอีกครับในด้านของซาบิเซอร์เป้าหมายจะโยนให้แต่ว่าโอ้โหมีตัวเจ็บอยู่ครับ
1: พุทธศิลป์เป่าหยุดเกมนะครับกูบาซี่น่าจะโดนท่อนแขนควาดป้าไปที่ใบหน้าเนี่ยมาดูฟรีคิกครั้งนะครับ
0: นี่จะเข้าก็สดสวยเหมือนกันนะครับ
1: โอ้เมื่อเช้านี้ก็ได้เห็นลูกของออสสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับ
1: ฟรีคิกแต่นั่นรู้สึกว่าผู้รักษาประตูน่าจะพลาดเองด้วยปัดไม่ออกเองแต่เนี่ยไม่ถึงนะ
0: นี่คือสุดตัวไปแล้วเนี่ยมันสุดมือไปแล้ว
1: โดนมือนิดนึงด้วย

เหมือนโดนไปปลายนิ้วนะครับแต่ช็อตเนี้ยซุปเปอร์เซฟจริงๆแต่ดูเหมือนยาเมาแกยิงแล้วมาตรงตัวเพราะแกกระโดดลอยตัวมาครับโหเหลืออีกประมาณ30วิครับจะได้ไปพักสักทีครับสำหรับทางด้านคอนราดไฮเบอร์ครับมีปัญหาอะไรครับชลาเกอร์เกือบมีชื่อบนสกอร์บอร์ดครับอเล็กซ์ไบน่า

0: แล้วแกก็กลับมาเร็วๆครับแต่ช่วงหลังนี่กดใหม่นี่ไม่ได้ครับเป๊ะจัดครับสำหรับทางฟีฟ่านะครับไอ้เรียกว่าเปลี่ยนตัวช้าทุ่มช้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการถ่วงเวลาครับสุดท้ายผู้สินกระเป๋าจบครึ่งแรกครับ
1: สเปนนะครับนำอยู่1-0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากโอยาซาบาลนะครับนาทีที่36นะครับ
0: เหมือนยังอยากจะเล่นอยู่ครับแหมผู้สินเป่าจบซะเลยครับ
1: ก็ดูสถิติในครึ่งแรกเนี่ยสเปนเหนือกว่าหมดเลยนะครับการครองบอลก็เหนือกว่า64-36นะครับโอกาสยิง11ครั้งนะครับตรงกรอบ6ได้มา1ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยมีโอกาสยิง2ครั้งยังไม่ตรงกรอบแล้วก็ยัง0ประตูนะครับส่วนเตะมุมก็สเปน6-0นะครับ
0: ครับคือแค่พาบอลมาก็เหนื่อยแล้วครับอย่าว่าจะหวังจะไปเตะมุมเลยครับแนวรุกข้างหน้าก็คงต้องไปรอดูว่าจะแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัวมาใหม่ไหมนะครับก็ต้องรอลุ้นกันครับ
1: ก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรด

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองWorld Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียง

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio SM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @SM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับครึ่งแรกนำอยู่ 1-0 จากโอยาซาบาวนะครับ
3: ก็ยิงนาทีที่36นะครับต้องดูว่าลาฟลังลิกกุนซือออสเตรียจะไปแก้เกมยังไงในครึ่งหลังเพราะครึ่งแรกนี่สู้ไม่ได้จริงๆนะครับ
2: แล้วก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เกือบจะบวกเป็น 2-0 นะครับกีซิติออกมาเนี่ยโอ้โหเราได้เห็นเนี่ยเป็นรองทุกอย่างนะครับเตะมุมก็ไม่ได้โอกาสยิงก็มีทีเดียวแต่ไม่ก็เป็นลูกยิงแบบเกือบครึ่งสนามของอาราบาซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงกรอบอะครับ
3: เนี่ยไฮไลท์ต่างๆนะครับส่วนข้อความทาง SMS นะครับมีน้องเทยลงทุนส่งมาสวัสดีทักทายอาจารย์หนูนะครับมาถามด้วยว่าวันนี้หนูเชียร์ทีมรองนะครับจะมีโอกาสยันได้ไหม
2: โอ้โหแต่ตอนนี้ที่เราดูนะเมื่อกี้ดังคุยกับจันบอลอยู่ดูทรงแล้วออสเตรียเนี่ย
3: น่า
2: จะยากครับคือถ้าสเปนยิงเพิ่มไม่ได้เนี่ยมันก็น่ายังน่าจะจบในเวลานะคู่นี้เพราะว่าเรายังมองไม่เห็นโอกาสยิงของออสเตรียเลยครับ
3: แล้วสเปนในฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาก็ยังไม่เสียประตูนะเป็น1ใน2ทีมกับเม็กซิโกนะครับ
2: ยังคลีนชีทอยู่ครับ
3: คลีนชีทหมดทุกเกมนะครับที่ลงเล่นคือคู่แข่งมีโอกาสยิงน้อยด้วย
2: ใช
3: ่ด้วยสไตล์การเล่นของสเปนเนี่ยมันบีบให้คู่แข่งนี่ต้องลงไปแพ็ครับกันนะครับเนี่ยครับขึงแล้วก็เคาะบอลไปมาหาช่องเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับจังหวะโอยาซาบาลนี่ก็มีโอกาส 2-3 ครั้งนะครับ
2: ที่สเปนแกก็เหมือนคล้ายๆสไตล์หมอนวดนะฮะนวดไปเรื่อยๆครับคลึงจนเพลินนะครับแล้วก็โดนประตูครับโอยาซาบาวเองโอ้โหในช่วง20นาทีแรกที่เราเห็นเขาไม่เจอบอลเนี่ยแต่พอบอลเข้าถึงเขาเมื่อไหร่เนี่ย
3: มีลุ้นตลอด
2: ประตูไม่เซฟเนี่ยมันก็ต้องมีลุ้นประตูนะครับเนี่ยโอ้โหกลับตัวปุ๊บยิงทันทีชลาเกอร์ก็ถือว่าได้โชว์ซูเปอร์เซฟไปเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งฟรีคิกของบาเอน่าที่ชนคานเนี่ยพอมาดูใกล้ๆเนี่ยโดนมือก่อนนิดนึงนะโดนนิ้วครับ
3: คือจะบอกว่าชลาเกอร์ไม่เซฟเลยก็ไม่ได้นะครับส่วนลูกที่โอยาซาบาวยิงเข้าไปก็หมดเป็นยาแห่งจริงนะครับ
2: โอ้โหแต่ว่าช็อตที่ได้ประตูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช็อตออนไซต์แต่มันเป็นพอดีเป๊ะเลยครับระหว่างคูคูและย่ากับแนวรับแบบลากเส้นมานี่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับจังหวะที่แกปาดเข้ามาแล้วเป็นโอยาซาบาวได้แปรเข้าไปนะครับโอ้โหนี่ถือว่านี่เราได้ดูไฮไลท์จากทางฟีฟ่านะครับที่ส่งมาเนี่ยตัดง่ายเลย
3: ใช่
2: มีแต่สเปนอย่างเดียวล้วนๆเลยครับนี่ต้องรอลุ้นว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยไอ้พวกตัวสำรองเนี่ยครับการแก้เกมครับทั้งคู่ทั้งเดลาเฟนเต้กับทางลาฟลังนิกนะครับจะแก้เกมแล้วใครจะดีกว่ากันแต่ว่าโอ้ครึ่งแรกนี่สเปนแทบไม่ต้องปรับตรงไหนเลยนะครับดีทุกส่วนเลยครับปีกซ้ายขวาก็เล่นงานได้ตลอดแบ็กซ้ายขวาก็เติมได้ตลอดครับแล้วโอยาซาบาลแกก็สุดท้ายก็หาช่อง

0: ้องในการทำประตูจนได้ครับ
1: ต้องรู้อีกอย่างคอนราดไลเมอร์จะยังไหวไห
0: ม
1: สู้กับรามิจามามา45นาทีแรกนี่หอบเลยนะครับ
0: คือช่วงสัก20นาทีแรกเนี่ยซาบิเซอร์ลงมาช่วยครับแต่หลังๆซาบิเซอร์ลงไม่ทันเนี่ยคอนราดไลเมอร์แกก็เจอลุมกินโต๊ะอยู่ครับจนแกหูหมดหรือว่าหมดกระเพาะแล้วลมหมดกระเพาะเลยครับยืนไม่อยู่แล้วครับ
1: มือชันข่าวเลยนะครับเนี่ยลูกยิงของใบหน้าชนคานแล้วลูกซ้ำของลามินยามาไปติดพุงนะครับของชาราเกอร
0: ์คือยิงดีแล้วด้วยนะครับแกวิ่งมาแล้วแกก็ใส่ด้วยขวาไปเลยแต่ว่าจังหวะบอลมันพุ่งมาเนี่ยคือแกก็พลีชีพเลยครับชาราเกอร์ก็พุ่งกระโดดขวางไว้ก่อนนะครับแล้วบอลมาโดนพุงออกไปครับถือว่าซูเปอร์เซฟสองช็อตนี้นะครับชาราเกอร์ช็อตปัดฟรีคิกก่อนนะครับเนี่ยเราดูเป็นรอบที่ร้อยแล้วนะครับเห็นแบบทุกมุมเลยครับเนี่ยเซฟสองเซฟติดๆนะครับขนาดยืนเป็นกำแพงอยู่ภาพจับมาไอ้เจ้าซาวิเซอร์ยังยืนหอบอยู่เลยนะครับวันนี้คือโดนกดดันแล้วสเปนแกมาทุกทิศทุกทาง
1: ใช่ครับซ้ายขวามาหมดเลยนะครับซ้ายก็ใบหน้าขวาก็มินยามาวนะครับ
0: แล้วแบ็ค
1: กลางก็มีดานิโอโมอีก
0: โอโมกับเปดรี่แกก็สลับกันเข้าทำอยู่ตลอดก็เลยทำให้ไม่รู้จะไปรับตรงไหนดีครับมาแบบทุกทิศทุกทางไปขวาไม่ได้ก็มาซ้ายไม่ได้ก็กลับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ถ้าพี่คิมิชเนี่ยพยายามไปถาม
0: กับเฟรสกา
1: ใครจะยิง
0: หลายคนนะครับ
1: ปรากฏไม่มีใครเอาเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องไปตกที่โจนาธานทานะครับโอ้โห
0: อันเนี้ยก็ต้องไปรับผิดชอบร่วมกันก็สมควรโดนทั้งหมดนะ เพราะว่าเรื่องจุดโทษมันโอ้ไม่มีใครยอมออกมายิงไงครับ
1: แล้วมันก็น่าจะมีผลกระทบกับนาเกลมันนะครับก็ดูแล้วต้องลาทีมไปถ้าดูจากผลงานนะ
0: จริงๆนาเกลมันก็น่าจะเอาแบบอย่างเป็นคูมันนะ คูมันพอตกปุ๊บแกประกาศทันทีเลยว่าแกออกเลยนะครับ แต่นาเกลมันแกยังรออยู่ครับแหมมีเงินชดเชยรออยู่2ปี
1: ก็มีข่าวว่าเจอกันคอมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆแหละนะครับที่อาจจะเข้ามาคุมทีมชาติเยอรมนีต่อ
0: แล้วแฟนๆเยอรมันโอ้โหแทบจะเกือบ 100% เนาะ
1: ใช่
0: เชียร์ให้เป็นเจเกนคอปนะครับ
1: จริงๆเยอรมันยุคใหม่ก็เป็นสายเลือดใหม่เยอะแล้วด้วย
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นเยอรมันกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนึงจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่ามันโดนจุดโทษแหละนะคร
0: ับตกไวไปหน่อยนะครับ
1: ส่วนนี้บอกของจริงแล้วนะครับโอยาซาบาลนะครับก็ประตูที่3ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
0: นักเตะก็กำลังจะลงกลับมาจากอุโมงค์นะครับพยายามรอดูอยู่ครับว่าจะมีการปรับไหมสำหรับทางออสเตรียนะครับดูเหมือนเกกอริสยังอยู่นะครับซาบิเซอร์อาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับสเปนนี่ไปเปลี่ยนแน่เพราะว่าดีกว่าครับ

0: ำอยู่ด้วย10
1: แล้วก็โรดี้นะครับรางวัลบอลลองดอร์ปี2024ก็มาคุยกับพุทธสินชาวสวีเดนนะครับแต่วันนี้ก็ยังดูเหมือน
0: ยังช้าๆ
1: เนาะไม่ค่อยสมบูรณ์หรือเปล่า
0: อาจจะยังแต่ก็ต้องยอมรับครับตั้งแต่หายเจ็บกลับมายาวคราวนั้นเนี่ยแกยังไม่ได้ครึ่งของของร่างทองร่างเดิมเลยนะครับ
1: ตอนที่ไปได้แชมป์ยูโร
0: นี่ครับไลเมอร์อ่านปากครับลงมาช่วยกันหน่อยเด้อพี่น้องพี่โดนอยู่คนเดียวครับแล้วก็อุตส่าห์ลากแกขยับฝั่งมานะครับเพราะปกติทางซ้ายก็จะเป็นเอเมเน่
1: ใช่
0: แบ็กจอมลุยตัวหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันอยากได้เกมรับมากกว่าครับไลเมอร์ก็แต่ก็ยังถือว่าไลเมอร์แกก็ยังทำได้ดีในหลายๆจังหวะนะครับกลับมาลงสู่สนามแล้วครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับประตูแค่ลูกเดียวเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเราก็ได้เห็นดราม่าซ้อนดราม่าพีคในพีคนะครับคู่เบลเยียมกับเซเนกัลครับโอ้พลิกไปพลิกมาครับ
1: โอ้เซเนกัลนำ 2-0 นะมาโดนช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับแล้วตอนต่อเวลาพิเศษก็ไปโดนจุดโทษแบบที
0: ่เกือบจะยิงจุดโทษอยู่แล้วนะครับ120กว่าด้วยครับ
1: ก็น่าเสียดายนะครับทีมตัวแทนจากแอฟริกานะครับตกรอบไปอีก1ทีมแต่ว่าตัวแทนของแอฟริกาต้องบอกมาดีจริงๆนะทัวร์นาเมนต
0: ์ใช่ครับมาปีนี้มากันเยอะ10ทีมเข้ามา9
1: ใช่เข้ามา1รอบแล้วถึง9ทีมนะขณะที่เอเชียเนี่ยมา9นะครับเข้ามาถึง2แล้วก็ญี่ปุ่นก็ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ทีมเดียวเลยนะครับ
0: และอันนี้ก็เป็นปลอมเอเชียปลอมด้วย
1: ออสเตรเลียเลย
0: เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวครับก็แน่นอนเป็นฝั่งออสเตรียแน่ครับโอ้โหเอาไซวาวออกครับโอ้โหอันนั้นจะต้องเติมเกมลุกกับชูกูเมก้าครับนักเตะดอทบุนครับโอ้โหมาคู่เลยครับฟอร์เรนกิลลิสครับก็จะคงจะอาศัยการวางบอลการออกบอลของเขาครับโอ้จะเปลี่ยนคู่เลยครับเป็นตัวที่มีความเร็วอย่างชูกูเมก้าแล้วก็ตัววางบอลอย่างกิลลิสแต่ว่าคนที่ออกเนี่ยน่าจะหนึ่งคนแต่ไซวาว
1: อันนี้ไซวาวโดนเปลี่ยนไปแล้ว
0: โอ้คู่เลยครับชาร์เกอร์ด้วยครับ
1: มิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวไปหมดเลย
0: โอ้นี่เท่ากับจะไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับแล้วนะครับโอ้โหชูกูเมก้าแต่ว่ากิลลิสเนี่ยหลังๆเนี่ยแกเหมือนโดนดัดไปเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นมานะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะยืนกลางเลยครับ
1: ก็สรุปเปลี่ยน2คนแล้วนะครับทางฝั่งของออสเตรียนะครับกิลลิชกับชุกบูเมก้านะครับลงมาแทนทางด้านนิโคลัสไซวาวกับชลาเกอร์
0: แต่นาลาฟแกถือว่าเสี่ยงมากนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกม2คนออกไปแล้วครับแล้วส่งตัวลุกนี่ลงมาด้วยครับก็หวังจะให้ชูกูเมก้ามาทำเกมนะครับเหมือนฉีกออกไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็น่าจะเอาซาบิเซอร์เข้ามาอยู่ด้านในนะครับนายซิมอนครับดึงช้าบ้างครับโอ้ก็หันมาบีบเร็วขึ้นนะครับสำหรับทางออสเตรียนะครับไล่มาจนถึงนายซิมอนเลยครับไปรับแน่นเหมือนเดิมนี่ไม่เจอบอลแน่เดี๋ยวสเปนก็พยายามจะบิ้วครับคืนกลับมาอุนายซิมอนหยอดข้ามาคูคูเรย่าดูดลงมาแล้วก็พยายามจับไปครับคูคูเรย่าเจอตันกับปาวานเนอร์ตามมาหูลุม2แล้วก็มีมือไปดึงก่อนแล้วครับฟาวไปก่อนแล้วครับ
1: สเปนนะครับได้ฟรีคิกที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งออสเตรียพุทธศิลป์มาเตือนนะครับ
0: เตือนทีมงานครับแต่ปีนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเฮียบหลายคนเลยนะครับคิดแกไม่พอใจว่าแบบทำไมทีมเสียฟาวแต่ว่าจังหวะมันคุณระยะแกไปโดนดึงมือก่อนนะครับผู้ตัดสินแกให้ฟาวครับแต่ทีมงานแกโมโหครับยั่วครับก็พยายามจะบีบเร็วขึ้นจริงครับเห็นเลยครับชูบูเมก้าตามบีบมาแกะได้ครับโอโมฝากขวามาเคาะเข้ากลางมาแล้วฝากขวาอีกทีนึงครับยามาเสียจังหวะไปนิดนึงชูบูเมก้าบีบมาก็กลับหลังมาเลยครับเกมน่าจะเร็วขึ้นแล้วครับสำหรับออสเตรียเพราะว่าเลือกเอาตัวเร็วลงมานะครับชูกูเรย่าให้มาครับใบหน้าโรดี้ก็เบิ้ลคืนหลังกลับมา

0: บอลกลับมาใหม่ครับโรดี้ช่องจะเปิดอยู่ครับเปดี้ขวาว่างแล้วเปดี้ตัดมาออกบอลช้าไปนั่นนะครับกว่าจะออกให้ยามาก็เลยโดนสกัดได้นิดนึงลูกกลางอากาศดวลลูกโมงกันแล้วบอลฉลับนิดนึงตามไปเอาปอโร่ยังไม่ให้ออกชูกูไม่กล้ามาช่วยแต่ว่าไม่อัดกันลูกนี้ล้มลงไปไม่ฟาวคุณศิลป์มาสุดท้ายเป่าให้ครับ
1: ไปโดนปอโร่นะครับโดนเหนี่ยวลังเอาไว้นะครับโอ้วันนี้ไลเมอร์ต้องเหนื่อยเพราะว่าต้อง2คนเลยนะเจอทั้งปอโร่เจอทั้งลามินยามา
0: แล้วดูแอคชั่นแกดูหงุดหงิดมากเลยนะครับ
1: เพื่อนไม่ช่วยเลย
0: ติดต่อเอาซาบิเซอร์ไปเล่นตรงกลางแทนพวกชาราเกอร์อย่างเงี้ยชูกูเมก้ามันต้องเล่นริมเส้นเพราะฉะนั้นชูกูเมก้าแกต้องลงมาช่วยด้วยนะครับจะเล่นปีกอย่างเดียวเนี่ยไลเมอร์ตายนะครับแล้วยามาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วปอโร่ก็มาเป็นคู่ด้วยครับ
1: เหมือนใบหน้านี่จะรับเหมาฟรีคิกเตะมุมนะครับเดินมาทางขวาเล่นสั้นครับ
0: เจอเราอ่านออกมีเขินครับไม่เล่นเลยเล่นสั้นเอาโอ้โหพาทัวร์2คนยามาจากล็อกคราวนี้นี่ไปเตะทางด้านของซาบิเซอร์ครับล็อกหลบหลังหักไปแล้วแล้วซาบิเซอร์แก้ตัวได้นะครับ
1: นี่ครับเสียบอลแล้วซาบิเซอร์ใช้ตัวบังนะครับโดนดึงเสื้อโดนเบียดจากด้านหลังแล้วก็ผู้ตัดสินให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
0: ก็พอตัวใหม่มาก็พยายามจะเน้นการโอ้โหไปฝืนเล่นแม่ชุบไปกระจายยัดเพื่อนโอ้ยาซาบเอายิงเองแน่นอนโอ้โหไปตรงตัวแม่เพื่อนก็มีบ่นเหมือนกันว่าไม่ให้ครับ
1: โอ้ทางขวาด้วยครับลามินยามาเนี่ยเติมมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างว่าสัญชาตญาณกองหน้านะครับพอเข้าซ้ายแล้วมันแม่มันเขี้ยวแล้วครับลองยิงไกลตรงหัวกะโหลกนะครับก่อนเข้ากรอบ18หลาแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้แล้วก็ทิศทางตรงตัวชลาเกอร์
0: ออสเตรียต้องระวังเรื่องการบิ้วเหมือนกันนะครับบิ้วบอลจากหลังเมื่อสักครู่นี้ไปเสียบอลนะครับดีว่าไม่โดนครับคือถ้าโดนลูก2ตอนนี้โอ้โหพับเก็บได้เลยแต่1-0เนี่ยมันยังพอลุ้นได้นะครับอ่ะลูกโบ่งตั้งมาพิงมาโม่งได้ก่อนครับคูบาซี่ตามมาเก็บตกอีกทีครับคูคูระย่าหยอดเข้าไปตรงกลางไม่ถึงนะครับโดนโม่งดักเข้ามาบอลมาถึงแล้วแต่ก็เป็นเปดรี่นะครับมาถึงแล้วก็สุดท้ายอูนายซิมอนครับเก็บได้ครับเกมนี้ไม่ต่างกับครึ่งแรกเลยครับสเปนก็ไปบิ้วกันในกรอบเขตโทษโอ้โหเตะงัดมาแล้วก็เจออัดไปครับคูคูระย่าครับเก็บบอลทางซ้ายได้จ่ายตัดตรงกลางมาครับโอโม่ซ้ายมีขึ้นมาแล้วบาเอน่าดวลตัวจะไปไม่ผ่านเซฟานพอสเลยครับตันได้อยู่แต่ว่าได้ทุ่มเลยครับ
1: ผ่านมา5นาทีครึ่งหลังนะครับนาทีที่50ยังศูนย์ยังเป็นสเปนนำอยู่1-0นะครับอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือออสเตรียเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นไป2คนแล้วก็พยายามจะเพรสซิ่งเร็วขึ้นนะครับได้เตะมุมอีกครั้งนึงครับเตะมุมครั้งที่7ของสเปน
0: จากจะเป็นตัวรุกต้องมาซ้อนแบ็คครับปอวันเนอร์โอ้โหมาเตะออกหลังไปเลยครับดูเตะมุมทางกราบซ้ายนะครับวันนี้รับเหมาครับใบหน้าผู้สินบอกเฮ้ยเอากลับไปตั้งใหม่ก็ไม่ตรงครับโอ้สุสินฟีฟ่าของแต้ครับใบหน้าหยอดมาได้โบงเหมือนกันแต่ว่าสะบัดลูกนี้มันถอยหลังไปโมงครับโอยาซาบาว
1: อาจจะไม่ตั้งใจเปิดมาให้โอยาซาบาวนะครับถอยหลังมา
0: คือคูบาซี่ไปโดนชุกูเมก้าบล็อกอยู่ครับแกเลยต้องถอยมาโมงเองแล้วมันก็ไม่ถนัดนะครับพยายามบิ้วอีกแล้วสเปนก็ไล่บีบอยู่ครับตามอยู่ต้องแกะก่อนครับดันโซให้มาเซฟานพอร์ตจะแก้ไขแกะมาเซฟานพอร์ตแกะได้เหมือนกันครับจะโอ้โหจะวางยาวมาไม่ได้ครับปาวานเนอร์โดนฉกไปแล้วก็สเปนอะโอโมได้บอลลากมาเองโอโมขาเหลี่ยมแล้วโดนกระแทกลูกนี้โอ้โหกระแทกดีครับลาบาทำได้ดีจะสวนคืนแล้วฟอร์เรนกิลิชฝากให้มาชุกูเมกาไปไม่ได้เอาไปจ่ายคืนแล้วไม่ดีโดนยามาลุยมาเข้ามาในกรอบไปแล้วใช้มาโอโมแถว2ไม่ได้ครับโอ้โหยังจิ้มได้อยู่ลงไปช่วยได้พยายามจัดไถไปเองครับปาวานเนอร์ลุยมาได้ครับวานเนอร์แล้วก็โดนฉกกลับไปเอาสเปนมาใหม่ครับลากไปก่อนใบหน้าต้องไปเอง

0: ถ้าใบหน้าลากไปเองต้องวนกลับว่าไม่มีเพื่อนครับจ่ายย้อนมาให้คุกุระย่าเคาะ 1-2 ครับออกซ้ายมาอีกทีครับใบหน้าหาช่องจะเปิดครับคุกุระย่าตอนนี้เอากลับไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับโรดี้คืนมาครับอเมริกลาปอสโอ้โหแต่สเปนจ่ายบอลครับทะลุมาได้อีกแล้วครับคุกุระย่าสายมีแทงลูกนี้บอลมันฉลับดานโซ่ดึงก่อนเตะงัดทิ้งดีกว่าครับดานโซ่โอ้เอาตัวรอดครับ
1: โอ้แล้วดูครับสเปนตอนนี้พยายามเน้นยังคือพยายามจะเน้นทำประตูเพิ่มนะครับสเปนเนี่ยนอกจากเก็บบอลดีแล้วยังแย่งบอลกลับมาได้เร็วด้วย
0: คือเสียบอลแป๊บเดียวก็ไปดักเอาบอลคืนกลับมาได้บ่อยมากครับ
1: แต่ผู้ตัดสินเดี๋ยวรอห้อง VR เช็คจังหวะมีโอกาสลุ้นจุดโทษเหมือนกันนะครับผู้ตัดสินไม่ว่าแล้วนะครับให้เล่นต่อ
0: มีบอลเข้ามาในสนามเพิ่มอีกใบครับดูจังหวะดึงครับคูบาซี่ฝากตรงกลางมาโอ้โหโรดี้ว่างๆเลยน้องโอ้ยิงไกลโอ้โหได้เสียวครับโรดี้โอ้ถากเสาไปหน่อยเดียวครับ
1: เหมือนจะฉลับได้เตะมุมด้วยนะครับเนี่ยไปโดนขา
0: ไปติดฟลอเรนกิลิชครับแย่โดนนิดนึง
1: เนี่ยส่วนจังหวะที่ทางด้านดานโชนะครับมาเบียดทางด้านดานิโอโมล้มผู้ตัดสินไม่ได้เป่าให้ฟาวนะครับ
0: นี่ก็กลับบ้านนี่ขาวบวมแน่นอนครับใบหน้าเปิดอีกแล้วก็เตะมุมแข้งกราบซ้ายเหมือนเดิมครับเลือกวางเข้าไปตรงกลางที่เสาแรกบอลกัดดอนมาใหม่เกี่ยวตัดในมาไม่มีช่องให้เปิดครับอย่ามาเอาวนไปวนมาเสียบอลไปเองปาวานเนอร์จะสวนแต่ก็ไปติดฉลับนิดนึงคืนหลังกลับไปได้ครับสเปน
1: แย่งบอลกลับมาได้เร็วจริงๆครับสเปน
0: คือพอหลุดไปปุ๊บเนี่ยแกก็กลับมาแก้ตัวได้นะครับหลายๆคนเนี่ยโอ้บอลแทงตรงกลางมาโอ้โหล็อกหนีไปแล้วก็ยามาโดนจิ้มลูกนี้ไม่ฟาวครับชุกุเมก้าเจอไล่ตันมาชุกุเมก้าจะแหวกไปเองครับชุกุเมก้าลุยมาสุดท้ายเจอไล่ต่อไล่เบียดครับผู้เสียนไม่ได้ให้ฟาวนะครับเลือกซ้ายมาใบหน้าดึงช้าก่อนครับโอ้โหเตฟานพอร์ตแถมไปดอกนึงครับโอ้โหล่วงไป2ศพนะครับตอนนี้โอ้โหตรงนู้นก็ล่วงไปคนนึงครับสเปน
1: คือซุ้มมานั่งสำรองสเปนเนี่ยโวยเลยนะครับอยากจะให้ผู้ตัดสินชาวสวีเดนเนี่ยแจกใบเหลืองสักทีนึงนะครับ
0: อันนี้เป็นที่ดัดฟันแบบใหม่นะครับนึกว่าที่ดัดฟันครับ
1: โอ้โดนเตะจากข้างหลังเลยนะครับโอ้สเตฟานพอร์ต
0: ดูหงุดหงิดเหมือนกันครับมันบุกไม่ขึ้นนะครับก็เลยแถมไปสักทีโอ้ลีโอครับ
1: ลีโอเฟอร์ดินานะครับอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ
0: นักเตะนะครับไม่ใช่เครื่องดื่มนะเห็นเราบอกลีโอ วิ่งไปเซเว่นเลยครับจัดไป2ป๋อง
1: อีกคนนึงเหมือนจะเป็นนักเตะอเมริกานะจำไม่ผิด
0: น่าคุ้นๆอยู่แต่นึกไม่ออกนะครับ
1: อดีตนักเตะอเมริกาปี94นะฮะที่เป็นเจ้าภาพ
0: แต่รายการนี้ก็มีคนดังมาเยอะนะค่อยๆพยายามถ่ายมาเรื่อยๆครับเกมก็จะว่าไปเปลี่ยนเอาตัวผู้เล่นมาใหม่ก็ยังไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรนะครับสเปนก็เป็นฝ่ายบุกยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาอยู่ครับไม่ได้เผาเกมรุกเลยครับสเปนตัวพุ่งไปแล้วครับพลิกได้ครับลากไปเองครับเปดรีลุยทะลุฝากมาทางซ้ายโอ้โหให้แรงไปหน่อยครับใบหน้ามาไปก่อนเลยครับเจอกับพอชจ่ายตัดในมาคูคูเรย่าเอาไม้ไม่เอาครับหน้ากรอบไปโทษคืนมาโรดี้ก็ยกข้ามไปทางขวาเลยครับยามาแปะคืนปอโรเล่นกับยามาปอโรหลุดมาแล้วมีชูเมกาตามมาเปิดไปชะติดนิดเดียวครับสุดท้ายต้องเคลียร์ไปก่อนครับยกหนีมาก่อนไลเมอร์จะไปอ้าวทะลุมาได้เหมือนกันครับซาเบเซอร์เลาะซ้ายมาก่อนครับซาเบเซอร์แทงเผื่อมาให้แต่เจอตันไว้ไลมาลุยมาแล้วบูเปิดลูกนี้ลึกไปหน่อยครับเกรกอลิตแย่ไม่ถึงนะครับ
1: โอ้โหก็โดดเดียวจริงครับเกรกอวิทในขอบเขตโทษก็มีแค่เขาคนเดียวนะครับที่จะเข้าฮอตพอเปิดบอลไม่แม่นก็สเปนก็เห็นไหมครับค่า XG ขึ้นมาออสเตรียเนี่ย 0.03 โอกาสได้ประตูมันไม่ถึง 1%
0: มันมั่นเตี้ยเหลือเกินแทบไม่มีโอกาสยิงนะครับก็คือมีครั้งเดียวครับอาราบ้าที่ยิงไกลนั่นแหละครับ
1: ส่วนของสเปนนี่ค่า XG เขาเกิน1ไปแล้วนะก็ควรสมควรได้1ประตูนะครับอย่างน้อย
0: ก็เลยตามค่าครับตอนนี้ก็ขึงอีกแล้วครับมาขึง

0: อยู่หน้าปากประตูครับเคาะอยู่หน้าซิมเส้นเลยครับใบหน้าฝากมา 1-2 ก่อนครับใบหน้ามองแล้วยิงไกลติดบล็อกเลยครับพอจะแทงสวนกลับมาก็สเปนก็เก็บตกได้อีกแล้วไม่ถึงเกลิดอีกแล้วโดนตัดได้ครับกุกุระย่าครับโอ้แล้วมันมาแบบไม่ได้พักอ่ะเตะทางด้านออสเตรียมันเหนื่อยครับตอนนี้เริ่มลิ้นห้อยอีกแล้วครับหลังจากพักมาแป๊บเดียวเนี่ยสเปนบอลขึ้นที่ตลอดนะครับ
1: แต่ครึ่งหลังเนี่ยจ่อทางฝั่งซ้ายเยอะกว่านะ
0: ใช่มาทางเหมือนมาทางใบหน้ามากขึ้นรอซื้อก่อนครับรอซื้อก่อนสงสารไลเมอร์ครับแกลิ้นห้อยครับเลยมาทางฝั่งนี้ดีกว่ามาเล่นงานแทนอ่ะมาแล้วครับยามาลเราทักเข้าซ้ายแล้วยิงมาสุดท้ายมันกระดอนมาโดนตัวเองออกหลังเลยครับ
1: ลูกยิงไปติดบล็อกไลยิงติดบล็อกของไลเมอร์แล้วบอลมันมากระดอนโดนตัวของลามินยามาออกหลังไปอีกนะครับ
0: โอ้ออกบอลไปแล้วเปดรี จังหวะเปิดบอลไปแล้วดันโซ่แกแย่มาพอดีครับก็เลยโดนจังหวะปะทะเข้าไปนอนเจ็บอยู่นะครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับเกมผ่านมาเกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับสเปนยังนำอยู่ 1-0 นะครับโอยาซาบาลโอ้โหเตะเปิดไปมันก็ไม่มีอะไรครับออสเตรียกูนายซิมอนก็หวดสวนยาวๆทิ้งมาก่อนครับโมงตั้งกันไปครับอาราบ้าโอ้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าก็เล่นไม่ได้อีกครับตั้งแต่ออสเตรียโดนจับล้ำหน้าครับซาบิเซอร
1: ์ดูแล้วต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับทางฝั่งไหน
0: โรเบโรชมิดครับออกแล้วครับวันนี้โอ้โหแกไม่มีโอกาสได้สวนไม่มีโอกาสได้ใช้ความเร็วเลยครับโนโนชมิด
1: แต่ใบเม
0: นดูจะเป็นเกกอลิชด้วยนะครับน่าจะเป็นอนาโตวิชเลยครับ
1: เปลี่ยน2เลยนะครับก็เหลือโอกาสเปลี่ยนได้อีกครั้งเดียวแล้วเหลือแค่คนเดียวที่สามารถเปลี่ยนนะครับอนาโตวิชครับหมายเลข7ลงมาแล้วอีกคนนึงนะครับของทางฝั่งออสเตรีย
0: เปลี่ยนหน้าใหม่ครับเกกอลิชออกแล้วก็เอาทางด้านของอีกคนนึงก็เป็นคาราชิกครับนี่ว่าเป็นฮีโร่ครับคาคาคาราชิกเนี่ย
1: เกือบไป
0: อดีตเตะบุนเดสเหมือนกันครับโอ้โหนี่เจอหน้าเจอตากันนี่รู้จักกันหมดเลยครับตอนนี้ก็น่าจะเล่นเป็นหน้าคู่ไปแล้วครับคาราชิกกับทางด้านของอนาโตวิชนะครับเป็นกองหน้าทั้งคู่นะครับอาจจะต้องแลกแล้วนะครับเพราะมัน1ชั่วโมงแล้วพอดีเราเตือนไปพอดีนะครับนาราบอกโอ้โหเขาเตือนแล้วชั่วโมงหนึ่งอะได้วางมาแล้วก็ได้โมงนะโอ้โหคาราชิกลูกวางมาได้โมงแบบนี้โอ้โหแฟนๆในเสียวาบเลยก็โมงออกไปเองครับ
1: สัมผัสบอลครั้งแรกเกือบเป็นประตูเลยนะครับคาราชิกเตะจากวูฟนะ
0: ขึ้นได้สูงกว่าคูคูระย่าแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะโมงมันโดนไม่เต็มนะครับก็เลยข้ามคานออกไปครับแต่ก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับเจอปั๊มเร็วครับคูระย่าแต่ว่าผู้ตัดสินให้ลูกทุ่มของสเปนครับ
1: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะสเปนยังนำออสเตรียอยู่ 1-0
0: บอลมาถึงแต่ได้โอโมออกเร็วเลยครับโอ้โหบอลมันเร็วไปหน่อยยังทันอยู่ครับยามาไปแล้วได้ดวลตัวแน่ยามาพามันได้ก่อนไปโทษยามาดึงก่อนแล้วแถวสองโอโมยิงไปติดบล็อกเลยครับใส่แบบเต็มๆมีตัวยืนขวางพอดีครับ
1: นี่ครับความเร็วของลามินยามานี่ความเร็วปีศาจอย่างนี้โอ้แกก็ไปทันบอลยังไม่ออกนะ
0: คือมีพื้นที่เมื่อไหร่เดี๋ยวโอ้แกไปอย่างเร็วครับโอ้ดิเฟรดี้พลิกแล้วครับดีดกองขวามาอีกทีเอ้าทันไหมคราวนี้ยังทันอยู่ยังทันอีกครับโอ้โหดูยามาไม่เก็บมาแล้วโอ้โหวุฒิสินบอกนี่มาทันเหรอทันเหรอชกทงซะเลยครับแหมบอกก็ออกไปแล้วครับ
1: แต่ที่ประหลาดคือคอนลาดไลเมอร์เนี่ยไม่ประกบใกล้เลยนะครับ
0: เป็นล้ำหน้าครับ
1: ล้ำหน้าของลามินยามาลนะครับ
0: ไลเมอร์แกก็ตีเนียนเลยครับเอาผ้ามาคุมตัวในปล่อยครับบอกวิ่งไปไม่ไหวแล้วครับลูกโมงอนาโตวิชครับคาราชิกพักอกให้แล้วโอ้โหฝากมาลูกนี้บอลคาราชิกอีกทีนึงเบิ้ลคืนมาครับตั้งกันตรงกลางวาวเนอร์ไม่ถึงสเปนแย่ได้คอนราดไลเมอร์ครับให้มาอีกทีคาราชิกวางลึกมาลูกนี้ออกมาโมงนอกกรอบแล้วก็มีการปะทะกันโอ้ยเจ็บฟรีไปครับอนาโตวิช
1: ล้ำหน้าเหรอครับ จังหวะที่ออก

0: ตัวก็พอจะเห็นแล้วก็จังหวะไปปะทะกับทางด้านของอุไนซีมอนนะครับก็เจ็บฟรีไปอย่างที่อาจารย์หนูบอกครับเพราะมันล้ำหน้าไปก่อน
1: แต่ว่าลูกแกเท่ดีเนาะอเลสตูโยนะครับใส่สูตรมาเดี๋ยวเขาเฟิร์มเลย
0: หน้าไม่ค่อยเปลี่ยน
1: ใช่หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนคือวิ่งไปชนเขาเองครับเพราะว่าอุไนซีมอนเขาลอยออกมาแล้วแล้วก็เนี่ยวิ่งไปอัดสะโพกเขาครับอนาโตวิทเบรกไม่ทันครับเจ็บฟรีด้วยเพราะว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วด้วยนะครับก็พักเบรกพอดีครับ
0: เอาเรียกกลับมา
1: ไม่ได้เบรกครับเพราะว่ากฎใหม่คือช่วงที่มีคนเจ็บหรืออะไรเนี่ยจะออกมาฟังแผนจากโค้ชไม่ได้ครับผู้ตัดสินบอกกลับเข้ามาอย่ามาเนียนครับอย่ามาเนียนครับเตรียมทีนกบิดอย่ามีจิกหน้าด้วยอย่ามีชี้ครับมา
0: คาสิตนี่ได้โอกาสมงไปครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนลงมามาดูภาพช้านะครับจังหวะที่บาซาบิเซอร์เปิดเป็นกรอบเขตโทษกระโดดได้สูงนะครับคาสิตแต่ว่ามงข้ามคาน
1: เหมือนลอยมาแล้วมันยังไม่ได้สะบัดแต่มันพุ่งมาชนหน้าผากพอดีครับแต่ลูกบ่งต้องระวังเลยนะครับ
0: โอ้สูงกว่าทางด้านของโอกุระยาประมาณฟุตหนึ่งอ่ะนะครับความสูงเนี่ย
1: จังหวะโดดนี่กูเลยหัวยังอยู่ที่หน้าอกอยู่เลยครับแฟนออสเตรียได้กรี๊ดไปหน่อยครับจังหวะได้
0: โมเขาสูง2เมตรพอดีเลยนะ
1: ใช่ครับ2เมตรครับดีไว้ผมทรงบีดาวนะได้มัน2เมตร3ไปได้อีกสัก3เซน
0: ตั้งหัวผมชี้ๆหน่อย
1: ดูโดดีแหมยังน็อตเล่นเกี่ยวมาได้ครับจะไปชุกโอเมก้าจ่ายตัดในมาอนาโตเวตโอ้โหเร็วไม่ได้ครับเจอสเปนบีบเข้ามาต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่ครับวางยาวๆมาโอ้โหเนี่ยพอเจอสเปนเร่งบีบเข้าไปบ้างเนี่ยก็ต้องรีบเตะทิ้งนะครับมันก็เลยกลับมาเป็นสเปนอีกครั้งนะครับจะดูเหมือนครึ่งหลังสเปนไม่ค่อยเน้นทางฝั่งยามาวเท่าไหร่นะครับวางข้ามาครับยามาวโอ้ไม่มีตัวเข้าอาราบักก็ไม่เข้าตอกส้นกลับมายามาวยังดึงอยู่ครับยามาวหาทัวร์ก่อนจะไปคอนหลัดไลเมอร์ไม่หลงนะครับเกี่ยวได้ต้องตามมาช่วยครับเปดรี่วนกลับหลังก่อนครับเปดรี่โอ้โดนดึงลูกนี้ให้ไปได้เปรียบไปเลยครับโอโม่พลิกมาฝากซ้ายมาก่อนครับคูคูระย่าไปซ้ายสุดครับใบหน้าดวลหน่อยตัวเจอกับพอชลากตัดเข้าในมาใบหน้าจิ้มให้กับโอโม่ครับโอโม่มาเปดี้มองขวาแล้วครับปอโร่เติมมาให้มายามาวครับคืนมาปอโร่ยามาวอีกทีปอโร่หาช่องเปิดอยู่ครับต้องกลับหลังก่อนครับแน่นเกินมีคาราชิกมาลงมาช่วยครับโอโม่พลิกฝากซ้ายมาใบหน้ามองแล้วก็แทงให้มาโอโม่ลงโลกใส่ลูกนี้โดนปั๊มพอดีคูเรย่าจะจิ้มเอาหลุดมาใบหน้าหลักซ้ายแล้ววงลูกเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับใบหน้าคัตแบ็คไปแล้วก็เป็นปอโร่ครับ
0: โอ้แกมาจากไหนครับแบ็คขวาสเปนอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาปก
1: ใน
0: คอม
1: บอลยังงงเลยครับมันวาร์ปมาเลยครับโอ้ปอโร่
0: โอ้แต่ว่าขึงอยู่แล้วก็โอ้โหเนี่ยครับความการเล่นของสเปนค่อยๆหาช่องนะครับโอ้แล้วจังหวะสุดท้ายบายหน้าเปิดไปตรงกลางประตูในกรอบ6หลาแล้วไม่รู้ปอโร่วิ่งมาจากไหนแล้วมงขวิดตู้มหายเลย
1: ก็ต้องให้เครดิตกับอเล็กซ์บายหน้านะครับแกดึงไว้ตอนแรกเหมือนแกจะใส่ด้วยซ้ายแล้วเพราะมันไม่มีใครเหมือนเลือกไปเห็นนะครับว่าปอโร่เติมมาแกก็เลยตวัดคัตแบ็กกลับมาให้ครับ
0: โอ้โหนะครับสมควรได้จริงๆครับสเปนลูกที่2จังหวะโอโม่ยิงไปติดบล็อกก่อนนะครับกูกอริยาจ่ายให้กับไม่ล้ำหน้านะครับใบหน้า
1: ครับเนี่ยแกมองเห็นพอดีครับโอ้
0: โหแล้วลูกขวิดของปอโร่นี่เหมือนตั้งใจอยากทำประตูเลยเกมนี
1: ้คือเปิดมาแล้วมันเต็มพอดีทามมิ่งมันพอดีเป๊ะเลยเข้าหน้าผากพอดีครับโอ้พอยาเมาไม่เล่นงานมันก็มาเจอใบหน้าก็น่าเห็นใจออสเตรียจริงๆนะครับเนี่ยพอเปิดหักกลับมาเนี่ยโอ้โล่งๆเลยครับคนเดียวเลยตัดหน้าไลเมอร์ก่อนนะครับปอโร่โอ้โหปอวานเนอร์น่าจะรู้ชะตาเลยครับพอโดนลูก2เนี่ยมันโอกาสกลับจะยากครับ
0: 2ประตูสเปนนี่มาจากฝั่งซ้ายที่เปิดเข้าคัทแบ็คเข้าไปตลอดทั้ง2ลูกเลยนะ
1: ก็ต้องดูวิธีการครับเพราะโดนไป2แล้วเนี่ยอาจจะไปรับเหมือนเดิมไม่ได้ครับต้องลุยสู้
0: แล้ว

0: ก็ตอนนี้มีแต่ตัวรุกด้วยนะครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะครับสเปนเตรียมที่จะเปลี่ยน2คนบ้างนะครับรู้ว่าจะเปลี่ยนใคร
0: ก็อาจจะเป็นพวกกองกลางหรือเปล่านะครับ
1: ไปพักเลยนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียซึ่งจะเตะวันนี้นะครับ
0: แล้วกล้องก็เหมือนรู้นะเราบอกว่า2คนรออยู่แหมถ่ายมุมบนไม่ให้เห็นตัวจะเปลี่ยนครับช่วงไฮเดรชั่นพอดีครับพักเบรกไปก่อนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับเห็นแวบๆมายืนอยู่2คนนะครับ
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นมิเกลเมริโน่หรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์
0: ครับผม
1: ฟุตบอลโลก
0: ใครที่อยากจะชมบอลโลกก็ไปหรือว่าติดตั้งแอปของทาง
1: โมโนแม็กซ์
0: กันนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกอาจจะขับรถทำงานอยู่นะไม่มีโอกาสได้ชมเกมก็ฟัง FM 99ของเราได้นะครับในช่วงไหนที่ไหนไลฟ์บอลโลกเราก็บรรยายกันทุกคู่นะไปจนถึงนัดชิงนะครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้คู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านโปรตุเกสกับโครเอเชียนะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าไอสายที่ค่อนข้างที่มีโอกาสเข้ารอบลึกเหมือนกันนะ
0: มาดีในรอบแรกด้วยนะครับคือแกก็ชนะเจ้าภาพแคนาดาได้ครับเหมือนผู้ใหญ่บอกจะเป็นเมริโน่
1: ใช่
0: นะครับจะเป็นเมริโน่แต่เมริโน่กลายเป็นได้โอกาสมากกว่าชูบีเบนดี้อีกนะหูหายเจ็บกลับมาดิ
1: แต่ต้องดูจะส่งมาลงเล่นน่าจะเป็นมิดฟิลด์แหละนะครับก็อาจจะแทนโรดี้ก็ได้นะไปพักก่อน
0: เพราะดูโรดี้วันนี้แกก็ดูเหมือนสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเนาะมีจับบอลลั่นมีจังหวะช้าๆเห็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนได้บทแล้วครับช็อตอาราบานี่งงนะครับภาพจับมาเนี่ยคืออาราบาก็หันมามองว่าปอโร่มันมายังไงนะครับหนูนี่เรียกว่ากองเชียร์ไวจิ๋วครับของสเปนตะใจเลยคือแฟนๆออสเตรเลียพอภาพจับไปเนี่ยเหมือนรู
1: ้
0: ว
1: ่า
0: พอโดนลูก2แล้วมันยากแล้วครับเพราะวันนี้เกมเป็นรองเยอะมากนะครับ
1: ก็ยังดีว่าผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์นะครับสำหรับออสเตรียเนี่ย
0: แต่จริงๆจะว่าไปออสเตรียก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ของเขาอยู่แล้วนะครับ
1: อู๋ก็ไม่ได้มาบอลโลกนี่นานมาก
0: แฟรานครับ
1: 2คนเลยนะครับสเปนเปลี่ยนที2คนนะครับก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปดานิโอโม่นะครับ
0: แกก็พยายามปั้นเฟรานตอเรสอยู่นะครับโมแล้วก็มิเกลเวเนโน่นะครับ
1: เฟรานตอเรสก็ลงมาแทนเพื่อนร่วมสโมสรนะฮะบาร์เซโลนาเหมือนกันส่วนมิเกลมาริโน่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าแทนใคร
0: เมริโน่ที่ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะตอนที่เจ็บไปทีแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าไม่น่าไม่ได้มาบอลโลกนะครับแต่สุดท้ายก็หายมาทันพอดีครับแล้วก็ได้มาด้วยนะครับตอนนี้ยืนยันแค่คนเดียวนะครับอีกคนนึงยังไม่ขึ้นกราฟิกขึ้นมานะครับว่าเอาใครออกนะครับทางด้านฝั่งของสเปนครับเดนเปเป้ดาราหรือเปล่าเนาะ
1: ไม่แน่ใจเลย
0: เออนะครับหน้าคุ้นๆมากนะครับก่อนนี้ติดตามเขาอยู่นะครับชอบดูหนังเขาครับยังเป็นคนเปิดเผยครับก็ เปิดเผยครับไม่ค่อยเก็บงำครับ
1: อันนี้นะครับทางด้านบายน่าออกนะครับก็เปลี่ยนไบหน้ากับดานี่โอโมออกแล้วก็ส่งมิเกลเมริโน่นะครับกับเฟรานตอเรสลงมา
0: โอ้ลงมาเจอรับน้องหน่อยครับร้องจากเกลเมริโน่จะแหวกไปอาราบาเตะซะเลยครับถอนลากถอนโคนไปเลยครับเพิ่งลงมาเนี่ยจัดไปซะหนึ่งดอกครับนาลาฟนี่ไม่ไหวถอดชุดสูตรแล้วครับนาลาฟนาลาบอกเจอทุกทิศทุกทางแบบนี้ก็ไม่ไหวครับสเปนแกมาแบบไม่ให้พักเลยนะครับเนี่ยสองแล้วครับก็พอพวกตัวสำรองก็อยากทำผลงานนะครับจู่บอลเคลื่อนที่ตลอดหลุดมาแล้วทางซ้ายเอาแฟรานรอดูตัวนายแฟรานครึ่งไปจนถึงสุดท้ายครับสุดท้ายไปไม่ผ่านครับฟรานตอเรสคาราชิกตอกส้นมาก็ไม่ทันอยู่ดีครับบอลออกไปแล้วครับ
1: ยังเป็นลูกทุ่ง

0: ของสเปนนะครับ
1: โอ้โหดูจากรูปเกมนี
0: ่แมชโมเมนตัมสเปนนี่ขึ้นมาเป็นแผงเลยนะครับ
2: คือเขาจะทำเป็นกราฟให้เราได้เห็นนะครับแมชโมเมนตัมสำหรับหลายท่านที่ไม่ได้เห็นภาพนะโอ้โหมีแต่สีแดงครับไอ้สีขาวนี่ไม่ได้กระตึ๊บเลยครับโอ้โหจะฝ่าสามไปก็ไม่ไหวครับคลาชิกเพราะแกก็ต้องเป็นสายโมงนะครับดูเล่นในที่แคบโรดี้ปั๊มกันนะเอ้าตามมาปั๊มโรดี้บังไว้ก่อนลาปอสยัดในมาก็บอลไปถึงดานโซ่ครับให้มาอาราบาคืนหลังกลับมาก่อนนะครับชลาเกอร์ครับก็เอาฟอร์เรนกีลิสมานานๆจะได้บิวสักทีเพราะว่าแกเป็นเมื่อก่อนแกเป็นเหมือนนักเตะเบอร์10นะครับอยู่กับเฮลเฟนฮามแต่ว่าช่วงหลังนี่แกมาเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นแล้วก็อาศัยการวางบอลยาวเอาโอ้โหคอหลาไรเบอร์โอ้เตะลูกนี้ไปอนาโตวิชก็มีโวยเหมือนกันนะครับมัน
0: คนละช่อง
2: คนละช่องครับ
0: ที่ผู้บรรยายอังกฤษพยายามให้กำลังใจทางด้านของออสเตรียนะบอกเบลเยียมก็ตามหลังแบบนี้ครับ0-2
2: แต่นี่คือโอ้โหเลยโอ้โหเลยครับให้กำลังใจอนาโตวิชว่าโอ้โหไม่ดูเกมเลยผู้บรรยายชูเยอะครับสอยทีก็โรดี้ครับโอ้ตะคิวขึ้นแล้วครับโรดี
0: ้คือถ้าจะมีประตูเพิ่มสเปนมีโอกาสได้ประตูที่สามมากกว่า
2: แต่ว่าโรดี้เองจริงวันนี้เนี่ยน่าเก็บมากกว่านะกันบอลเน
0: า
2: ะเพราะว่
0: า2-0แล้ว
2: คุ้มเลยนะครับแล้วร่างกายแกยังไม่เต็มร้อยครับ
0: ตะคิวขึ้นแล้ว
2: คือ70กว่ามันโอเคแล้วครับแล้วมันยังมีพวกซูบีเบนดี้อะไรพวกนี้รออยู่ครับตัวผู้เล่นมีให้เลือกเพียบครับปอโรโอ้โหวางลูกนี้เพื่อนบอกไม่วิ่งแล้วครับโอ้โหวางแรงไปเยอะเลยครับเปโดปอโรมันเข้าข้อไปหน่อยครับ15นาทีสุดท้ายครับสเปนนำอยู่2-0นะครับ
0: บอล2ลูกแต่ผู้ตัดสินก็ยังให้เล่นต่อน
2: ะเหมือนรู้ครับว่า2ลูกครับนัดนี้บอลมี2ลูกนะผู้ตัดสินให้เล่นต่อโอ้โหเจอสอยเข้าไปชูกูเมก้าวันนี้ก็ลงมาก็มันก็ยกระดับไม่ได้เนาะเอามีผักกันแล้วโอ้โหเฟรานโซเลสปรีมาเลยผู้ตัดสินต้องมาขวางครับมาเกือบมีเรื่องครับโอ้ผู้ตัดสินเห็นแล้วเฟรานแกพุ่งเข้ามาดีมาขวางก่อนนะครับเนี่ยโอเล่นกีลิสแกเลยมาห้ามทับหน่อยครับ
0: คือสเปนเนี่ยไม่ควรจะห้ามกันนะครับยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรจะไป
2: เรียกแล้วก็เรียกคู่กรณีมาก่อนครับผู้สินจานเรียกมาแล้วครับ
0: ดาบิดอลาบ้าด้วยนะก็เรียกกัปตันมาก่อนนะโรดี้ของสเปนยังไม่มีใบเหลืองนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าพูดสินลืมหรือเปล่านะก็เรียกมาเตือนเฉย
2: ครับสินบอกลืมแล้ว
0: ลืมใบเหลือง
2: มาจะห้ามกูนู่นคือสินเนี่ยบอกอย่าสบายพี่ลืมใครกูไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้วล่ะตั้งนานแล้วโอ้หลายคู่เหลือเกินครับบอลวางยาวๆมาก็ลาพอสแกลูกกลางกากระดีอยู่แล้วปอโร่โดนคาราชิกไล่มาพยายามจะแกะอยู่ครับเมเลโน่ให้มาโอ้มันเบาไปหน่อยก็สุดท้ายทำบอลออกไปเองครับปอโร ก็เหมือนจะเริ่มเติมมาแล้วนะครับผู้บอลดาแบ็กอย่างพวกไลเมอร์พอสมาแล้วครับควางลึกๆมาครับอนาโตวิชพาเข้าไปในกรอบเขตโทษมาจะพุ่งลูกนี้ก็มันไม่เนียนะครับอนาโตวิช
0: ก็อยู่ๆก็พุ่งล้มลงไปจะเอาจุดโทษนะครับอนาโตวิช
2: โอ้
0: แกนึกถึงแฮร์รี่เคนเลย
2: จังหวะที่เคนไม่ได้จุดโทษนะครับแต่นี่พุ่งเยอะกว่าหน่อยครับยังไม่มีการปะทะเลยนะครับอันดอนตวิดก็พุ่งไปก่อนแล้วครับเปากูบาซี่แกก็งงครับแม่จังหวะเมเลโน่ให้แล้วโอ้โหแทงทะลุตามช่องโอยาสบาให้มาลูกนี้แล้วครับได้บอลหน้ากรอบไปโทษแทงทะลุมาให้มีตัวเติมมาเมเลโน่จะหักกลับมาให้โอ้โหจะไปเล่นเนี่ยในกรอบเขตโทษครับต้องเตะทิ้งสุดท้ายบอลออกหลังไปแล้วเสียมันเตะมุมไปเลยครับ
0: โอ้โหโดนบีบจ่ายเองก็พลาดนะครับออสเตรียเสียลูกเตะมุมอีกโอ้วันนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับดานโซ่เตะมุมครั้งที่8แล้วนะครับของสเปน
2: คือก็ยังดีตรงที่ลูกเตะมุมก็ไม่ใช่ลูกหากินของสเปนด้วยนะครับแล้วแนวรับออสเตรียก็ค่อนข้างจะถนัดเรื่องลูกกลางอากาศอยู่แล้วด้วยนะครับ
0: พอเปลี่ยนใบหน้าออกไปแล้วมินยามาก็ต้องวิ่งจากฝั่งขวามาเป็นคนเปิดนะครับ
2: มาบอกคุณบอส

0: บอสไม่น่าเปลี่ยนเลยคราวนี้เหนื่อยเลยเพราะก่อนหน้านี้ลูกดิ้งทุกลูกนะครับใบหน้ากระจัดหมดครับมาคราวนี้ยาเมาเปลี่ยนมาเป็นเท้าซ้ายหยอดมาเสาไกลโอ้โหพุ่งมาโมงลูกนี้ครับบอลมันออกไปครับมันไม่ตรงครับเฟรนตอเรส
1: ก็เพิ่งเปลี่ยนลงสำรองมานะเฟรนตอเรสบอลมันมาถึงเสาสองนะครับแกก็หาช่องวิ่งเข้ามาโมงได้แต่ว่ากดไม่ลงนะครับข้ามคานออกไป
0: ที่เฟรนก็เหมือนได้โอกาสหลายตัวหลายนัดแล้วเขาก็ต้องชิงโอกาสตัวเองให้ได้ด้วยนะครับแกก็ยังยกระดับทีมไม่ค่อยได้ครับเฟรนจังหวะยกเราจะไปต่อแม่ชูกูไม่แก้ขวางไว้ก่อนนะครับพยายามจะพลิกหูโดนแซะนิดนึงบอลกลับหลังมาเซฟานพอสไม่ไหวโดนเฟรนไล่มาแล้วต้องรีบคืนเลยครับชราเกอร์ก็เปิดเข้าไปตรงกลางเลยครับคลาเชกให้มาต้องคืนก่อนครับทางด้านของวันเนอร์อาราบาครับพยายามจะหาช่องวางโอ้โหทะลุมาสวยครับคอร์ลาไลเมอร์มาแล้วซ้ายสุดมีทางด้านของซาบิเซอร์ครับซาบิเซอร์ก็เปิดยัดเข้าไปเลยยังติดอยู่ปอโดก็งัดทิ้งออกไปครับพยายามจะโบกเข้ามาวันเนอร์ไลเมอร์ให้มาทางซ้ายพยายามจะหาช่องเปิดนะครับคืนกลับมาใหม่วันเนอร์ฝากมาตรงกลางครับเจฟันพอร์ตไม่มีช่องให้เปิดแทงตรงกลางซะเลยครับลุยมาชูกูเมก้าชิง 1-2 แล้วก็มาถึงอนาโตเวทชูกูเมก้ายิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้ยมีทางด้านของเปดรี่แกตามมาอยู่ยิงไม่ถนัดเลยครับ
1: นี่ครับโอกาสดีที่สุดของออสเตรียในครึ่งหลังเลยนะครับอนาโตเวทนั้นเหมือนจะปล่อยนะครับแล้วจังหวะง้างเท้ายิงนะครับจังหวะสุดท้ายชูกูต้องบอกว่ามันวางเท้าไม่ถนัดนะครับบอลมันเต้นหลังเท้าแล้วก็หลุดออกกรอบไปไกล
0: คือเปดี้แกสไลด์มาก่อนแกก็พยายามจะยิงหนีเท้าอ่ะนะครับมันก็เลยบานไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามบ้างนะครับโอ้โหบอลตรงกลางโอยาซาบาสะบัดคืนหลังไปก่อนนะครับเปดี้โอ้โหหมุนสวยครับเปดี้หมุนหนีกิลิชมาเอาทางซ้ายลุยมาครับเฟรนตอเรสเจอกับเซฟันพอสครับเฟรนปาดกลับเข้าไปครับเปดี้ดึงช้าก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับไปตั้งกันใหม่ครับโอ้โหโดนตามแถมมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผู้ตัดสินบอกให้เล่นไปต่อเนื่องไปเลยครับฟาวเล็กน้อยเมริโน่ขวามียามาขออยู่ครับเมริโน่ไม่เอาครับเทิร์นกลับมาโรดี้พอไม่มีใบหน้าแล้วเหมือนทางซ้ายมันเฟรนไม่ได้ไปอยู่ทางซ้ายเหมือนกันนะครับปีกซ้ายเลยหายครับ
1: เนี่ยครับเฟรนตอเรสก็หุบมาตรงกลาง
0: ตีกไปเลยตอนนี้ต้องใช้แบ็คเอาครับแล้วหลุดมาแล้วครับทางซ้ายคุคุระย่าลุยมาเปิดผ่านมาจักเบิ้ลต่อมาให้เพื่อนไม่ถนัดครับแล้วมีอาจการฟาวไปแล้วครับ
1: เนี่ยไม่เข้าใจกันนะครับลูกเปิดของคุคุระย่าเนี่ยไปถึงเฟรนตอเรสแต่ว่าพยายามจะแตะกลับมาให้กับโอยาซาบาวนะครับดูครับพยายามที่จะแตะกลับมาแล้วก็มันบอลโดนไม่ดีด้วยนะครับ
0: ที่ลูกนี้ยิงดูดีกว่านะครับเพราะเปดี้แกก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะยิงได้ด้วยครับโอยาซาบาวก็ยังอยู่ห่างตัวนะครับแต่จุดท้ายแกให้ไม่ดีครับขอละไลเมอร์ตอนนี้ไม่อยู่แบ็คแล้วนะครับขึ้นลุยแล้วครับไลเมอร์ตอนนี้เล่นเป็นเหมือนปีกไปแล้วครับเพราะว่ามันตามอยู่2 0เหลืออีก10นาทีนะครับ
1: โอ้เวลานี้ผ่านไปเร็วมากนะครับ10นาทีสุดท้ายแล้ว
0: แต่จะเจาะสเปนในเกมของออสเตรียต้องเร็วกว่านี้นะครับเนี่ยกว่าจะเซตกันไปเคาะกันไปเคาะกันมาเนี่ยสเปนต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่หมดแล้วครับซาบิเซอร์ก็บอมเข้าไปด้านในเลยได้โคกเหมือนกันโอ้โหเอาอีกแล้วลูกาอากาเซฟันพอร์ตมันไม่ตรงเลยครับ
1: แต่ต้องเล่นต้องพยายามบอมเข้าไปให้มีโอกาสลุ้นในกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับสเตฟานพอสครับแบ็คขวาหุบเข้ามาบงแล้วก็กูเรียาเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนในเรื่องลูกกลางอากาศอยู่แล้ว
0: ครับ
1: บงไม่ดีก็ไม่ตรงกรอบ
0: คือ2ช็อตแล้วครับที่กดแกโดนชิงแย่งมงไปครับยาฮะมาดูโอ้ยาซาบาพุ่งขึ้นหน้าไปแล้วตัวเติมมีให้มาจังหวะนี้พลิกได้ซ้ายมีแฟรานเข้าซ้ายแล้วพยายามจะดึงอุ้โหโดนฉกไว้ได้ดานโซ่บังออกหลังไปเลยครับจังหวะเตะอัดใส่แฟรานตอเรสครับ
1: มีโอกาสแล้วทำไม่ได้นะเฟรานตอเรสพยายามจะล็อกนะครับ
0: ตอนนี้นี่เปลี่ยนจากไลเมอร์มาเป็นดานโซ่แทน
1: ขอบแล้วตอนนี
0: ้โอ้ดานโซ่ตอนนี้

0: นี่โอ้ใช้หูช่วยหายใจนะครับจมูกไม่พอครับทั้งจมูกทั้งปากนี่หอบเลยครับ
1: แต่เวลามันเหลือน้อยออสเตรียนี่จะทำอะไรต้องรีบทำแล้วนะครับนี่ครับขึ้น
0: คือตอนนี้ถ้าอยากจะอยู่ต่อเนี่ยลูกแรกต้องมาก่อนนะครับ
1: โอ้ดูครับสถิติการผ่านบอลสำเร็จสเปน501นะครับออสเตรีย203ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคร
0: ับโอ้ใบเหลืองจนได้ครับโอ้เตฟานพอร์ตครับเอามาลิ้มห้อยคนโอ้โหสภาพชันเข่าแล้ว
1: ไม่รู้ว่าเหงื่อหรือน้ำลายนะ
0: โอ้
1: แบ็คขวาของออสเตรียก็ไปดึงกูกูระย่าเลยนะครับแบบไม่ได้เล่นบอลเลยนะครับลูกนี้ก็เป็นใบเหลืองแรกของเกมไหม
0: ตะกี้ช็อตเนี่ยน่าจะเป็นน้ำลายนะจันทร์
1: น้ำลาย
0: เพราะถ้าเหงื่อไหลออกไปโชกขนาดนี้ต้องเรียกปอเต็กตึงเลยครับใบเหลืองครับโอ้โหดูใบเหลืองไอ้น้ำลายไหลเลยฟอสบอกมาฉันเข่าต่ออีกรอบครับ
1: โอ้ข้างสนามออสเตรียเหมือนจะเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายนะก็เห็นมีหมายเลข22นะครับกองหลังอเล็กซานเดอร์พาสจะลงมาเนี่ย
0: ก็ถือว่าเป็นน่าจะมาเล่นเป็นแบ็คเพราะว่าการเล่นเป็นเหมือนแบ็คจอมลุยได้ครับเลสเตอร์ปาร์ตเป็นแบ็คจอมลุยอยู่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวริมเส้นนะครับไม่พอร์ตก็ไลเมอร์เลยครับ เพราะว่าแกเล่นได้2ฝั่งครับปาร
1: ์ตดูแล้วน่าจะเป็นทางด้านพอร์ตมากกว่า
0: พอร์ตช็อตน้ำลายยืดนะครับโอ้จานล้าเปลี่ยนเลยครับแล้วมันก็น่าสงสารทุกเหมือนโดนเล่นลิงชิงบอลเนี่ยครับหาบอลไม่เจอเลยครับออสเตรีย
1: บอลอยู่กับเท้าสเปนนี่แย่งยากนะคร
0: ับแล้วพอเสียปุ๊บสเปนก็ไปไล่เอาคืนได้อีกนะครับ
1: ดูครับออสเตรียเหนื่อยครับแบบนี้คือสเปนเนี่ยเล่นแบบลิงชิงบอลเลย
0: เนี่ยบอลไม่ได้ขึ้นหน้าแต่มันถ่ายไปถ่ายมาครับแล้วก็ไล่ไม่จนด้วยนะครับเฟรานทะลุมาได้มีพื้นที่แล้วครับเปเดรีเลือกบอลจงให้มาแล้วจับลูกนี้กับตัวจริงต
1: ั
0: วดานโซไม่คุมเส้นอยู่พอดีตามมาตันแล้วก็บีไปดึงครับโอยาซาบาลฟาวครับโอ้นี่จะเอาจะลอกกันเองอีกแล้วครับกิลิสกับทางด้านของอาราบาครับเมื่อวานนี้ก็คู่หนึ่งไปแล้วนี่โอ้โหอาราบายั่วเลยครับ
1: กัปตันทีมด้วยรู้สึกคนที่จะไปเคลียร์บอลบนเส้นเนี่ยอาราบานะครับดูครับหลุดมาครับโอยาซาบาลทางฝั่งซ้ายเปิดตัดเข้ามาตรงกลางกับตัวยิงนะครับแล้วก็อาราบาครับไปขวางไว้บนเส้นเลยครับ
0: คือถ้าไม่ยืนอยู่จบเลยครับเพราะชาร์เตอร์มาไม่ทันแน่ครับเปลี่ยนแล้วครับยาเมาครับ
1: ก็พักนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วิ่งทั้งเกมเหมือนกัน
0: ไม่รู้ว่าเป็น
1: ใครลงมาก
0: าบี้หรือเปล่าครับอาจจะเอากลางลงมาพวกนี้ครับเรายังไม่เห็นนะครับแต่ยาเมาไปแล้วกาบี้ครับกาบี้ก็ในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหมือนกับเคาะสนิมหน่อยครับในช่วง5นาทีครับล้ำหน้าเอ้าเข่งกันอีกแล้วครับนาวตวิดหันไม่มองซาวิเซอร
1: ์ทะเลาะกันเองนะตอนนี้ออสเตรียมาให้ดูอีกทีครับจังหวะลามินยามาลที่กลับตัวยิงนะครับแล้วไปติดทางด้านอาราบ้านะครับเคลียร์จากเส้น
0: เหมือนอาราบ้าแกจะบวยว่ากิลิสแกหลุดตำแหน่งไปครับเพราะว่าจากภาพเนี่ยแกโอ้โหยิงไปแล้วอาราบาสกัดไปแล้วตัวเล่นกิริตเพิ่งมาครับเอาบอลโยนหยอดมาไลเมอร์คืนหลังก่อนไลเมอร์มาเล่นขวาแล้วนะครับปราร์ตน่าจะลงมาแล้วครับเรายังไม่เห็น
1: น่าจะเปลี่ยนสเตฟานพอสออกไปเพราะว่าไลเมอร์มาอยู่ขวาเนี่ยครับเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะออสเตรียเนี่ย
0: ปราร์ตก็มาเล่นเล่นทางซ้ายครับมาเป็นแบ็คซ้ายครับเพราะแกเล่นเป็นวิงแบ็คเป็นปีกได้อยู่นะครับทางริมเส้นก็จากคอฟเฟนไฮน์ครับ
1: ส่วนไลเมอร์ก็ขยับมายืนเป็นแบ็คขวานะครับ
0: ยาเมาจะว่าไปดูหมดเหมือนกันนะครับหลุดมาได้เปิดคัตแบ็คมาแล้วลูก3มายิงเบื้อซะอีกโอ้โหกะจะมาชาร์จลูกนี้ครับมีแนวรับออสเตรียมาตันพอดีครับแล้วลุยมาครับมาทางขวาชูกูเมก้าลุยมาแต่อ้อมมาให้ครับแล้วลุยมาคาราชิกจะเปิดอยู่คาราชิกยอดเข้าไปมันเลยไปหมดนะครับไม่ถึงซาบิเซอร์หวดทิ้งซะเลยครับปอโรจะสวนได้ไหมเดี๋ยวมีอาราบาเก็บตกไปแล้วครับ
1: เวลาก็เหลือน้อยครับ3นาทียังไม่รวมช่วงทดเจ็บครับออสเตรียตอนนี้ก็คือต้องเปิดหน้าแรกแล้วครับบอลบุกขึ้นมาทางฝั่งซ้าย
0: คือถ้ายิงได้ก็ไปรอลุ้นเกิดทดสัก7นาทียังได้ลุ้นนะครับเตะอัดใจปอโรก็มาบังคืนแล้วเตะจะอาจใส่

0: ไหวลูกนี้พักบอลได้ก่อนครับฟารานโดนดึงลูกนี้ล้มลงไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับเอายาซาบาวขึงไว้ก่อนโดนดึงเอาได้เปรียบแล้วครับต้องไปแล้วครับลุยมาเพื่อนไม่พร้อมเล่นเนี่ยกาบี้ต้องกลับหลังไปก่อนครับเติมไม่ทันครับ
1: สเปนเตรียมที่จะเปลี่ยนอีก2คนนะครับ2คนสุดท้าย

0: เมริโน่ปาดมาให้ครับเบดี้ซ้ายคูคูระยาขออยู่เพื่อนแทงมาให้ครับพื้นที่มีเพียบเลยครับคูคูระยาให้มาเดียวเดียวแล้วก็สามศูนย์ครับมิเกลยาซาบาลเรียบร้อยครับฝังเลยครับ
1: โอ้เบิร์น2ประตูเลยครับโอยาซาบาลประตูที่4ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้แต่ต้องชมนะทุกประตูของสเปนเนี่ยมาจากซ้ายล้วนๆเลยนะครับ
0: วันนี
1: ้กูกูเลย่านี่ก็2แอสซิสต์นะครับ
0: บาเอน่าหายไปก็มาเป็นกูกูเลย่าครับ
1: กูกูเลย่า
0: อาราบายก็เซ็งเลยครับโอ้กำลังจะไล่ขอคืนสักลูกนึงพอโดนลูก3มันจบเลยครับเวลายังไงก็ไม่พอครับ
1: ดูครับซ้ายนี่โล่งเลยครับเพราะว่าไซฟานพอนี่ออกไปแล้วไลเมอร์นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับคือแค่ไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับ
0: โอ้แล้วคูคุระยะเปิดลูกนี้ต้องชมเขาเลยนะครับเขาเปิดอ้อมกองหลังอย่างไลเมอร์เพื่อให้ตัวชาร์จมาเนี่ยแย่ก็ไม่ได้แล้วพอมาถึงโอยาซาบาลแกโอ้โหเดียวเดียวเหมือนลูกแรกครับแต่สบายๆครับคือความที่เป็นกองหน้าแท้ๆเนี่ย
1: มีขนาดลื่นด้วยนะเนี่ย
0: มันจะรู้เหลี่ยมในการวิ่งเนาะมันพื้นที่มาถึงฤดูแกแปลเล่นทางด้วยครับ
1: บอลนั้นไซส์หนีขาผู้รักษาประตู
0: เป็นโดโลเป้คูดนะน่าจะใช่นะครับใช่ครับเป็นโดโลเป้ครับภูมิใจบอกครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเพนโดโลเป้ดีกว่าครับ
1: 3-0นะครับเข้ารอบ16ทีมแน่นอนครับสเปนตัวเต็งนะครับ
0: มาตามนัดทั้งคู่เท่ากับว่าฝรั่งเศสมาแล้วตอนนี้สเปนตามไปแล้วนะครับโอ้โหใครเจอทั้งฝรั่งเศสในสายบนนะกับสเปนก็ทำใจเอาครับโอ้โหโหดจริงครับวันนี้แต่ออสเตรียไม่ได้สู้เลยนะ
1: ใช่ครับวันนี้ไม่ได้งูหัวจริงโอกาสยิงตรงวันนี้อูไนซิมอนไม่ต้องเซฟเลย
0: ถุงมือนี่ไม่ใช่เซฟเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยิงตรงกรอบยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกยิงที่มี2ลูกคืออาราบาที่ยิงไกลครึ่งแรกแล้วก็คาราซิกที่โมกออกนะครับจะได้ลงไหมเนี่ยฮะสองคนที่ลงมาบีรอเปลี่ยนอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่า6นาทียังได้ลุ้นเลยครับเปดี้โอ้โหดึงจังหวะนี้โดนแถมเข้าไปนะครับพอลาไลเมอร์ผู้เสียบอกให้เล่นต่อครับเหมือนกับพอเห็นมันได้เปรียบแกก็เป่าให้เล่นไปเลยครับ
1: นี่ครับโอ้โหแล้วสเปนเวลาเคาะกันไปมานี่แย่งยากนะ
0: แล้วเหมือนนักเตะรู้ใจกันนะครับคือขยับพื้นที่ให้แล้วมันก็มีเหลี่ยมในการเฉาะจะเคาะจะเฉาะให้เพื่อนนี่สบายเลยครับนะต้องลุยครับปลัดลงมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะเนี่ยแต่มันโดนลูก3ไปแล้วครับ
1: ตอนนี้แค่อาจจะหวังแค่ตีไข่แตกนะครับเป็นทีมแรกที่ยิงสเปนได้แล้วกัน
0: นะครับขอสักหน่อยก็ยังดีครับก็ยังลุยอยู่ครับลุยและต้องลุยครับอุดไม่ได้เปิดมาโดนเตะทิ้งไปครับโรดี้คือตอนนี้มันไม่รู้จะทำยังไงก็ครอสเข้าไปก่อนครับสำหรับทางชาบิเซอร์ครับแต่ท่านเล่นแบบนี้จริงมีเกกลิกับคาราชิกเนี่ยน่าเลยลุ้นกว่าจากลูกวางลึกมาก็ไม่ถึงคาราชิกครับเขาคว้าไว้ได้ก่อนกับอูไนซิมอน
1: คุณเห็นอูไนซิมอนกระโดดคว้าบอลเป็นครั้งแรกในเกม
0: ซิมอนบอกไงไอ้ผู้มันยายบอกไม่ได้ใช้มือใช้ซะหน่อยครับเออใช้ซะหน่อยครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้เลยครับ
1: เตรียมจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับผู้เล่นสเปน
0: จะสอยกันอีกรอบเลยครับเปดี้โดนก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากับเปดี้เลยครับโอยาซาบาลมาฟ้องหน่อยครับจานเริ่มจะแถมไปหลายรอบแต่ว่าอาจารย์ให้ได้รู้ได้เปรียบอะครับนี่รอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับโอยาซาบาล
1: ทัวร์นาเมนต์นี้มีไป2แฮตทริกแล้วนะครับเดโอเมสซี่แล้วก็โจนาธานของ
0: เดวิดโจนาธานเดวิด
1: ของแคนาดา
0: 2คน
1: ล
0: าปอร์ตครับ
1: น่าจะเป็นฟาเบียนลุยส์หรือเปล่าคนหนึ่ง
0: ฟาเบียนลุยมาแล้วครับแล้วก็เปดรีครับโดนเปลี่ยนออกครับ2คน
1: ส่งกองหลัง
0: มา
1: คร
0: ับ
1: ถอดเปดรีกับลาป๊อกออกคูบิลนี
0: ่ก็มีข่าวหลายทีมสนใจอยู่นะครับมาคูบิลกองหลังจากแอตนะครับเข้าสู่ช่วงทดเวลามา3นาทีแล้วครับจาก6นาทีนะครับโอ้ไลเมอร์โดนบีบมาสเปนก็ชัดเจนครับตอนนี้เปลี่ยนตัวเล่นเวลาแล้วก็เอาสำรองมาเล่นบ้างแล้วครับของมันนำอยู่3ครับต้องบอมอย่างเดียวครับอาราบาบอมเข้าไปเป้าหมายเป็นคลาสิกนั่นแหละครับโรดี้เกี่ยวได้แล้วก็ดีดทะลุมาเอ้าบอลมันหลุดไปหน่อยไลเมอร์ไม่ทันโอ้โหชิงได้ก่อน

0: ครับคูคุระยะให้ทะลุมาโดนแต่อ้าวไม่ฟาวเอาปั๊มมั่วกันอยู่ตอนนี้บอลเล่นเป็นบอลวัดเลยครับมั่วกันอยู่นิดนึงชูอูเมก้ากลับหลังมาได้ครับบอลยาวอีกทีครับดานโซ่ยอดไปข้างหน้าบอลตกใส่หลังพอดีอีกมาร์คูบิลจิ้มคืนกลับไปได้ครับคูคุระยะต้องเตะทิ้งแล้วครับอนาโตวิชไล่มาโอ้โหแกไม่เตะทิ้งด้วยครับแกจะไถไปลูกนี้ครับโอ้โหดึงเอาฟาวได้ครับคูคูเดย่า
1: ตัวสเปร์นี่เก็บบอลเหนียวแน่จริงๆนะครับแย่งบอลยากมาก
0: ขนาดพื้นที่แคบๆแกก็ยังไถไปได้ครับคูคูเดย่า
1: ทดเจ็บเหลือประมาณ2นาทีเศษนะครับไม่มีปัญหาครับสเปร์ได้ตั๋วเข้ารอบ16ทีมนะครับล้างอาถรรพ์ที่ไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มานาน
0: ว้าวบอลแทงมาแฟรันลุยไปเข้าขวายิงไปก็บดอีกครับเสาไกลมากาบี้แบบยิ้มขออยู่ครับทางซ้ายโล่งๆอยู่แต่เลือกยิงเองครับคือสกอร์จะจบเท่าไหร่เท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้เข้ารอบแน่ๆไปแล้วครับ
1: ยิงบดนะครับแฟรันตอเลส
0: แต่ปัญหาหลายๆเกมที่เราเห็นพวกสำรองเวลาเปลี่ยนลงมามันยังยกระดับกับตัวจริงของสเปนไม่ได้นะครับเนี่ยเกมก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ
1: รอบ16ทีมก็รอเจอโปรตุเกสหรือโครเอเชียเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นด่านทดสอบที่ยากกว่า
0: ครับแข็งขึ้นมาอีกครับค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปแต่ว่าจะเจอใครยังไม่รู้นะครับเพราะคู่นี้โอ้โหใกล้เคียงมากครับโปรตุเกสกับทางด้านของโครเอเชีย
1: โครเอเชียนี่ก็ไดโนเสาร์มาเลย
0: ก็จะเป็นคู่ที่ต่อจากเราเป็นคู่กลางนะครับโปรตุเกส5นาทีไปแล้วครับเหลืออีก1นาทีได้ทุ่มอเล็กซานเดอร์ปราสครับจะคว่างลึกเข้าไปครับปราส
1: โอ้โหทุ่มพี่ดี
0: เอาสะโด่งสุดท้ายไกลกว่าทุ่มใกล้โอ้โหปราสโธ่
1: หลุดมือ
0: โธ่ไม่น่าไปแซวเลยปราสโอ้หาออกให้อายด้วยโอ้โหจะคว่างไกลโอ้ยกลายเป็นว่าโยนบอลเบาๆใกล้กว่าอีกครับอืมก็เสียโอกาสไปวันนี้ทำอะไรก็ไม่ดีนะครับขนาดได้ทุ่มบอลยังหลุดมือเลยครับ
1: ยิงตรงกรอบศูนย์ครั้งนะครับออสเตรีย
0: ก็สเปนก็ไม่เอาแล้วตอนนี้เคาะกันให้หมดเวลาแล้วครับจะหมดแล้วครับเหลืออีก30วิครับจากทด6นาทีนะครับกูเบลคือหลังกลับมาครับนายซิมอนบอกโอ้คุ้มแล้วครับเกมนี้ใช้มือครั้งเดียว นาที80กว่าด้วยนะครับก็กลายเป็นตัวที่เปลี่ยนลงมาทั้งเกลิดที่หายเลยชุกเวเมก้าก็แวบๆๆๆมาทีครับสุดท้ายก็เรียบร้อยครับผู้สินเป่านกหวีดยาวครับสเปนก็ผ่านออสเตรียไปนะครับ3ประตูต่อ0นะครับ
1: ก็ออสเตรียนี่สเปนเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากมิเกลโอยาซาบาลนาทีที่36นะครับแล้วก็ลูกที่2มาได้จากลูกหม่งของเปโดปอโลนะครับแล้วก็มาปิดท้ายจากโอยาซาบาลอีกลูกในช่วงท้ายเกม
0: ครับไอ้ที่เราอยู่ถึงตีห้าป่ะจันบอล
1: ใช่
0: จ้าฮะยังเรายังอยู่กันต่อชั่วโมงหนึ่งนะครับวันนี้ก็สบายหน่อยครับบอลก็ถือว่าตามคาดไม่น่าจะใต้ต่อเวลานะครับตอนนี้ก็แฟนๆสเปนก็สบายใจครับได้เซิงเลยครับก็ถือว่าสมเป็นทีมเต็งนะจันบอลนะ
1: คือดู
0: แบบว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรครับ
1: แล้วคลีนชีททุกนัดนะครับ4นัดที่ผ่านมา
0: อาจจะดูเหนื่อยในการเจาะนะในช่วง20นาทีแรกดูจะเจาะฝืดๆโอยาซาบาลแทบหาโอกาสไม่ได้แต่พอสุดท้ายเนี่ยเลาะขวาเลาะซ้ายไปทีเป๋ทรงจนสุดท้ายก็เป็นโอยาซาบาลเบิกร่องหลังจากนั้นนี่ก็วันเวเลยครับก็น่าเห็นใจราฟรังนิกเลยครับตัวผู้เล่นก็ห่างกันเยอะครับ
1: สู้ไม่ได้นะครับออสเตรียก็ต้องชมทางด้านหลุยเดลาฟอนเต้ด้วยนะครับก็ค่อยบดไปเรื่อยๆนะครับ
0: ก็ตัวสำรองอย่างทางด้านของฟาเบนลุยเนาะเมื่อสักครู่เห็นปุ๊บเนี่ยยังไม่โดนบอล
1: ยังไม่โดน
0: ลงมาทั้งไม่ต้องอาบน้ำแต่งตัวเลยกลับชุดนี้ได้เลยครับเหงื่อไม่ออกครับก็ถือว่าเก่งทั้งเรื่องการเป็นนักร้องแล้วก็เป็นโค้ชนะ
1: นึกนักร้องเลย
0: เดลาฟูเอนเต้ดินึกถึงไอ้เจ้านะฟิตบูอ่ะนักร้องฟิตบูทรงกับเหมือนเลยนะครับเห็นที่ไรนึกว่าฟิตบูครับนาลาฟก็โอ้โหหน้าหงิกไปก็คงจะรู้ชะตาอยู่แล้วครับกับการเจอสเปนมันยากอยู่แล้วครับก็ยังคงไม่สามารถผ่านไปรอบต่อไปได้นะสำหรับออสเตรียนะครับ
1: ก็ครั้งสุดท้ายที่มาเล่นฟุตบอลโลกก็ที่

0: องนะ1998ก็ไม่ชนะใครตกรอบแบ่งกลุ่มไปนะ
1: ครับ
0: มาครั้งนี้ก็ยังดีผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์แต่ก็พอมาเจอของแข็งอย่างสเปนก็ลำบากนะครับวันนี้ก็สู้ไม่ได้อู้แต่สนามสวยนะโซฟายสเตเดียมที่ลอสแอนเจลิสนะคร
1: ับก็ปีนี้ต้องชมสนามที่อเมริกาหลายๆสนามใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับสจุโอ้โหผู้ชมมือที่7 8 8 7 80,000 คนนะครับ
0: ทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยอดคนดูในสนามนี่ก็แซงหน้าทุกฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะคร
1: ับก็อาจจะด้วยความที่สนามใหญ่
0: สนามใหญ
1: ่ทุกสนามคือที่อื่นบางที่สนามใหญ่อ่ะประมาณ 50,000
0: ที่นี่ 70,000
1: โอ้โหล่อไป 70,000 กับทุกสนามนะครับเดี๋ยวเราคงพักกันก่อนสักครู่นะนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมายังอยู่กันต่อก็เดี๋ยวคงมาตามเก็บพวกข้อความอะไรที่เหลือนะครับแล้วก็หลังเกมกันยังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงเราออกอีกที5 PMนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
11: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
10: เขาจะกินปิ้งย่าง
11: แต่เขาจะกินชาบู
10: ปิ้งย่าง
11: ชาบู
10: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
12: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
17: 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
18: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่อง
5: องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: นะครับกลับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับยังอยู่กับจันหูกับจันบอล นะครับอยู่กันอีกสัก1ชั่วโมงนะครับก่อนที่คู่ที่2จะคิกออฟกันอีกทีนึงนะครับก็รออยู่มาตามนัดไปแล้ว1นะครับรอระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียซึ่งจะคิกออฟกันน่าจะ6โมง
4: ใช่6นาฬิกาน
3: ะ6โมงพอดีนะครับ
4: อีก2ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะเป็นยุโรปแน่ๆนะครับที่จะเข้าไปเจอกับสเปนนะครับ
3: ครับก็ได้คู่สายเรียบร้อยนะปารากวัยฝรั่งเศสแคนาดาโมร็อกโกสเปนยืนรออยู่นะครับอเมริกาเจอกับเบลเยียมบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็เม็กซิโกเจอกับอังกฤษนะครับที่ตอนนี้ตามสายนะครับ
4: โอ้ต้องบอกว่าครั้งนี้เจ้าภาพร่วม3ประเทศนี่มาหมดเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดา
3: ครับผมก็ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะเราก็คงมาตามเก็บตกให้นะครับ
4: เดี๋ยวไปดูข้อความให้นะครับทาง SMS ที่ส่งเข้ามานะครับก็แสดงความเสียใจกับน้องเธอลงทุนนะครับบอกชอบเชียร์ทีมรองนะตรงข้ามสเปน
3: ไม่ไหวจริงๆ
4: เจอไป 3-0 ก็ไม่รอดนะคร
3: ับ
4: มีคุณเจหงแดงนะครับบอกว่านักบอลคนไหนเมาไม่เคยทันเพื่อนตอบจะเมาอยู่เซละ
3: โอ้โหจะมาโอ้
4: แล้วก็บอกว่าถ้าสเปนผ่านเข้ารอบต่อไปไปเจอทีมอะไรนะคะคุณเธอลงทุนแฟนนอนถ้าสเปนผ่านเข้ารอบจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือว่าโครเอเชีย
3: ก็คือเช้านี้แหละครับคู่ต่อไปเนี่ยครับใครผ่านไปก็เจอกับสเปนเลยครับ
4: ส่วนข้อความทางโซเชียลนะทาง Facebook กับทาง YouTube นะครับก็มีคุณนันทพงศ์นะครับส่งข้อความทักทายมาถึงอาจารย์หนูแล้วก็พี่บอล นะครับบอกว่าพนักงานหล่อเข้มมากครับพี่แฟรงค์มาอีกแล้วนะครับมาบ่อยสุดแล้วทันที
3: ต้องมาตอนนี้วันนี้มาแทนพอดีอาจารย์เอกเขาพอบอลเช้าบางทีเขาไปส่งลูกไม่ทันอย่างวันก่อนเนี่ยลูกต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแกแบบมันลูกแกยังเล็กแกยังไม่อยากให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไงก็เลยวันนี้ให้มาแทนก็เลยมาช่วงนี้มาครับร้อนครับ
4: แต่ช่วงนี้ก็คือสภาพอากาศฝนตกต่อเนื่องเลยนะ
3: เ
4: มื่อวานนี้ตั้งแต่เย็นจนมาถึงกลางคืนเลย
3: วันนี้เห็นตอนช่วงเย็นๆนะเจอน้องข้างล่างเขาบอกว่าวิ่งมาเส้นไอ้สารรัชดาตรงนั้นนะครึ่งล้อเจอไปครึ่งล้อ
4: ครับใช่แต่ถนนรัชดามันจะเป็นแอ่งกระทะอาจารย์หนู
3: ใช่มันจะน้ำมันจะขังตลอดฝนตกหน่อย
4: ม
3: ัน
4: จะม
3: ี
4: บางช
3: ่
4: วงอ่ะมันจะแบบลงไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมา
3: ใช่อันนั้นต้องระวังเลยตรงยิ่งหน้าสารอาญานะโอ้โหตัวเป็นแอ่งเลยอ่ะ
4: ในซอยสมทนี่ก็พอๆกัน
3: ในซอยสมทเขาบอกว่าช่วงตอนเย็นนี่ก็ครึ่งล้อรถเหมือนกันนะครับ
4: ก็ไม่แน่ใจว่าเช้านี้แต่ฝนหยุดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะลดติดหรือเปล่านะครับ
3: โอ้ใช่ครับแต่เรายังดีหน่อยเราออกตีห้ายังดี
4: ใช่ยังไม่ติด
3: รีบลีก่อนนะครับ
4: ส่วนคุณมูก็ส่งสวัสดีทักทายเข้ามานะครับ
3: อ
4: ันนี้ขอความเห็นจาก5นาทีแรกไปทางไหนดีก็อันนี้ส่งมาตั้งแต่ก่อนช่วงที่เราบรรยายเกมแหละ
3: ครับ
4: ก็ดูผ่านมา10นาทีก็รู้สเปนมันเหนือกว่า
3: พอดีช่วงที่เราบรรยายเนี่ยไม่ได้เก็บข้อความเพราะว่าเหมือนมันไอตัวโน้ตบุ๊กมันมีปัญหานะการบอลแกเลยไม่มีไอที่อ่านนะครับก็เลยขออภัยแล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเข้าไปน่าจะไปชาร์จบ่งชาร์จแบตเอานะครับ
4: ถ้าอาจารย์อูภาคสเปนแพ้วันไหนมาเพชรบุรีบอกด้วยนะครับชนะครับชนะสบายด้วย
3: ชนะครับสบายสบายครับ
4: อันนี้ก็มีคนเชียร์สเปนมาเยอะนะบอกกระทิงขอให้ผ่านนะ
3: ครับ
4: ก็อย่างที่บอกพอมันล้างอาถรรพ์ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เพราะว่าหลังจากได้แชมป์โลกปี2000

0: สิบเนี่ยสเปนเนี่ยเจออาถรรพ์เรื่องที่ว่าไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มาเลย
1: อย่างที่จานบอลบอกนะแต่ว่าคราวเนี้ยมันมาดีอยู
0: ่ใช่
1: นะครับ
0: มันฟอร์มมันดีต่อเนื่องมาจากยูโรแล้วไง2024นั่นก็ชนะ7แมตช์รวดเลยนะจนไม่ได้แชมป์แล้วก็เนี่ยไม่แพ้ใครมา34นัดรวมเมื่อคืนนี้ก็35นัดนะครับก็ถ้าไปแพ้ก็คือไปแพ้โปรตุเกสในช่วงดวลจุดโทษซึ่งเขาก็ไม่นับแล้วนะ
1: ครับใช่ๆนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าสตาร์ทเกมแรกโดนด่ายับเลย
0: ใช่ไหม
1: โอ้ไม่ได้บอล30นาทีโอยาซาบาลแล้วก็ยิงยังไงก็เจาะไอวอซินย่าไม่ได
0: ้
1: นะครับแล้วว่า
0: พ
1: อนัด2เริ่มดีขึ้นมาชนะอุรุกวัยแล้วก็ฟอร์มดีมาตลอดนะครับกลับมาเป็นสเปนทีมเดิมแล้วนะครับ
0: แล้วดูรูปเกมเขาเนี่ยถ้าสเปนเล่นลักษณะอย่างเงี้ยโอกาสเสียประตูก็ยากคือ1คู่แข่งไม่ค่อยได้ยิงนะก็คือเก็บบอลก้อยกับตัวค่อยๆคลอนไปหาช่องอะไรอย่างเงี้ย
1: คือคู่ต่อสู้นะตอนเนี้ยพอเจอสเปนนะคือหาบอลให้เจอก่อนเพราะวันนี้โอ้โหออสเตรียก็พยายามวิ่งแล้วนะครับพยายามเพลสแล้วแต่ว่าพอเจอแบบแกะไม่หลุดไล่ไม่จนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วเราเห็นวันนี้เราหลังที่เราบรรยายเนี่ยเซฟานพอร์ตไลเมอร์นะโอ้โหแต่ละคนมันเหนื่อยจนมันหมดอ่ะดานโซดยืนหอบซาบิเซอร์นี่ตั้งยืนกำแพงจังหวะฟรีคิกก็ยังหอบอยู่เลยนะครับ
0: แล้วนี่ขนาดสเปนยังไม่เต็มร้อยนะนิโก้วิลเลียมก็ยังไม่ได้ลง
1: ใช่ฮะนิโก้วิลเลียมกลับมาเนี่ยปีกซ้ายมันสมบูรณ์แบบนะครับ
0: ก็ดูแล้วเนี่ยคู่รอบรองชนะเลิศในฝันที่หลายคนรอคอยฝรั่งเศสกับสเปนก็เป็นไปได้มาก
1: ใช่ก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ต้องรอลุ้นคู่หลังนี่ก่อนนะครับว่าจะเป็นใครถ้าโปรตุเกสเข้ามาได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ไปดูเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเพราะ2คนเนี่ยเขาแข่งกันอยู
1: ่
0: แล้วก็เนี่ยน่าจะอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าม
1: ัน
0: โรนัลโดก็41แล้วเมสซี่ก็39แล้วโรนัลโดเนี่ยคือมันขาดอยู่อย่างเดียวคือแชมป์โลกแต่เขาดูแบบเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเมสซี่นี่เหมือนโรยด้วยกุหลาบอะมันแบบมันใสไปถึงรอบ
1: ร้อยตลอดนะแฮตทริกไปแล้วยิงอย่างต่อเนื่องส่วนโรนัลโดที่ผูกโดนในเกมแรกยับเลย
0: แล้วเนี่ยแล้วเส้นทางของโปรตุเกสมันเจอแต่ของหินๆทั้งนั้นเลยเนี่ยต้องเจอโครเอเชียพอเข้ารอบ16ก็ต้องไปลุ้นเจอสเปนพอผ่านสเปนอาจจะไปเจอฝรั่งเศสคือเส้นทางของโรนัลโดเนี่ยดูแล้วมันลำบาก
1: ลำบากอยู่นะครับแต่ดูอาเจนหลายคนมองว่าถ้ายังฟอร์มแบบเนี้ยโอกาสไปรอนัดชิงก็สูงอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมีกระดูกอย่างบราซิลอย่างอังกฤษอยู่นะครับซึ่งก็ประมาทไม่ได้ครับ
0: ซึ่งก็ไปเจออีกทีมพวกนี้ก็คือรอบรองแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เจนจะไปเจอของแข็งจริงๆก็คือรอบรองเลย
1: ครับ
0: ส่วนอันนี้บอกสเปน 3-0 นะครับพับสนามซาลีบเชียวนะครับกระทิงเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะคร
1: ับ
0: พี่อู๋ครับเปาคูบาซี่เป็นอะไรกับเปาบุญจินครับ
1: น่าจะเป็นหลานนะ
0: เป็นหลาน
1: เพราะเห็นหน้าแกมีดำๆนิดนึงนะไอ้คูบาซี่เจอหน้าจะเสียบให้ไส้แตก
0: คูบาซี่นี่ถือว่าดังเร็วมากนะ
1: เล่นดีด้วยนะเกมนี้ไม่พลาดเลยเก็บได้หมดเลยนะครับ
0: คือบาร์เซโลน่ายุคนี้มันเจเนเรชันนี้แบบมาครบอะทั้งทุกตำแหน่งอะ
1: ต้องชมนะฟลิกเนาะนะฟลิกแกกล้าให้โอกาสแล้วก็โอ้โหปั้นพวกนี้มาแล้วโอ้โหกลายมาเป็นของดีเฉยเลยครับเปาคูบาซี่
0: เสียงพี่บอลคล้ายป่ายาวเลยป่ายาวเขาจะแหกกว่านี้นะ
1: สไตล์การพูดผมว่าน้ำเสียงนะเพราะผมทำงานกับป่ายาวมาตั้งนานคล้ายๆกันเหมือนกันน้ำเสียงจะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจารย์บอลหน้าตาดีกว่าป่ายาวป่ายาวแกหน้าตาไม่ค่อยดี
0: ตรงนี้ก็ต้องเลี้ยงลูกนะครับเพราะว่าต้องพาลูกไปตีกอล์ฟน้องมันก็เห็นส่งลูกมาไปฝึกกับโปรชาวอยู่นะครับอนาคตก็น่าจะมีโอกาสได้เทิร์นโปรแหละนะครับลงทุนไปแบบ
1: ลงไปเยอะเลยเต็มที่เลย
0: เต็มที่เลยนี่คือป่ายาวเขาไม่รู้เรื่องกอล์ฟเขาก็ต้องมาศึกษานะ
1: ครับ
0: ตีไม่คือถ้าตีเป็นคงไปตีกับลูกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็คือก็ทุกวันนี้กีฬากอล์ฟนี่ก็คือเป็นกีฬาที่ทำรายได้เยอะมาก
1: ใช่ๆๆทำรายได้เยอะมากแล้วดูบางทีตีรายการเดียวอ่ะ
0: ใช่
1: เหมือนบางกีฬาเล่นทั้งปีอ่ะใช่ไหม
0: ก็จีโน่ปีที่แล้วที่ป้องกันแชมป์รายการสุดท้ายเงินรางวัลก็4ล้านเหรียญ4ล้านเหรียญนี
1: ่
0: ก็ตีเป็นเงินไทยก็ร้อยกว่าล้านบาทรายการเดียวนะ
1: ใช่นักเตะบอกโอ้โหเตะบอลกันทั้งปีบางทีใช่ไหมกว่าจะได้นะครับโอ้เงินมันเยอะมากอันนี้มีทางเอสเบสสลับมาบ้างนะผม
0: ครับ
1: บอกเด็กแค่นี้ขับรถได้แล้วเหรอไม่ได้ขับได้แต่ว่าเขานั่งวินมอเตอร์ไซค์เขายังไม่อยากให้ลูกนั่งวินมอเตอร์ไซค์เขาเสียวไง
0: นึกว่าพูดถึงไหมเด็ก11ขวบนั้นนะโหผมเห
1: ็
0: นอ๋อ
1: ถ้าจะเป็นกรณีนั้นผมดูแล้วเศร้าใจนะจะด่าก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเด็กพิเศษอ่ะแล้วเห็นภาพอ่ะโอ้โห
0: พระเดินทุดงอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เสียมรณภาพไปถึง9 องค์9

0: เอาลูก
1: แล้วยังมีที่ที่สาหัสอีกอยู่อีกนะอันตรายมากครับ
0: คืออันนี้ผู้ปกครองเนี่ยต้องมีส่วนด้วยแหละต้องรับผิดชอบ
1: คือถ้าพูดถึงในกรณีเด็ก11นะอันก็ต้องยอมรับว่าคือมันเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมครับเป็นเด็กพิเศษนะครับมันก็แต่ไม่รู้เรื่องอะไร
0: เนาะผมก็สงสัยนะมันเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ยังเข้าใจได้แต่เป็นเกียร์กระปุก
1: เป็นเกียร์กระปุก
0: ถ้าคนขับทั่วไปเนี่ยมันเหยียบมันคัดมันต้องปล่อยคัดเลี้ยง
1: ใช่มันต้องขับเป็นนะมันต้องขับเป็นนะ
0: ผมก็ยังสงสัยแล้วเกียร์กระปุกกระบะมันไม่ใช่ง่ายๆอ
1: ่ะใช่ใช่อ๋อสรุปไม่ใช่เกียร์ออโต้
0: เกียร์กระปุก
1: เกียร์กระปุกด้วย
0: มีอีกไหมครับข้อความ SMS
1: อันนี้บอกว่าวันนี้เจอคุณเอกรบดลที่ร้านลาบก่อนถึงบ้านแกช่วง6ทุ่มครับคุณพี่มนบางปูอ๋อร้านที่ผมไปกินเนี่ยแกประจำจะก่อนเข้าบ้านแกพอดีมันก็จะเป็นทางที่เหมือนมีร้านอาหารอีสานร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรตรงนั้นมันจะมีหลายอย่างแล้วแต่ก็สลับกันกินบางทีก็กินอาหารตามสั่งบ้างบางทีก็กินร้านลาบบ้างถ้าอาจารย์เอกกินร้านลาบคนเดียวถ้าเป็นผมลุกมันไม่ค่อยได้แต่ผมกินพวกสปาเกตตี้คาเวียอะไรพวกนี้สเต็กหนึ่ง
0: อันนี้บอกว่าเกิดใกล้พี่เลยนะน้องบ่าวยะลาหมายถึงใครอ๋อหมายถึงว่าลามินยามาวไหมตอนที่เราคุยกัน13กรกฎาคมเขาจะอายุครบ19ปี
1: ครับอีกไม่กี่วันนี่เอง
0: ใช่13เนี่ยมันอาจจะตรงเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันตรงกันรอบไหนเพราะว่าจำได้ว่ายูโร2024เนี่ยนัดชิงมันจะตรงกับวันเกิดก็เลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสเปนนัดต่อไปเจอกับผู้ชนะโปรตุเกสวันที่6ใช่ไหมวันที่10ถ้าเข้ารอบ8วันที่14ก็เลยวันเกิดเขาอีกนะครับรอบรองเพราะรอบชิงนี่มันจะไปวันที่19เลยนะ
1: ครับอันนี้ก็มาตามอ่านตามนี้เลยนะคุณนัทพงศ์บอกสวัสดีพี่เฟ้งอูใหญ่กับพี่บอลครับพนักงานหล่อเข้มมากครับอ้าวมีเล่นมุกไปด้วยคุณพี่ชี่บอกพี่เฟ้งมาอีกแล้วมาบ่อยสุดแล้วนาทีนี้ฮ่าฮ่าเชื่อแล้วว่าร้อนจริงอีกร้อนจัดเลยขนาดฝนตกนะไปหาหมอบอกเป็นโรคลำไส้เนี่ยไส้แห้ง ช่วงนี้บอลไม่มีนะครับแล้วคุณนัทพงศ์บอกพี่อูไปสะกิดพี่แมนหรือเปล่าครับอ้าวตะกี้คุณแมนมาสะกิดผมคุณแมนเดินมาพี่อู๋จังมีทำอะไรอยู่ไหมอะไรเงี้ยอ๋อนะครับ
0: ชวนไป
1: มีอยู่
0: ว่าจะ
1: ไปเก็บของเก่าแล้วครับก็ดูแล้ว PPTV ไม่น่าเหลืออะไรนะครับ
0: สรุปยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่า PPTV จะไม่ได้ถ่ายทอดสดบุนเดสฤดูกาล
1: ใช่ๆบุนเดสเพราะว่าตอนเนี้ยทางบุนเดสก็พยายามจะแบบต่อรอเรื่องราคาอยู่แต่ว่าเขายังแข็งอยู่เขาไม่ตอบไลน์เลยตอนนี้เขาไม่อ่านไลน์เลยขอราคาเก่าคือมาแบบมุกไม่อ่านไลน์ด้วยแล้วไม่ตอบกลับด้วยก็ดูแล้วน่าจะยากก็น่าจะไปอยู่แพลตฟอร์ม AS นะก็น่าจะเมื่อกี้เห็นคุณแมนบอกก็น่าจะเป็นพวกบอลไอ้ ACL อย่างเงี้ยน่าจะพอมีบ้างบอลไทยอะไรแบบเนี้ย
0: ซึ่งก็มีสโมสรไทยไปเตะกันหลายทีมเหมือนกัน
1: แล้วปีนี้โดนยูเนวินเจอมาด้วยไอ้ทีมที่ไปได้ช่วยให้ความร่วมมือหน่อย
0: แต่ FC ส่วนหลักๆเนี่ยผมเห็นเขาจะอยู่ใน BG Sport เยอะนะ
1: ใช่ก็อาจจะรู้สึกน่าจะมีแบ่งมามั้งแต่ผมยังไม่แน่ใจว่า ACL หรือ ACL 2จะไม่ได้2หรือเปล่าไม่แน่นะเพราะว่าม
0: ี Elite กับ
1: ใช่ Elite กับ Champions League 2นะครับก็รอลุ้นกันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ทันแล้วนะคุณที่บอกขอความเห็นนาทีแรกเพราะว่าเราไม่ได้อ่านนะเพราะความเขาบอกขาวสว่างกระจ่างใสเลยครับเจอดานี่โอโม่นะครับแล้วก็บอกถ้าอาจารย์อูภาคโอ้โหอันนี้ไปแล้วนะอันนี้ผ่านแล้วนะสเปนผมสบายแล้วนะผมไม่เจ็บตัวละนะครับกระทิงขอให้ผ่านครับก็ผ่านเรียบร้อยเขาบอกเชียร์ใครดีปอโร่หรือดานโซ่โอ้จากวันนี้ปอโร่เล่นดีจริงครับดานโซ่ก็พยายามแล้วเนาะมันเอาไม่อยู่อ่ะ
0: ปอโร่ทำได้1ประตูแต่ผมไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ยเขาฤดูกาลน่าจะยังอยู่กับสเปอร์หรือเปล่านะ
1: ใช่เพราะสเปอร์ซื้อตัวมาเยอะแล้วก็ดูแล้วน่าจะต้องปล่อยออกเพียบอ่ะนะเพราะอยู่ในลิสต์แกชื่อแกเดอะแชบี้แกอาจจะล้างทีมก็ได้เหมือนน้ำมูอ่ะเนาะตัวที่จะซื้อเพียบเลยนะครับแล้วก็มีบอกสเปน 3-0 คุณสายสมอนบอกตีไปแล้วนะครับ3-0ไปแล้วเรียบร้อยจบแล้วนะพับสนามซะเรียบเชียวกระทิงคุณนันทพงศ์นะพี่อูครับพี่อูร้อนจริงนะครับร้อนจริงครับพี่อูพี่บอลน่าจะได้อยู่ยาวๆนะครับสู่ส่งให้สบายจบแล้วครับ อยู่ถึงตีห้าครับแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูฝันว่าสเปนตกรอบแต่ไม่เรียบร้อยแล้วนะสเปนเข้าไปแล้วนะบอกของจริงโอยาซาบาลนะครับ

0: ก็ต้องชมครับโอยาซาบาวแกอาจจะไม่มีโอกาสโดนคุมจริงแต่พอแกหลุดมาแกก็น่ากลัวจริงแล้วก็วันนี้ก็2ประตูนะ
1: ก็รวมแล้ว4ประตูก็ยังมีลุ้นดาวซันโบนะตอนนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้6เท่ากัน
0: ใช่มั้ย
1: แฮร์รี่เคน5เท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์ใช่
1: ก็4ก็ขึ้นมาแล้วก็เข้ารอบแล้วด้วย
0: ครับก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู
1: ่
0: ถ้ายังแบบนี้เรื่อยๆนะโอยาซาบาว
1: สเปย์เนี่ยก็หวังพึ่งเขาอยู่คนเดียว
0: ครับอันนี้บอกนิโคลัสไซวาวพิบไหวครับผมก็เลยเปลี่ยนชื่อนะเนี่ยพอชื่อไม่เป็นมงคลนะไซวาวเรียบร้อยโดนเปลี่ยนออกเลยวันนี้คุณไก่ทอดหาดใหญ่บอก 3-0 ครับคิดถึงจรวดพิบไหวจริงๆคุณนายหัวพีรวิทย์นะครับช่วงนี้เขาไปนี่นี่ไปเล่นพวกโซเชียล TikTok TikTok อะไรเขาอ่ะนะบอกทำไมยังฟังใน Google ไม่ได้ครับคุณชัยนรงค์
1: ฟังในเขาเปลี่ยนแล้วนี่แอปต้องไปโหลดของ M-Con Connect ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับถ้าฟังทางแอปก็ต้องเป็น M-Con Connect ถึงจะฟังได้นะครับหลายท่านก็ส่งเข้ามาคุณอะไรอ่ะบอสมเมียชแนล30ครับผมสวัสดีอาจารย์อู๋ใหญ่แล้วก็พี่บอลยอดนักสู้นะคุณณัฐพงษ์บอกเอเชียเก้ครับ
1: แต่ออสเตรเลีย
0: เหรออันนั้นออสเตรเลียเก้ครับ
1: แต่ก็เป็นทีมเดียวที่เหลือรอดที่ตัวแทนจาก AFC แล้วแหละ
0: ก็ยังพอพูดได้สักครึ่งปากนะว่าเป็นเอเชียนะครับเขาบอกอาจารย์อู๋ต่อคู่เช้าด้วยเลยได้ไหมคิดถึงอาจารย์อู๋พิบไหวไม่ได้ฟังภาคบอลมานานอันนี้ก็ภาคไปแล้วให้คนอื่นบ้างนะครับ
1: หกโมง
0: คุณแกคุณเอกวัตรเหรอครับเอกทัศนะครับคุณมุฟนี่ส่งเป็นอีโมจิมานะคุณบอกคุณยิงเบิร์ดนี่เบิร์ดธงชัยหรือเบิร์ดกระฮาร์ดครับอ้าวคุณนันทพงศ์คุณอะไรคุณ03เหรอ03ซันนิ่งอะไรเอ่ยออสไม่ได้สวนออสเตรียโหไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยครับออสเตรียแล้วก็คุณแคนบอกพักไฮโดรเจนหรือยังครับโอ้ถ้าพักไฮโดรเจนน่าจะเข้าโรงพยาบาลกันหมดนะครับเอาไว้เติมยางไม่ใช่เหรอไฮโดรเจน
1: ใช่ใช่นายซิมอนนี่ไม่ต้องทำงานเลยนะครับ
0: สบายมาก
1: คะแนนเขาก็ไม่น่าจะสูงมากอะไรนะยืน
0: อันนี้มันเป็นข้อความมันย้อนหลังเนาะคุณลุงคีบอกไม่ได้ลูก2เดี๋ยวก็เจอเข้าบ้างหรอกสเปนแต่ไม่รอดเลยครับเรียบร้อยเนาะคุณอะไรเอ่ยเซตคุณเซตนะบอกเลิกดูบอลไม่สามารถดูสดเองเป็นการตลาดไปหมดไม่สามารถดูสดอ๋ออาจจะเรื่องของ
1: ลิขสิทธิ์
0: อะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ที่เขาซื้อมาถ้าเกิดใครอยากจะดูฟุตบอลโลกก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจของเขา
0: แต่เขามีปล่อยฟรีบางคู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่บางคู่ที่โมโนแม็กซ์เขาก็ไปช่องฟรีทีวีนะครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่สะดวกหรือว่าเข้าใจนะบางทีมันมีเรื่องของเงินที่ต้องซื้อไม่ไหวเงี้ยก็มาฟังวิทยุเรานะครับเอ็มการสุก้าเราก็บรรยายอยู่เนาะได้เวลาเมาครับไฮเนเกนเบรกครับนันทพงศ์นะฮะคุณรีวิวนี่มายาวๆเลย5สวัสดีครับพี่วาวสวัสดีครับพี่จุนคุณบอลเป็นวาวแล้วกันผมไม่ได้จุดแล้วกันเฟรเดโดมอริเอนเตสลงไหมครับโอ้โหไม่ได้มาครับจะไปเซเว่นเอาอะไรไหมโอ้ไม่แล้วครับผมเตรียมกลับไปนอนแล้วครับ5ผมก็รีบบึ่งอาจารย์บอลแล้วครับบอกนี่ฉันคุยกับใครไม่มีใครตอบเลยก็พอดีช่วงแรกมันไอ้โน้ตบุ๊กมันใช้ไม่ได้อาจารย์บอลก็เลยเอามาอ่านไม่ได้ก็เลยมาเก็บตกย้อนหลังให้นะคุณประภาพันธ์บอกเสียค่ะคุณอู๋คุณบอลดีใจได้ยินเสียงคุณบอลอีกนะครับคุณดีบิวบอกสเปนชนะเฉือน 4-0 ไม่น่าเฉือนแล้วครับคุณยศพลบอกพี่เขาคุยเรื่องหนังพระเอกที่ชื่นชอบคือใครกันบ้างเนี่ยได้ยินตอนกดเข้าดูสถานการณ์สกอร์พอดีระหว่างรอพี่โดตอนเช้าถ้าพระเอกหนังนี่จันบอลชอบใคร
1: พระเอกหนังเหรอผมชอบเควินคอสเนอร
0: ์โอ้ตรงใจผมเลย
1: ผมชอบตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นเรื่องบูฟอะ
0: ไอ้มันมีเรื่องนึงที่เขาเล่นเดี๋ยวก่อนที่แบบโหเก็ตหล่อแบบเท่แบบหล่อมากอะเควินคอสเนอร์ก่อนบริการอะนะมันเรื่องอะไรทุกเรื่องจำแกไม่ได้แล้วเก่งเต้นเกิดเท่มากผมชอบไอ้ตอนที่เขาเล่นเป็นโจรอะแล้วโดนยิงตายอะแล
1: ้
0: ว
1: โรบินฮูดหรอ
0: ไอ้ตอนโรบินฮูดก็เท่นะแต่คอสเนอร์ผมว่าเป็นตอนนั้นถ้าใครทันนะเป็นดาราที่หล่อมากนะว่ามันหล่อแบบอารมณ์เหมือนริชาร์ดเกียร
1: ์
0: มันมีความเท่ในตัวนะผมเลยชอบรุ่นเก่าๆมากกว่าใหม่ๆไม่ค่อยมีเนาะก็มีบอกว่าสเตฟานพอร์ตเนี่ยเป็นอะไรครับทำไมมีสายรัดคางคุณอนุรักษ์ ก็อาจจะเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเนาะเพราะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเนาะ

0: ฟันคอนเห็นพ่อพระจันทร์บอลเนี่ยก็เลยทักว่าเฮ้ยอาจจะเป็นไอ้นี้ป่ะตัวดัดฟันแบบใหม่อ่ะ
1: ไม่น่าใช่
0: นะ
1: ไม่น่าใช่อาจจะมีปัญหาเรื่องกรามหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะ
0: ครับน่าจะอาการบาดเจ็บแล้วเนาะคุณณัฐพงศ์บอกไปครับก็ทิ้งดูเรียบร้อยไปรอแล้วนะครับแล้วก็คุณสตีฟบอกเดมเบเล่ด้วยนะครับคุณจตุพลบอกเดมเบเล่อีกคนนึงก็เดมเบเล่ก็เป็นอีกคนที่ผมว่าถ้าฝรั่งเศสไปได้ไกลเนี่ยบันลงดอไม่น่ารอดเน
1: า
0: ะ
1: คือด้วยความที่ว่าเขาอยู่ทีมเดียวกับเอ็มบัปเป้แล้วมันเหมือนโดนใช่แล้วมันแบบนั่นแหละผมยังรู้สึกว่าพอมันมีคนเก่ง2คนเนี่ยมันก็ต้องมีคนนึงที่มันดูเด่นกว่า
0: ใช่ใช่คนนึงมันจะต้องดูดรอปลงไปนะมันต้องมีโนหนึ่งคนเดียวอ่ะ
1: คืออังกฤษเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนเนี่ยจบไปละ
0: ครับ อันนี้บอกพูดเรื่องถ่ายบุญเดชแล้วทำไมน้ำตาซึมจันอู๋ไม่ซึมนะไหลไหลทั้งล่างทั้งบนเลย บอกพี่บอลดูซีรีส์ล่าหยกหรือยังครับสนุกมากจากจ่าปากน้ำ
1: ผมดูจบไปทั้งนานแล้วผมดูตอนนั้น
0: ตอนนี้คุณแม่ผมติดอยู่มานั่งดูย้อนหลังแต่เห็นบอกก็สนุกผมยังไม่ได้ดูเหมือนกัน
1: ผมดู2รอบผมดูตอน
0: ไอ้เรื่องนี้ป่ะจันบอลที่มันมีปัญหาเรื่องดราม่าอะไรพระเอกอะไรใช่ไหมล่าหยกอะไรป่ะ
1: ใช่ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่แฟนคลับเขาจะไปตามติดอะไรเงี้ยแล้วไปพังประตูกระจกของห้างสรรพสินค้าไง
0: แล้วที่เป็นดราม่าอยู
1: ่แล้วก็ไอ้ที่ดราม่าจริงๆอ่ะคือพระเอกเนี่ยประมาณว่ามาดูถูกคนเนี่ยอาเซียนนี่แหละก็คือ
0: ที่เกิดคล้ายๆไปเป็นพิธีกรรายการทักรายการหนึ่งแล้ว
1: มันเหมือนออกรายการใช่แล้วก็ไปพูดในลักษณะว่าแบบทำให้แบบเหมือนเหยียดคนอาเซียนอาเซียนนี่ก็คือรวมหมดอ่ะพวกฟิลิปปินส์ไทย
0: ในกลุ่มแถวบ้านเรานะ
1: อะไรประมาณนั้น
0: แต่เห็นหลายคนบอกว่าสนุกอยู่นะ
1: เทียนซีเวยนางเอกคนนี้คือแบบกำลังแบบขึ้นมาแรงเลย
0: อ๋อพอดีช่วงนี้ผมก็ตามซีรีส์จีนอยู่แต่ว่าตามในพวกระบบอะไอเดลตั้งก็เบียดูทั้งวันเลยมีแต่ระบบ
1: เดลตั้งเนี่ยตอนนี้จีนเขากำลังแบนนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าเขาเหมือนว่ามันทำให้คือส่วนใหญ่อะถ้าดูซีรีส์แนวตั้งอะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
0: มีแต่เรื่องเหยียดทั้งนั้นเลย
1: อะไรประมาณน่ะ
0: คือคนชั้นต่ำได้ยินทั้งวันเลยไอ้คนชั้นต่ำ
1: แล้วรัฐบาลจีนมันทำให้เสียสมาธิมันทำให้สมาธิสั้นด้วยคือเรื่องของเรื่องอ่ะก็รัฐบาลจีนก็เลยตอนนี้เขาก็เลยแบนซีรีส์แนวตั้งละ
0: ก็อีกหน่อยมันก็คงไปทำแนวนอนแทนก็แบนไม่ได้เพราะมันเป็นซีรีส์แนวนอน
1: แต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มขยายไทยก็เริ่มผลิตใช่ไหมย
0: ุ
1: โร
0: ปเขาก็ผลิตทำเองเหมือนกันนะเห็นดาราไทยไปเล่นเป็นทำเป็นซีรีส์แนวตั้งกัน
1: คือหนึ่งมันไม่ต้องใช้
0: ลงทุนไม่เยอะ
1: ได้ลงทุนไม่เยอะแล้วคนมันดูติดกันง่ายไง
0: มันดูง่าย
1: แล้วมันสั้นด้วย
0: ใช่ใช่บางทีก็โหลดเป็นตอนอะไรพวกนี้นะคุณบอกว่าสเปนอัดไป3คลีนชีตอีกต่างหากนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่สเปนก็ต้องยอมจริงเกมรับก็เหนียวแน่นเนี่ยโอ้โหกว่าจะโดนเจอไอ้เฉพาะแบ็คเขาแล้วก็เซนเตอร์อย่างคูบาซี่กับลาปอนเนาะเก็บหมดเลย
1: เนี่ยแบ็คซ้ายขวาของสเปนเนี่ยดีทั้งคู่กูเกเรียกับปอโลนะคร
0: ับ ยอร์เรนเต้จบเลยเจอปอโลเล่นอย่างนี้นะ
1: ไม่ได้ลง
0: ยอร์เรนเต้นี่หมดสิทธิ์เลยนะครับโอ้ขนาดมาร์คคูบิลอะยังต้องสำรองนะครับลาพอร์ตก็พูดถึงก็ในเรื่องลูกกลางอากาศเนาะสลับกันนะก็ให้คูบาซี่เข้าก่อนก็ถือเป็นคู่ที่ลงตัวนะครับมีบอกว่ารอดูพี่โด6โมงเช้าครับคุณดอนฟอร์เรสต์นะครับก็รอลุ้นกันนะครับคุณจตุพรบอกปีนี้ฝอยทองกับโคแอดชลาไม่ใช่คู่มือสเปน ก็หลายคนเขาก็มองอยู่นะว่า2ทีมนี้ถ้าเข้ามาก็ไม่น่ารอดสเปนอ่ะ
1: ใช่มันเหมือนมันมาแบบบ้านปลายของนักเตะหลายๆคนแล้วอ่ะทั้งโครเอเชียทั้งโปรตุเกสเลยอ่ะเดี๋ยวดูอายุรวมกันตัวจริงวันนี้แล้วกันผมว่าคืออายุ30อัพเป็นเยอะมากนะครับโครเอเชียนี่ก็เหมือนมาอำลากันแล้วนะครับแต่คุณซื้อเขาเก่งนะ
0: ผมว่ารอบเนี้ยหมดละ
1: หมด
0: เพราะแต่ละคนเนี่ยกูเข้า36แล้วนะเปรีสิตโมดิตโควาสิตนะคามาลิตไอ้พวกนี้33อัพนะบูดีเมียก็30ต้นๆโอ้ชุดนี้เนี่ยก็ชุดนี้นี่ก็เล่นเสร็จผมว่าเขาน่าจะมาอยู่เมืองไทยนะบ้านคนชราบางแคเขาโครงการได้เลยมารับไอ้เงิน600ด้วยเขาบอกอ๋ออ่านี่ไปละคุณดอลล่าเหรอฮะกูระยะฟอร์มดีมากนัดนี้โอ้โหขึ้นอย่างมัน
1: 2แอสซิสต์เนี่ย
0: บอกตารางถ่ายบุนเดสมาแล้วมีทีมงานค่ายเขียวมาสกิดพี่อู๋ยังครับอ้าวยังเงียบอยู่เลยครับอ่านไลน์ทุกวันเลยไลน์ไม่มีเข้ามาเลยคุณก้าวนพดลบอกพี่บอลรู้ไหมครับคนนั่งข้างๆเขาฉายาอู๋สามขา
1: อันนี้ไม่รู้ครับ
0: อ๋อพอดีผมเป็นลูกครึ่งเดียวของ

0: โอ้คุณบอลแต่เป็นฮาร์ปล่างนะข้างบนเป็นไทยครับเมื่อวานโอ้โหร้องไห้ทั้งวันเลยอ่ะโอ้โหทีมชาติไอ้คองโกตกรอบ
1: คองโกอูแตงกิจเอาจริงๆอ่ะคนก็ยังด่ากันเยอะอยู่นะ
0: ผมว่าเมื่อวานน่ะถ้าไม่มีเคนน่ะจบไม่ได้จะไปต่อเวลาน
1: ี่ขนาดเคนยิง2ประตูยังโดนด่า
0: ใช่ๆครับ
1: แต่ว่าอย่างว่ามันแต่เนี้ยคองโกเขาเล่นดีจริงๆนะ
0: ไม่แต่ว่าทรงบอลอังกฤษมันไม่ได้เนาะมันไม่มีทรงเลยครับ
1: ที่สำคัญนะทูเคิลมันเลือกตัวแบบแปลกๆอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: มา
0: ค
1: าสแลฟอร์ดเล่นไม่ดีมันก็ตะบี้ตะบันอยู่นั่นแ
0: หละไอ้รอบแรกอ่ะพอกอร์ดอนไม่ดีคนให้เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนแต่พอนี้ไอ้ตัวไหนให้เปลี่ยนมันก็ยังไม่เปลี่ยนมันจะเพราะแบบแกติดอ่ะนะ
1: เนี่ยแต่อันนี้ที่กอร์ดอนพอลงมาเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเกมไปเลย
0: แต่คราวนี้ลงมาแล้วมี2แอซิสต์อ่ะนะ
1: ส่วนทางฝั่งขวาผมก็ยังว่าถ้าบูกาโยซาก้ามันยังไงก็ต้องลงอ่ะใช่ไหม
0: แล้วมาดูเก้คนด่ายับเลยเอาผมไปแฟนอาร์เซนอลนะผมยังมองว่ามาดูเก้มันไม่น่าติดมาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวจริงอ่ะใช่ไหม
1: แล้วมันพาแต่จังหวะเปิดหรืออะไรมันไม่ได้หมดเลยอ่ะ
0: จริงจริงลงมาด่าแฟนอาร์เซนอลยังด่าเลยไอ้เก้เนี
1: ่ยแล้วรอบหน้าเจอเม็กซิโกเจ้าภาพซึ่งเม็กซิโกก็ยังไม่เสียประตูด้วยแล้วความได้เปรียบของเจ้าภาพเราเห็นมาเยอะแล้ว
0: แล้วผมว่าประมาทไม่ได้นะเม็กซิโกเนี่ย
1: เนี่ยเขาคนก็เลยบอกว่าถ้าคู่นี้ไปเล่นที่อื่นอังกฤษยังมีโอกาสชนะแต่พอมันเล่นที่เม็กซิโกเนี่ย
0: ใช่โหเหมือนเล่นในบ้านเขานะไอสนามไออาร์เซกาปะใช่สนามใหญ่นั้นปะ
1: รอบ16ทีมอ่ะโอ้โหอังกฤษนี่เจอของแข็งเลย
0: แล้วก็เขาบอกว่าป๋ายาวแต่ชื่อพี่อู๋ยาวใหญ่นะป๋ายาวไม่ถึงนะก็ชื่อแกปลอมมากครับป๋าธรรมดาก็พอ เจอมาเดี๋ยวมันก็ด่าอีกนะครับแล้วก็มีบอกว่าอาจารย์อู๋บอลอาจารย์บอลครับสเปนเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสเจอเนื้อคู่นะครับคุณธัญพรเจียงอ่อนก็ถ้าเจอกันก็เนาะเดาไม่ออกอ่ะ
1: ใช่เพราะดูแล้วควรจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศคู่นี้ดูแล้วสเปนน่าจะผ่านแล้วก็ฝรั่งเศสอ่ะพอมันไม่มีเยอรมนีไม่มีเนเธอร์แลนด์มันก็เลยดูแบบ
0: โล่งเลย
1: ใช่
0: โล่งแล้วทางโล่งเลย
1: เพราะว่านัดต่อไปของฝรั่งเศสเจอปารากวัยแล้วรอพบผู้ชนะระหว่างแคนาดาหรือโมร็อกโกซึ่งโมร็อกโกเนี่ยก็ควรจะผ่านแหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าดูแล้วฝรั่งเศสนี่จะง่ายคล้ายๆอาร์เจนตินาสายล่างเลย
0: ครับอาร์เจนตินาเขาบอกโอ้โหตอนนี้วิวเลยไปรออย่างเดียว
1: แล
0: ้วแล้วก็บอกสเปนเล่นบอลทางแคบดีมากคุณสมหมายเล็กคำนะครับจริงครับโอ้โหขนาดโดนบีบเหลือพื้นที่แคบๆก็ยังไปได้ตลอดนะครับแล้วก็สเปนชนะด้วยทีมคุณเชิดชัยนะครับผมว่าความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะคือทีมก็ดีแผนก็ดีตัวผู้เล่นมันก็ดีด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับตัวรอดเก่งนะพื้นที่แคบๆตัวสเปนส่วนใหญ่จะตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่หรอก
0: ครับ
1: มีความคล่องอยู่แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็พลิกตัวด้วยแล้วเล่นกันคู่คือทั้งทีมอ่ะเล่นพอรู้ส่วนใหญ่ก็มาจากบาร์เซโลนากัน
0: ครับ
1: ครึ่งที
0: มันเลยรู้ใจกันเน
1: า
0: ะ
1: มันก็เล่นกลางหลังมันเล่นเป็นเหมือนรู้ใจกันมานานอ่ะนะครับ
0: เขาบอกอังกฤษชนะด้วยเคนออลลี่นะครับอันนี้ก็ต้องชม
1: คือลูกเกมมันไม่ได้จริง
0: ๆอ๋อลูกเกมแย่จริงเขาบอกคุณสมหมายบอกว่าส่วนอังกฤษมองไว้เป็นบอลพื้นๆเดิมๆใช้โยนเป็นหลักการเข้าทำไม่หลากหลายแต่บอลทูเคิลผมว่านะตอนนี้ผมว่าบอลของนาซาวเกตดีกว่านะนาทูอ่ะ
1: แต่จริงๆอ่ะตัวผู้เล่นอังกฤษชุดนี้ผมว่าแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยนะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่มันแข็งทุกตำแหน่งเลยนะ
1: โดยเฉพาะตัวลุกอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่ว่าจะจัดตัวยังไงให้มันดูแล้วแบบเล่นกันเป็นทีมลงตัวกันมากกว่านี
0: ้คุณวีโวบอกว่าสวยที่สุดครับลูก3นะครับสำหรับผมสวยทุกลูกนะมีประตูสวยทุกลูก
1: แต่ผมชอบปอโล่มาจากไหนลูก
0: โอ้โหลูก
1: แล้วมันคนเดียวเลยนะเกือบเส้น6หลาแบบมาอะไรเนี่ยมาบินมาโป่งหายเลย
0: เล่นเอานักเตะออสเตรียงงเฮ้ยไอตัวนี้มาไงวะเนี่ยคุณธัญพรเชียงบอกอาจารย์ครับอาจารย์บอลครับประตูเดียคองโกใช้ขาที่3รับบอลไม่เป็นไรถ้าเป็นอาจารย์อูผมว่าลูกบอลแตกแน่ครับก็ถือว่าใช้ได้ประตูคองโกอ่ะไอจังหวะที่เขาลูกนั้นอ่ะถ้าเป็นผมเป็นผมนี่เรียบร้อยบอลแตกครับคุณมีโบบอกปีนี้อาเจนชิงฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสแชมป์ครับ
1: ก็อาจจะรีแมตช์กันนะครับเพียงแต่ว่า ตอนนี้มันมีความเป็นไปได้คือเขามองว่าคู่ชิงอาจจะเป็นสเปนกับอาร์เจนหรือว่าฝรั่งเศสกับอาร์เจนแต่เขาทุกคนหลายสำนักเขาก็จะให้อาร์เจนเพราะว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เขามองไปถึงรอบรองแล้วส่วนว่าจะเจอบราซิลอังกฤษหรือเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเขาก็ยังมองว่าด้วยความที่อาร์เจนติน่าผ่านเขารอบมาแบบสบาย
0: ม
1: ันก็น่าจะได้เปรียบกว่าชาวบ้าน
0: ครับแล้วมันเป็น

0: ร่างทองของเมสซี่ด้วยเนาะคนหลายคนเลยมองว่าตอนเนี้ยแทบจะ 80-90% เนี่ยมองว่าอาเจนเนี่ยรอแล้วแต่ข้างบนเนี่ยยังเสียงแตกเนาะสเปนกับฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคุณวรยุทธออสเตรียญี่ปุ่นตกแล้วเหลือเอเชียเหลือความหวังเดียวแล้วสินะครับเกอโครเอเชียอันนี้ไม่น่าใช่ครับชื่อเขาโครเอเชียแต่ไม่ใช่เอเชียครับมีเอเชียปลอมอยู่อันหนึ่งเนี่ยออสเตรเลียนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่าไปได้ไกลนะ
1: ออสเตรเลียเจอกับอียิปต
0: ์แล้วก็ดูแล้วน่าเหนื่อย
1: เขาชนะก็จะไปเจอกับอาร์เจนในรอบ16ทีมอีกซ
0: ึ่
1: งอาร์เจนเนี่ยผมมองว่าผ่านแคบเบิร์ดไปแล้วนะแต่ว่าแคบเบิร์ดเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะ
0: ผมมองว่าวันนี้นะเคปเบิร์ดก็น่าจะภาพเดียวกับออสเตรียนะเพราะว่าบอลไม่มีประสบการณ์แล้วเข้ารอบลึกๆแล้วเจอกับทีมที่ประสบการณ์สูงๆนะอดีตแชมป์โลกแบบเนี้ยมันไม่น่าจะไหวแล้วเนาะ
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปไล่ดวงดูว่าคุณรีวิวบอกอาจารย์หนูเคยพากบอลกับผู้อำนวยการสมท.เบ่งทรงแทรกไหมครับไม่เคยเบ่งอ่ะเฮ้ยเบ่งเขาพากบอลครั้งแรกกับผมนะตอนเขาไม่เคยพากบอลผมไม่ให้เขาพากไอ้ตอนจำได้เป็นคู่แอตมาดริดอะเฮ้ยเจ๋งไม่ลองพากบ้างวะอะไรเงี้ยเออตอนนั้นยังบอกโอ้ยังแบบเป็นโนเกียอยู่ยังไม่ได้ยศให้พากบอล
1: เจ๋งเดี๋ยววันนี้คู่หกโมงเช้านี่แหละโปรตุเกสกับโครเอเช
0: ีย เจ๋งกับใครอะคุณบอล
1: กับคุณโอ๊ตเขียงหมู
0: เจ๋งกับโอ๊ตนะ
1: ซึ่งปกติมันเป็นรายการของเขาอยู่แล้วใช่ไหมที่ก็ต้องมาจัดไอ้รอบโลกกีฬา
0: ครับรอบโลกวิญญาณนะคุณบิ๊กกระบือใจบอกผมติดคำว่าอ่าวจนเอาไปพูดเล่นกับแฟนหลายๆปีเวลาเจอเรื่องตลกล่าสุดเลิกกับแฟนไปได้ยินคำว่าอ่าวคิดถึงเขาทุกครั้งเลยครับแต่ก็ต้องระวังนะบางทีมันติดนะเดี๋ยวผมสลับมาทางเอสเบสบ้างเนาะเขาบอกเขามีกระแสปีศาจแล้วขึ้น99มีดีเจปีศาจไหครับคือใครอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะกระแสปีศาจมันคืออะไรอ่ะไอ้ทนายปีศาจอะไรป่ะ
1: อ๋อใช่
0: มั้ยยังไม่ได้ดูเลยเห็นเขาบอกว่าสนุกกันผมมันจบไปยังอาจารย์บอล
1: จบแล้วเขาปล่อยมา8ตอน
0: อ๋อเหรอเพราะส่วนใหญ่พวกนี้น่ะ
1: แต่เขาจะทำภาค2
0: ส่วนใหญ่พวกนี้นะถ้ามีข่าวว่าอะไรสรุปแล้วผมจะรอผมไม่ชอบดูแล้วติดอ่ะผมชอบดูทีเดียวแล้วจบเลยอ่ะ
1: อ๋อเขาปล่อยมันผ่านทาง Netflix แล้วมันปล่อยทีเดียวเพียงแต่ว่ามันยังจบไม่สุดหมายถึงว่าเขาจะรอซีซั่น2
0: เพราะว่าแพลตฟอร์ม Netflix อ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยไม่8ก็10เขาจะเหมือนทำเอาไว้ทำภาคต่อ
1: แต่จริงๆเรื่องนี้มันมีกระแสแต่เพราะว่าคนที่มาทำเนี่ยก็ผู้กำกับเดียวกับที่ทำเรื่องไอ้สงครามส่งดวนที่ก็ได้รางวัล
0: ที่ได้รางวัลที่ดังๆไปรอบนึงเรื่องนั้นก็ยังไม่ได้ดูเลยหมักไว้ก่อนรอดูทีเดียวนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมมาก่อนมากันเพียบเลยนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอรีเฟรชไปอยู่บอกสเปนแชมป์โลกครับเพราะมีนักเตะจากบาร์ซ่าหลายคนเหมือนปี2010ครับก็มีโอกาสครับตอนนี
1: ้ก็ปีนี้ไม่มีนักเตะแล้วมาติดมาแม้แต่คนเดียวไม่มี
0: มีแล้วคูเรย่า
1: เพิ่งย้ายไปมีแล้วของลิเวอร์พูลก็ไม่ติดทีมอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ28ปี
0: ครับ
1: ก็แต่ผมก็ยังเชียร์อังกฤษอยู่นะผมยังรู้สึกว่ามันอยู่ในสายเลื่อยไงไม่รู้อ๋อ
0: จะมาเชียร์อังกฤษได้ใช่เป็นหลักใช่ไหม
1: ใช่ผมก็เชียร์อังกฤษมาตลอดแหละถึงแม้ก็จะโอกหางมาตลอดแต่ว่าปีนี้ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังหวังว่าอย่างน้อยควรจะเข้าถึงรอบรองนะ
0: เพราะผมมาเชียร์เยอรมันเพราะตอนนั้นเนี่ยเราไปไอตะวันแดงมาไงแล้วก็เชียร์เยอรมันตลอดครับคือไปครั้งแรกที่ดูมาเนี่ยนะครับติดใจครับแบบนึงนะเดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนโอ้โหแบบปรีเฟสทีเดียวไปไหนไม่รู้ยาวเลย
1: เดี๋ยวผมไปดูทาง Facebook ให้ก่อนละกันนะครับฟัง Facebook นี่ก็ส่งกันมาพอสมควรนะบอกชอบคุณหนูหนุ่มรอเลยนะครับสองคนนี้ภาคสนุกดียิ่งดูฟังเพลินดีครับขอบคุณนะครับ
0: ไม่เพราะปกติเวลาผมเข้าบรรยายอย่างกับอาจารย์เอกอาจารย์เอกแค่ขี้เลไม่ได้อะอย่างจันบอลก็จะเป็นเหมือนหนุ่มลุกแบบหนุ่มไฮโซอะไรเงี้ยมันค่อยเข้ากันหน่อยไงผมปวดหัวมากนะเพราะจับคู่ใครส่วนใหญ่จะขี้เลผ้าใครคนเขานั้นก็จะส่วนใหญ่ขี้เลเลยบอกเออมีอาจารย์บอลเนี่ยค่อยแบบสูสีหน่อยอะไรเงี้ยบางทีจัดไกลสนบางทีว่าเฮ้ยสนพี่ไม่ได้ว่ะฟิลพี่ไม่ได้ว่ะสนขี้เลไง
1: อันนี้บอกว่าฝรั่งเศสเหรอยังไม่เจออังกฤษถ้าเจออังกฤษจะร้องว่าอย่าทำค่อยนะคร
0: ับ
1: คู่นี้ถ้าจะเจอกันต้องเป็นรอบชิงเลย
0: ต้องชิงอย่างเดียวนะเพราะมันอยู่คนละสาย
1: คนละทางกันอาจารย์อู๋ลุ้นยิงจุดโทษใช่ไหมครับ
0: โอ้ไม่นะครับโอ้ภาคมา2นัดในรอบตัดเชือกต่อเวลากับจุดโทษมาแล้วต่อเวลาไอ้จุดโทษกับเยอรมันเมื่อวานเซเนกาลเกือบแล้ว

0: ขาที่สั่นอยู่ข้างล่างเฮ้ยเข้าเลยนะอืมแต่เมื่อวานก็ดราม่าซ้อนดราม่าเนาะอืม
1: ก็จุดโทษเหมือนกันแต่ว่ามันจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษ
0: สงสารเซเนกัลเหมือนกันนะอืม
1: ถามว่าจังหวะนั้นคนมันก็ยังแบ่งเป็นสองฝั่งนะแต่ว่าม
0: ันไม่ได้แบบว่าจุดโทษแบบจ๋าๆเนาะผมว่าในมุมผมนะผมว่าคือจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้อะไรประมาณนี้
1: ไม่แล้วกรรมการเนี่ยไม่ให้ไปแล้วแต่ VR เรียกให้มาเช็คแล้วตอนที่กรรมการไปดู VR มันดูนานมาก
0: โอ้ใช่มันดูนานมากดูทุกมุมเลยโอ้โห
1: คือถ้ามันจะขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมแต่หลายคนก็บอกว่าเออมันก็ควรจะถ้ามันฟาวจริงๆมันก็ควรจะโทษมันก็แล้วแต่คนจะมอง
0: เพราะผมมองว่าผู้ตัดสินนะเหมือนใจแกก็มองว่าแกไม่ได้ให้ฟาวไปแล้วแล้วแกก็พอมามองแล้วแกก็ไม่ชัด
1: มันไม่ชัดเหมือนกัน
0: แล้วพอไม่ชัดแล้วดูเราเห็นแล้ววันโอ้นานมากนะประมาณเกือบ4นาทีอ่ะ
1: แต่ห้อง VR มันคง
0: เสียดายตรงมันไม่มีกล้องใต้พื้นนะไม่มีกล้องมาดูกล้องใต้ดินอีกแล้วดูมุมบนมุมล่างมุมซ้ายมุมขวาแล้วแกก็วนมาดูใหม่คือแกไม่มั่นใจจริงๆนะแล้วผมเชื่อว่ากรรมการทุกคนก็เสียวคือถ้ามันตัดสินผิดพลาดไปนะกรณีแบบนี้โดนอีกอ่ะโดนด่ายับอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันได้จุดโทษมันมีผลในการเข้ารอบเลยอ่ะมันหมดเวลาพอดีนะครับ
1: แต่เซเนกัลต้องโทษตัวเองแหละนะเพราะนำ 2-0 หรือ 5 ทีไปปล่อยเขาตี
0: พลาดเองไปเปลี่ยนตัวเล่นตัวหลักออกนะแล้วก็ไปเล่นอุดแล้วก็โดนนะครับ
1: มีคุณประพิษนะครับบอกว่าสวัสดีครับจากพัทยานะ
0: ครับผม
1: คุณประสิทธิ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋สวัสดีครับพี่บอล
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐสวัสดีครับนะครับคุณส่งเดชนะครับบอกเสียใจกับพระอ๋ออันนี้ที่
0: ใช่ๆก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงนะครับ
1: อาจารย์อู๋พักผ่อนบ้างนะครับพริบไหวบอกมาพริบไหว
0: พริบไหวก็วาวดิ
1: อ๋อพริบไหว
0: พักผ่อนไม่ได้นะครับไม่งั้นโดนยึดครับ หลายงวดแล้วด้วยนี่คุณณัฐพงศ์บอกว่าพี่บอลเสียงนุ่มเกินแต่ว่าอาจารย์บอลเขาเป็นแนวนี้อยู่แล้วเขาจะไปกระโชกข้าเขาจะเป็นแนวนุ่มๆเหมือนปลายาวอ่ะเสียงแกจะคล้ายๆกันแล้วก็มีบอกว่าอย่างน้อยได้ภาพจำครับผู้รักษาประตูเดียร์คองโกใช้กระบองเหล็กกาเซฟไม่รู้กลับไปบ้านจะเป็นยังไงนะคุณมีตังแมวบอกสเปนนิ่มครับนิ่มกว่าที่คิดก็ถือว่ามันสู้ไม่ได้จริงบอกว่าสเปนสู้ฝรั่งเศสไหวไหมครับคุณ ABC
1: ถ้าให้ท้ายผมมองสเปนเหนือกว่าฝรั่งเศสนะในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผม
0: ถ้าระบบทีมหรืออะไรเนาะดูเหนือกว่าแต่ว่าไอ้ฝรั่งเศสอะผมว่ามันได้ความคมนะ
1: ใช่
0: มันได้ความคมของไอ้พวกโอลิเซ่ไอ้ตระกูลเอเขาอะเดมเบเล่ไอ้โอลิเซ่ดูเอพวกเนี้ยเนาะเอ็มบัปเป้พวกเนี้ยมันพร้อมยิงอ่ะ
1: คือสเปนเนี่ยได้แต่แบบเคาะไปเคาะมาตัวจบสกอร์เนี่ยยังดูแล้วเป็นรองของฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสเนี่ยคุณไปปล่อยเขาโต้แบบเนี้ยคุณอาจจะโดนได
0: ้ฝรั่งเศสอารมณ์มาเหมือนไมค์ไทสันเนาะทุบเอาทุบเอาไอ้ทางสเปนมาเหมือนจุกเล่เรียวนาดอ่ะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับมันคนละแบบกันนะแต่ผมว่าเจอแล้วดูยาก
1: เนี่ยผมไปดูไอ้สถิติที่เจอมาในยูโร2024สเปนก็ชนะ 2-1 ใช่ไ
0: หมแต่ฝรั่งเศสผมอาจจะให้เหนือกว่าตรงที่มันมีตัวสำรองเยอะกว่าด้วยเพราะเวนสำรองสเปนมันไม่เท่าไหร่เนาะเวลาเปลี่ยนเห็นเฟรานลงมาเมริโนอะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าสเปนโอ้ยฝรั่งเศสมันยังมีไอ้แชกี้ใช่ไหมที่เป็นสำรองแล้วบาโคล่ากับดูเอมันก็จะสลับกันมันโอ้ตัวสำรองมันมีเยอะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟุตบอล
1: ใช่คือคู่เนี้ยมันก็สูสีแหละมันถ้าแต่หลายคนอยากให้เจอกันในรอบรองสเปนกับฝรั่งเศสเพราะมันดีทั้งสองทีมเลย
0: ครับสรุปเป็นปารากวัย เรียบร้อย ปารากวัยเข้าชิง งานฮาเลยก็เลย
1: ก่อยเลย
0: ก่อยเลย
1: โอ้ถ้าฝรั่งเศสไม่ผ่านปารากวัยนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลย
0: ครับเขาบอกว่าคู่นี้หล่อสูสีแต่ให้พี่เฟรงค์เฉือนหน่อยเพราะหน้าคล้ายๆหลิวเต๋อหัวเมืองไทยนะครับก็จันบอลเขาจะเหมือนลีหมิงผมจะเหมือนเลวเต๋อหัวนะครับนิดนึงน
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: ง
1: ก็เอา
0: ครับเราตัวท็อปเลยนะครับน่าจะครบถ้วนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูอัพละน่าจะครบนะเพราะว่าพออัพปุ๊บมันฟับหายไปเลยนะครับมันเปลี่ยนหน้าไปเยอะมากนะครับน่าจะครบถ้วนในส่วนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ส่วนทั้ง
0: เดี๋ยวผมตัวผู้เล่น
1: ตัวผู้เล่น
0: น่าจะ
1: มาอีกสัก
0: น่าจะต้องลุ้นเนาะเพราะส่วนใหญ่มันจะมาก่อนสักประมาณ1 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้

0: อัพให้เลยเพราะว่าน่าจะมีผล
1: ผมว่ายังไงโรนัลโดก็ต้องลงแหละ
0: ใช่โรนัลโดนี่มันยังไงก็ไม่พลาดอะเนาะมาแล้ว
1: ไลน์อัพคู่ต่อไปนะคร
0: ับ คอสตาเป็นประตูนะกันเซโลเมนเดสซ้ายขวาดีอาร์ตกับทางด้านของเบก้าเนเวสกับวิตินยาเนโต้บูโน่เลอาแล้วก็หน้าเป้าเป็นโรนัลโดก็สลับเอาเลอาลงมาเนาะนอกนั้นก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยเนาะก็ชุดนี้มาตลอดนะ
1: โน่เฟร์นันเดสก็ยืนหน้าต่ำนะครับ
0: แต่คู่นี้ผมว่าน่าจะเดาไลน์อัพไม่ยากเพราะว่าส่วนใหญ่ไลน์อัพมันจะมีอยู่ประมาณนี้ชุดเดียวแล้วก็เปลี่ยนบางตำแหน่งส่วนโครเอเชียก็บูดิเมียยืนหน้ามีบาตูรีน่าซูชิชแล้วก็บราซิชคู่กลางก็เป็นโควาซิชกับโมดิชนะครับแล้วก็โอ้โหเปริซิชไปเล่นแบ็กซ้ายตานิซิชเล่นขวาปองกสิชกับซูตาโร่แล้วก็ประตูก็เป็นลิวาโควิชนะครับ
1: โอ้โหแบบมาแบบนี้มันยุคไหนแล้วเนี่ยยังหาผู้เล่นขึ้นมาทดแทนไม่ได้เลยลูก้าโมดิชนี่ก็40เข้าไปแล้ว
0: เปริซิชเนี่ยหลังๆที่ตำแหน่งแกมั่วมากเลยนะ เป็นวิงแบ็คมั่งกูนี่ล่าสุดเป็นแบ็คแล้วอะโอ้นี่ไม่ได้ใช้กวาร์ดิโอด้วยนะครับ
1: แต่ว่าโค้ชของ
0: ปีกก็เล่นมาแล้ว
1: ถ้าดูฝีมือโค้ชเนี่ยของโครเอเชียจะดีกว่าของทางฝั่งโปรตุเกสนะซาลาสโกดาริชนี่ก็สองสมัยใน
0: เหมือนประสบการณ์ดีกว่าเยอะมาร์ติเนสผมว่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของชุดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ขนาดเบลเยียมยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
0: ยุคนั้นน่ะเขามองว่าศักยภาพเบลเยียมมันต้องแชมป์โลกได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็มาดีก็แค่รอบรองครั้งที่แล้วใช่ไหมที่กาตาร
0: ์แต่ก็ดีที่สุดใช่ไหมแล้วมายุคนี้โอ้โหดูโปรตุเกสเล่นเดี๋ยวกลางโปรตุเกสอย่างเงี้ยแกทำให้ดูแบบโปรตุเกสด้อยลงมาเยอะมากเนาะโรเบโต้มาร์ติเนสก็โดนเยอะนะครับ
1: ปี2018พาทีมเข้าชิงได้รองแชมป์2022อันดับ3เนี่ยคือเข้าถึงรอบรองทั้ง2ครั้งเลยนะที่คุมโครเอเชียเนี่ยก็ไม่ธรรมดา
0: บอลเคี้ยวซาลาโกดาริจมอนเคี้ยวนะครับคือเขาอาศัยซื้อเกมรับชัดเจนเลยเหนียวแน่นแล้วก็ไปต่อเวลาชนะบ้างต่อเวลาจุดโทษบ้างอะไรแบบนี้นะครับเป็นทีมเคี้ยวครับ
1: เพราะฉะนั้นโปรตุเกสประมาทไม่ได้เลยนะเจอโครเอเชียซึ่งโหนักเตะประสบการณ์สูงๆทั้งนั้นเลย
0: แล้วพวกนี้มันเป็นพวกหรือว่าอดีตคนเคยดังอ่ะใช่ไหมเคยเป็นพวกท็อปสตาร์ทั้งนั้นน่ะแต่ว่ามันอายุเยอะเท่านั้นเอง
1: โปรตุเกสมันก็มีความกดดันความคาดหวังค่อนข้างสูงแหละยิ่งเล่นไปคุณทำประตูไม่ได
0: ้ก็ดูเกมดิเกมแรกโดนยับเกมสองมาชนะไออุซเบย์ใช่ไหมโอ้โหดีขึ้นถ้าเกมสามกลับมาโดนอีกรอบหนึ่งไอเสมอโคลอมเบียแบบสวนแสโอ้โหบอลสวิงมากนะครับ
1: จริงๆอะถ้าชนะไปอยู่สายล่างผมว่าเส้นทางมันง่ายกว่านะ
0: ใช่ใช่
1: ไปอยู่ฝ่ายโคลอมเบียมันไปเจอกาน่าชนะก็ไปเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอัลจีเรียมันดูแล้วง่ายกว่า
0: แล้ววันนั้นก็ชัดเจนว่าโคลอมเบียก็จะเข้าที่หนึ่งเพราะโคลอมเบียเอานะครับวันนั้นเนี่ยใส่ยับเลย
1: ใส่ดูเนี่ยพอเป็นที่หนึ่งมามันอยู่สายล่างมันดูง่ายกว่า
0: เพราะว่าที่1ของแต่ละสายอ่ะมันจะทำให้โอกาสเข้ารอบมันง่ายกว่านะมันจะจับเจอเส้นทางไม่ยากครับพอไปหล่นเป็นที่2เนี่ยก็งานเข้าจ่อสเปนอยู่เนี่ยครับเขาบอกอ้าวจันอูจันบอลเหมือนเจมิงเนี่ยชมหรือด่าครับถ้าจันบอลเขาบอกเอ้ยจันบอลเหมือนเจมิงนี่ยังไงฮะเออดูจากการหัวเราะแบบนี้ถ้าชมแบบเนี้ยจันบอลน่าจะสอยหน้าพี่บีบ่นทุกวันอะว่าแบกอะอย่างวันนี้เจอโจอี้ยังบ่นเลยอะ
1: แบกวันนี้ก็มาจ่ายอาจารย์หนึ่ง
0: เออโจอี้บอกแบกเหนื่อยมากเลยจัดคนเดียวดีกว่า
1: พี่หลี่หมิงเขาก็ข้อมูลเขาก็จะแน่น
0: ครับเจ๊ก็จะเป็นแนวเนี้ยก็ยังเป็นคนละสไตล์นะแต่ว่าคนจัดด้วยจะเหนื่อยแค่นั้นเองให้ไปคิดเอาเองเขาบอกคุณซัมบอดี้บอกฝรั่งเศสมีแต่จรวดครับสงสารกองหลังโอ้แต่ตัวเร็วมันเยอะจริงเมื่อวานสงสารไอกองหลังสวีเดนนะเนาะเจอไอบาโคล่าเจอเอ็มบาเป้เจอโอริเซ่มันจับใครไม่อยู่สักคน
1: อ
0: ่ะ
1: โอริเซ่นี่กลายเป็นของดีไปเลยนะตอนที่ซื้อไปผมยังคิดว่าบาเยิร์นจ่ายแพงไปหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้แบบโอ้โห
0: คือมันอัพเลเวลเยอะมากนะเพราะก่อนที่อยู่คิสตันพาเลทมันดีในระดับนึงเนาะแต่มันไม่ใช่แบบระดับโลกแบบนี้นี่คือมันเป็นระดับโลกไปแล้วอะ
1: เนี่ยพอไปอยู่ไบเยอร์รู้แล้วว่าโอ้โหไบเยอร์นี่ก็ตาถึงจริง
0: ๆอ๋อแฮร์รี่เคนบอกอยากกลับไปเล่นให้กับไบเยอร์ดีกว่าไหมโอ้โหทีมชาติแบกเหลือเกินไปอยู่รุ่นมีดีอาร์ตมีโอริเซ่จ่ายบอลให้นะมาอยู่นี่โอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆอะ
1: ไอ้ลูกสองในลูกนั้นนะผมชอบจังหวะที่เขาแตะบอลคือจังหวะแต่ก็ต้องชมนะถ้า

0: ไม่ได้เอาแอนโทนีกอร์ดอนลง
1: ถ้ากอร์ดอนไม่จ่ายให้2แอสซิสต์
0: นะตรงนั้นมันเป็นแรชฟอร์ดผมว่าแรชฟอร์ดมันยิงแน่เลยแอนโทนีกอร์ดอน
1: แต่เข้าซ้าย
0: แล้วตอนนี้มันจับบอลเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันหาโอกาสยิงยากมันแต่บอลเป็น

0: นะจังหวะเข้าฮอสจ่ายบอลก็ดีเคนนี่ก็มาแบบเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆนะอาจตอนแรกอาจจะดูไม่ได้เกาะกลุ่มพวกนำดาวซันโบนะ
1: 5ประตูแล้ว
0: แต่แกห้าแล้วนะจ่อรองดาวซันโบนะครับลุ้นมันปีนี้พวกดาวซันโบเพราะมันเกาะกลุ่มแล้วมันมีแต่พวกสัตว์ประหลาดทั้งนั้นเลย
1: เนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์ก็มีโอกาสนะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็มองว่ามันจะเหมือนครั้งที่แล้วไอ้ที่กาตาร์ที่เมสซี่8เอ็มบัปเป้7หรือเอ็มบัปเป้7เมสซี่8ผมจำไม่ได้ละคู่นี้มันจะเนี่ยปีนี้ก็จะมาแข่งกันอีกนะคู
0: ่ใช่เพราะว่าท่านทางฮาลันมันอาจจะเหนื่อยแล้วเพราะว่าจะแข็งแล้ว มีสิทธิ์อยู่อาจจะยิงได้สักลูกหนึ่งแต่ว่าพวกอาเจนนี่โอ้โหเมสซี่ต้องรอลุ้นเจอแคปเวิร์ดเนี่ยอาจจะแฮตทริกอีกก็ได
1: ้เป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้
0: แฮตทริกอีกเพราะว่าไม่ต้องตามแล้วอ่ะ
1: เพราะว่าเมสซี่คงคิดว่าถ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็อยากจะทำสถิติไว้ให้มันเยอะที่สุดเผื่อเพราะเอ็มบัปเป้มันก็มาจ่ออยู่ตลอดอ่ะแล้วมัน
0: เพราะผมว่าถ้า39แบบเนี้ยอีกรอบนึงไม่น่าไหว
1: ไม่ไหวแล้วนะ
0: เต็มที่ก็โคปาเนาะพอปลายยังอีก2ปียังพระได้อยู่แต่บอกว่า4ปีข้างหน้าหูตอนนี้39
1: ไม่แต่โรนัลโดก็ยังไม่ปฏิเสธนะเขาบอกว่าครั้งหน้าถ้าเกิดร่างกายเขาไหวเพราะตอนนี้ก็41ก็อาจจะทำเหมือนคิงคาซูก็ได้คิงคาซูนี่เท่าไหร่60ยัง
0: โอ้โห41อีก4ปี45โอ้โหโรนัลโด
1: แต่ว่าตอนนี้
0: อาจต้องนั่งวีลแชร์แล้วมั้งตอนนั้นหรือไม่ต้องมีวอล์กเกอร์เดินไม่ไหวแล้ว
1: ผมเชื่อว่าสถิตินึงที่เขาตั้งใจแล้วคงจะทำได้เลย
0: ที่พันไหม
1: ใช่ตอนนี้มัน975นะ976เนี่ยมันก็ใกล้ละอีก20กว่าลูกอ่ะ
0: ผมว่าเขาย้ายมาไทยลีกดีกว่าเนอะมาเก็บประตูที่พันถึงแน่
1: ตอนนี้อยู่ซาอุว่าก็ยังมีโอกาสทำถึงอยู
0: ่แต่ทีมระดับแชมป์เขาเนอะผมว่าได้อยู
1: ่ได้จ
0: ุดโทษมันไม่เยอะนะนี่เขาบอกว่าคุณอามซ่าเองสวัสดีครับอามซ่ารายงานตัวทาง SMS แล้วครับสวัสดีครับบอกเจ๊หมิงบอกได้ยินแต่เสียงพี่เฟ้งภาคพี่เอกไม่ได้ยินเลยนะครับเอาไม่เหมือนเจ๊ไงเจ๊คนอื่นแบกอะเจ๊ไม่ทำงานเลยอะและเจ๊ง่ายด้วยนะเบอร์15เบอร์16 เจ๊ไม่มีชื่อเลยอะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมลองดูแป๊บนึงนะผมอัปเดตอยู่แฟบหนึ่งนะน่าจะครบนะของผม
1: ส่วน Facebook ก็นั่นแหละครับสวัสดีทักทายเข้ามาเยอะนะครับมอร์นิ่งครับคุณหูใหญ
0: ่ครับผมไหนๆจะคู่นี้รายชื่อออกมาแล้วจันบอลว่าไงคู่นี้โปรตุเกสกับถูกใจไหมรายชื่อก่อน
1: จริงๆก็ตามที่คาดการณ์กันไว้แหละนะคือถ้ามองหน้าเสือโปรตุเกสมันดีกว่าแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าโครเอเชียอย่างที่บอกไปว่าฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้กุนซือคนนี้เนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศทั้ง2ครั้งเลยนะฮะครั้งนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไปไกลไม่ถึงแหละแต่ว่าโปรตุเกสเหนื่อยแหละไม่ชนะง่ายๆแน
0: ่ใช
1: ่ไม่ชนะง่ายๆแน
0: ่คือวันนี้เลือกเอาเลเอาแล้วดอกเจ้าเฟลิกใช่ไหมเพราะนัดที่แล้วเลือกเจ้าเฟลิก
1: เลเอาจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นยังไม่ค่อยดีนะ
0: เลเอาผมว่ามันต้องปรับทัศนคติเนอะมันยังเล่นเหมือนแบบเล่นเพื่อตัวเองอ่ะแต่จริงๆมันเป็นตั้งแต่ที่มีความสามารถนะส่วนไอ้ตัวอื่นเนี่ยก็ต้องเล่นให้เป็นทีมแต่เพราะผมว่าในยุคโรเบโต้มาร์ติเนสเนาะนักเตะกองกลางอย่างโปรตุเกสแบบเนี้ยมันควรเนียนตากว่านี้เนาะดูยังดูติดขัดเล่นไม่ลงล็อกเหมือนแบบบางทีเหมือนอารมณ์บางทีเราดูเหมือนโปรตุเกสไม่ได้ซ้อมกันมาเลยอ่ะมันเหมือนไม่เข้าขากันยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ผมว่ามันควรเนียนกว่านี้นักเตะโหดูดิไอเดเวสวิตินญาคุณยังมีบูโน่
1: ใช่ไหมคือดูตัวกลางก็ดีหลังก็แน่นนะแต่ว่าทำไมผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันเล่นกันเหมือนคนละทีมกันเลย
0: ใช่ผมมองว่าตรงไอ้โรเบโต้มาร์ติเนสมันทำอะไรกับทีมโปรตุเกสวะเนี่ยก็คิดเหมือนกันนะผมว่าคู่นี้น่าจะถึงฎีกาเนาะมีสิทธิ์จุดโทษนะ
1: 90นาทีก็ดูแล้วเหนื่อยอ่ะทั้งคู่เลย
0: แล้วเป็นบอลมีประสบการณ์สูงๆด้วยนะดาริชแกชอบเรื่องการต่อเวลาอยู่แล้วนะครับพอไปจุดโทษปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วไง
1: อะไรก็เกิดขึ้น
0: ใช่ไหมทีมใหญ่ก็ล่วงมา2ทีมแล้วด้อยกับด
1: ับ
0: เนี่ย
1: เยอรมันดีเนเธอร์แลนด์แต่เนเธอร์แลนด์ผมก็สงสารนะโอ้เพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ที่เขาแพ้โปรตุเกสใช่ไหมไม่เคยแพ้ใครในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใน90นาทีหรือ120นาทีไม่เคยแพ้ใครมาแบบยาวนานมาก
0: ใช่ใช่ยาวนานเลยครับ
1: ที่ส่วนใหญ่แพ้เนี่ยแพ้จุดโทษนั่นแหละ
0: ครับแล้วแพ้จุดโทษเหมือนเดิม แล้วแกก็ยังไม่แพ้ในเวลาอยู่ดีนะ
1: เออครั้งนี้ก็
0: ต่อเวลาก็มาจุดโทษอีกแล้วทั้งที่ดูเหนือกว่าด้วยนะ
1: แล้วมันควรจะ90นาทีมันก็จะชนะอยู่แล้วไปโดนลูก
0: แต่อยากรู้เหมือนกันว่า

0: ซ้อมจุดโทษมาจริงไหมเพราะผมเห็นนักเตะแต่ละคนที่ลงมายิงมันดูไม่มั่นใจเลยนะ
1: ผมมองอย่างนี้นะผู้รักษาประตูโมร็อกโกคนนี้
0: โบโนอ่ะ
1: มันมีการเซฟจุดโทษที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือปกติอ่ะผู้รักษาประตูยืนอยู่ตรงกลางมันจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาใช่ไหมแต่คนนี้มันจะเลือกแบบมันจะกระโดดไปทางฝั่งซ้ายหรือมันจะกระโดดไปฝั่งขวาแต่มันจะไม่ล้มลงไปเหมือนว่ามันจะเลือกเอาละถ้ามันสมมติว่าคนยิงมันรู้ว่าจะยิงมาทางฝั่งซ้ายมันจะกระโดดไปยืนระหว่างทางฝั่งซ้ายเพื่อว่ามันจะคัฟเวอร์ทางฝั่งซ้ายอย่างเดียวแล้วจะไม่ล้มด้วยนะ
0: มันมีแบบแผนมันมาเลย
1: ใช่มันจะเลือกไปอย่างแบบนี้เลยดูแล้วเฮ้ยมันเป็นวิธีหนึ่งที่ฉลาดเหมือนกันนะ
0: มันก็จิตวิทยาเหมือนกันนะคนจะยิงบางทีมันหลอนนะ
1: เพราะอย่างลูกที่มันไปเซฟทางฝั่งขวามันไม่ได้ล้มลงไปถ้ามันล้มลงไปมันยิงเสยใต้ไปได้อยู่แล้วแต่มันกระโดดไปทางฝั่งขวาก่อนไงอาจารย์หนูแล้วพอไอ้นั้นมันยิงเสยมามันก็ยกมือปัดขึ้นไป
0: แต่จุดโทษผมสังเกตหลายทีแล้วนะไอ้ประเภทวิ่งแล้วมายิงโอเคประเภทซอยก่อนแล้วดึงจังหวะนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้านะ
1: เสียจังหวะ
0: มันเสียจังหวะเองผมเป็นพวกซอยกับพวกไอจอจิงโจ้อะกระโดดดึ๊กๆๆๆเนี่ย
1: คือบางคนไม่ค่อยเข้าหรอวิ่งมาอย่างเมื่อวานเนี่ยติลมองอ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าไอทางไม่กล้ายิงหรือเปล่าหรือว่าติลมองมันอยากยิงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่าหลอกจริงเพราะว่าก่อนนั้นนี้เราโฟกัสไปที่ดูกระกู
1: ใช่ดูกระกูถือบอลแต่สุดท้ายแล้วแต่ยิงดีนะลูกนั้นผม
0: โอ้จิ
1: ต
0: มันยิงดีมาก
1: แบบไม่ต้องรับ
0: หายเลยคือบอกมุมมันก็รับไม่ได้เพราะมันยิงมุมบอลสวยเนาะแต่ถ้าผมเป็นจิตวิทยาผมเมื่อก่อนผมเล่นประตูมาก่อนผมขึ้นไปนั่งบนคานนะนั่งบนคานแล้วมันทำให้เฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรวะเนี่ยสรุปยิงเข้าทุกลูกเลยลงมาไม่ทันขึ้นไปบนคานพอก็ยิงลงมาไม่ทันเข้าทุกลูกเลยหลังจากนั้นเลยเล่นประตู
1: อันนี้นึกถึงอะไรนักเตะกังฟูของฮ่องกงอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้เจ้าหลินจ็อกเกอร์นะหลบแบบดิจิตอลนะครับก็ว่ากันไปคู่นี้นี่ก็เจ๋งกับโอ๊ตจะมาตอน
1: ตีห้า
0: ตีห้าแล้วเดี๋ยวบอลจะเตะคิกออฟกันตอน6โมงนะครับรายชื่อก็จัดไปละไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายคู่นี้เนี่ยเพราะผมเชื่อว่าหลายคนมองว่าน่าจะมีต่อเวลา
1: ใช่ผมก็
0: เพราะมันดูมันกินกันยากมากคู่นี้
1: แล้วก็คู่เช้าสุดก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
0: ครับอันนี้ถามมาบอกว่าคุณซัมบอดี้นะบอกเมสซี่เนี่ยลุ้นบัลลงดอร์ได้ไหม
1: ยากเพราะว่ามันเล่นในเมเจอร์ลีกมันก็ไม่ได้ละ
0: เพราะว่าสมมติว่าจบด้วยแชมป์โลกเนี่ยมันก็จะได้แค่โควต้าแชมป์โลกเนาะมันยังไม่เหมือนทีมอื่นอย่างไอพวกเดมเบเล่อะไรเงี้ยมันได้ครึ่งหนึ่งจากไอการเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกมาแล้วเนาะ
1: ยาก
0: ผมว่ายากผมไม่ยาก
1: นักเตะเปเชก็ยังได้เปรียบกว่า
0: ใช่นักเตะเปเชก็ยังรอลุ้นแล้วมันฝรั่งเศสไปได้ลึกด้วยไงเนาะมันมีโอกาสได้บาลองดอร์เยอะกว่าครับ
1: แต่จริงๆอ่ะปีนี้มันมาหลายคนมากแฮร์รี่เคนก็ยังมีนะทางอังกฤษไปถึงไกลๆแล้วก็เขาก็ยิงกับบาเยิร์นก็เยอะ
0: ใช่
1: แชมป์กับบุนคือ
0: โอลิเซ่เดมเบเล่พวกนี้เอ็มบัปเป้ผมว่าไม่ได้เนาะ
1: ต้องมาตัดสิน
0: มันไม่ได้อะไรเลยนะ
1: มาตัดสินที่ฟุตบอลโลกเนี่ยว่าใครจะไปถึงแชมป์โลกแล้วมาดูว่าไอ้นักเตะคนนั้นมันมีใครบ้าง
0: ผมว่าสำคัญนะเพราะว่าเราจะไปนึกถึงไอ้เวลิชไนเดอร์นะที่ได้ตอนนั้นได้3แชมป
1: ์อ่ะโอ้โห
0: มาเจออีดีเอต้าก็ไปดอกเดียว
1: ได้แชมป์โลกเดียวชนะหมดเลย
0: โอ้เวลิชไนเดอร์โอ้โหเล่นมาแทบตาย3แชมป์จบเลยมาลงดอกเพราะมันได้เปรียบอะเรื่องของไอ้แชมเปี้ยนลีกอะนะพอมันได้มาแล้วก็เรื่องการเป็นแชมป์ในสโมสรด้วยอันนี้มันมาแค่บอลโลกเนี่ยผมว่ายากอะเนาะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้เขานับเปลี่ยน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95
3: ท้องมองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อน

0: บายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมัน

วัสดีค่ะ4:12 นาทีนะคะกับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันนี้ศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะเป็นเช้าวันศุกร์ที่หลายท่านก็ต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมเนาะฟังวิทยุฟังเพลงฟังข่าวฟังทุกอย่างบางท่านบอกฟังตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะก็เปิดลูกทุ่งมหานครทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะ5-7 โมงเช้าเป็นช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะทุกสถานีก็ติดตามและฟังได้นะคะทั่วไทยและทั่วโลกด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ0224813666ค่ะ022481366นะคะส่วนน้องด้งเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงสายก็จะออกไปทำงานโอ้ช่วงนี้ข่าวเยอะมากนะคะนักข่าวผู้สื่อข่าวคนที่ทำข่าวนะคะต้องเหนื่อยนะคะข่าวมันเยอะแล้วเยอะจริงๆนะสำหรับในช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็อย่างที่หลายท่านทราบแล้วนะคะกรณีวันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็ทำให้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะเด็กชายวัย11ขับรถกระบะของคุณตาเหรอขับขี่มาบนถนนเส้นทางระหว่างมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลนะคะพุ่งชนคณะพระภิกษุที่กำลังเดินธุดงค์จากวัดดอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพไปหลายรูปแล้วก็มี อีกหลายรูปบาดเจ็บนะรวมถึงคฤหัสถ์ที่ติดตามคณะธุดงค์ด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้นักข่าวต้องบอกว่าทุกสำนักแล้วกันเนาะลงพื้นที่ไปเจอครอบครัวของเด็กคนนี้อายุ11ก็ตัวไม่ใหญ่นะตัวน้อยหนึ่งคุณตาก็บอกว่าตอนที่หลานเอารถออกไปเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่บ้านหลานอยู่กับยายยายก็กำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานคนนี้เอากุญแจรถไปได้ยังไงหลังจากขึ้นรถเสร็จหลานก็ขับรถออกไปเลยยายบอกพยายามจะเปิดประตูแต่หลานเนี่ยล็อกจากข้างในแล้วก็ขับไปเลยพยายามติดตามอยู่แต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนยืนยันว่าไม่เคยสอนหลานขับรถยังงงว่าหลานขับไปได้ยังไงเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยได้นะคะเป็นเด็กพิเศษโอ้โหแล้วขับมาเป็น10 กิโลนะคือยังงงตรงที่ว่ารถกระบะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขับง่ายๆนะคะ

เป็นเด็กด้วยแล้วเด็กพิเศษด้วยเนี่ยการขับรถกระบะมันต้องเหยียบคลัชใช่ไหมสตาร์ทยังไงสตาร์ทโอเคติดอาจจะเคยเห็นตาขับผู้ใหญ่ขับแต่มันต้องสารพัดเลยนะขนาดเราขับครั้งแรกรถกระบะเนี่ยยังยากเลยนะคะเด็กคนนี้อายุ11โอ้โหต้องสุดยอดมากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงแบบไหนเมื่อวานนี้ทั้งแม่ทั้งยายก็ก้มหน้าก้มตาฝ่าวงล้อมผู้สื่อข่าวนะคะไม่พูดนี่ค่ะเมื่อตำรวจได้เชิญมาที่โรงพักนะเด็กด้วยแหละนะคะก็ทราบว่าเมื่อวานนี้พาเยาวชนผู้ก่อเหตุ11ขวบอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะแม่กับยายอย่างที่บอกนักข่าวก็พยายามถามเนาะน้องป่วยเป็นอะไรพูดได้ไหมเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเอารถไปขับหรือเปล่าทั้งแม่และยายไม่ตอบคำถามใดๆก่อนที่ตำรวจจะนำนะคะตัวส่งไปอยู่ในความดูแลของพม.ก่อนนะคะมีแต่ตำรวจพูดอยู่หน่อยนึงว่าอาการทางจิตของเด็กผู้ก่อเหตุขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ซึ่งขณะนี้ทางตำรวจยังคงรอผลการประเมินนะคะสภาพของก็สภาพจิตนะของเด็กอายุ11คนนี้โอ้มีคาใจมากนะว่าเป็นไปได้ยังไงเนาะถึงโอ้โหเลยขับรถแล้วขับเร็วมากนะในกล้องหลายมุมเลยนะคะมาอย่างเร็วเลยค่ะมาเร็วจริงๆนี่ค่ะก็โอ้ล่าสุดนั้นเดี๋ยวนะยอดของพระที่มรณภาพนะคะ10เหรอ10รูปนะคะสาหัส3แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก9โยม1คนในจำนวนพระที่เดินทาง34รูปนะคะพระสำรวยระวังนี่รายชื่อที่มรณภาพนะคะพระศักดาศีลาพระชัยสอนนันทสิงห์พระชตะทองโบราณพระคำสิงห์ชัยเลิศพระโยธินวรรณศรีพระยุทธพงศ์วิเศษพระนิคมอังกาบพระสุรศักดิ์ปิ่นละออแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนมีเพิ่มอีก1รูปรวมเป็นมรณภาพจากเหตุการณ์นี้10รูปนะคะนี่ก็สุดช็อกเลยนะคะช็อกจริงๆสำหรับเคสนี้เด็กชายวัย11นะคะที่ขโมยรถแล้วก็ซิ่งมาสะเทือนใจมากนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลต่อความรู้สึกของนะคะของคนที่ติดตามข่าวนี้นะคะก็เดี๋ยวรอตำรวจนะคะกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อที่จริงแล้วก็ที่สำคัญคือตอนที่เกิดเหตุนี่นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงตอนแรกก็นึกว่าเป็นชาวบ้านนะคะขับรถผ่านมาปรากฏว่าพี่ก็เป็นพยาบาลนะคะผู้หญิงท่านนั้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแบบเต็มที่มากนะคะก็เป็นพยาบาลนะมีการเฉลยแล้วนะคะก็เร่งปฐมพยาบาลแล้วก็ลำเลียงส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะจนถึงโรงพยาบาลก็อย่างที่บอกนะคะรถจริงๆก็ไม่ได้เสียหลักอะไรเนาะก็พุ่งชนเลยอ่ะขับออกมาแล้วก็พระธุดงค์อ่ะนึกภาพออกนะเดินเป็นแถวนะคะ

ถนนเขาพุ่งชนทั้งขบวนนั่นเลยแล้วก็ถือว่าเกิดความสูญเสียนะคะมีรายงานว่าขณะที่ชนแล้วรถหยุดแล้วเด็กชายผู้ขับขี่ไม่บาดเจ็บเลยตัวเขาเองไม่บาดเจ็บเลยแต่ว่าดูจากสภาพรถยนต์เนี่ยก็พังยับเยินนะคะนะแต่ว่าถึงเขาจะไม่บาดเจ็บก็ไม่สามารถให้ปากคำได้เพราะว่าเป็นเด็กพิเศษนั่นแหละก็ต้องเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาให้ปากคำแทนนะคะก็ต้องขั้นตอนตามกฎหมายก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะน่าใจหายแม่อย่างที่บอกนะคะแล้วเด็กเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเด็กคนนี้ตัวเล็กนิดเดียวนะคะเหมือนเด็กประมาณว่าเหมือนเด็กทั่วไปเลยนะดูก็ไม่ใช่อายุ11เนี่ยดูเหมือนอายุจะน้อยกว่า11ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่ก็บอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะนี่เป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนใจสำหรับคนไทยแล้วก็ชาวพุทธแม่นะคะสำหรับเหตุเกิดเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะพระกำลังเดินธุดงค์นะจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ความคืบหน้าทางคดีก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสังคมแล้วค่ะเมื่อรู้ว่าเด็กคนขับอายุ11แล้วเป็นเด็กพิเศษแอบขโมยรถของครอบครัวมาซิ่งก่อนจะเสียหลักพุ่งชนคณะพัทธุดงค์จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะคะซึ่งในเมื่อวานนี้นะคะสังคมที่ตั้งคำถามทันทีว่าแล้วเด็กอายุแค่นี้เนี่ยขับรถชนพระมรณะไป10รูปเนี่ยจะต้องรับโทษทางอาญาแบบไหนอย่างไรนะคะก็ไปดูข้อกฎหมายไล่เรียงความรับผิดชอบออกเป็น3ส่วนสำคัญเนาะก็ชี้ชัดว่าแม้ว่าเด็กคนนี้จะรอดคุกแต่ผู้ปกครองต้องรับผิด1อาญาไม่เอาความกฎหมายอุ้มเด็กไม่ต้องรับโทษแต่ว่าพอไปดูมาตรา73มันหยัดชัดเจนนะว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีจะทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษก็หมายความว่าในทางอาญาแม้ว่าการกระทำของเด็กชายวัย11รายนี้จะเข้าข่ายความผิดร้ายแรงฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสแต่กฎหมายมองว่าเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอจึงไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ต้องติดคุกแต่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยตัวไปเฉยๆนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยจะมีอำนาจสั่งใช้มาตรการพิเศษสำหรับเด็กเพื่อดัดนิสัยแล้วก็ปรับพฤติกรรมอย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนการส่งตัวเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนหรือว่าการมอบตัวให้ผู้ปกครองดูแลโดยลักษณะเรียกว่าทันบนเอาไว้นะคะส่วนผู้ปกครองที่บอกว่าหนีไม่รอดไม่พ้นเนี่ยนะคะต้องเตรียมใน2ช่องทางกฎหมายนะคะ1ความรับผิดทางแพ่งค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา429ระบุชัดเลยว่าผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ลูกผู้เยาว์เนี่ยนะคะได้กระทำลงนั่นหมายความว่าคณะญาติของพระที่มรณภาพทั้ง10รูปนะคะและพระที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจะเป็นค่าทำศพค่ารักษาพยาบาลค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ปกครองได้โดยตรงเว้นแต่ผู้ปกครองจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลลูกอย่างดีที่สุดแล้วซึ่งในกรณีนี้ยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้นะคะก็แสดงว่ายังไม่ได้ดูแลดีที่สุดนะปล่อยให้เด็กเอากุญแจรถมาขับรถอันนี้คือความรับผิดในส่วนของทางแพ่งนะคะส่วนตามกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบกตัวเด็กเนี่ยมีความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่อย่างแน่นอนผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ให้เด็กนะใช้รถขับบนถนนจนก่อวินาศกรรม
ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายจราจรอันนี้

ก็มีโทษนะทั้งจำและปรับเหมือนกันแล้วก็ที่เมื่อวานนี้หลายคนก็แชร์กันบอกว่าก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะรถคันนี้เนี่ยมีพ.ร.บ.นะมีประกันภัยภาคสมัครใจด้วยพ.ร.บ.นี้ก็คือภาคบังคับเนาะก็บอกว่าเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่20 ล้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือกปภ.บอกว่าข้อมูลการเยียวยาเบื้องต้นนั้นเนี่ยพระที่มรณภาพจะได้รับความคุ้มครองรูปละ500,000ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกิน80,000ซึ่งเมื่อวานก็มีการแชร์กันแต่ก็บอกว่าก็เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ากปภ.เนี่ยจะว่ายังไงจะได้ตามนี้หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าเป็นอันนี้ก็น่าจะต้องจ่ายเลยเนาะเพราะว่ามีพ.ร.บ.ชัดเจนเนาะคุ้มครองแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขทางกฎหมายอะไรบางอย่างนี่ก็เดี๋ยวต้องรอนะคะต้องตรวจสอบกันให้ชัดเจนตรงนี้นะคะเรื่องของพ.ร.บ.เรื่องของประกันสำหรับรถคันนี้นะคะเมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะพร้อมกับตำรวจก็อย่างที่บอกนะคะว่าเครียดเลยนะคะสำหรับใครที่เห็นภาพเมื่อวานนะคะนี่คือข้อกฎหมายว่าต้องเจออะไรบ้างสำหรับเหตุการณ์นะคะล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าแม่ของเด็กเปิดเรียกว่าพูดแล้วนะคะเดี๋ยวพูดมากน้อยแค่ไหนก็พูดนิดนึงว่าลูกขโมยรถยี่ห้ออีซูซุออกมาจากบ้านแล้วเป็นครั้งแรกที่ลูกก่อเหตุลักษณะนี้เมื่อทราบว่าลูกชายขโมยรถออกไปก็รีบโทรแจ้งตำรวจทันทีโทร191เพื่อช่วยสกัดแต่ไม่ทันอันนี้แม่บอกนะรถมาพุ่งชนขบวนพระจนมรณภาพได้บาดเจ็บซะก่อนแม่ก็ว่าอย่างนั้นว่าโทรแจ้ง191ทันทีนะคะส่วนตำรวจเองเมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะคะพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธชาบอกว่าเด็กให้การไม่ได้เพราะนั้นในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กแบบนี้เนี่ยต้องมีกระบวนการทางสหวิชาชีพในการสอบสวนที่มาที่ไปในการนำรถออกมาใช้แล้วก็เอารถไปพิสูจน์หลักฐานว่ามันเกิดเหตุได้อย่างไรนะคะนี่ค่ะโอ้โหโอ้ยขออภัยล่าสุดนั้น12 รูปนะคะมรณภาพโอ้ยอีกช็อกเลยค่ะก็พระมรณภาพ12นะคะเมื่อสักครู่อ่านรายชื่อไป10เนาะสรุปเป็น12 รูปนะคะแล้วก็ทราบว่าหนึ่งในพระที่มรณภาพนะคะเดี๋ยวนะ1ใน12ที่มรณภาพปรากฏว่าล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเป็นพ่อของนักร้องออยแสงสินนะคะออยก็โพสต์ว่า1ในพระที่เป็นข่าวคือคุณพ่อผมเองครับท่านเสียชีวิตแล้วอ๋อนี่ไงออยแสงสินนะคะเป็นคนโพสต์นะคะบอกว่าคุณพ่อของผมเองท่านเสียชีวิตแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี่ค่ะก็เป็นมุมที่แบบไม่คาดคิดเนาะนี่ค่ะผมก็เป็นพ่อของนักร้องแล้วก็ที่สรุปคือหลายคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะขับรถได้ขนาดนั้นเนาะคนที่ไม่เคยขับรถไม่เคยจับรถไม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่ก็เป็นไปแล้วจริงๆนะคะมันน่าช็อกมากนะคะตอนนี้ในส่วนของคณะเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารนะคะ

ก็ได้มีการประชุมแล้วก็บอกว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินธุดงค์ถูกต้องด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าเดินแบบจะเปะจะปะหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าเดินจาริกอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่ระบุให้พระธุดงค์เดินสวนทางกับการจราจรเพื่อให้สามารถมองเห็นแล้วก็ระมัดระวังรถยนต์ได้นะเพราะว่าพระภิกษุที่เป็นเจ้าของโครงการธุดงค์เนี่ยนะท่านก็บอกว่าคณะของพระธุดงค์เดินจาริกอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยซึ่งระบุว่าให้เดินสวนทางกับการจราจรขณะเกิดเหตุนะคะพระสี่รูปแรกเนี่ยได้เห็นรถกระบะจึงส่งเสียงเตือนพระภิกษุที่อยู่ด้านหลังทำให้พระภิกษุห้ารูปแรกเนี่ยสามารถหลบหลีกได้ทันเมื่อถึงรูปที่หกรถก็พุ่งชนเนื่องจากคณะพระธุดงค์เดินเรียงหนึ่งซึ่งเป็นปกติของการจาริกการเดินห่างจากเส้นทึบของช่องทางจราจรทางรถจักรยานยนต์เนี่ยประมาณ2เมตรริมถนนด้านในสุดแต่รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักจึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะซึ่งเมื่อวานคุณหมอนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดมุกดาหารก็บอกว่าขณะนี้ยังมีพระที่อาการรุนแรงอยู่4รูปนะคะบาดเจ็บปานกลาง10แล้วก็มี2รูปที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดม้ามแตกบางรูปมีกระดูกหักนะคะในเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารนะคะรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะยอดรวมก็คือ12นะแล้วก็ทางจังหวัดนั้นมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อทั้งผู้มรณภาพผู้บาดเจ็บพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ค่ะกับเหตุการณ์นี้นะคะโอ้โหแล้วก็เมื่อวานเนี่ย ทางค่ะจ่ายมาแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ที่เดินธุดงค์ด้วยนะคะก็เล่าแบบวินาทีนั้นนะมันคือมันเหมือนกับรู้เลยว่าต้องสะเทือนขวัญอย่างที่หลายคนเห็นนี่นะคะพระอาจารย์พัชวัตรเจิงสูงเนินนะคะรูปพระรูปนี้บวช23พรรษานะคะจริงๆท่านเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดคลองตะแบกอำเภอสีคิ้วนครราชสีมารอดมาได้ก็บอกว่าจริงๆนี่นะคะเห็นเลยว่ารถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูงมากเหมือนกับคนขับแบบหลับในเนี่ยแล้วพุ่งตรงมาที่ขบวนของพระเลยด้วยสติที่ฝึกฝนมาพระอาจารย์พัชวัตรบอกว่าตัดสินใจเข้าช่วยพยุงพระอีกรูปให้พ้นจากเส้นทางอันตรายได้ทันท่วงทีแต่แรงปะทะจากการชนที่รุนแรงส่งผลให้พระหลายรูปกระเด็นลอยไปตามแรงซึ่งเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พระสองรูปติดค้างอยู่ในซากรถกระบะพอรถจอดแล้วเนี่ยนะคะถามความรู้สึกพระอาจารย์พัชวัตรบอกว่าโอ้ตกใจแต่ด้วยการฝึกสมาธิจึงทำให้มีสติโดยท่านยังเล่าย้อนถึงความฝันก่อนออกธุดงค์นะที่หลวงปู่ศิลามาหาในความฝันแล้วก็ลูบศีรษะให้พรขอให้ปลอดภัยซึ่งท่านก็เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้รอดชีวิตมาได้เนี่ยค่ะก็นี่เป็นวันแรกของการออกธุดงค์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนขวัญอย่างที่บอกเพราะเป็นวันแรกนะไม่ใช่ว่าเดินหลายวันนะออกวันแรกก็เดินมาถึงจุดเกิดเหตุนั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีข่าวไหนที่แบบสะเทือนใจไปมากกว่านี้เนาะสำหรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะช็อกแล้วช็อกอีกนะคะแล้วก็เห็นมุมอีกหลายมุมที่เป็นภาพนะได้เห็นว่าโอ้ก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเด็กเนาะวัย11เท่านั้นเองนะคะอ่ะมีสายใช่ไหมคะรับกันเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอน้องโด่งด้วยนะคะน่าจะเป็นชั่วโมงที่สองนะคะมาดูเหตุการณ์ระทึก อีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันนะคะก็ช่วงนี้มีระทึกเยอะเนาะคนไทยก็คือช่วงหลังๆเนี่ยคนไทยบอกว่าโอ้โหเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปเนี่ยนะคะก็ทำให้ค่อนข้างจะทำให้รู้สึกว่าต้องระมัดระวังตัวต้องอะไรอย่างนี้นะคะระทึกก็คือเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ถูกจับนะคะที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นปปส.ตำรวจนะคะหลายพื้นที่เลยค่ะเมื่อวานปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเลยมีชุดสืบของสภ.เชียงคานสภ.เอราวัณแล้วก็มีตำรวจสืบสวนภูธรภาค4นะคะเปิดปฏิบัติการตามติดผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับคดีนี้นะคะก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับพร้อมกับเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางนะคะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะหลังจากสืบสวนพบความเชื่อมโยงถึงนายทิศอายุ43ปีและนางทัศน์อายุ42ปีภรรยาชาวลาวโดยทราบว่านายทิศเนี่ยกำลังทำงานก่อสร้างอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็เข้าควบคุมตัวมาสอบสวนจากการสอบปากคำเบื้องต้นนายทิศให้การว่าเคยรับจ้างนำพัสดุไปส่งที่ร้านรับส่งพัสดุปลายทางกรุงเทพมาแล้ว6ครั้งแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเชียงคาน5ครั้งอำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทโดยมีชาวลาวเป็นผู้ว่าจ้างอีกทอดหนึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางทัศน์ภรรยาชาวลาวของนายทิศซึ่งอยู่ระหว่างการขับรถกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลถึงผู้ว่าจ้างกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าทั้ง2ผัวเมียเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าลายช้างซึ่งถูกส่งไปที่นางถะสาวมีนาก่อนจะนำติดตัวเดินทางไปประเทศออสเตรเลียหรือไม่พร้อมเร่งขยายผลการติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนี่คือสองผัวเมียที่เขาบอกว่าเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนานะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะสำหรับสองคนนี้เขารู้หรือเปล่าว่าข้างในที่เขารับจ้างตรงนี้นะคะเป็นยาเสพติดอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไปรวบตัวไว้ได้แล้วค่าจ้างตั้ง 8,000 เนี่ยนี่ค่าจ้างของผัวเมียไทยลาวที่ว่านี่นะฝ่ายชายเนี่ยเป็นไทยนะเมียเนี่ยเป็นลาวเมื่อวานนี้ก็จับได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อว่าจะสาวไปถึงไหนอย่างไรเขาบอกว่าในส่วนของนางสาวมีนาเองเนี่ยตอนที่ถึงสนามบินที่ออสเตรเลียนี่นะคะเขาบอกว่านางสาวมีนาเป็นคนที่บอกให้ทางศุลกากรของออสเตรเลียเป็นผู้ตรวจสอบกระเป๋าของเธอเองเพราะฉะนั้นไอ้ความบริสุทธิ์ตรงนี้ความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ก็บอกว่าก็น่าจะช่วยในเรื่องของคดีได้พอสมควรเหมือนกันนะคะขณะนี้ทางสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือตามหน้าที่แล้วนะคะขณะเดียวกันผู้ต้องหาก็มีทนายความเข้าไปดูแลคดีแล้วก็ทางการไทยก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทุกอย่างต้องเป็น

0: ไปตามกระบวนการทางกฎหมายฝ่ายไทยก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียเพื่อให้การดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนสถานะของนางสาวมีนาขณะนี้ก็อย่างที่ทราบนะคะว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการประกันตัวนะคะยังไม่ได้ออกนอกประเทศนะแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นสายการบินของไทยก็จำเป็นต้องกำชับมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกนะคะส่วนประเด็นที่สายการบินไทยซึ่งทำการบินไปยังออสเตรเลียอาจจะถูกบอยคอตนั้นเนี่ยทางคุณเสียศักดิ์บอกว่าทางการออสเตรเลียน่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นแต่ก็มองว่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการตรวจค้นเท่านั้นเพราะว่าเชื่อว่าทางการออสเตรเลียก็มีข้อมูลแล้วก็แหล่งข่าวอยู่ก่อนแล้วรวมถึงอาจจะพบพิรุธบางประการก็ต้องดำเนินการตรวจค้นจากนี้ไปก็ต้องปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะน้องโบ้งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีรู้ฟังค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็กำลังเล่าถึงกรณีของคุณมีนาเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปจับสองผัวเมียที่อยู่ที่จังหวัดเลยได้เนาะ
1: ครับเขาบอกว่าเป็นคนเป็นต้นทางของเฮโรอีนนะคนนี้สองคนนี้นะครับ
0: เขาบอกว่าเนี่ยมาส่งพัสดุลักษณะแบบนี้เนี่ย6ครั้งแล้วนะในกรุงเทพอ่ะ
2: ครับผม
0: ตัวไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดเลย
2: พอแล้วแต่ว่าช่วงไหนใครจะตกเป็นเหยื่อนะ
0: คนได้ค่าจ้างมีด้วยไหมมารอบนึงได้ 8,000 น่ะน้องลุง
1: ครับ
0: รอบนึง 8,000 บาทเขาก็ยอมรับแต่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าข้างในเป็นอะไรนะผัวไทยเมียลาวเนี่ยในทิศกับนางคัดเนี่ย
1: นั่นเพราะว่าเขาบอกว่ายานมันจะถูกส่งมาจากฝั่งลาวนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้นทางเนี่ยอยู่ฝั่งลาวแล้วก็ส่งผ่านสามเหลี่ยมทองคำมาพักไว้ส่งข้ามมาก่อนนะครับส่งข้ามมาคนไทยที่นี่แหละก็คือสองผัวเมียหรือว่าแล้วแต่ว่าเครือข่ายเขาจะคนอื่นหรือยังไงส่งมาพักไว้นะครับเพื่อรอวันรอเวลารอคนรับหิ้วนะถ้ามีใครที่ตกหลุมพรางไปรับหิ้วของเนี่ยเขาก็จะส่งต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งส่งยาต่อเข้ามาอีกที
0: โอ้โห
1: ก็เป็นขบวนการนะมันทำให้เราเห็นภาพเป็นขบวนการนะครับ
0: ใช่
1: เขาบอกว่าคนโครงการเป็นชาวลาวนะเจ้าของยาเสพติดกลุ่มแรกเป็นชาวลาวต้องมีการว่าจ้างนะครับ
0: เขาบอกว่าเขารู้นะวิธีการว่าเราจะต้องส่งไปขายทางไหนยังไงก็รู้ว่าเนี่ยในกลุ่มบรรดาลูกเรือทั้งหลายเขาจะมีกลุ่มไลน์รับยิ้วของอะไรพวกนี้เขาก็รู้หมดเลยเนาะ
1: เขารู้ครับเขาบอกว่าจะมีสามกลุ่มอาชีพที่รับพวกนี้นะหนึ่งแอร์โฮสเตสนะครับสองก็เป็นพวกนักเรียนนักศึกษาแล้วก็สามก็พวกทำเกี่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวนี
0: ่
1: สามกลุ่มนี้จะมีงานประกาศเหมือนกับรับแชร์น้ำหนักกระเป๋าอ่ะขายน้ำหนักกระเป๋าแบ่งน้ำหนักกระเป๋าให้หรือว่ารับหิ้วเดี๋ยวแหละนะครับ
0: ค่ะโอ้โหก็ในส่วนของเจ้าตัวเองมีนาก็เขาบอกว่าเขาก็บริสุทธิ์ใจนะเมื่อถึงสนามบินเห็นบอกว่าท่านี่แหล่งข่าวนะไม่รู้จริงมากน้อยแค่ไหนก็บอกว่าเธอเป็นผู้ยินยอมให้ทางศุลกากรของออสเตรเลียเป็นผู้ตรวจกระเป๋าเองเพราะเหมือนกับว่าเธอบริสุทธิ์ใจประมาณนี้หรือว่าเธอรับเอาของมาก็คือเป็นกระเป๋าอะไรที่เป็นข่าว
1: ใช่เห็นบอกเธอเข้าไปในช่องต้องสำแดงสิ่งของแบบนี
0: ้ใช่ใช่แต่ว่าเธอก็คือบริสุทธิ์ใจว่าสำแดงกระเป๋าผ้าลายช้างคงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยว่าสำแดงไปเงี้ย
1: โอ้หรือไม่รู้นะความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเธอรับหิ้วไปหลายอย่างการที่เธอเข้าช่องสำแดงเนี่ยหรือว่าเธอมีของอย่างอื่นด้วยที่ต้องสำแดง
0: นั่นน่ะสิ
1: คือถ้าเป็นกระเป๋ารูปช้าง12ใบเนี่ย
0: เ
1: ราจะสำแดงเหรอพี่เราจะแสดงเราจะแสดงตัวว่าเราหิ้วกระเป๋าอย่างนี้มาเหรอ
0: ใช่ไหมเอาเหมือน เอาสมมติว่าเหมือนเรา

0: ซื้อนาฬิกามาจากต่างประเทศเนาะเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเราก็กลัวกลัวเขาจะจับได้แล้วก็สำแดงซะก่อนเลยแล้วก็ไปเข้าช่องสำแดงใช่ไหม
1: อย่างนั้นอ่ะอย่างนั้น
0: เรารู้ตัวอยู่ว่าเราซื้อนาฬิกามาเราซื้อของมาแต่ว่าในส่วนของเธอเนี่ยอยู่ๆก็บอกว่าไปสำแดงไปสำแดงเองเลยก็คือบริสุทธิ์ใจเข้าช่องนั้นก็แสดงว่าก็คิดว่าให้ตรวจสอบ
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าเป็นแค่กระเป๋าธรรมดาหรือมีสิ่งของอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: เจอถึงได้แสดงตัว
0: ใช่ค่ะก็แต่ละข่าวนี่คือแบบโอ้โหเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่ก็เล่าไปเยอะเลยนะคะเรื่องของเด็ก11ขวบชนพระมรณภาพ
1: โอ้อันนี้ก็
0: อัน
1: นี้ก็ใครสอนให้เขาขับรถนะอันนี้เป็นประเด็นอยู่นะ
0: เนี่ยคือเราขับรถครั้งแรกที่เป็นกระบะนะมันไม่ได้ง่ายนะครับลุงแล้วเด็ก11ขวบคนนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่นะเด็กตัวเล็กนิดเดียว
1: ครับผมโทรไปถามพี่นักข่าวประจำจังหวัดนะฮะมุกดาหารมานะพี่นะเขาบอกว่าจุดเกิดเหตุกับบ้านของเด็กเนี่ยที่เอาขับรถออกมาเนี่ย15กิโลพี
0: ่โอ้โหไม่รู้สิ
1: เขาขับมา15กิโลมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามาสตาร์ทแล้วค่อยๆขับฝึกขับแล้วมันต้องขับเป็นแบบขับมานานแล้วด้วย
0: คัดเป็นมันต้องเปลี่ยนเกียร์ถ้าพุ่งมาขนาดนั้นถ้าพุ่งอย่างนั้นไม่ใช่เกียร์หนึ่งแน่นอน
1: ต้องไต่มาถึงเกียร์ห้าแล้วผมว่าเบอร
0: ์ใช่เกียร์ดัก3 4 5นั่นแหละไม่ใช่เกียร์1เกียร์2แล้วพุ่งมาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เนี่ยโอ้ถ้าไม่เคยจับรถเลยเนี่ยนะอัจฉริยะมาก
1: โอ้
0: แล้วตัวเล็กอ่ะดูภาพของเด็กนะตอนที่เขาให้นั่งอยู่คนเดียวที่โรงพักกับน้องโดกตัวเล็กนิดเดียว
1: คร
0: ับ ขาเขินเล็กแล้วเหยียบคัดยังไงกุมพวงมาลัยมาแบบไหนแล้วเปลี่ยนเกียร์ยังไงงงมาก
1: ใคร
0: งงจริง
1: ใครฝึกเขาขับเนี่ยแหละเนี่ยเมื่อวานคุณตาบอกไม่รู้เลยว่าหลานขับรถเป็นอ้าวจริงหรือเปล่าของเรียบุ๋มเดี๋ยวต้องไปเขียนสอบน้องว่า
0: ก็ไปดูว่าเด็กยังคุยไม่ยังพูดไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: เด็กพูดไม่ได้คือปกติเขาบอกเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยได้อยู่แล้วอันนี้คุณตาบอกนะเป็นเด็กพิเศษน้องโล่งไม่ใช่ว่าเด็กปกติทั่วไปทีนี้พอไปเจอเหตุการณ์นี้อีกเขาก็ไม่พูดเลยคราวนี
1: ้อ๋อ
0: ค่ะจะดูเหมือนจะช็อกๆอยู่นั่นแหละเขาก็ไม่พูด
1: คร
0: ับโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเนาะนี่ค่ะเรื่องใหญ่มาก
1: สงสารพระนะโอ้โหท่านเดินทุดงเดินอยู่ริมถนนของท่านดีๆนะครับ
0: ค่ะก็นี่ไงก็บอกว่าในกฎของการเดินทุดงนะก็มีหมดพระธรรมวินัยว่าต้องเดินให้คนสวนทางกับการจราจรช่องทางจราจรก็มีกฎอะไรของเขาก็คือตามนั้นเป๊ะเลยค่ะน้องดุ๊ก
1: โ
0: อ้ใช่ค่ะคือการเดินทุดงลักษณะการเดินก็คือเดินให้ห่างจากช่องจราจรเท่าไหร่กี่เมตรกี่เซนติเมตรแล้วก็ต้องเดินเพื่อให้เห็นรถก็คือต้องเดินฝั่งตรงข้ามกันแต่นี่คือแบบว่าสวนมาเลยค่ะ
1: โ
0: อ้ครับเด็กคนนี้มันมาเร็วมากนะในกล้องนั้นหลายมุมนะมาเร็วปิดเลย
1: ใช่พี
0: ่ค่ะ
1: หนึ่งในนั้นก็มีคุณพ่อของคุณออยแสงสินเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ถึงศิลปินหมอลำใช่ไหมครับ
0: เ
1: ขาบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับไปเยี่ยมก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยบวชมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คุยเรื่องอุปกรณ์เครื่องเสียงเพราะว่าพ่อบอกว่าอยากจะเรียนรู้เพราะอยากจะเป็นพระนักเทศนะครับไม่กี่วันนะก่อนเกิดเหตุนะฮะพ่อเนี่ยเพิ่งบอกเลยว่าไอ้พวกไมค์ที่มันเป็นไวเลสติดตัวอย่างเงี้ยมันทำยังไงมันต้องต่อยังไงยี่ห้ออะไรดีก็ยังคุยกันอยู่เลยเพราะพ่อเนี่ยกำลังจะศึกษาเรื่องของการเป็นนักพี่นะครับ

อ๋อไม่ได้ฝันหรือไม่มีลางบอกเหตุอะไรเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานหนักนะฮะก็ได้แต่คุยโทรศัพท์กับพ่อนะฮะเพราะฉะนั้นก็เสียใจละเดี๋ยวต้องดูว่าจะนำศพกลับไปประกอบพิธีที่ไหนอย่างไรนะครับขณะที่กล้องวงจรปิดนี่ตำรวจเขาไปไล่ดูนะครับงานของน้องวัย11ขวบคนขับรถเนี่ยนะฮะ

0: ะฮะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเขาขับรถย้อนสอนด้วยนะมีบางช่วงขับรถย้อนสอนไม่ได้เหมือนเลนปกติทั่วไป
1: ใช่
0: ครับก็ขับมาทั้งหมดเนี่ยตำรวจบอกตัวเลขละ13กิโลเมตรครับพี
1: ่13กิโลจากบ้าน
0: เออขับมา13กิโล
1: ค่ะโอ้ค่ะได้ยังไง
0: แล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามีพระมรณภาพเพิ่มอีกหนึ่งเหรอพี่ตีเป็น10รูปแล้วนะครับอัปเดต
1: ข่าวล่าสุดบอกว่า12ใช่ไหมเมื่อกี้
0: 12แล้วใช่ไหมฮะโอ้โห
1: ใช่ค่ะเออล่าสุดอย่างนี้เดี๋ยวมาจากสำนักไหน
0: เมื่อสักครู่
1: นะคะค่ะโอ้นี่เป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดนะ
0: โอ้โหก็ภาพดูรุนแรงมากนะพี
1: ่ค่ะ
0: ที่ขับมาเนี่ยไม่รู้ไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่เห็นในภาพแล้วแบบ
0: ว่าไม่ต่ำกว่า80หรอก
1: ค่ะโอ้โหแล้ว2รูปอ่ะ2รูปที่พอโดนเสยก็คือขึ้นไปติดอยู่บนกระบะเลยฮันดง
0: โอ้โห
1: พระอาจารย์ที่รอดชีวิตอ่ะพระที่รอดชีวิตเล่าแกบอกว่าโอ้โหมาไวมากแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบพระเนาะตั้งสติได้เร็วกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วท่านบอกว่ามาอย่างเร็วเลยมาอย่างเร็วเลยใช่เนี่ยพี่โกที่แกโพสแกบอกว่าล่าสุดนั้น12รูปนะคะเอออ
0: ๋อ12แล้ว
1: เดี๋ยวต้องตรวจสอบข่าวอีกนิดนึงนะคะว่าใช่หรือเปล่า
0: ก็มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังสาหัสอยู่หลายรูป
1: ใช่ๆค่ะมีม้ามแตกที่สาหัสม้ามแตกแล้วก็กระดูกนะคะโอ้ยสงสารที่สุด
0: คุณจองคือไม่รู้จะโทษใครเลยอ่ะจริงๆแล้วบางทีก็เด็กเขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยเนาะ
1: ก็เขาบอกว่าต้องอันเนี้ยผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงแบบไหนแต่ว่าเด็กไม่ติดคุกคือถ้าไปดูกฎหมายเนี่ยไม่รับโทษนะเด็กไม่ต้องรับโทษนะ
0: ครับผม
1: ก็อายุไม่ถึง12
0: โอ้กฎหมายไทยนะเขาบอกเด็กอายุไม่ถึง12ตามมาตรา13นะครับเด็กเนี่ยมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พ่อแม่ต้องชดใช้พ่อแม่ต้องชดใช้
1: นั่นแหละ
0: ตามกฎหมายแพ่ง
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นข้าขอน
1: ะใช่ค่ะปิดท้ายด้วยพระเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะทั้งโลกมีการอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีปากกลางการทุจริต2เป็นโจทก์ฟ้องอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรจำได้ไหมที่เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วเน
0: า
1: ะกับ
0: อดีตล็อกแล้ว
1: ใช่เจ้าอาวาสวัดท่าหลวงเป็นจำเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สินของวัดไปอะนะคะก็คือท่านเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นผู้ในการดูแลมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยนะคะก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสงฆ์พิจิตรมีผู้ใจบุญมามอบเงินบริจาค3ล้านเพื่อนำไปใช้พัฒนามจรโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวแต่ว่าพระกับทุจริตไม่นำเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและพบข้อมูลว่ามีการร่วมมือกันกับศรีกาก๊อตเบียดบังเงินดังกล่าวไว้เป็นของตัวเองนะคะศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องจริงลงโทษจำคุก12ปีแล้วก็ให้คืนเงินนะใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน3ล้านแก่ผู้เสียหายโดยไม่มีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวานนี้ในชั้นอุทธรณ์นะคะเมื่อวานนี้ก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็คุมตัวไปคุมขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ12ปีนี่คือยักยอกเงินบริจาค
0: คดีแรกๆของพระที่ข้องเกี่ยวกับสีการก๊อปไปแล้วนะ
1: ใช่ถูก
0: เขาที่
1: เจ้าคณะอดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธีนะคะโอ้โหจำคุก12ปีเลยนะ
0: ครับผม
1: นี่คือยักยอกนะคะ

0: ็เงินก็ต้องชดใช้นะ3ล้านนะคะ
1: โอ้
0: ค่ะเราพักกันก่อนสักครู่เนาะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
5: น้อยแบบปะ

0: าฬิกา12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นะคะทั้งโด่ง
1: สวัสดีครับมาแล้วคร
0: ับตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยอ่ะประกาศได้ไหมเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วเราไม่ได้รับสายเนาะมาบอกข่าวแลกความด้วยตัวเองได้ไหมเพราะว่า
1: เกิดอะไรขึ้นฮะ
0: ที่บ้านไฟดับตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังไม่มีไฟนะคะ
1: โอ
0: ้โห
1: ฟ้าฝนฟ้าผ่า
0: ไม่เลยมันดับเป็นบางบ้านอ่ะน้องดงสดับบ้านหลังเว้นหลังคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน
1: เอ้าหรอ
0: ใช่ค่ะเออ
1: ค่าไฟ
0: หกโมงเย็นเมื่อวานจนถึงตอนนี้หกโมงเช้าฮะ
1: ค่าไฟในเราเรียบร้อยหมดนะ
0: เรียบร้อยเอ๊ะหรือว่ายังไม่ได้จ่ายค่าไฟงงอยู่
1: เออ
0: เนี่ย
1: แล้วหลังเว้นหลัง
0: เอ้รู้ไหมคือกับข้าวในตู้เย็นเนี่ยดูท่าจะเน่าแล้วเนี่ย
1: โอ้ต้องอย่าเปิดมันนะพี่เอออ
0: ย่าเปิดใช่ไหมเออต้องอย่าเปิดมันนะให้มันคงความเย็นไว้หรอก
1: ็
0: ไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วนะคะเอาขอพี่กัดนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสงนะคะหมู่ที่2ตำบลนาหลวงเสนนะคะกรุณานิดนึงไม่รู้คืออะไรเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่รับแจ้งไฟฟ้าดับอ่ะน้องรุ่งเขาก็ไม่บอกว่าคืออะไรเออแจ้งไปเมื่อคืนนะคะพี่เขาแจ้งมาว่าเนี่ยนะพี่เขาแจ้งมาว่าอย่างนี้ณขณะนี้มีไฟดับหลายรายการกำลังเร่งแก้ไขครับมีตอบมาสั้นๆแบบนี
1: ้อ๋อแล้วเป็นหลายจุด
0: เออเป็นหลายจุดเนี่ยตอนนี้ยังมีไฟดับหลายรายการคำว่าหลายรายการคืออะไรกำลังเร่งแก้ไขครับแล้วก็อันนี้คือเขาตอบตอน3ทุ่ม21นาฬิกานะคะแต่ว่าตอนนี้6โมงเช้าแล้วยังไม่มีคืบหน้าเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไง
1: ว่าเน
0: ี
1: ่ยนี่เจอ
0: ตอนนี้เลย
1: 2ชั่วโมงแล้วเนาะ12ชั่วโมงแล้วไม่มีไฟ
0: พอดีแล้วไม่มีไฟใช้12ชั่วโมงแล้วครับแล้วโชคดีตรงที่ว่ามันไม่ร้อนอากาศมันแบบว่ามีฝนตกเมื่อวานก็ขอโทษในน้ำเนื้อไม่ได้อาบสักคนหนึ่งเนี่ย
1: โอ้เข้าใจได้พี่ไม่มีไฟอ่ะใช่ไหม
0: เพราะมันต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำไม่มีน้ำอาบ
1: โอ้
0: พอปั๊มไม่ทำงานก็น้ำก็ไม่ไหลก็เดี๋ยวแต่ในการศึกก็ว่าจะไปลงคลองหลังบ้านนะคะใช้ชีวิตยังไงดีวันนี้ก็เลยไม่ได้เปิดดูในส่วนของเฟซนะคะเพราะว่ามือถือต้องใช้ไฟอย่างจำกัดคอมก็เปิดไม่ได้นะคะคอมก็เปิดไม่ได้ไม่มีไฟนี่นะไม่น่าเชื่อแล้ว12ชั่วโมงแล้วไฟยังไม่มา
1: เดี๋ยวผมเข้าเฟซแทนให
0: ้แชร์ให้หน่อยการไฟฟ้าทุ่งสงนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปอยู่กรุงเทพละเจออย่างนี้บ่อยๆจะกลับไปอยู่กรุงเทพละโอ้โหเนี่ย12ชั่วโมงไม่ได้รับการแก้ไขไม่น่าเชื่อ
1: โอ้ขอให้ไฟมาก่อนพระอาทิตย์มาแล้วกันจะได้ไม่ร้อน
0: นะใช่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวบ้านตรงข้ามเนี่ยเขามีเดี๋ยวก็จะไปขอเขาทำอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวหิ้วหม้อข้าวไปหุงบ้านนั้น
1: เออ
0: มันแปลกตรงนี้ว่ามันสลับหลังกันอะ
1: ดับไม่ทั่วหมู่บ้านเลยนะแสดงว่า
0: ไม่ทั่วใช่ค่ะ
1: เสาคนละเส้นคนละต้นกันเนาะสายมา
0: เออเนี่ยนะคนละสายคิดว่าอย่างนั้นนะคะ
1: คนละสาย
0: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เขาก็ไม่แจ้งด้วยนะในกลุ่มไลน์ที่ว่านี้นะ

0: ไม่มีการประกาศแจ้งอะไรทั้งสิ้นก็เลยอยู่แบบไม่รู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
1: คือถ้ากำหนดเวลาให้เราตรงนี้น้องเราจะได้เตรียมตัวถูกเนาะ
0: ใช่
1: ถ
0: ึ
1: งเด็กโมถึงเที่ยงถึงบ่ายยังไงอ่ะ
0: เออบอกก็หน่อยบอกหน่อยก็ได้นะวันนี้ไม่บอกอะไรเลยนะคะเมื่อกี้เปิดเพลงของน้องออยแสงสินนะคะก็ล่าสุดถึงที่เรารายงานไปนะว่าเขาก็วินด่วนกลับบ้านเลยนะคะน่าจะอยู่กรุงเทพเนาะตอนที่เหตุการณ์เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์ที่เดินริมถนนจังหวัดมุกดาหารนะคะมีส่งผลให้พระมรณภาพไปหลายรูปหนึ่งในนั้นก็คือเป็นพ่อแท้ๆของออยแสงสินเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่เจ้าตัวทราบก็จองตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปที่นครพนมเพื่อติดตามอาการเด็กอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลังจากนั้นก็โพสต์ว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนทุกสิ่งออยแสงสินเอ้ยหลังจากซุ่มทำเพลงมาหลายเดือนก็ได้เริ่มที่จะปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงแชทกับป้ายแล้วจะปล่อยพรุ่งนี้ด้วยนะวันที่4แล้วก็บอกว่ามีกระแสตอบรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามหลายคนอยากฟังเพลงเต็มเร็วๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดก็ต้องเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดมาพรากพ่อเป็นที่รบรักจากไปยังไม่วันกลับพ่ออยู่ในสมณเพศพระธุดงค์รอนแรมเพื่อแสวงบุญตามรอยพระสัมมาแต่กลับได้รับอุบัติเหตุอันไม่น่าเกิดขึ้นจนได้นะคะการปล่อยเพลงใหม่พรุ่งนี้แซดกับอ้ายคาสายนำเขาอ๋อชื่อเพลงยาวนะวันพรุ่งนี้ตามกำหนดเดิมก็บอกว่าเดี๋ยวขอให้อยู่ในการตัดสินใจนะเหล่าผู้บริหารค่ายเพลงซาวมีแฮงยอมรับกับการตัดสินใจของออยอย่างเต็มใจนะคะนี่ค่ะค่ายเพราะว่าค่ายเป็นผู้โพสต์นะคะซาวมีแฮงเรคคอร์ดค่ะน้องรุ่งส่วนฟังออยก็อย่างที่บอกก็ขอบคุณทีมงานของค่ายที่ประสานงานให้ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันและก็ตั้งคำถามถึงเหตุสลดที่เกิดขึ้นว่าทำไมกล้าปล่อยให้เด็กขับรถออกมาแบบนี้ผมเห็นและผมรับไม่ได้เลยจริงๆนะคะแต่ว่าผมก็แสดงความเสียใจกับหลายครอบครัวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะออยก็โพสต์ว่าหนึ่งในท่าที่เป็นข่าวคือคุณพ่อของผมเองท่านเสียชีวิตแล้วนะครับเศร้าเลยค่ะเนา
1: ะครับผมนะนี่คือคนเป็นลูกเลยนะ
0: เป็นลูกเลยแท้เลย
1: อยู่มีพ่ออยู่ในเหตุการณ์นี้พอดีนี่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็หลายคนเมื่อวานนี้ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะไปเฝ้ารอดูอาการนะครับดูอาการของญาติกันนะ
0: ค
1: ่ะก็ขอให้ตัวเลขผู้สูญเสียหยุดเท่านี้นะพี่สีนะ
0: ใช่แล้วก็ที่เหลืออาการบาดเจ็บก็ไม่ใช่น้อยนะสาหัสถึงหลายรูปนะคะพระทั้งหมด34รูปนะที่เดินทุดงเมื่อวานนี้
1: โอ
0: ้โหก็หัวใจสลายก็บาดเจ็บเล็กน้อย15รูปนะคะเมื่อวานสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะสมเด็จพระสังฆราชทรงตรงธรรมสังเวชเหตุสลดที่จังหวัดมุกดาหารโปรดรับศพพระทั้งหมดไว้ในพระอนุเคราะห์ประทานปัจจัยเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทุกรูปด้วยค่ะทั้งดงนี่คือประกาศเผยแพร่แถลงการของสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะคะก็มีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัชกรได้จัดปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปด้วยแล้วก็ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะแล้วก็โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้ต่อไป
2: โอ
0: ้ครับ
1: ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ได้มาเป็นคนบันเทิงอยู่ในนั้นด้วยนะครับ
0: อืม

0: มาดูเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของการฟ้องร้องกันนะคู่นี้เขาก็เป็นข่าวนะครับแล้วก็โอ้โหเปิดหน้าสู้กันมาในโซเชียลอยู่พักหนึ่งเลยนะพี่นะครับ
1: ค
0: ุณอาร์ตพระสุดอ่ะคุณอาร์ตเอออาร์ตหมูกรอบอ่ะนะครับ
1: ฟ้องหมิ่นประมาทกันใช่ไหม
0: ฟ้องหมิ่นประมาทหมออ้ํานะครับหมออ้ํอิราวัตรนะฮะใน
1: อันเนี้ย
0: คดีครับ
1: จุดเริ่มต้นมีเรื่องการเมืองเลยแล้วเนี่ย
0: ใช่ไหมจุดเริ่มต้น
1: เชียร์กันคนละเชียร์กันคนละข้างคนละฝั่งคนละพรรคคนละสี
0: ค่ะหมออ้ํานี่เขาจะอันนี้ในเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะ
1: ใช่หมออ้ําเนี่ยสีแดงหมออาร์ตเอ้ยอาร์ตไม่ได้เป็นหมอคุณอาร์ตเนี่ยสีเหลือง
0: อืม
1: เออเนี่ยชัดเจนค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยไปที่ศาลนะไปที่ศาลนะครับก็ยื่นฟ้องหมออ้ํานะครับในคดีหมิ่นประมาทพร้อมกับเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทนะครับ10ล้านบาทคุณอาร์ตเนี่ยบอกชัดเลยบอกว่ามีเงินประกันตัวทางฝั่งนู้นถ้าจะฟ้องกลับฟ้องมาเลยนี่นะครับก็มีการท้าทายกันด้วยนะท้าทายกันเลยเขาบอกว่านาทีที่เผชิญหน้ากันในก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยแต่มีแต่ว่าโพสต์กันไปโพสต์กันมานะครับแล้วก
1: ็
0: ถ้าจำได้เนี่ยเหมือนกับรายการโหนกระแสเนี่ยเขาเคยโฟนอินกันแต่มันก็ไม่เคยเจอหน้ากันนะไม่เคยเจอกันแบบบรรณาศบตาพูดคุยกันนะครับจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยคุณอาร์ตพระสุดเล่านาทีที่เจอกันหน้าบัลลังก์ในศาลนะครับเขาบอกอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็คือฝ่ายของหมออ้ําอ่ะไม่สบตาเลย
1: ไม่สบตาเ
0: ขาเลยไม่สบตาเลยนะครับมีแต่บอกว่าเจอกันแล้วเหมือนทักกันทางฝั่งหมออ้ําเดินถามคุณอาร์ตว่าเอ้าแม่ไม่มาคุณแม่ไม่มาด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณอาร์ตก็บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรเลยก็
1: ไม่คุย
0: นั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม
1: ่
0: ได้คุยนะครับก็เนี่ยก็ปล่อยเขาบอกว่าก็เดี๋ยวปล่อยไปตามกระบวนการศาลประทับรับฟ้องแล้วนะครับเป็นสิทธิ์ประมาณนะครับ
1: โอ้
0: สูว่าฝั่งหมออ้ําเขาก็มีเขาก็ท้าให้ฟ้องนะเขาก็ท้าให้ฟ้องกลับอ่ะนะครับต้องหมิ่นกันไปหมิ่นกันมาทั้งคู่นะครับก็ไปจบลงที่ศาลนะครับศาลวันนี้คุณอาร์ตเนี่ยเขามีฝั่งทนายเจมส์นะเขาใช้บริการของทนายเจมส์นะครับ
1: ใช้ทนายดังด้วยนะ
0: ใช้ทนายดังเมื่อวานก็ไปที่ศาลด้วยนะครับก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยหมออ้ําเนี่ยนะครับโพสต์ทํานองว่าพระเอกกล้ามโตท่านหนึ่งเคยพึ่งบารมีของผู้ใหญ่ในการเข้าวงการรับงานละครหลังโควิดผู้ใหญ่ท่านนั้นเจอวิกฤตทางการเงินนะฮะเลยตัดสินใจลองใจพระเอกกล้ามโตในการขอหยิบยืมเงินแต่พระเอกกล้ามโตกลับบอกว่าไม่มีเงินกลับบอกว่าไม่มีให้ผมไม่มีเงินนะครับพร้อมกับโทรไปหาผู้จัดรายอื่นแล้วก็นินทาว่าร้ายนะครับกลับกันพระเอกท่านนี้กลับโพสต์ลงโซเชียลอวดรวยอวยตัวเองว่าเป็นคนดีแจกเงินเป็นปึกๆให้กับลูกน้องเป็นฟ่อนๆ นะครับก็นี่แหละเรื่องนี้แหละที่ทำให้นะทั้งคู่เนี่ยผิดใจกันเพราะเขาบอกว่าพระเอกกล้ามโตแจกเงินลูกน้องเป็นปึกๆก็หมายถึงเขานี่แหละก็หมายถึงเขานี่แหละนะครับ
1: ถ้ากล้ามโตก็ต้องอาร์ตอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ต้องอาร์ตนี่แหละแล้วก็แจกเงินลูกน้องเป็นปึกๆเป็นฟ่อนๆเนี่ยเวลาเขาทำคลิปแจกเงิน
1: เวลาเขาขายหมูเสร็จในแต่ละรอบแต่ละที่อ่ะก็จะแจก
0: แล้วทีนี้การไปโพสต์ว่าเหมือนกับเขาเนี่ยละคุณอ่ะว่ามีคนที่มีพระคุณชักชวนเข้าวงการมายืมเงินคุณอาร์ตแล้วคุณอาร์ตไม่ให
1: ้
0: คุณอาร์ตเขารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับก็เลยมีการฟ้องหมิ่นประมาทกันไปนะครับก
1: ็
0: เมื่อวานนี้เข้าสู่กระบวนการรับสารภาพฟ้องเดี๋ยวจะมีการนัดสืบพยานกันนะครับก่อนที่จะ
1: ถ้าเป็นพระเอก

0: กล้ามโตอาจจะไม่ใช่อาร์ตก็ได้ไหม
1: ก็คุณน้ำเคยบอกก็ไม่คนอื่นเขาไม่ได้แจกเงินอ่ะ
2: อ๋อ
1: เขาบอกว่าถ้าอ่านที่เขาโพสทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็นึกถึงใครไม่ออก
2: อืมก็ต้องคนนี้คนเดียว
1: ไม่ออกใช่แล้วเราไม่รู้ว่าเจ้าตัวนะเขาคงรู้หรือเปล่ามีใครมายืมเงินเขาอะไรเงี้ยพอดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลเลยเนาะ
1: อัน
0: นี้ยังเป็นศาลชั้นต้นหรอ
1: ชั้นต้นครับเพิ่งเริ่มต้นครับพี
0: ่เขาเพิ่งเริ่มต้นโอ้นี่แต่โอ้นี่เป็นเรื่องนี้ประเด็นนี้มานานมากแล้วนะ
1: เนาะเราตามข่าวกันพักหนึ่งแต่เนี่ยเพิ่งเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
0: ค่ะ
1: คุณร้านบอกว่าถ้าเขามาขอโทษนะก็จะค่อยว่ากันทีหลังแต่คิดว่าอย่างหมออ้ํามันแค่ขอโทษไปนานแล้วแหละใช่มั้ยเขาไม่ขอโทษกันหรอกฮะพูดเนี้ยเขาใช้กฎหมายในการดําเนินการ
0: ดูก็คือแซกกันไปแซกกันมาอยู
1: ่ใช่ใช่
0: เนาะ
1: คือทนายเจมส์บอกว่าติดหมออ้ําเนี่ยติดเรื่องนึงก็คือไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงคือถ้าคนที่เขามายืมเงินแล้วคุณอาร์ตไม่ให้แล้วไปโพสเนี่ยอันนี้ยังพอฟังขึ้นนะครับยังพอฟังขึ้นว่ามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างนั้นถ้าคนที่มายืมเงินแล้วเขาบอกว่าคุณอาร์ตไม่ให้เนี่ยแล้วไปโพสว่าโอ้อกตัญญูคนลืมบุญคุณเมื่อก่อนพาเข้าวงการเดี๋ยวนี้เป็นคนลืมบัวลืมตีนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทนายเจมส์บอกถ้าเป็นคู่กรณีโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยสารรับฟังนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของตนเองแล้วเอามาโพสต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ครับทนายบอกแบบนี้นะเราจะได้ศึกษาข้อกฎหมายไว้อะพี่ว่าอ๋อถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราต้องเป็นผู้กรณีหรือที่เขาบอกสื่อมวลชนเนี่ยต้องวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตใช่ไหมเหมือนการจับตาการทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีผู้คนอ่ะเราเล่นโซเชียลเราก็ต้องระวังกันด้วยนะแฟนทั้งหลายครับพี
0: ่ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะอยู่นี้เขาบอกว่ามีเยอะบางคนก็แบบเหมือนจะรู้เท่าไม่ถึงการบอกว่าปากพาไปหรือว่าแบบมือพาไปเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไปเดียวดายหน้าบัลลังก์
1: โอ้ใช่
0: นะคะจะไปหาทันอ่ะมาดูคู่หูดาวร้ายสักหน่อยนึงนะคะสองคนนี้ก็เขาบอกว่ามีแฟนคลับแพรอินดูสู้กันมา40ปีในจอยังไม่พอตอนนี้แก่แล้วไม่มีใครจ้างซุปตาตกงานทั้งคู
1: ่
0: คุณกุลศรีวิไลและคุณฤทธิ์ลือชาค่ะน้องดง
1: โอ้
0: คุณฤทธิ์ลือชาจะโพสต์ใช
1: ่
0: ก็เป็นพระเอกบ้างเป็นผู้ร้ายบ้างก็สลับกันไปในงานแต่ช่วงหลังเนี่ยคุณกรุงศรีวิไลเกก็มาเล่นการเมืองเนาะ
1: ใช่
0: ก็มาเล่นการเมืองแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้แกสอบตกคุณฤทธิ์ลือชาแกโพสต์นี่แหละว่าสู้กันมา40ปีในจอไม่พอทำความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศมาแล้วเป็นอย่างดีตอนนี้แกไม่มีใครจ้างซุปตาตกงานทั้งคู่แล้วยังไม่สำนึกอีกโทรมาหาท้าเราให้ไปสู้กันอีกทุกคืนแฮชแท็กเหนื่อยคุณฤทธิ์ลือชาแกโพสต์อย่างนี้นะคะ
1: สู้ทุกคืนสู้อะไร
0: แกบอกแกเหนื่อยคือแกประมาณว่าคุณกรุงศรีวิไลอ่ะโทรมาให้แกไปเจอที่โต๊ะสนุกเกอร์เห็นชัดเจนเลยว่าแกโพสต์อยู่ถือไม้อยู่เลยอ่ะแกบอกว่าเมื่อยแล้วมีคนก็ไปคอมเมนต์ว่าถือว่าเป็นการออกกำลังและกระตุ้นสมองครับได้ไปวิ่งเตะบอลเหมือนคนหนุ่มก็คงไม่ไหวสู้ต่อไปคุณเป็นดาราพระเอกและผู้ร้ายใกล้วันเกิดแล้วยังไงก็อย่านอนสว่างให้ดูแลตัวเองทั้งพระเอกและผู้ร้ายนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์แห่เอ็นดูว่าแกสู้กันมา40ปีแล้วเนี่ยยังมาเจอกันที่โต๊ะสนุกเกอร์อีกอ่ะแกบอกเหนื่อยขำตรงนี้แหละโพสต์แบบไม่ทิ้งไลน์นะ

0: ความรู้สึกก็ยังหล่อนะคุณฤทธิ์ลือชาดิเนาะดูยังสุขภาพแข็งแรงนะแบบมากด้วยนะเออ
1: ครับโอ้
0: ค่ะอืมแล้วขับนุ้ยเลยมาเจ๊บอกว่าพอให้เราท้าให้เราไปสู้กันอีกทุกคืนทุกคืนอ๋อแล้วแกก็ออกมาด้วยนะแกไม่ฝืนด้วยนะคุณกรุงโทรมายังไงแกก็ออกไปทุกคืน
1: แกก็ออกไปสู
0: ้ไป
1: ออกไปดวลกันเหรอไปดวลกัน
0: ใช่เราไปดวลกันแล้วคนก็แซวบอกว่าก้มเป็นลงใช่ไหมครับเออแล้วคุณลิลลี่ชาก็ตอบว่าใช่ก้มเป็นลงเออขำขำก็แสดงว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายยังแข็งแรงทั้งคู่เนาะ
1: ครับ
0: เออทั้งคุณกรุงศรีวิไลแล้วก็คุณลิลลี่ชา
1: โอ้โหเยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยนี่คือยังสามารถออกมาพบปะกันน่ะเล่นสนุกเกอร์อะไรกันได้นะคะดูแข็งแรงทั้งคู่จริงนี่ค่ะโอ้มีคนติดตามเยอะมากนะลิลลี่ชาเนี่ย
1: แต่ว่าทำโซเชียลนะ
0: ใช่ใช่ทำโซเชียลค่ะอืม
1: เออ
0: โอ้แกจะโพสอะไรตลอดเลยอืมอ๋อทำโซเชียลนี้นี่พาเที่ยวพาชิมด็อกเตอร์ฤทธิ์ลือชาพาเที่ยวพาชิมอันนี้เป็นเพจของแกนะคะ
1: โอ้ไม่ธรรมดา
0: ค่ะไม่ธรรมดาก็แสดงว่าสุขภาพกายสุขภาพใจยังดีทั้งคู่ทั้งคุณกรุงศรีวิไลด้วยนะคะอ๋อนี่ไงต้นเหตุแล้วแกก็อุ้งกินเล่นเป็นด้วยนะแกแฮชแท็กตลอดนะพาเที่ยวพาชิมฤทธิ์ลือชาพาเที่ยวพาชิมค่ะ
1: ครับ
0: และรุ่นเก่าจริงๆนะสองคนนี้ค่ะดาวร้ายกับพระเอก
1: เออจนแฟนๆคุณเจ้าฮาเรารู้จักกันรุ่นนี้นะครับเหมือนอีกคนเมื่อวานผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาไปทำโซเชียลนะพี่แหม่มจินตลาพี่นะครับพี่แหม่มจินตลาตอนนี้เขาไม่ทำ
0: นะเอออ
1: ่าใช่
0: แต่อยู่กับพี่ปูโลกเดียว
1: นี่แหละนี่แหละนะล่าสุดนี่แกไปโซเชียลเยอะแล้วนะเมื่อวานแกลงคลิปแกไปเดินตลาดสมกรพี่เออโอ้โหแทบจะแบบคือเดินตลาดก็จะรุ่นนี่แหละรุ่นที่เป็น FC ของพี่แหม่มดูพี่แหม่มสมัยเป็นนางเอกเอออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือกลางวันก็กลุ่มนี้ก็เดินเที่ยวตลาดกันแม่ค้าก็รุ่นเจอรุ่นใหญ่หน่อยก็เลยจะรู้จักกันดีคือเดินไปไหนเนี่ยมีแต่แบบขอถ่ายรูปได้ไหมคะคือพี่แหม่มพูดถึงคำเดียวได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ได้ค่ะแล้วแกตัดเป็นคลิปออกมาแกพูดได้ค่ะได้ค่ะเนี่ยประมาณ20-30รอบอ่ะ
0: แล้วก็ให้ถ่ายรูปทุกคนเหรอ
1: ใช่ก็คือเดินตลาดแล้วมีแต่คนเดินเข้ามาขอเซลฟี่ได้ไหมคะขอถ่ายรูปได้ไหมคะ
0: เ
1: ฮ้ยแกก็ไม่ต้องพูดคำไหนแล้วแกก็เดินซื้อของไปถ่ายคอนเทนต์ไปแล้วก็พูดประโยคนี้ไปได้ค่ะแล้วก็หันมายิ้มถ่ายเสร็จ
0: แล้วก็แวะถ่ายไปเรื่อยๆอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: เขาก็มีแต่คนเข้ามาไงมีแต่คนเข้ามาหาแกนะเออคือเนี่ยคือเชื่อว่าศิลปินรุ่นเนี่ยพี่ยุคนั้นอะตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยก็เนาะก็จะเป็นขวัญใจอะเป็นขวัญใจของผู้คนคนก็อยากจะถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ใช
1: ่ก็นี่เขาทำคอนเทนต์แล้วก็เออเดี๋ยวนี้ดารารุ่นแบบคุณพ่อคุณแม่เราดูมาจนตอนนี้ก็ต้องมาเข้ามาอยู่ยุคโซเชียลแล้วนะ
0: อือใช่
1: ก็ต้องมาทำโซเชียลละทำช่องของตัวเอง
0: มีก็น่ารักดีทุกคนนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้กีฬาสักนิดนึงนะครับพี
0: ่ได้ค่ะ
1: เมื่อวานทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมไปแล้วใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ารัฐบาลของอังกฤษนะครับเขามีการประกาศเลยนะว่าจะมีการขยายเวลาเปิดสถานบริการนะครับในวันที่อังกฤษเตะรอบ16ทีมสุดท้ายกับเม็กซิโกอ่ะเห็นบอกว่าจากเดิมเนี่ยผับบาร์ที่อังกฤษเนี่ยนะครับจะต้องปิดนะครับตอนกี่โมงเดี๋ยวก่อนนะเวลาเราจะต้องปิดตอนตีหนึ่ง
0: โอ้ก็จะขยายไปถึงเช้าเหรอ
1: เดี๋ยววันที่เตะเนี่ยจะให้ถึงตีห้าเลย

0: โอ้
1: จะให้ถึงตีห้าเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้นำนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับเคียร์สตาร์เมอร์นะฮะเซ็นแล้วครับไฟเขียวให้ผับในอังกฤษในเวลส์ยืดเวลาเปิดไปเป็นตีห้านะครับตามเวลาท้องถิ่นนะเพื่อให้บรรดาคนอังกฤษนะแฟนบอลนะครับได้เลิกงานแล้วก็ไปเหมือนไปเชียร์นะครับไปเชียร์ครับก็อังกฤษเขาจะเตะใช่เตะเนี่ยถึงบอกว่าคือถ้ายึดตามเวลาที่อังกฤษเนี่ยน่าจะจบประมาณจะเริ่มได้ประมาณตีสองก็จะไปจบก็ตีสี่ของอังกฤษเนาะ
0: โ
1: อ้แล้วก็เขาให้ปิดถึงตีห้าก็โอเคนะก็โอเคนะครับ
0: เนาะตอนนี้คือรอบ16ทีมสุดท้ายได้ครบหมดแล้วใช่ไหม
1: ยังครับพี่ตอนนี้เหลือเช้านี้กับวันพรุ่งนี้อีก2วันอีกเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้ได้สเปนเข้าไป1สเปนก็เอาชนะออสเตรียไป 3-0 นะครับสบายเลยก็จะเข้าไปเจอเนี่ยรอเจอระหว่างเนี่ยคู่ที่เตะอยู่ตอนนี้นะครับโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: ใครมีแนวโน้มโปรตุเกสหรอ
1: ก็โปรตุเกสก็ซุปเปอร์สตาร์เยอะกว่านะ
0: ใช่ไหม
1: โครเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าทีมจอมเก่าอ่ะอาจจะเล่นช้าลงหน่อยแต่ว่าก็จะมีนักเตะมากประสบการณ์เยอะ
0: ค่ะ
1: ว่าโปรตุเกสนี่ก็ตัวดังๆทั้งนั้นนะครับนำทัพโดยโรนัลโดนะโรนัลโด
0: ค่ะ
1: นะครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะได้ทีมครบละ16ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเริ่มเตะถ้าจะไม่ผิดนะวันเขาจะเตะวันที่4กับ5นี่ก็วันไหนวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเตะเลยนะฮะวันที่5วันที่5วันอาทิตย์เริ่มรอบ16ทีมสุดท้ายครับพี่
0: ค่ะเลือกได้16ทีม
1: ครับผมกับฟุตบอลโลก
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะเมาข่าว
1: เล่าบันเทิงขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
0: มาดูเรื่องของการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นกันสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสันติธรยิ้มละไมในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้นะคะบอกว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นตอนนี้นะคะจากการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า15รายซึ่งบางส่วนเนี่ยเดินทางมาให้ข้อมูลเองด้วยนะแล้วก็บางส่วนนั้นชี้แจงเป็นเอกสารมาแล้วก็รวบรวมมาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาให้ข้อแนะนำเบื้องต้นตรวจสอบจากทั้ง10ศูนย์การสอบพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ส่งภาพถ่ายและกระดาษคำตอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยทันทีที่ตรวจคำตอบแล้วเสร็จค่ะน้องดงโดยได้มีการสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ที่บันทึกภาพถ่ายและกระดาษคำตอบของทุกคนกับการประกาศผลคะแนนปรากฏว่ามีการสุ่มตรวจ79รายพบว่าใบคะแนนกับสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลถึง48รายก็แน่นอนพบว่ามีการแก้ไขคะแนนกันทั้งการสอบภาคกภาคขเพิ่มขึ้นอย่างมีระยะสำคัญทำให้ผลคะแนนในภาคกของบางคนนะฮะเกินกว่าร้อยละ60และภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90อันนี้ส่วนแรกเนาะส่วนที่2คือการประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคขอพบว่าผู้รับจ้างส่งผลสอบให้กับกรมเป็นแฟลชไดรฟ์แต่ว่าไม่ปรากฏว่าได้มีการนำข้อมูลผลคะแนนของภาคกกับภาคขอมาสอบทานกับวิชาเฉพาะที่ผู้รับจ้างส่งให้หลังจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคขอพบว่ายังมีการแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยังประกาศในระบบสารส

0: สนเทศอย่างเป็นทางการอันนี้พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นผู้รับจ้างและบริษัทเอกชนภายนอกและอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนในส่วนของการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย5 รายเองเหรอแล้วก็ขณะนี้ทุกคนทราบดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อร้องเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มีการทำ MOU กับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบซึ่งเป็นที่มาของการจับกลุ่มโดยปปช.ที่จันทบุรีที่นนทบุรีจะเห็นได้ว่านายกเนี่ยย้ำว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนขายชาติคือถ้าบรรจุคนไม่ดีเข้าสู่ระบบราชการนะทุกอย่างวุ่นวายเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชะลอการบรรจุเอาไว้ก่อนแต่พอมีการประชุมกรรมการของกรมก็คือกสทนี่นะก็มีมติให้บรรจุไปตามปกติก่อนซึ่งเป็นที่มาของความวุ่นวายที่เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะขณะนี้เห็นเมื่อวานท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าทางกระทรวงได้ดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับปปช.ก็ยึดอายัดแผ่นข้อมูลดิบกระดาษคำตอบไปทั้งหมด800,000 แผ่นน้องรุ่งแล้วปปช.ที่แจ้งว่าจะตรวจสอบขอเวลา 3-6 เดือนแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน7 วันคือถ้าไปดูคำสั่งในวันทำการจะพบว่าครบกำหนดในวันนี้แหละค่ะวันที่3แต่นี่คือทำเสร็จก่อนแล้วนะเพราะว่านายกเนี่ยห่วงใยแล้วก็คิดว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนก็เลยได้แถลงให้สื่อได้รับทราบถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับเมื่อวานนะคะก็ชัดเจนว่ามีการแก้ไขคะแนนให้กัน
1: โอ้โกงด้วยวิธีนี้
0: โดยวิธีนี้ก็คือว่า
1: ตอบเสร็จแล้วปุ๊บ
0: ตรวจคำตอบแล้วปุ๊บไม่ส่งทันทีแต่เอามาแก้ก่อนไงเอามาแก้ก่อน
1: ก็ง่ายดีไม่ต้องไปหาข้อสอบมาก่อนไม่ต้องจ้างคนไปทำแล้วมาส่งเฉลยกันในห้องไม่ต้องแก
0: ้ให้เลย
1: ใช้วิธี
0: ได
1: ้เข้าไปสอบ
0: ได
1: ้
0: น
1: ้
0: อยแก้เป็นมาก
1: เอออ
0: ย่างนั้นเลยอ่ะคิดดูโอ้โห
1: ไม่ต้องไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วข้อสอบมีกี่ชุดแล้วจะส่งเฉลยกันยังไงวิธีดูยังไง
0: ก็
1: เบ็ดเสร็จดีจัง
0: คือตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนที่สะเทือนวงการเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีนักการเมืองกับข้าราชการเนี่ยทุจริตร่วมกันก็เรียกว่าเชื้อชั่วผสมพันธุ์น้องดงอันนี้คนที่พูดคำนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นอดีตรองผู้ว่ากระบี่ท่านแฉเลยว่ามันมีพฤติกรรมเชื้อชั่วผสมพันธุ์จริงระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการที่ทุจริตตั้งแต่ต้นทางอย่างเงี้ยไอ้โกงการสอบบรรจุเนี่ยนะคะจนไปถึงปลายทางในการส่งสวยรายปีเพื่อรักษาเก้าอี้กันท่านก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าตรวจสอบไม่ดีนะกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนกันนี่คือต้นสังกัดของท่านเลยท่านเป็นอดีตผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วแต่ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวเผลอๆอาจจะจบลงด้วยการฆ่าตัดตอนเพียงแค่เจ้าหน้าที่ระดับล่างไม่สามารถสาวถึงตัวการใหญ่ได้แล้วกระบวนการนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการเข้าสู่ตำแหน่งโดยมีกลุ่มข้าราชการที่สร้างโปรไฟล์อุปโลกตัวเองว่าเป็นผู้รู้และสอบได้ที่1เพื่อไปเปิดสถาบันติวเตอร์บางหน้าก่อนเลยสำหรับคนที่ต้องการจะสอบเข้าบรรจุหน้าฉากคือเก็บค่าติวหัวละ 3,000 ถึง 5,000 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่หลังฉากคืออะไรคัดเลือกเฉพาะเครือข่ายหรือบุคคลที่พร้อมจ่ายในราคา 300,000 ถึง 800,000 เพื่อซื้อตำแหน่งแล้วก็ส่งสวยต่อกันเป็นทอดๆแล้วท่านเชื่อว่ามีข้าราชการระดับสูงในแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ยมีแน่นอนอย่าออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่รู้ไม่เห็นเวลาลูกน้องไปเยี่ยมคารวะท่านเนี่ยมือไม่ว่างเลยครับยกมือไหว้ท่านไม่ได้บางคนมันหิ้วกระเป๋าถือเงินเพื่อส่งสวยให้ท่านนี่คือรองผู้ว่ากระบี่อดีตแล้วนะเป็นคนแฉเองค่ะน้องดงเพราะฉะนั้นพอคนกลุ่มนี้สามารถใช้เงินเข้ามาในระบบราชการได้สำเร็จผลกระทบก็อยู่กับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเกิดเป็นวงจรทุจริตที่ต้องหาเงินมาถอนทุนคืนบางกรมขณะนี้มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศ800กว่าหน่วยทุกหน่วยมีงานไฟบังคับว่าต้องส่งเงินเพื่อรักษาเก้าอี้ค่ารักษาก็นี่แหละ800,000ถึง3.6 ล้านต่อปีแล้วมีเงินเปอร์เซ็นต์จากการอนุมัติโครงการเรื่องงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างอีกและที่น่ากังวลที่สุดคือการชี้เป้าไปที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งอดีตรองผู้ว่ากระบี่คนนี้ท่านบอกว่าพื้นที่นี้สร้างเชื้อชั่วในระบบมหาดไทยอยู่มากที่สุดค่ะ

0: โอ้โหครับผม
1: นี่แฉแบบนี้เลยอ่ะเออดูดิ
0: ก็เมื่อวานท่านนายกกลับมาจากต่างประเทศเนาะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นิดนึงเถอะแถมบอกว่าคือนักข่าวถามว่าสรุปแล้วมีคนในกรมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม
1: ่
0: ท่านนายกบอกว่าโอ้ไม่ต้องมาถามแล้วว่าเกี่ยวไหมตอนนี้สอบไปถึงเส้นเงินแล้วนะครับท่านประหลัดเขาย้ายกันหมดแล้วนะครับทุกอย่างมีขั้นตอนแล้วท่านยกพูดประโยคนะท่านเหมือนท่านรู้อะไรนะท่านบอกว่าเนี่ยฝ่ายที่ตรงข้ามกับตนก็ใส่ความกันใหญ่เลยนะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนเนี่ยรู้ดีทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการเรื่องสถานที่ที่ไม่ทำให้ข้อสอบเนี่ยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดปัญหาที่ไม่ต้องห่วงเราเก็บก๊อปปี้ไว้หมดแล้วนะครับ
1: เราดูเหมือนไม่กลัวกันนะเนาะคนเนาะแปลกแน่เนาะมันฝังรากลึกมานานนะปัญหาเรื่องนี้เนาะตรงๆเนาะ
0: ค่
1: ะมีพฤติกรรมแพร่กระจายไปทุกจังหวัดนะคะเพื่อซื้อตำแหน่งขยับระดับกันนะจาก6ไป7ไป8ไป9ไปเต้าไปสู่นู่นนี่นั่นแล้วมันมีเรื่องเล่าในอดีตก็บอกกรณีกระเช้าลำไยจากภาคเหนือเนาะคือราชการคนนึงอ่ะไปรีดไถมาเพื่ออะไรเพื่อจะเอาลำไยสวยๆเลยมามอบให้กับผู้ใหญ่แต่ปรากฏว่าคนที่ถูกรีดลำไยมาเนี่ยนะเขาให้ลำไยมาจริงเป็นตะกร้าจริงนะทำมาสวยเชียวแต่ว่าแอบสอดจดหมายน้อยไว้ใต้ลำไยแล้วระบุว่าอะไรเขียนมาด้วยลายมือว่าหัดซื้อแดกเองบ้างสิอย่ารีดอย่าไถเขานี่คือคนที่เป็นเจ้าของลำไยเขียนจดหมายน้อยอยู่ใต้ตะกร้าลำไยค่ะน้องรุ่ง
0: โอ้
1: นี่ค่ะแล้วเวรกรรมมันมีจริงไอ้กระเช้าเนี้ยถูกส่งต่อตามลำดับชั้นไปถึงบ้านพลเอกเปรมความแตกตอนนั้นกลายเป็นเรื่องสาวโฉในยุคนั้นว่าเนี่ยขนาดลำไยข้าราชการยังไม่เว้นที่จะไปรีดไถชาวบ้านชาวสวนลำไยมาไม่ซื้อเองแม้แต่บาทเดียวแล้วกระเช้าใบนั้นน่ะลำไยกระเช้านะไปถึงบ้านพลเอกเปรมค่ะน้องรุ่งนี
0: ่ใส่ไปถูกกระเช้าถูกใบซะด้วยนะ
1: ใช่ถูกใบด้วยแล้วบอกอุ้ยเรื่องไม่รู้จดหมายน้อยนี่คือเขียนกี่ใบแต่แล้วบอกว่าถ้าเขียนใบเดียวใบนั้นนะโอ้โหเวรกรรมมีจริงไปถึงบ้านพลเอกเปรมในสมัยนั้นเลยค่ะ
0: โอ้โหครับผมแล้วอ๋อแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยใช่ไหมท่านก็คงจะ
1: ต้องใช่เป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนั้นความแตกเลยไงความแตกเลยท่านพลเอกเปรมก็เลยทราบไงว่าอ๋อที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้เอง
0: อ๋อ
1: เนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะเพลงสดสักเพลงเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: งานขอเสียงต้อนรับนันอนันต์

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: นับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องๆเชิญค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้หลายจังหวัดเขามีจัดคาราวานตลาดสินค้ากันนะพี่นะก็นะครับท่านก็ตรวจสอบกับพาณิชย์จังหวัดท่านดูนะว่าจังหวัดของท่านเนี่ยสุดสัปดาห์นี้จะมีคาราวานสินค้าราคาถูกอะไรไปจัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ร้อยเอ็ดนะครับพี่เขาจัดตลาดสินค้ากุ้งครับพี่กุ้งราคาถูกแล้วก็จัดเป็นงานของดีเมืองร้อยเอ็ดนะครับเห็นเขาบอกว่ารองรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คึกคักเลยครับนะครับแล้วก็คนในจังหวัดก็ได้ของดีราคาถูกไปด้วยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยโดย199พี่
1: ก็ดีนะคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าภาคอีสานอาจจะแบบราคากุ้งแพงมากอะไรเงี้ยมันไกลพื้นที่ที่เลี้ยงกุ้งเนาะ
2: ใช่นะครับก็เนี่ยเห็นบอกหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดที่ตอนนี้เขาจัดงานในช่วงในต้นเดือนนี้พอดีเลยนะครับเพื่อรองรับไทยพลัสด้วยนะครับ
1: ก็คนละไม่ใช่คนละครึ่งนะ60-40ก็ได้เยอะอยู่นะ
2: ใช่นะครับก็วันที่2ของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับโอ้แม่ค้าพ่อค้าเขาบอกว่ายอดขายกลับมาดีหน่อย
1: เมื่อวานนี้เนาะคึกคักเนาะ
2: ใช่ก็เก็บไว้กลางเดือนไปปลายเดือนก็บ้างนะพี่ มันกดเต็มแม็กเลย333บาทซื้อของวันเดียวหมดนะฮะ
1: ค
2: ึ
1: กค
2: ัก
1: มากเลย
2: 5
1: วันสุดท้ายเอ้าตายแล้วก่อนที่6ที่7มันไม่มีแล้วล่อยหล่อแล้วเหลือหลัก10บาทนะไม่สนุกเลยนะคะค่ะแม่ค้าก็จะได้คึกคักด้วย
2: ครับผม
1: นะนิดเราไม่เจอกันนะคะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์เลยตี5ถึง7โมง
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: เอารุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์แรกของเดือนกรกฎาคมครับอยู่กับผมเจษดาสาราทองครับ
5: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะหัวข้อวันนี้คือ
4: SME ไทยรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน 15G นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนายหัวอัดกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่ SME ไทยเนี่ยจะต้องรับมือนะโดยเฉพาะ4โจทย์ใหญ่ที่อาจารย์บอกเนี่ยอยากรู้ว่าคือโจทย์อะไรบ้างครับตอนนี้อาจารย์อัดพร้อมแล้วครับ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
5: สวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ
4: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
6: ์สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
4: ครับผมจะไม่
6: ในเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยยังไม่เห็นพวกเรานะ
5: เหมือนมันหลุดไปนะคะเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
4: ผมก็หาไม่เจอเหมือนกันเดี๋ยว
6: มีการดร.จะถามอะไรเมื่อกี้
4: ไม่จะบอกว่าผมจะไม่แซวอาจารย์แล้วเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะเพราะว่าทีมญี่ปุ่นของผมก็
5: หลุดไปแล้ว
4: ก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
6: ชะตาเดียวกันเลยอ่ะ
4: ฮะเข้าใจความรู้สึกของในหัวอัดแล้วนะฮะเราก็จะไม่ล้อ
6: จริงนะบอกตรงๆ
4: เข้าใจความเซ็งของอาจารย์ละนะครับทีนี้เหลืออยู่อาจารย์เชียร์ทีมไหน
6: ตอนนี้เชียร์น่าฝรั่งเศส
4: ก็ดูมีทรงที่ดีนะฮะ
6: ใช่
4: ก็เป็นไปได้นะครับอาจารย์ต้องอีกเรื่องนึงจะว่าไปพูดถึงจีนเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์กันเยอะเหมือนกันนะจีนทำไมถึงไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสักทีหนึ่ง
6: จีนมีมาตรฐานฟุตบอล